ไม่เคยนับคนหรอกฮะไม่มีใครนับสักคนเดียวฮะมีไหมใครนับคนตาตัวเองได้มีไหมมันไปเรียนที่อื่นหมดไปเรียนข้างนอกมันก็เรียนโลกกฎลงมันเรียนนับคนตาตัวเองมีสมมติให้ฟังเหมือนเส้นผมบางภูเขาตอนนั้นเรียนเรื่องจิตเนี่ยเรื่องกายเรื่องจิตเนี่ยเรียนวิธีดับไม่ใช่เรียนวิธีเกิดไอ้คนเกิดเนี่ยคือคนโลภมากคนโกรธมากคนหลงมากคนที่ไม่เกิดเนี่ยคนไม่โลภมากไม่โกรธมากพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่าทุกข์มันเพราะมีความเกิดก็เลยให้เรียนไม่เกิดซะเรียนไม่เกิดก็คือต้องเรียนรู้จิตตัวเองรู้จิตเกิดรู้จิตดับรู้กายเกิดรู้กายดับรู้สังขารปรุงแต่งก็มาเรียนเรื่องกายใจก็ต้องมาเรียนมหาสติปัฏฐานดีพิจารณาการเดินกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเคลื่อนไหวตลอดเหยียดรู้คู่รู้ลุกเดินนั่งนอนพิจารณาเวทนาอารมณ์ที่เสวยตลอดสุขทุกข์เฉยพิจารณาเวทนาเพราะคนเราเนี่ยมันมีเวทนามากๆแล้วคนจะทนไม่ไหวจะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเพราะถ้ามีเวทนาเกินกำลังของสติสมาธิก็จะกลายเป็นคนวิปริตไปนั้นก็เลยมาเรียนดูเวทนาสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้เหมือนคนเราเวลาเจ็บเนี่ยทนไม่ไหวเนี่ยเกิดเวทนาทนไหวหรือคนเราคิดมากเนี่ยกลุ้มร้อนเนี่ยเสียใจดีใจมากหรือมีปัญหามากสู้เวทนาไม่ไหวกระทบอารมณ์มากขึ้นสัมผัสมากเรียนเน้นตาให้ไปเห็นนะชอบใจมากขึ้นทนไม่ไหวต้องไปเอาให้ได้หรือหูได้ยินเสียงชอบใจมากขึ้นต้องไปเอาให้ได้หรือไม่ชอบใจก็ต้องโกรธมากขึ้นก็ต้องไปทำลายให้ได้นั่นคือเรียกว่าสู้เวทนาไม่ได้นั่นเรียนเกิดคนเราเมื่อเรียนโลกกฎหลงอยากดูอยากรู้อยากเห็นมากๆก็มีเวทนามากแต่ตอนนี้ท่านให้เห็นเสียกสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่าดมสักแต่ว่าลิ้มรสให้อยู่แค่เฉยฟังเรียนรู้เวทนาตัวนี้ก็เมื่อรู้เฉวยอารมณ์ของเวทนาของจิตได้เขาเรียกว่ารู้มีปัญญาเห็นจิตตัวเองรู้เวทนาก็ทำให้จิตตัวเองเนี่ยดับไม่เล่าร้อนไม่เป็นทุกข์แล้วก็เรียนความดับไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่หลงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าหากว่าไปฟังเสียงจนหลงเห็นรูปจะหลงมันจะไปหลงก็จะไปยึดมั่นถือมั่นเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นอุปาทานกลายเป็นสร้างสรรค์เหนื่อยกับสิ่งนั้นผูกพันกับสิ่งนั้นนะนี่คือว่าพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรียนดับอย่างเดียวก็ต้องเรียนจิตกายกับจิตตอนนี้เวลาเรานั่งสมาธิเดินสมาธินี่เราต้องพวกธรรมนาปานสตินี่จะเห็นชัดเราเห็นความดับความเกิดชัดเช่นเรากำหนดลมให้ใจเข้ายาวให้ใจเข้าสั้นเราจะเห็นจิตของเราชัดขึ้นชัดขึ้นอนาปานสติเนี่ยทำให้คนไม่หลงทำอนาปานสติจับลมให้ใจเข้าออกได้คนนั้นจะไม่หลงจะเรียนดับรู้ดับรู้เกิดจะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงเห็นการเกิดดับตามความเป็นจริงเรียนไม่หลงถ้าไม่เห็นอานาปานสติแล้วเนี่ยจะหลงความคิดตัวเองสำคัญตัวเองผิดคนเราเมื่อภาวนาแล้วไม่เห็นจิตตัวเองเนี่ยก็จะคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นโรคโมโทสันก็เข้ามาแต่ถ้าเรายังเห็นลมหายใจเกิดหายใจดับเห็นพอจับลมหายใจได้เนี่ยท่านจะเห็นความคิดของท่านทันทีที่จะไม่เห็นไม่มีนะแต่ที่ไม่เห็นนี่เพราะเราหลงกายหลงจิตถ้าเราไม่หลงกายเนี่ยเรารู้ว่ากายตามความจริงว่าลมหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรเนี่ย5นาที10นาทีชั่วโมงก็ชั่วโมงเราทำทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราจับกายตามความจริงได้เราไม่หลงกายแล้วรู้จักกายตรงนี้แล้วเนี่ยจะรู้จิตทันที
ิตคิดอะไรจะรู้เพราะจิตนี่มันอยู่กับกายที่เราไม่รู้จิตเห็นจิตไม่รู้จักตัวเกิดตัวดับได้ไม่รู้โลกคนลงนะเพราะเราไม่เห็นกายตามความเป็นจริงเราจึงไม่มีสติปัญญาจะไปรู้จิตเห็นจิตตัวเองได้เมื่อเราไม่รู้จิตเห็นจิตตัวเองได้ก็ไม่สามารถจะไปดับความปรุงแต่งคิดนึกที่มันโลภมากโกรธมากหลงมากได้ก็เรียกว่าไม่ทันอารมณ์ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ถ้ารูปมาก็ชอบรูปรูปดีก็ชอบรูปไม่ดีก็ไม่ชอบสู้เวทนาไม่ได้เสียงดีก็ชอบหลงเสียงถ้าไม่ดีก็ไม่ชอบเสียงนั้นสู้เวทนาไม่ได้เพราะเราไม่ทันอารมณ์ควบคุมสติไม่พอเขาตามรู้ลมไม่ได้เข้าใจในพระภาวะความจริงไม่ได้ฉะนั้นการเรียนรู้สมาธิปัญญาต้องเรียนรู้กายกับจิตก็คือการจับลมตามความเป็นจริงให้ได้แต่ถ้าเราไปทำไม่จริงก็ไม่ได้นะไม่ได้อีกถ้าเราไปสูดลมเข้าไปปล่อยลมออกให้ยาวขึ้นไม่ทำตามความเป็นจริงก็ผิดอีกทำให้ตึงทำให้เครียดอีกทำให้เป็นนิวรณ์กระสับกระส่ายทุรนทุรายอีกไม่มีปัญญาอีกไม่มีสติอีกเพราะเราไปสูดแต่งลมเองไม่เป็นธรรมชาติผิดอีกแต่ถ้าเราทำเป็นธรรมชาติว่าลมมันเข้าอย่างไรเราก็รู้ปล่อยไปลมออกอย่างไรเราก็รู้สึกก็ปล่อยไปเพียงแต่เราตั้งสติไว้ตรงกำหนดไว้ที่สองช่องจมูกพยายามใช้สติจับลมให้ได้พอเราจับได้ตามความเป็นจริงมันก็จะเริ่มรู้ว่าสงบเป็นอย่างนี้ไม่สงบเป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้คิดดีเป็นอย่างนี้คิดไม่ดีเป็นอย่างนี้อดีตเป็นอย่างนี้อนาคตเป็นอย่างนี้เฉยเป็นอย่างนี้นั่นคือเรียกว่าเริ่มรู้อารมณ์เริ่มรู้จิตตัวเองเพราะเรามีสติแล้วเข้ามารู้ความจริงตามสภาวะนี่การศึกษาธรรมะก็ต้องเริ่มต้นกันตรงนี้คนจะไม่หลงก็ต้องรู้เรื่องนี้ฉะนั้นอานาปานสตินี่เป็นบาดฐานที่ดีที่สุดในสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่นะฮะเป็นยอดของกรรมฐานเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาพิจารณาไปจนถึงผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเป็นการปล่อยวางขันห้าดีเป็นการเห็นความจริงไม่เดินสวนทางเดินไปตามทางที่พุทธเจ้าเห็นก็จะละความโลภมากโกรธมากหลงมากได้ว่านี่กายคนเราเป็นอย่างนี้กายเก่ากายใหม่กายเขากายเหล่าเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงก็ไม่หลงผิดชนิดการปฏิบัติก็ต้องรู้เรื่องนี้นะฮะใช้สติปัญญารู้เรื่องกายกับใจต้องรู้เรื่องจิตใจตัวเองบ้างถ้าไม่รู้งี้เราก็ไปรู้แบบโลกีหมดรู้เรียนโลภมากเรียนโกรธมากเรียนลงมากสังคมก็จะเบียดเบียนกันมากการเสียสละในจิตใจก็ไม่มีการนั่นคือการสร้างทุกข์ให้แก่ใจเราดังนั้นเราต้องปรงต้องเรียนละวางเรียนตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็เรียนดับเรียนไม่เอาเรียนไม่เอาอะไรเรียนละตัวตนเรียนละปล่อยวางนั่นจึงจะได้ผลของการเรียนการปฏิบัติถูกผู้เจริญแล้วคนเรายังคิดโกรธคนอื่นเบียดเบียนอิจฉาคนอื่นพยาบาทคนอื่นแล้วโลภอยากจะได้ของคนอื่นหลงไม่เข้าใจความเกิดแก่เจ็บตายหลงตัวตนว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่แก่ไม่เท่าอันนั้นคือการที่เราเรียนผิดทางเราเรียนเพิ่มความโลภโกรธหลงไม่ใช่เรียนดับทุกข์เรียนผิดนะยังไม่เจริญยังไม่พัฒนายังไม่ที่สุดของการรู้พุทธเจ้าได้เจริญแล้วค้นคว้าวิชาได้แล้วนั่นคือวิชาไอ้ที่เราโลภมากโกรธมากเราได้โน่นได้นี่อยากได้โน่นนั่นคืออวิชามันสอนให้เราทำถ้าเราหลงว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่เท่าไม่ตายแต่จะต้องเอาไปให้ได้มากๆนั่นอวิชชาสอนเราไม่ใช่รู้ที่เจริญ

ม่ใช่รู้ดับทุกข์หรือไม่ใช่รู้ที่สุดพระพุทธเจ้ารู้นั่นคือรู้วิชาคือรู้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้ายึดมั่นหรือมั่นทุกอย่างต้องแปรปรวนแตกดับในที่สุดไม่มีอะไรเป็นของเราคนเราไม่เกินร้อยปีก็ตายหมดนั่นคือเรียนตามความจริงยอมรับความจริงตายก็ต้องตายแก่ก็ต้องแก่เจ็บก็ต้องเจ็บแต่คนเราที่ไม่เรียนธรรมะก็ไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายจะฝืนธรรมชาติดิ้นรนต่อสู้มากมายจะกลายว่าทั้งที่ต่อสู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์

0: เราที่ไม่เรียนธรรมะก็ไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายจะฝืนธรรมชาติดิ้นรนต่อสู้มากมายจะกลายว่าทั้งที่ต่อสู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์เลยโง่เปล่า
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
3: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการรุ่นให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านติดมาที่ศูนย์ราชการรุ่นพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นต้นมาน
2: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการุ่นสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
4: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานแพทย์ของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้นะสมเด็จพระพันปีหลวง

0: ได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระดำเนินเยือนสหรัฐในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งนี่ด้วยมี พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นหางใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกันอะไรเงี้ยใบหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดพิจารณาข้าพเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: ปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพรื่นใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและอนาคต
0: คือจุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติอื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอาราวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเราจะพูดถึงภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยกันต่อนะครับไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนน่ารักเหมือนผมนะครับบางคนนิสัยไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะมาก่อกวนพนักงานในบริษัทที่คุณทำงานอยู่ในกรณีฉุกเฉินที่คุณต้องออกคำสั่งให้ฝรั่งคนนั้นออกจากสำนักงานซึ่งจะด้วยสาเหตุใดก็ตามคุณจะพูดว่าอย่างไรครับประโยคที่ควรจะจดจำไว้คือ please leave the building now please leave the building nowPlease คือกรุณา Leave L-E-A-V-E คือออกจากที่ใดที่หนึ่งและ The building คืออาคารส่วน Now N-O-W คือตอนนี้ขณะนี้ Please leave the building now กรุณาออกจากอาคารเดี๋ยวนี้เลยครับหากจำเป็นต้องพูดแรงกว่านี้อีกทำนองว่าคุณต้องออกจากอาคารให้ได้เราต้องพูดว่า You must leave the building now You must leave the building now ความหมายก็คือคุณจะต้องออกจากตึกเดี๋ยวนี้ You must leave the building now ผมหวังว่าคุณจะไม่ต้องใช้ประโยคเหล่านี้โดยเฉพาะกับคนที่ไม่น่ารักเช่นผมนะครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาติดสอนใจเต่าใหญ่ไข่กรบเต่าตัวใหญ่ไข่แล้วกรบหลบมิดชิดรอยสักนิดก็ไม่เหลือให้เห็นเหมือนคนที่ทำผิดไว้มิดเม้นปิดซ่อนเร้นไม่มีใครได้รู้เลยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเต่าใหญ่ไข่กรบหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงคนที่ทำการสำคัญแล้วกบเกลื่อนปิดบังอย่างมิดชิดจนคนอื่นไม่เห็นร่องรอยเลย

รักในบ้านเมื่อล้มกิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เด็บชะมัดปัด

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: สวัสดีครับคุณหนูๆต่อไปนี้จะเป็นนิทานคติสอนใจเรื่องสวัสดีตอนเช้าเบิ้มเป็นเด็กชาวนาคนหนึ่งอาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็พี่ชายพี่ชายของเขาชื่อบุญพ่อแม่และพี่บุญเป็นคนขยันขันแข็งทุกคนพวกเขาจะตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปทำนาแม่ตื่นเช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าต้องหุงหาอาหารให้คนในบ้านเบิ้มเป็นเด็กชายที่เกียจคร้านเบิ้มไม่อยากตื่นแต่เช้าแต่เขาก็ต้องตื่นเพราะว่าแม่ปลุกทุกวันเช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันแม่ก็เรียกเบิ้มแต่เช้าตรู่ทีเดียว
2: เบิ้มเอ้ยตื่นเถอะลูกตื่นเดี๋ยวต้องไปนากับพ่อแม่แล้วนะเราเนี่ยตื่นสายซะจริงๆชะเป็นอย่างนี้ทุกวันน่าเบื่อเหลือเกินลูกเอ้ยจริงๆนะดูสิบิดขี้เกียจซะละ
3: ว่างจะตายซะแล้วแม่ขอนอนต่อยสักหน่อยไม่ได้เลยครับแม
2: ่โอ้ไม่ได้นี่นอนแต่หัวค่ำก็ควรจะต้องตื่นนอนให้มันเช้าๆหน่อยสิลูกเอ้ยนอนมากเนี่ยไม่ดีนะนี่แม่จะบอกให้การนอนมากๆเนี่ยนามทำให้ขี้เกียจมันจะทำให้ซึมเศร้าไปตื่นลุกขึ้นแล้วลุกแล้วลูกแล้ว
3: ครับแม
2: ่หาวอีกแล้ว
1: เบิ้มลุกขึ้นอย่างเกียจคร้านบิดขี้เกียจ3ทีอย่างเชื่องช้าแล้วก็เดินสลึมสลือไปล้างหน้าพร้อมกับแปรงฟันหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อก็จูงควายออกนอกบ้านพี่บุญก็แบกคันไถแม่ก็หิ้วปิ่นโตใส่อาหารกลางวันไปด้วยเบิ้มถือกระติกน้ำเดินโอ้เออยู่ทางเบื้องหลังของทุกๆคนหน้าตาของเบิ้มในยามนี้ก็ดูบูดบึ้งเพราะว่าอยากจะนอนต่อมากกว่าที่จะมาเดินไปสู่ท้องทุ่งนาในขณะนั้นพระอาทิตย์เพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้าช้าๆพระอาทิตย์ดวงโตกลมสีแดงมองดูร่าเริงแจ่มใสพระอาทิตย์ได้ร้องทักทายเบิ้มขึ้นด้วยน้ำเสียงที่มีไมตรียิ่งนัก
4: สวัสดีตอนเช้าจ้ะเบิ้ม
3: เอ้ยไม่ดีไม่เด้ออะไรทั้งนั้นแหละฉันไม่ชอบตอนเช้าเลยนะรู้เปล่า
4: ทำไมล่ะตอนเช้าๆน่ะอากาศสดชื่นแจ่มใสทุกอย่างก็ดูใหม่เอี่ยมน่ารักไปหมดดูสิแสงของฉันเป็นสีอ่อนๆไม่ต้องทำให้เธอร้อนเหมือนตอนสายๆเลยในตัวของฉันน่ะก็ดูไม่สว่างจ้าแสบตาเธอไม่ชอบหรือยังไง
3: ไม่ฉันไม่ชอบเลยอ่ะฉันไม่ชอบอะไรทั้งนั้นน่ะแล้วฉันก็ไม่อยากให้เธอโผล่ขึ้นมาด้วยซ้ำไปฉันอยากให้มีแต่ตอนกลางคืนน่ะฉันจะได้นอนหรือไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกยังไงเล่า
4: แล้วกันสิฉันน่ะมาส่องแสงให้พวกเธอมองเห็นถ้าไม่มีฉันพวกเธอก็ทำนาไม่ได้เพราะมองไม่เห็นต้นข้าวไม่เห็นทางเดินแล้วเธอจะกินอะไรกันล่ะจ๊ะ
1: เบิ่มก็ได้แต่นิ่งฟังไปจริงอย่างที่พระอาทิตย์พูดถ้าหากว่าพระอาทิตย์ไม่โผล่ขึ้นมาแล้วล่ะก็เบิ่มก็จะไม่ได้กินข้าวไม่ดีหรอกเวลาหิวก็นอนไม่สบายเหมือนกันนะคิดแล้วเบิ่มจึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อย
3: ๆแต่ว่าเธอขึ้นมาตอนสายๆก็ได้นี่นาฉันจะได้นอนตื่นสายได้ยังไงเล่า
4: ไม่ได้หรอกฉันขึ้นแล้วก็ตกตรงเวลาทุกวันจะช้ากว่านี้หรือเร็วกว่านี้ไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะเบิ้ม
1: ได้ฟังดังนั้นก็ทำหน้าเบ้ไม่สนใจพระอาทิตย์อีกต่อไปเขาตั้งหน้าตั้งตาเดินตามพ่อแม่และก็พี่ชายของเขาไปอย่างรวดเร็วเบิ้มเดินต่อไปได้ไม่นานนัก ก็พบเข้ากับต้นคูนต้นคูนดูสดใสเริงร่าเขาพูดกับเบิ้มด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสเช่นเดียวกับพระอาทิตย
5: ์สวัสดีตอนเช้าจะเบิ้ม
3: นี่ดีด้วยหรอกฉันไม่ชอบตอนเช้าเลยอย่ามาทักฉันแบบนี้อีกนะ
5: อุ้ยทำไมไม่ชอบล่ะยามเช้าโลกกำลังสดใสดูสิแสงแดดอ่อนๆส่องมาทำให้ดอกสีเหลืองฉันดูสวยแจ่มใสไปทั้งต้นเลยแล้วน้ำค้างที่เกาะอยู่ตามใบหญ้าใบไม้นั่นดูสดใสแวววาวนี่ๆๆๆดูสิดูสิดูสิน้ำค้างที่เกาะอยู่ตามดอกของฉันนี่ก็ใสแจ๋วแววเธอไม่ชอบหรือไง
3: ไม่ชอบ
1: เบิ่มตอบห้วนๆความจริงแล้วเบิ่มเขาก็ชอบน้ำค้างที่ใสแจ๋วแหววที่เกาะอยู่บนต้นหญ้าเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามเบิ่มก็ยังคงไม่ชอบตอนเช้าอยู่ดีนั่นแหละในขณะที่เขากำลังคิดเพลินๆอยู่นั่นเองท่านก็มีเสียงเรียกอย่างแจ่มใสดังมาจากต้นคูนอีกครั้งหนึ่ง
6: สวัสดีตอนเช้าเบิ่ม
1: เบิ่มมองไปตามเสียงเรียกพบนางนกเอี้ยงตัวนึงปากสีเหลืองกำลังเกาะกิ่งไม้พลางก็ไส้ขนอยู่เบิ่มได้ยินเสียงร้องทักทายเช่นนั้นเขาก็โกรธขึ้นมาอีก
3: นี่ๆๆเธออย่ามาพูดฉันอย่างนี้อีกนะฉันไม่ชอบเลยคำว่าสวัสดีตอนเช้าอะไรเนี่ยถ้าเธอพูดอย่างนี้กับฉันอีกอ่ะฉันจะจับเธอไปปิ้งซะเลยแม่นกเอี้ยงตัวยุ่ง
6: วายตายละทำไมเธอดุอย่างนี้ล่ะจ๊ะตื่นเช้าๆน่าจะอารมณ์แจ่มใสนะจ๊ะเบิ้ม
3: ก็ฉันไม่ชอบตอนเช้านี่นะฉันอยากจะนอนมากกว่ามาเดินท่อมๆอยู่ตรงเนี้ย
6: แย่จริงเลยทำไมเธอคิดเหลวไหลอย่างนี้นะใครๆเขาก็ชอบตื่นเช้ากันทั้งนั้นแหละอย่างฉันเนี่ยถ้าตื่นเช้าๆฉันก็จะได้บินไปไกลๆหาอาหารได้เยอะๆถ้าฉันตื่นสายก็ตามพรรคพวกไม่ทันอ้าวดูสิพรรคพวกของฉันบินไปแล้วล่ะฉันไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายและเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊าม
1: พอพูดจบนางนกเอี้ยงก็บินปลอไปตามฝูงนกของมันทันทีพวกมันก็พากันร้องเพลงอย่างสนุกสนานคุณหนูๆครับใครๆเขาก็มีความสุขที่ได้ตื่นแต่เช้ากันทั้งนั้นแหละครับก็มีแต่เบิ้มคนเดียวเท่านั้นเองที่ไม่ชอบตื่นเช้านับว่าเบิ้มนี่เป็นคนที่แปลกมากๆนะครับอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ทำนาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพ่อกับพี่บุญก็ไปทำธุระที่ในเมืองสัก3วันพ่อสั่งให้เบิ้มเลี้ยงควายแทนพ่อด้วยพ่อของเบิ้มนั้นมีควายอยู่2ตัวชื่อว่าเจ้าสีทุ่งกับเจ้าสีนาพ่อรักควาย2ตัวนี้มากทุกวันพ่อจะพามันไปกินหญ้าที่ชายทุ่งแล้วก็พามันไปเล่นน้ำที่หนองน้ำใหญ่เบิ่มก็รับปากกับพ่อว่าจะเลี้ยงเจ้าสีทุ่งกับสีนาเป็นอย่างดีวันแรกกับวันที่สองเบิ่มก็ตื่นแต่เช้าพาควายไปกินหญ้าอย่างดีตรงตามที่ได้รับปากกับพ่อเอาไว้นั่นเป็นเพราะว่าแม่ได้ปลุกเขาให้ตื่นแต่เช้านั่นเองแต่พอวันที่สามซึ่งเป็นวันพระแม่ปลุกเบิ่มเรียบร้อยก็รีบไปวัดด้วยความสบายอกสบายใจหารู้ไม่ว่าเบิ่มน่ะเดินงัวเงียเข้าไปนอนต่ออย่างเป็นสุขซะแล้วเบิ่มหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้มารู้สึกตัวตื่นอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าร้อนจนเหงื่อไหลท่วมตัวไปหมดเบิ่มลุกขึ้นจากที่นอนอย่างโมโหตรงไปที่หน้าต่างที่เปิดอ้าอยู่มองออกไปก็เห็นพระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าเบิ่มถึงกับโกรธจัดแล้วก็พูดออกไปด้วยเสียงตะวาด
3: เฮ้ยแย่จริงพระอาทิตย์เนี่ยคนเขาจะหลับจะนอนมันส่องแสงอยู่ได้บ้าหรือเปล่าฮะ
4: อ้าวก็ตอนนี้มันสายแล้วนี่ตอนสายๆน่ะมันก็ร้อนน่ะสิถ้าไม่รู้จักปิดหน้าต่างนี่นะถ้าเธอปิดหน้าต่างแสงแดดของฉันก็จะไม่ส่องเข้าไปหาเธอจะทำให้เธอน่ะรู้สึกร้อนจริงหรือเปล่าจ๊ะเบิ้ม
1: เบิ่มนิ่งคิดจริงสิถ้าปิดหน้าต่าง ก็คงจะหายร้อนคิดได้ดังนั้นเบิ่มก็ปิดหน้าต่างทุกบานที่เปิดเอาไว้ทำท่าจะล้มตัวลงนอนอีกแต่ทันใดนั้นเองเบิ่มก็ได้ยินเสียงควายร้องมาจากใต้ถุนบ้านเบิ่มรู้สึกปวดหูจนทนไม่ได้จึงลงไปดูก็เห็นเจ้าสีทุ่งกับเจ้าสีนากำลังใช้เขาของมันกวิดเสาบ้านอย่างดุ
3: เฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรไปนะเฮ้ยหยุดนะเดี๋ยวไปจนทางหมดมาให้หยุดหยุด
7: หิวแล้วนะหิวจะแย่อยู่แล้วเมื่อไรจะพาไปกินหญ้าสักทีล่ะ
1: สีทุ่งร้องโวยวายดังลั่นไปหมดส่วนเจ้าสีนาก็แผดเสียงดังไม่แพ้กัน
8: โอ้ยไวไวรอไม่ไหวแล้วฉันหิวจนตาลายไปหมดแล้วถ้าเธอไม่ปล่อยแล้วออกไปเดี๋ยวนี้แล้วก็เราจะชนเสาเรือนให้บ้านพังเลย
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจะยอมแล้วฉันจะพาพวกแกสองตัวไปกินหญ้าเดี๋ยวนี้แหละ
1: ในที่สุดเบิ่มก็ยอมแพ้เจ้าสีทุ่งกับเจ้าสีนาแก้เชือกของเจ้าสีเจ้าสีทุ่งกับเจ้าสีนาเป็นอิสระเบิ่มเปิดคอกให้เรียบร้อยมันทั้งสองก็วิ่งเตลิดออกไปจากคอกทันทีเบิ่มตกใจมากวิ่งตามควายทั้งคู่ไปอย่างรวดเร็วแต่ก็วิ่งตามไปไม่ทันเจ้าสีทุ่งกับเจ้าสีนาวิ่งไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้มันหายลับตาไปซะแล้วเบิ่มวิ่งตามจนเหนื่อยอ่อนในที่สุดเบิ่มก็หยุดพักอยู่ใต้ต้นคูนเบิ่มเห็นต้นคูนก็ดีใจรีบถามด้วยน้ำเสียงร้อนรน
3: นี่ดิต้นคูนแกต้นคูน
5: อะไรกันฉันกำลังทำงานไม่มีเวลาคุยกับเธอหรอกนะ
3: ขอโทษเธอจ้ะ
5: ใบของฉันกำลังอาศัยแสงแดดปรุงอาหารยังขมขื้นเพื่อจะได้ส่งไปเลี้ยงดอกแล้วก็กิ่งก้านสาขาของฉันพร้อมกับลำต้นของฉันด้วยฉันกำลังทำงานอย่างหนักเธอจะมายุ่งกับฉันหน่อยเลยนะน่ารำคาญเสียจริงเชียว
3: คือฉันคือ
5: โอ้ยไม่คุยด้วยไปคุยกับน้ำค้างเหรอป้าอ้าวไม่อยู่ซะแล้วพวกน้ำค้างไม่รู้หายไปไหนหมดคงจะระเหยเป็นไอน้ำไปหมดแล้วมัวทำอะไรอยู่ระเบิ้ม
3: ฉันนอนตื่นสายแล้วก็ควายของฉันมันหายไปนะสิไม่รู้ว่ามันวิ่งมาทางนี้บ้างหรือเปล่าเธอเห็นไหมล่ะต้นคูณ
5: ฉันว่าฉันก็เห็นเหมือนกันแหละนะมันวิ่งผ่านไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าไปทางไหนฉันเองก็ยุ่งกับการทำงานของฉันเฮ้ยวุ่นวายสิจริงเธอนี
1: ่ต้นคูณไม่สนใจเบิ่มอีกต่อไปเบิ่มรู้สึกทั้งเหนื่อยทั้งหิวจนอยากจะร้องไห้แต่เบิ่มก็ไม่กล้าที่จะกลับบ้านถ้าแม่รู้ว่าเบิ่มปล่อยให้ควายหายไปแล้วก็เบิ่มคงจะถูกตีและในช่วงนาทีที่ฉุกละหุกนั่นเองเบิ่มได้ยินเสียงนกร้องอยู่ใกล้ๆเขาหันไปดูแล้วก็ร้องทักด้วยน้ำเสียงอันดีอกดีใจเป็นยิ่งนัก
3: เฮ้ยสวัสดีจ้ะนกเอี้ยง
6: โอ๊ยฉันไม่ดีด้วยหรอกจ้ะ
3: ทำไมล่ะ
6: ก็วันนี้น่ะสิ
3: วันนี้ทำไมเหรอ
6: วันนี้ฉันตื่นสายเชียวนะจะบินไปไหนก็บินไปไม่ได้แย่แย่จริงๆเลยฉันไม่อยากบินไปกลางแดดเปรี้ยงๆหรอกโอ๊ยร้อนก็ร้อนฉันคงหิวแย่เลยเนี่ยเนี่ยต้องทอดตัวฉันเองที่ชอบนอนตื่นสาย
3: ว่าแต่เธอเห็นควายของฉันบ้างไหมล่ะ
6: ฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละฉันเองก็เพิ่งตื่นตายแล้วมันสายมากแล้วล่ะเว้ยขืนอยู่ตรงนี้ฉันคงไม่ได้กินอะไรแน่ๆเลยเนี่ยอาหารก็คงไม่ได้กินฉันไปก่อนแล้วนะเบิ้ม
1: นกเอี้ยงบินจากเบิ้มไปเบิ้มหมุนซ้ายหมุนขวามองไปข้างหน้ามองไปข้างหลังเขาจะทำฉันใดดีในที่สุดเบิ้มก็ต้องยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นนั่นเอง
4: เบิ้มร้องไห้ทำไมเนี่ย
1: เบิ้มมองเห็นพระอาทิตย์ส่องแสงจ้าอยู่

0: เขาหยีตามองพระอาทิตย์ด้วยความเจ็บใจแล้วก็พูดขึ้นทั้งที่ยังร้องไห้อยู
1: ่ก็ควายของฉันน่ะสิเจ้าสีทุ่งกับเจ้าสีนาเธอเห็นมั้งไหมอ่ะพระอาทิตย
2: ์ฉันก็เห็นควายสองตัวน่ะกำลังกินหญ้าอยู่ทางโน้นเนี่ยทางหนองน้ำใหญ่ๆน่ะที่เดิมละมั้ง
1: เอ้ยขอบใจนะขอบใจมากพระอาทิตย์ขอบใจมากถ้าฉันไม่ได้เธอฉันคงแย่แน่ๆเลยพระอาทิตย์จ๋าขอบใจมากขอบใจจริง
0: ๆในที่สุดเบิ่มก็พบควายทั้งคู่แล้วก็พามันกลับบ้านอย่างปลอดภัยเบิ่มเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังพอเล่าจบเบิ่มก็บอกกับแม่ด้วยน้ำเสียงสดชื่น
1: แม่ครับทีหลังเบิ่มจะไม่ตื่นสายอีกแล้วฮะตื่นสายเนี่ยไม่ดีเลยนะฮะแม่ร้อนก็ร้อนแล้วก็ต้องรีบทำโน่นทำนี่จนไม่มีเวลากินข้าวตอนเนี้ยเบิ้มยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับแม
3: ่อย่างนั้นนะลูกงั้นก็รีบไปหาข้าวมากินซะสิเดี๋ยวจะปวดท้องนะลูกนะ
1: ครับแม่แม่ครับเบิ้มรู้แล้วล่ะทำไมตอนเช้าๆเนี่ยคนก็ถึงอารมณ์ดีเพราะว่าเขาไม่ต้องรีบร้อนทำงานใช่ไหมครับแม่และเขาก็จะทำอะไรก็ได้ทำอย่างสบายๆครับ
3: ใช่แล้วจ้ะลูกแม่แม่ดีใจนะที่ลูกบอกกับแม่ว่าต่อไปนี้ลูกจะตื่นแต่เช้าเช้าโดยที่แม่ไม่ต้องปลุกดีลูกดี
1: ผมสัญญาครับแม่ผมจะตื่นแต่เช้าเช้าทุกวันจะไม่ขี้เกียจอีกแล้วครับแม
3: ่ดีจ้ะลูก
0: นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเบิ่มก็ตื่นแต่เช้ามืดทุกวันโดยไม่ต้องให้แม่เรียกเหมือนอย่างเคยบางครั้งเบิ่มตื่นก่อนใครๆซะด้วยซ้ำไปเบิ่มรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามในยามเช้าและเบิ่มก็รู้สึกสบายอกสบายใจเหลือเกินที่ได้ออกจากบ้านไปทักทายกับใครๆว่า

ามีอยู่เด็กเอ๋ยเด็กอันหน้าที่เรามีอยู่จงคิดดูแล้ววิเคราะห์ว่าเหมาะไหมเช่นเรื่องเรียนต้องศึกษาค้นคว้าไปเมื่อเติบใหญ่อนาคตดีมีงานทำอีกพ่อแม่และครูเราต้องเคารพจะประสบแต่ความสุขทุกเช้าค่ำทั้งงานบ้านงานโรงเรียนเพียรประจำจะเลิศล้ำเกียรติคุณหนุนนำเอ่ยเด็กหญิงจิตพิรมอ่านค่ะ

วชเป็นพระก็มีหน้าที่เทศตายเป็นเปรตก็มีหน้าที่ขอคนอยู่หลัง

อ่ะจากกรเรื่องหน้าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงมุทิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊กอยู่โรงเรียนอัสสัม

วันนี้ก็รู้สึกใกล้ๆกับคงง่วงแล้วแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายข้าก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้ว่าคนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ในว่าสมัยใหม่กว่าใช้ไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาพ่อถูกพ่อทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสั

ักระทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุม

เทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญ

0: สามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา12นาฬิการ่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: การที่ญาติโยมได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อกระทำจิตใจของเราให้นั้นให้เกิดความสุขสงบทางด้านประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้เกิดขึ้นในดวงใจของเราฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นการชำระหรือว่าให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเล่าร้อนใจที่มีอยู่ในจิตในใจของเราบุคคลที่เข้าไปวัดที่สงบร่มเย็นเช่นมีต้นไม้มากๆมีลำธารมีกอไม้ไม่มีวัตถุก่อสร้างอะไรเกะกะรกรุงรังมีแต่ธรรมชาติมีแต่ความสงบเงียบมีแต่เสียงนกเสียงการ่ำร้องอันนี้เข้าไปแล้วก็เหมือนปลดเรื่องจากทุกข์ทั้งปวงที่กุ้มลุมเล่าร้อนจิตใจการเข้าไปวัดก็เหมือนการเข้าไปชำระล้างจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองให้ขาวสะอาดบางคนเข้าไปวัดแล้วเหมือนว่าทุกข์อย่างหนักไม่สามารถที่จะแกะทุกข์นั้นได้เพราะภาระหน้าที่การงานนั้นเต็มอยู่ในหัวใจแต่พอเข้าไปแล้วก็เหมือนกับคนที่ตัวเหนียวตัวเปื้อนขมุขมอมไปด้วยการทำงานทำการแต่เข้าไปถึงน้ำแล้วน้ำก็ชำระล้าง จนสะอาดบริสุทธิ์มีกายใจกระปี้กระเปร่าลื่นเลงเบิกบานการที่เราไปเข้าวัดที่สงบเงียบก็เป็นอย่างนั้นจะทำให้จิตใจของเรานี้ลื่นเลงเบิกบานอยู่กับธรรมชาติไม่อยู่กับวัตถุไม่อยู่กับความปรุงแต่งทำให้เราสบายกายสบายใจได้เช่นเดียวเราเข้าหาอารมณ์ของกรรมฐานการที่เราเข้าวัดคือวัดกายวาจาใจให้สงบคือเข้าหาอารมณ์กรรมฐานเอาจิตมาตั้งไว้ในกายในใจของเรานี่เรียกว่าเข้าวัดเข้าสู่มุมสงบเข้าหาความเงียบเข้าหาความว่างอันนี้ถือว่าเข้าหาทางที่ถูกต้องก็จะทำให้จิตใจของเรานี้อยู่กับธรรมชาติไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่ดิ้นรนไม่เร่าร้อนอะไรมากทำให้เราปรงละวางสิ่งต่างๆได้ความยึดถือตัวตนว่าเราว่าเขาว่าดีว่าชั่วว่ามึงว่ากูอะไรนี้ก็จะหมดไปสิ้นไปจิตใจที่เราเคยยึดมั่นอุปาทานอย่างมากมันก็ค่อยๆหมดฉะนั้นการเข้าวัดเราจึงเข้าเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่เข้าเพื่ออย่างอื่นกายวาจาใจของเรานี้ก็เมื่อเราหัดสำรวมเข้ามาพิจารณาแล้วว่าสังขารร่างกายคนเราเกิดมาแล้วมีอะไรอะไรเป็นผู้สร้างร่างกายเรามาและอะไรเป็นเครื่องทำลายร่างกายอะไรเป็นผู้สร้างจิตใจอะไรเป็นผู้ทำลายจิตใจอันนี้เป็นเหตุผลที่เราจะต้องพยายามคิดหาหนทางให้ได้ว่าคนเราเกิดมาแล้วนี่ได้มาได้มีร่างกายมามีธาตุดินน้ำไฟลมกายของเรานี่ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วผลที่สุดแล้วธาตุอันนี้ก็ต้องแตกแยกออกไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมคำพระเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยเป็นคำที่จะต้องคิดเป็นคำที่จะต้องปฏิบัติเป็นคำที่จะต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งว่ามันเป็นจริงแค่ไหนฟังเพียงเฉยๆฟังแบบไม่ได้พิจารณาฟังแบบผิวเผินก็จะไม่ลึกซึ้งอะไรเลยมันก็ดูเหมือนกันทั้งนั้นแต่ธรรมะเนี่ยสักอย่างหนึ่งเราคิดได้เราก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้ทางผิดรู้ทางถูกแล้วก็เห็นด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่เข้าใจธรรมะคำสอนพระเจ้าเลยว่ามันตื้นลึกหนาบางแค่ไหนไอ้เรื่องแค่กายแค่ใจเราเนี่ยมันเราควรจะศึกษาให้รู้แล้วก็ศึกษาไม่ใช่จบง่ายต้องศึกษาถึง7ปี7เดือน7วัน7ปีไม่รู้ก็7ปี7เดือน7วันเจ็ดวันไม่รู้ก็7 เดือน 7 เดือนไม่รู้ก็7 ปี7 ปีไม่รู้ก็7 ชาติเรียกว่าโสดาบัน7 ชาตินะ7 ขณะจิตที่ทำสมาธินั่นนะจะสงบชั่ว7 ขณะก็สามารถจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกได้เรื่องนี้เรื่องสงสัยที่ทุกคนเราก็พยายามที่จะเปิดประตูอันนี้ให้เห็นประตูสวรรค์ประตูนรกประตูพระนิพพานเนี่ยเพราะเรายังปิดกันอยู่ที่ปิดนั้นเพราะอะไรเพราะโมหะความหลงไม่รู้จักของจริงไม่รู้ร่างกายไม่รู้จิตใจไม่รู้สุขรู้ทุกข์ไม่รู้ธรรมะนั่นเองแต่นั้นพอถ้าหากว่าเราเข้าใจอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ได้เห็นได้เชื่อมั่นในตัวเองคนเราบางทีปฏิบัติตนไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็ทำจิตใจเหลวไหลเหลาะแหละไม่แน่ไม่นอนทำภาวนาเขาว่าพุทโธดีเอาพุทโธมันยังไม่สงบจิตก็คิดโน่นคิดนี่พุทโธคงจะไม่ใช่ทางถูกคงไม่ถูกจริตกับเราละมั้งทำพุทโธคงจะไม่บรรลุสระมั้งเอาอย่างอื่นเอาหนอเถอะพองหนอยุบหนอพองหนอพองหนอยุบหนอก็เกิดไม่ถูกต้องอีกไม่สงบอีกหนอคงจะไม่ใช่ถูกจริตกับเรามั้งเราคงจะไม่ใช่ทางถูกเอาสัมมาอรหังอีกสัมมาอรหังไปสัมมาอรหังมามันก็ยังไม่สงบสัมมาอรหังคงจะไม่ถูกทางมั้งคงจะไม่ถูกจริตเราเอาไปเอากำหนดอภิธรรมรูปนามอีกพอไปทำรูปนามสักพักหนึ่ง เอ๊ะมันก็ไม่สงบอีกยังไงกันดีคราวนี้ไปเล่นกันเรื่อยๆไปอาจารย์ไหนดีก็ไปหาอาจารย์นั้นกรรมฐานไหนดีก็ไปกรรมฐานนั้นจับโน่นวางนี่จับนี่ใส่โน่นผลที่สุดก็กลายเป็นคนหลายจิตหลายใจฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายนั่งแล้วจิตมันก็ไม่ลงมันเป็นนิวรณ์ไปหมดไอ้เนี่ยบางคนไปทำซะเจนหลายหลายอย่างแล้วก็ทำให้กลายเป็นคนที่ไม่แน่นอนสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นความไม่จริงไอ้เรื่องบริกรรมภาวนาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องเบื้องต้นเมื่อสมัยพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้บริกรรมอย่างนี้ด้วยซ้ำไปท่านสอนแต่เพียงให้กำหนดอานาปานุสติลมเข้าออกสั้นยาวเปรียบเหมือนคนกลึงลูกชักทั้งวันนั้นเวลาสั้นก็ให้รู้เวลายาวก็ให้รู้คือให้กำหนดกายสติปัฏฐานสี่ให้กำหนดกายอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเริ่มต้นก็สามารถบรรลุเข้าถึงพระโสดาบันตะกิทาคานาคาหรือบรรลุวิปัสสนาญาณได้ในที่สุดการสอนของพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้คนสงสัยสอนให้คนสิ้นสงสัยเพราะอะไรมันเข้าถึงปรมัตถสัจจะคือเข้าถึงสัจธรรมความจริงคือธรรมะที่เป็นจริงเนี่ยคือไม่ให้ติดบุคคลไม่ให้ติดไม่ให้ติดว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดอะไรอย่างนั้นดังนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วจริงๆมันเรื่องของจิตถ้าเราปฏิบัติในน้อยมันก็ยังไม่รู้อะไรเราเอาอะไรมันก็สงบไม่ได้เหมือนเรากินข้าวเนี่ยเอาชามโน้นคำชามนี้คำมันจะอิ่มได้ยังไงมันต้องทานจริงๆมันต้องทำจริงๆให้ไปถึงที่สุดก็มาแล้วนั่นแหละจริงจะสงบถ้าไม่สงบเราค่อยว่ากันไปที่ทำเพียงนี้นี่เดียวหน่อยเลาะแหละแล้วเราก็เลิกกันความสงบจะเกิดขึ้นไม่ได้เราต้องมุ่งมานะทำทุกๆวันทุกๆเวลาแล้วมันก็สงบได้มันก็รู้รสได้เข้าใจธรรมะอันนี้ได้แต่นี้คนเราไม่เข้าใจทำนี้หน่อยเอ๊ะไม่สงบคงไม่ถูกใจละไม่ถูกจริตกับเราคงไม่ใช่ทางอะไรอย่างนั้นทำไปเถอะทำอย่างเดียวนั่นแหละทำอย่างเดียวแล้วมันก็ได้ผลไปเอาอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างเลยมันจะทำให้ใจเราโลเลหาความสงบไม่ได้กลายเป็นนิวรณ์5ไปครอบงำใจของเราให้หงุดหงิดเศร้าหมองขุ่นมัวถ้าหงุดหงิดเศร้าหมองขุ่นมัวมันก็กลายเป็นนิวรณ์แต่นั้นถ้าเราภาวนาสักอย่างเดียวภาวนาอารมณ์เดียวแล้วมันก็สงบจนได้เองวันครึ่งชั่วโมงนี่ไม่สงบชั่วโมงนึงก็สงบต่อไปวันนี้ไม่สงบวันหน้าก็เริ่มสงบลงเพราะใจคนเรานะก็คิดดูสิใจคนเราเนี่ยเขาเปรียบเหมือนลิงหรือยิ่งกว่าลิงมันจะคิดโน่นคิดนี่หาความหยุดไม่ได้นั่งไปนี่ก็แวบไปทางโน้นแวบไปนี่เดี๋ยวไปเรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องรักเรื่องชังอะไรมันก็เข้ามาสู่จิตใจตลอดเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องของเราที่เราชอบคิดชอบนึกที่เราเผลอตัวที่เราสร้างสติไม่พออันนี้เราต้องไม่ต้องไปโทษภาวนาหรอกเราต้องรู้ให้เข้าใจให้มีเหตุผลให้ฉลาดมันคิดนึกอย่างนี้เพราะเราขาดสตินั่นเองขาดสติเราก็พยายามภาวนากำกับกินกับพุทโธนั่งกับพุทโธนอนกับพุทโธยืนเดินนั่งนอนเราก็ภาวนาของเราเรื่อยไปมันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่ไปยินดียินร้ายกับความคิดตัวแรกกันยินดีแล้วก็ไม่ยินดียินร้ายแล้วก็ไม่ยินร้ายคิดดีแล้วก็รู้ว่ามันคิดดีคิดไม่ดีเราก็รู้ว่าจิตมันคิดไม่ดีมันเลิกคิดได้เนี่ยมันสร้างความคิดขึ้นมันมาได้แล้วมันก็เลิกได้มันไม่ได้ตั้งอยู่อย่างนั้นอันนี้เราต้องพยายามเข้าใจวิธีจิตของเราถ้าเรารู้จิตเด่นจิตของเราแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกหมดสงสัยธรรมะทั้งปวงเนี่ยมาหมดสงสัยตรงที่รู้จิตเห็นจิตตัวเองนี่เองมันรู้ก้นบึ้งของอารมณ์รู้ละรู้วางรู้จิตเห็นจิตถ้าใครรู้ตรงนี้นะจะไม่ต้องมาทะเลาะไม่ต้องมาเถียงเรื่องสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาถูกผิดอะไรเนี่ยเลิกกันเนาะถูกสัมมาระหังถูกพุทโธถูกอะไรถูกอันนั้นเป็นสมถะไม่ได้ไม่ใช่ทางนิพพานอันนี้เป็นวิปัสสนามาปฏิบัติอย่างนี้จึงจะไปนิพพานได้อะไรนี่ไม่เถียงกันเลย

เหมือนกับคนตาดีจับช้างนั่นเองหรือเหมือนคนตาดีไม่ต้องไปคลำช้างตาดีแล้วมองเห็นช้างทั้งตัวไอ้คนที่ยังภาวนาติดภาวนาอยู่นี่เรียกว่าตาบอดคลำช้างคนที่ติดภาวนาประเภทที่ยึดมั่นถือมั่นไว้อย่างนี้ถูกอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเรื่องจิตตัวเองแล้วก็เรียกว่าตาบอดคลำช้างทำไปถูกหางว่าช้างเป็นเหมือนใบพัดอย่างนั้นเหมือนพัดรัชวีทำไปถูกหูก็เหมือนใบตาลอะไรเงี้ยทำไปถูกข้างข้างก็ช้างเหมือนตัวมันเสือรำแพนรูปมันเสือรำแพนทำไปถูกงวงก็ช้างเหมือนงวงตาลอะไรอย่างเงี้ยทำไปถูกขาว่าช้างเนี่ยเหมือนต้นเสาคนตาบอดคลำช้างเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่เห็นมันได้แต่รู้มันได้แต่สัมผัสขนาดตนเองไปจับไปคลำแล้วมันก็ยังไม่รู้ว่าช้างรูปร่างมันยังไงเพราะมันใหญ่เกินไปที่ตนเองจะรวบรัดเอามาให้มันรู้หมดทั้งตัวแต่ถ้าไปคลำไปสิ่งเล็กๆเหมือนอย่างเราคลำแก้วสักลูกหนึ่งเนี่ยคนตาบอดคลำแก้วสักลูกหนึ่งชามสักลูกเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารูปร่างมันลักษณะอย่างไรถึงไม่ลืมตาก็รู้เพราะคลำหมดรูปนั้นหรืออันนั้นเนี่ยถึงว่าของมันใหญ่เกินไปธรรมะก็เช่นเดียวของลึกซึ้งเกินไปธรรมะก็เป็นของที่เราไม่เข้าใจกันได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เข้าถึงทางปฏิบัติก็เลยไม่รู้ว่าเป็นลักษณะอย่างใดแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นอะไรเราเพียงภาวนาทำจิตของเราให้เป็นดวงเดียวเมื่อจิตคิดอะไรเราก็รู้เท่าทันจิตของเราเมื่อรู้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเรารู้จิตของเราแล้วมันก็ไม่มีอะไรจิตมันก็อยู่ในจิตนี่เนี่ยมันก็คิดอยู่ในจิตเนี่ยโกรธอยู่ในจิตโลภอยู่ในจิตหลงอยู่ในจิตดีชั่วตกนรกไปสวรรค์มันก็อยู่ที่จิตนี่เองเมื่อเรารู้งี้แล้วไม่มีอะไรเลยคนเราดูจิตอย่างเดียวดูกายกับจิตอย่างเดียวเมื่อรู้จิตแล้วไม่มีอะไรเรื่องอื่นก็หมดกันไปเมื่อเห็นกิเลสเกิดขึ้นที่จิตเราแล้วเราจะไปสงสัยภาวนาตรงไหนจะไปทำภาวนาทำไมภาวนานั้นเป็นบาดฐานเบื้องต้นเพื่อเราจะให้เข้าถึงจิตนั่นแหละเหมือนเราเปิดประตูขึ้นกระไดขึ้นกระไดเปิดประตูเนี่ยมันคนละตอนขึ้นกระไดตอนหนึ่งเปิดประตูตอนหนึ่งเปิดประตูนอกตอนหนึ่งเปิดประตูในตอนหนึ่งแต่เข้าไปมาประตูมันก็เรื่องของในห้องอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับกระไดกับประตูความรู้เห็นจะต่างกันกับเราเหมือนเราเหยียบเข้าไปในบ้านเรานั่นเองฉะนั้นธรรมะก็ต้องเป็นขั้นตอนไม่ใช่เป็นตอนเดียวจะไปเหมาเอาเหมือนกันไปหมดฉะนั้นเรื่องนี้เราจะต้องเข้าใจจะต้องพยายามทำใจให้หมดความสงสัยในคุณครูบาอาจารย์ในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจของเราสว่างแล้วก็มันก็หมดความสงสัยคนเราสงสัยในกายตัวเองอ่ะพิจารณาเอาเถอะให้มันเห็นความแก่เจ็บตายจริงๆแล้วมันก็หายสงสัยเองแต่คนเรามันยังไม่นึกว่าจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็ยังสงสัยธรรมะอยู่เรื่อยไปดูสิดูที่กายใจของเราดูที่จิตของเราดวงเดียวถ้ารู้จิตเห็นจิตแล้วไม่มีอะไรน่ะพุทธเจ้าบอก ภิกษุรู้จิตเห็นจิตยอมใกล้พระนิพพานเที่ยวภิกษุเข้าฌานออกฌานเนี่ยก็เรียกว่าเข้าจิตออกจิตรู้จักจิตมันสงบจิตมันไม่สงบอย่างไรรู้จักการเข้าสมาธิออกสมาธิเข้าฌานออกฌานย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวสมถะเป็นบาดฐานให้วิปัสสนาญาณพอสมถะเกิดขึ้นวิปัสสนาก็จะต้องตามมาเมื่อรู้จิตเห็นจิตนั่นแหละวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นเรียกว่าจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นจิตอยู่หนึ่งเนืองเห็นจิตในจิตตัวเองคิดอยู่หนึ่งเนืองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สิ้นสงสัยศาสนาสิ้นสงสัยในวิธีการปฏิบัติทั้งปวงหมดความสงสัยในตัวเราหมดความสงสัยในตัวครูบาอาจารย์และบุคคลอื่นก็ต้องรู้เห็นอย่างเราทำอย่างนี้เรารู้อย่างนี้มันก็หมดความสงสัยทีรู้อ๋อโลภเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันความโลภว่ามันปรุงแต่งด้วยเหตุอันนั้นพอเรารู้จักเหตุมันก็ดับด้วยเหตุอันนั้นเหตุอันนั้นดับไปก็เป็นนิโรธาสัตว์เป็นความสงบความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าสาเหตุอันได้เห็นอันนั้นได้ยินอันนั้นเห็นเหตุอันนั้นแล้วเราก็รู้จักเหตุ

ดับเหตุนั้นไปเหตุนั้นดับมันก็เป็นผลผลก็เป็นนิโรธสัจสงบเงียบแล้วเราก็รู้จิตเห็นจิตอย่างนี้เรื่อยๆไปโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีเมื่อรู้สภาพจิตใจจริงๆคิดนึกให้ลึกซึ้งไปเนี่ยรู้เท่าทันจิตตัวเองรู้เท่าทันอริยบทตัวเองรู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตตัวเองแล้วก็ไม่มีอะไรมันก็หมดความสงสัยเท่านั้นเองโอ้อย่างนั้นโสดาบันมีในโลกนี้สกิทาคามีในโลกนี้พระอนาคามีในโลกนี้พระอรหันต์มีอยู่ในโลกนี้เพราะอะไรเพราะรู้ว่าบุคคลเราอยู่ที่จิตเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่กายกายมันเป็นส่วนธาตุดินน้ำไฟลมเพียงจิตเป็นผู้มาอาศัยอยู่เท่านั้นเองก็เลยรู้แจ้งแห่งแทงตลอดว่าเรื่องไม่มีอะไรคือจิตเท่านั้นเองดีมันก็จิตนี่มันไปสร้างชั่วในจิตมันก็ดำริไปสร้างบุญก็จิตมันดำริไปสร้างอย่างเมื่อเราควบคุมอันตัวนี้แล้วตัวกำลังใหญ่เสร็จแล้วตัวมหาราชาเสร็จแล้วนี่เราก็สามารถจับข้าศึกได้ทันทีจับตัวจิตได้ทันทีจิตนี่เป็นราชาจิตนี่เป็นใหญ่จิตนี่มีอำนาจเหนือทั้งปวงได้แต่เมื่อเราศึกษาเรื่องจิตใจให้เห็นจริงๆอย่างนี้มันก็สบายใจอันนี้จะเรียนเท่าไหร่ก็เรียนไม่รู้นะเรื่องจิตต้องเรียนสติปัฏฐาน4ต้องเรียนภาวนาต้องเรียนสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนายืนภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินคิดนึกก็ภาวนาภาวนานั่นแหละใครจะว่าสมถะก็สมถะไปก่อนแล้วมันรู้เรื่องวิปัสสนาเองผลมันออกมาเองไอ้คนที่รังเกียจสมถะนั่นเองว่ารังเกียจฌานรังเกียจสมาธิก็เหมือนรังเกียจคำสอนพระพุทธเจ้าเบื้องต้นนั่นเองก็เรียกว่ารังเกียจไอ้รากนั่นแหละแต่ว่าจะกินยอดจะกินลูกแต่รากไม่เอาโคนไม่เอาต้นไม่เอามันก็เป็นต้นไม้ที่ไม่มีแก่นเท่านั้นเองก็เหมือนไอ้ต้นกล้วยต้นอ้อยนั่นแหละมันเป็นต้นไม้ที่ไม่ถาวรหรือมันต้นเปลือกต้นมันเอารากเอาอะไรไปปักเอายอดไปปักมันก็เป็นแต่ว่ามันไม่มีแก่นสารไม่ใช่เป็นของที่พืชพันธุ์ที่ยืนต้นได้นานฉะนั้นต้นไม้ที่มันจะมีประโยชน์อยู่ได้นานมันก็ต้องใช้เมล็ดหรือว่าฝังเข้าไปแล้วมันมีรากมีทั้งแก่นมีทั้งเปลือกอะไรอย่างนี้คือเรายังไปรังเกียจรากไม่ได้สมถะนี่เป็นรากเหง้าศีลเนี่ยเป็นรากเหง้าศีลเป็นรากเหง้าสมถะเป็นลำต้นวิปัสสนาเป็นผลลูกดอกออกมาฉะนั้นเราจะไปตัดรากทิ้งเอาแต่ยอดมันก็ไม่เป็นแล้วมันก็ตายซะแล้วเราจะเอาต้นอย่างเดียวเงี้ยยอดโคนไม่เอาเรามันต้องเอาทั้งรากเอาทั้งต้นเอาทั้งยอดทั้งดอกทั้งใบผลมันจึงจะออกมาสวยงามมันจึงจะดีพุทธเจ้าจึงสอนธรรมะในพุทธเจ้าไม่ตัดตอนเลยเราฟังธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึง 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ไม่ขัดขวางใจไม่ขัดขวางหูเราเลยพูดถึงเรื่องการให้ทานก็ให้ทานแบบ108เลยวิธีการให้ทานของพุทธเจ้าเนี่ยสุดแล้วแต่ใครจะมีศรัทธาแบบไหนสมัยพุทธกาลก็ให้ต่างๆกันบางคนก็ให้อย่างหนึ่งให้น้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำมันเนี่ยคนก็ให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนต้นสบายให้ยุกยารักษาโรคให้บ้านให้เรือนให้ทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยการให้ทานนี่จึงต่างกันบางคนไม่มีอะไรให้ก็ให้ธรรมทานแนะนำสั่งสอนคนอื่นให้ละบาปบำเพ็ญบุญถือว่าการให้เขาทำดีเนี่ยเขาเป็นบุญเหมือนกันบางคนรักษาศีลด้วยรักษาศีล5มั่นใจในศีล5แล้วก็รักษาศีล8อีกด้วยถืออุโบสถทุกวันพระเงี้ยบางคนศีลยังไม่พออยากจะออกบวชบำเพ็ญภาวนาเป็นพระภิกษุสงฆ์เอาสูง227เนี่ยวิธีการทำบุญจึงต่างไง บุญเนี่ยจึงว่ามีกิริยาต่างกันบุญในการให้ทานก็หลายอย่างทอดกฐินทอดประปาตักบาตรทำบุญอุบายต่างๆจะถวายเพียงสีย้อมผ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นทานเหมือนกัน อย่างสมัยก่อนบางคน
ไม่มีอะไรเอาสีมาถวายย้อมผ้าเอาได้มาถวายพระให้เย็บจีวรอะไรเงี้ยบางแห่งก็ถวายที่ดินบางแห่งก็ถวายทรัพย์สมบัติอะไรซึ่งพื้นภายนอกคือมีอาการให้ทานต่างๆกันไม่ใช่ว่าการให้ทานคือการให้ทานธรรมอย่างเดียวจึงจะถูกอะไรเงี้ยให้ข้าวให้น้ำให้ไม่ถูกเลยมันถูกทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเราต้องถูกด้วยศรัทธาการให้ก็ต้องเลื่อมใสมีศรัทธาในความเชื่อมั่นว่าทำไปแล้วเป็นบุญกุศลจริงๆให้ด้วยศรัทธาอย่างหนึ่งด้วยความตั้งใจให้เพื อนุเคราะห์อย่างหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เพื่อเห็นว่าการให้นี้เป็นประโยชน์ในตนเองที่จะทำให้เราสละความตนีเสียดายได้ทำจิตใจให้ผ่องใสได้การให้แล้วก็มีความปลื้มใจดีใจไม่เศร้าหมองใจมีความสุขในการให้อย่างเงี้ยรักษาศีลก็ทำให้กิริยาวาจาของเราเนี่ยเรียบร้อยขึ้นเคยพูดจาหยาบคายเคยพูดจาโป้ปดเราก็พูดจาสุภาพเรียบร้อยขึ้นเนี่ยกายของเราเคยทำบาปเราก็เว้นทำบาปทั้งที่รับไปที่แจ้งสมาธิเราเคยใจวอกแวกเคยใจเข้า อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คิดโน่นคิดนี่วุ่นวายสารพัดนึกหมดพอเรามาทำสมาธิก็จิตก็เริ่มดีขึ้นจิตก็เริ่มจับถูกต้องขึ้นมันรู้จักว่าจิตไม่เคยคิดอะไรมากมายมันรู้จักปล่อยวางขึ้นอย่างนี้นี่ก็เป็นการทำบุญทั้งนั้นเลยเนี่ยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญนามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานรักษาศีลกรรมฐานนี่เป็นยอดบุญวิปัสสนาเป็นที่สุดก็คือการที่ว่าเราเมื่อเรารู้เรื่องใจของเราแล้วเราก็ละเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องทุกข์เรื่องสุขแล้วก็พิจารณาปรงสังขารเมื่อรู้ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องรู้เป็นลำดับไปไม่ใช่ว่าเราจะรู้แต่ยอดทีเดียวเลยว่าโอ้ทำกรรมฐานไม่ต้องเอาอะไรเราเอาวิปัสสนาอย่างเดียวสงบยังไม่สงบจะไปวิปัสสนาอย่างไรมันก็เป็นวิปัสสนึกเท่านั้นเองสมถะเนี่ยยังใจให้สงบเข้าถึงพระนิพพานได้เหมือนกับเราขี่เรือขี่รถไปเนี่ยพอถึงที่แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นจำเป็นต้องไปนั่งรถนั่งเรือหรอกสมถะเนี่ยเปรียบเหมือนเรือวิปัสสนาหมายถึงว่าเราถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วเราก็พิจารณาที่จะไปสู่ถิ่นนั้นที่นั้นอันนี้เราไม่ต้องสงสัยทำไปเถอะทำให้จิตใจของเราเนี่ยดีขึ้นสงบเย็นลงอันนั้นก็ถือว่าเราได้บุญกุศลอย่างมากแล้วใครจะว่าเราผิดหรือถูกมันก็เราก็รู้ใจของเราใครจะมาคัดแย้งไงพุทธเจ้าจริงๆได้ประกาศทำได้นะว่าอัญญาสิวัตโพโกทัญโยอัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนอโกทัญญะได้รู้แล้วหนอก็โกทัญญะรู้เรื่องใจตัวเองโกทัญญะถูกโมหะโลภะครอบงำใจตัวเองมาตั้งนานในนี้ไม่สามารถเห็นใจตัวเองได้โกทัญญะสามารถเจริญวิปัสสนาจนเห็นพระไตรลักษณญาณเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาปรากฏในกายใจตัวเองว่าสังขารร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับในที่สุดเมื่อเห็นแจ้งจริงอย่างนั้นสมาธิก็เกิดตั้งมั่นเห็นจิตตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองตลอดเวลาโอ้นี่เองทำเป็นแก่นที่เราจะพิจารณาดูจนถึงพระนิพพานพระโสดาบันได้เห็นจิตตัวเองแล้วจึงมั่นใจว่าพระนิพพานอยู่ตรงจิตนี่เองพยายามละตรงนี้พยายามวางตรงนี้พยายามดูตรงนี้พยายามพิจารณาอยู่ตรงจิตนี่เมื่อพิจารณามากๆนะครับกิเลสมันก็ต้องหมดไปเองแล้วก็เชื่อมั่นเลยว่าบุคคลใดเห็นจิตตัวเองย่อมเข้าถึงพระนิพพานได้หมดความสงสัยในเรื่องครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยเรื่องมรรคผลพระนิพพานถือว่ามีจริงแน่ๆใครจะปฏิบัติในฐานะใดขอให้ศีลดีสมาธิดีเข้าใจเรื่องจิตเองย่อมบรรลุธรรมได้อันนี้ความสงสัยเป็นอย่างนี้มันหมดความสงสัยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นญาติโยมก็ไม่ต้องสงสัยนะพยายามปฏิบัติให้รู้ใจตัวเองให้รู้จักความสงบอยู่ที่จิตของเราแล้วก็มันก็เข้าใจอะไรไปเองใครจะมาว่าไงก็เป็นเรื่องของเขาเราทำของเราไปเรื่อยๆกันแล้วกันพระไม่ชี้ทางให้คนเดินผิดๆหรอก
ก็จะต้องกรองแล้วกรองอีกในเรื่อง

การประพฤติปฏิบัติในเรื่องการที่จะมาแนะนำญาติโยมว่าอะไรมันถูกมันผิดฉะนั้นก็ขอให้ปฏิบัติไปเถอะให้จิตใจของเรามีความสงบก่อนก็แล้วกันสมถะยังจิตให้บริสุทธิ์ให้สงบได้ถ้าเราไม่มีพื้นฐานแล้วก็เหมือนเราสร้างตึกสร้างบ้านไม่ได้ตีเสาเข็มนั่นเองแบบในกรุงเทพเมืองนนท์เนี่ยถ้าไม่มีเสาเข็มแล้วทุดหมดแม้แต่กระไดสักต้นหนึ่งก็สุดฉะนั้นต้องมีพื้นฐานอย่างดีแล้วก็จะสร้างถาวรวัตถุให้มันสูงขึ้นไปได้ให้มันใหญ่ไปได้ฉะนั้นจิตใจของเราก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่นจิตใจของเราจึงจะไม่วุ่นวายจึงจะไม่ฟุ้งซ่านจึงจะไม่กำเริบบางคนขี้ลังเลสงสัยมากก็พยายามเจริญสมาทานศีลก่อนแล้วก็เจริญภาวนาถึงพุทธคุณธรรมคุณให้มากตามจิตจนกว่าเราจะสงบแล้วก็พิจารณาเรื่องของจิตเราภายในเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันชอบคิดชอบนึกอยู่ตลอดเวลาก็ดูมันเถอะมันชอบคิดชอบนึกก็อย่าไปห้ามมันเลยเพียงดูรู้ทันใจก็แล้วกันเราก็จะสงบไปเองอันนี้สำคัญนะเรื่องจิตนี่คนไม่รู้ไม่เห็นตัวเองแล้วจะไปรู้เรื่องอะไรมันต้องรู้เรื่องจิตตัวเองฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นลำดับกันไปแยกกันไม่ออกเราจะตัดว่าอันโน้นถูกอันนี้ผิดอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจึงเหมือนกับสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราอย่าไปถามว่าท่านปฏิบัติอะไรท่านปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนางั้นอย่าไปถามคนที่ถามนั่นแสดงว่าไม่เข้าใจความหมายคนที่ถามว่าท่านปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนาพระพุทธเจ้าท่านแยกโดยอารมณ์อย่างเดียวแต่คำสมมุตินี่ถึงจะแยกสมมุติก็จริงแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติคือบุคคลเดียวกันบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละมีทั้งสมถะภาวนามีทั้งวิปัสสนาภาวนาไม่ใช่สมถะคือคนหนึ่งวิปัสสนาคือคนหนึ่งฉะนั้นสมถะพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติวิปัสสนาพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติเขาองค์เดียวกันพุทธเจ้าองค์เดียวกันสาวกก็เช่นเดียวกันพระราหุลพระพิเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาหรือพระอานนท์หรือพระมหากัสสปะก็มีบทในการเจริญสมถะภาวนาก่อนทำจิตให้สงบก่อนให้ละนิวรณ์ได้ก่อนเรียกว่าตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งก็จะต้องทำให้ได้ก่อนจึงจะเจริญวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นได้ถ้าไม่งั้นแล้วสติของเราจะไม่เด่นชัดสมาธิจะไม่ตั้งมั่นไม่สามารถจะพิจารณารูปนามให้เห็นเป็นพระไตรลักษณญาณได้ญาณไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับบุคคลผู้ไม่มีสมาธิฉะนั้นที่เราจะเจริญฌานเจริญญาณให้เกิดขึ้นเราจะต้องทำสมาธิให้เกิดก่อนเมื่อญาณเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีปัญญาอย่างรู้เรื่องสภาวะจิตของเราที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปฉะนั้นจึงว่าเป็นองค์เดียวกันไม่ใช่องค์อื่นสมถะก็องค์เดียวกันวิปัสสนาก็องค์เดียวกันแต่ตามวาระจิตเท่านั้นเองที่ปฏิบัติเป็นลำดับไปความรู้ความเห็นต่างๆก็จะเปลี่ยนเป็นลำดับไปเช่นเดียวกับเราเลี้ยงไก่เนี่ยความจริงไอ้ไก่เราเลี้ยงมามันเป็นไข่แล้วพอมันกระเทาะออกมาเป็นเปลือกมาเป็นตัวจากตัวไอ้ตัวนั้นกับไอ้ไข่มันก็ไอ้อันเดียวกันไอ้ตอนที่มันเป็นไข่มันก็ไม่เห็นตัวมันก็มีแต่ลูกไข่กลมๆพอกระเทาะออกจากเปลือกมามันก็เห็นตัวไก่แต่ว่ามันยังเล็กอยู่ยังไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียแต่พอเลี้ยงไปหลายๆวันมันก็จะออกรูปร่างหน้าตาของมันลักษณะอย่างใดแล้วก็จึงจะรู้ว่ามันตัวผู้ตัวเมียแล้วมันก็โตขึ้นเป็นลำดับเป็น3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนอันนี้มันก็หมดตัวเก่าสภาวะที่ว่าไอ้รูปร่างหน้าตาเก่าๆหรือมันถ้าพูดกันแล้วดูเมื่อเดือนก่อนกับอีก3

ดือนหลังมันก็เหมือนคนละตัวแต่ที่จริงมันก็มาตัวเดียวกันแล้วก็จนเป็นลำดับจนถึงมันโตเต็มตัวอย่างเงี้ยไอตอนที่มันโตเต็มตัวจึงแล้วกับมองไปดูไอที่ไข่นั่นมันเหมือนคนละอันไอไข่นั้นเปรียบเหมือนสมถะเลยไอที่ยังกำลังฟักตัวอยู่ไอตัวไก่โตนี่เปรียบเหมือนตัววิปัสสนาเลยวิปัสสนาญาณเลยแล้วจะว่าไอไก่ตัวนี้ไม่ใช่ไข่ใบนั้นหรือจะว่าไข่ใบนี้ไม่ใช่ไก่ตัวนั้นก็ไม่ได้ฉะนั้นมันจริงว่าสมถะวิปัสสนาจึงแยกกันไม่ออกถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้นไม้เดียวกันเหมือนกับต้นมะม่วงต้นหนึ่งหรือต้นไม้ต้นหนึ่งเอาเมล็ดไปขวางไว้เนี่ยไอ้เมล็ดกับไอ้ต้นที่มันใหญ่ออกหลอกออกดอกออกลูกออกผลเนี่ยมันก็ต้นเดียวมาจากเมล็ดอันเดียวเท่านั้นเองจะว่าไอ้เมล็ดต้นนี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงต้นนี้ก็ไม่ได้จะว่าไอ้ต้นมะม่วงต้นนี้ไม่ใช่เมล็ดนั้นก็ไม่ได้ความจริงมันสันตติสืบเนื่องกันมาฉะนั้นเรื่องสมถะภาวนาก็ดีวิปัสสนาภาวนาก็ดีเราจงหายสงสัยได้ว่าไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องพันเดียวกันสืบเนื่องอันเดียวกันฉะนั้นการสวดมนต์ภาวนาก็เป็นเรื่องสืบเนื่องกันคนเราจะไปโดดขึ้นยอดเลยไม่ได้จะไปโดดเอาโตทีเดียวเลยก็ไม่ได้จะเลี้ยงไก่วันเดียวให้มันออกจากไข่แล้วมันโตกินได้ตัวเลยก็ไม่ได้เราจะปลูกมะม่วงวันเดียวปีเดียวให้มันออกจากเมล็ดแล้วมันโตเลยก็ไม่ได้จะเอายอดเลยก็ไม่ได้มันต้องเป็นลำดับไปจึงจะได้ผลฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานมันก็ต้องผ่านญาณผ่านความรู้ผ่านความเห็นผิดมันก็ต้องมีเมื่อเห็นผิดได้เราก็ทำความเพียรเห็นถูกเพราะศีลมันเป็นเครื่องทำให้เห็นถูกสมาธิก็ยอมแจ้งใจได้ฉะนั้นในเมื่อเราปฏิบัติไปความสงสัยความลังเลหรือความเข้าใจผิดบางครั้งมันก็อาจจะเข้าใจตัวเองผิดพลาดเราก็ตั้งสติดูใจตัวเองเมื่อพิจารณาไปนะเข้ามันก็เข้าถึงวิมุตติสุขหรือเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องได้ฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องไปสงสัยว่ามันคนละสายหรือคนละองค์เดียวกันสมถะกับวิปัสสนาองค์เดียวกันปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็องค์เดียวกันพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่พุทธเจ้ามีอุบายถึง40กว่าอย่างที่อุบายจากสมาธิเพื่อให้เข้าไปสู่ภูมิวิปัสสนาการทำวิปัสสนานั้นทำไม่ต้องทำอุบายมากมายเป็นเพียงว่าอุบายของสมถะเท่านั้นเองที่เป็นอุบายมากมายอย่างกสิณ10อสุภสิทธิ์อนุสติ10เนี่ยเป็นอุบายของสมถะทั้งหมดเพราะทำอย่างไรจะให้จิตเข้าไปสู่ฌานและสู่ความสงบได้จึงพระพุทธเจ้าจึงสอนอุบายให้มากมายแต่รวมเอ่ยโลงเอ่ยแล้วก็ไปสู่วิปัสสนาญาณอันเดียวกันรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคือเห็นรูปนามเกิดดับเป็นพระไตรลักษณญาณดับไปในที่สุดคือไปเห็นอันเดียวกันแต่อุบายที่พุทธเจ้าสอนในสอนหลายแบบหลายแง่หลายมุมอันนั้นเราจึงเห็นว่าแสดงว่าสมถะเนี่ยเป็นเรื่องเลืองปัญญาทำให้รู้ให้เห็นอะไรหลายๆอย่างทำให้ทราบเข้าใจวิธีการต่างๆเช่นพุทธเจ้าเนี่ยมีอุบายสอนทั้ง40กว่าอย่างแต่วิปัสสนานี่ไม่มีอะไรเป็นเพียงสรุปผลให้เห็นทำให้ญาณสติญาณ นั้นเกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อสติญาณ นั้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ย่อมมีปัญญาเห็นกิเลสตัวเองเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่จุดเท่านั้นพิจารณาเห็นแจ้งจริงในใจถ้าเราไม่มีสมถะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสแล้วเนี่ยแล้วเราจะไม่มีอารมณ์วิปัสสนาเกิดขึ้นได้เพราะกิเลสยังหนาไม่สามารถที่จะขัดเกลาได้ฉะนั้นสมถะภาวนาจึงเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้เบาบางให้สงบเย็นลงและที่สุดก็ยกจิตขึ้นมาสู่ภูมิปัสสนาพิจารณาเห็นตามความจริงเท่านั้นก็สามารถบรรลุธรรมได้ฉะนั้นจึงว่าสมถะนี่เป็นบาดฐานให้กับวิปัสสนาที่จะได้ผลต่อไปฉะนั้นเราไม่ต้องไปถามเลยว่า
สมถะวิปัสสนาหรือว่าคนละสายหรือคนละองค์พุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่พวกเราเข้าไม่ถึงเองไม่เข้าใจอารมณ์ของสมถะเองไม่เข้าใจอารมณ์ของวิปัสสนาเองจึงได้ไม่สามารถที่จะอธิบายไม่หรือไม่สามารถที่จะตอบได้ก็คงนึกว่าองค์ที่ทำสมถะนี่คือองค์หนึ่งองค์ที่วิปัสสนานั่นคือองค์หนึ่งก็เลยกลายเป็นแตกแยกความคิดเห็นแตกแยกความรู้สึกกันไม่สามารถจะสรุปผลให้ลงองค์เดียวกันได้แต่พระพุทธเจ้าและสาวกที่ท่านได้ปฏิบัติสมถะวิปัสสนาไปแล้วเนี่ยท่านไม่ได้โต้แย้งกันท่านยอมรับว่าท่านนั่นแหละเป็นผู้ผ่านทั้งสมถะและวิปัสสนาท่านนั่นแหละเป็นพระองค์เดียวกันที่เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาได้ผลไม่ใช่สมถะอยู่วัดโน้นอยู่สำนักโน้นวิปัสสนาอยู่สำนักนี้อะไรอย่างนี้สำนักนี้ไม่ใช่สมถะไม่ติดสมถะวิปัสสนาล้วนสำนักโน้นสมถะล้วนไม่มีวิปัสสนาอะไรอันนี้มันคำสอนพุทธเจ้าจะไม่มีเลยอย่างนี้สมถะและวิปัสสนาก็สำนักเดียวกันพระองค์เดียวกันดังนั้นการที่ว่าภิกษุบางองค์ติดสมถะต้อง10ปีนั่งสมถะเมื่อไรก็จิตว่างจิตสงบนั่งเมื่อไรก็สงบก็นึกว่าตนเองได้ทำถึงที่สุดติดต้องเป็น10ปีแต่มาเข้าใจใน แต่ในเมื่อคนกว่าสงสัยหรือเข้าใจในสติปัฏฐานสูตรมากๆขึ้นก็สามารถจะแยกแยะยกจิตตนเองเข้าสู่อารมณ์วิปัสสนาได้ในที่สุดมันเป็นเรื่องติดก็เป็นเรื่องดีที่ติดไว้ตั้ง10ปีแล้วก็มาเข้าใจเป็นอารมณ์วิปัสสนาก็เรียกว่าก็ยังดีกับที่เราไม่เข้าใจเลยหรือว่ายังดีกับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยบางคนไปนึกว่าตนเองวิปัสสนาล้วนๆได้วิปัสสนาแล้วแต่ก็ยังฟุ้งซ่านแต่ก็ยังโลภโกรธหลงอยู่ก็ยังไม่มีวิปัสสนาในใจแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ไม่รู้จักกิเลสตัวเองฉะนั้นบาดฐานที่เราจะได้เนี่ยจะต้องมีสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาสืบเนื่องติดต่อกันจึงจะเข้าใจกรรมฐานได้อันนี้ก็ให้ญาติโยมทุกคนได้พิจารณาว่าเรื่องของสมถะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันอย่าไปแยกแยะให้มันเกิดปัญหาอย่าไปโต้เถียงกันให้มันเกิดธรรมะที่ก่อนไปมันเกิดวาทาที่ก่อนไปได้เกิดเรื่องเกิดราวแตกแยกความคิดเห็นเราศาสนาเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันไม่ควรที่จะเข้าใจว่าตนเองนั้นดีกว่าคนอื่นหรือว่าเจริญกว่าคนอื่นหรือว่าถูกต้องกว่าคนอื่นที่จะรู้ว่าถูกต้องไม่ถูกต้องก็ดูที่ใจของเราบริสุทธิ์หรือไม่สงบหรือไม่ละกิเลสได้มากน้อยแค่ใดตัดละความโลภกดลงได้แค่ใดนั่นแหละเป็นเครื่องตัดสินว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง แต่เราเรียนตำราเนี่ยบางคนเนี่ย เรียนตำราถูกต้องแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็มีเทศถูกต้องพูดธรรมะถูกต้องแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องก็มีบางคนเทศถูกต้องและปฏิบัติถูกต้องก็มีฉะนั้นจึงว่าโดยมากแล้วเราจะเอาธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยไปพูดไปจาอะไรก็ถูกต้องตามธรรมะเพราะได้ศึกษาเล่าเรียนมาแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องเพราะปฏิบัติไม่ถูกต้องนั่นแหละเป็นหนทางที่ทำให้ทุกคนหลงผิดได้ถ้าปฏิบัติตามเหมือนกับคนที่ว่าไปเทศแล้วบอกโยมเงินทองเป็นของนอกกายตายก็เอาไปไม่ได้หรอกรีบทำบุญทุนทานสละทรัพย์สร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารเถอะอย่ามาหลงติดในทรัพย์สมบัติของเราเลยโยมทำบุญให้หมดเถอะตายก็เอาไปไม่ได้โยมเลยเกิดศรัทธาทำบุญหมดเลยนี่ก็เรียกว่าเทศถูกต้องแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เป็นไงพอถวายพระหมดพระก็เอาไปเข้าธนาคารเป็นเงินส่วนตัวไปเป็นเงินส่วนตัวก็เอาไปกินดอกเอาไปสร้างโน่นสร้างนี่บางคนสึกไปก็เอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเงี้ยนี่สมมติให้ฟังนะเรียกว่าเทศถูกต้องสอนถูกต้องแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ส่วนมากเป็นอย่างนี้กันมากเลยคือธรรมะนี่ถูกต้องใครเทศไงก็ถูกต้องจริงคนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆท่านว่าก็ถูกต้องของท่านแต่ตัวเราปฏิบัติเราเชื่อท่านเราก็ปฏิบัติถูกต้องแต่บุคคลที่เทศเอาคำสอนมาไม่ถูกต้องอย่างนี้มีมากเลยอย่างนี้ฉะนั้นเราจะต้องผู้ปฏิบัติก็ให้ถูกต้องผู้ฟังตามก็ให้ถูกต้องแล้วก็ผู้เทศก็ให้ถูกต้องตามที่ธรรมะนั้นฉะนั้นถ้าเราทำไม่ถูกต้องเลยมันก็ไม่ถูกกันเรื่อยๆไปคนก็ไม่เห็นแนวปฏิบัติว่าอย่างไรจะเป็นหลักที่ละกิเลสได้ละความโลภละอย่างไรความโกรธละอย่างไรความเสียสละก็ไม่เกิดขึ้นในสังคมฉะนั้นเราจะต้องเอาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถูกต้องไปหมดใครจะไปพูดยังไงแม้แต่คนเมาไปพูดก็ถูกต้องธรรมะนั้นถูกต้องแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องจริงๆคนเมารู้ธรรมะพูดได้พูดถูกต้องแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ตนเองเมาพูดธรรมะแต่ธรรมะนั้นถูกต้องแต่ตนเองเมาพูดอย่างเงี้ยมันก็ผิดทางปฏิบัติแต่ถูกทางปริยัติถ้าว่าเราฟื้นฟูศาสนาขึ้นมาได้ต้องฟื้นฟูผู้สอนให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยศาสนาก็จะเจริญเป็นสิริวิไลมีผู้ปฏิบัติให้ดูละโลกกดหลงให้ดูเรียกว่าจริงตายเอาไปไม่ได้พระก็ไม่เอาไปอะไรเลยพระก็เสียสละหมดเลยไม่เอาอะไรเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนี่แล้วก็ถูกต้องทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็เราจึงว่าการจะสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติก็จะต้องรู้ว่าเราละอะไรไปได้บ้างเราละความตนีไปได้มากไหมแต่ก่อนเราเคยมีความตนีความเสียดายยึดตัวทรัพย์เป็นของเราตัวเราเป็นของเราแต่พอเราปฏิบัติไปแล้วความตนีของเราเบาบางไหมความเสียดายอันนั้นเสียดายอันนี้รักอันนั้นชอบอันนี้มีความผูกพันกับทรัพย์ภายนอกเนี่ยมากแค่ไหนพอเรารู้โอ้อันนั้นเราก็ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราอันนี้เราก็ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราสักแต่ว่าอาศัยอยู่อย่างนี้เราก็รู้ว่าความโลภของเราความตนีของเราเนี่ยเบาบางลงเมื่อความตนีความโลภของเราเบาบางเราก็รู้ตัวก็ดีใจโอ้เมื่อก่อนนี่เราอะไรก็ยึดติดไปหมดบ้านช่องเรือนชานทิ้งทรัพย์สมบัตินานาประการเราก็นึกว่าของเราอย่างเดียวเราไม่คิดเลยว่าเราจะเอาไปไม่ได้แต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเราก็เลยเห็นโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของธรรมดาธรรมชาติมันก็ไม่มีอะไรเอาไปได้ของเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปในที่สุดเรียกว่าพอเราพิจารณางี้ความตนีความเสียดายความอยากได้มันก็น้อยลงอาจจะมีตอนเผลอตัวพอมีสติก็รู้มันไม่ใช่ของเราเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราก็ภูมิใจดีใจในเมื่อเราเข้าไปถึงการปฏิบัติละความโลภไปได้บ้างละความตนีไปได้บ้างมันก็ยังดีกับคนที่ติดยึดว่าของเราทรัพย์สมบัติของเราไม่มีของใครเราจะทำเอาไว้ให้ตัวเองและลูกหลานนั่นเองก็ไม่นึกว่าไอ้ของคนนี้มันทำกันมานานหลายชั่วคนแล้วเนี่ยหลายกลับหลายกันแล้วว่างั้นเถอะมันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ที่ดินมันก็อยู่อย่างนี้เนี่ยใครๆมาก็มายึดด้วยตัวเองมาเขียนนะใส่กระดาษเอาแล้วก็ปกครองว่าของตัวเองแต่พอตายไปแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราเราก็มาหลงติดยึดกันอยู่กับวัตถุอันนี้เองเพราะไม่รู้จักของจริงแต่นี้พอเราปฏิบัติแล้วเราก็รู้จักของจริงว่ามันไม่มีอะไรพิจารณาไปแล้วมันก็แตกหักไปหมดเมื่อความโลภเบาบางเราก็พิจารณาความโกรธความโกรธเมื่อก่อนเคยเป็นคนมุทุรุดุรันดุดันหรือใครพูดอะไรก็ไม่ชอบใจมีความผูกพยาบาทไว้ในใจพอปฏิบัติไปเราก็เห็นว่ากิเลสมันเบาบางเราก็ดีใจโอ้ตัวโทสะอันนี้เมื่อก่อนมันมีอย่างรุนแรงเดี๋ยวนี้มันไม่กระทบแล้วมันวางเฉยได้ใครว่าอะไรมันวางเฉยได้นี่เราก็รู้ว่าการประพฤติปฏิบัติมันดีขึ้นแสดงว่ามันละความโกรธละความโลภได้เบาบางเนี่ยแต่นี้หลงแต่ก่อนเราหลงลืม
นึกว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นตัวเราเป็นอย่างนี้เราก็ยึดมั่นถือมั่นตัวเราดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทุกวันนี้เราไม่ยึดตัวแสดงว่าตายร่างกายของเรานี่ก็อาศัยอยู่ตัวนี้เป็นรูปตัวนี้เป็นนามแตกดับไปแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแยกรูปนามออกจากกันอยู่เสมอเมื่อเป็นอย่างนี้สติของเราก็ตั้งมั่นไม่หลงไม่ลืมตัวแล้วก็จะรู้ว่านี่เนี่ยการปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกถ้ามันละไปได้แสดงว่ามันก็ถูกละโลภโกรธหลงไปเบาบางแล้วแสดงว่าการปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็ถูกทางถ้าไม่ถูกแล้วโลภโกรธหลงจะเบาบางได้หรือจะหมดไปได้เลยแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันไม่ละกิเลสได้เลยไงมันยังโกรธอยู่ยังโลภอยู่ยังหลงอยู่ยังยึดมั่นถือมั่นตัวตนอยู่แล้วจะไปว่าปฏิบัติเป็นวิปัสสนาเป็นสมถะอย่างไรกิเลสมันไม่ลดน้อยถอยไปเลยอย่างนี้เราก็เรารู้ว่าอย่างนี้มันไม่ถูกทางตั้งจิตไม่ถูกไม่เป็นสัมมาสติไม่เป็นสัมมาสมาธิไม่เป็นสัมมาสังกัปโปไม่เป็นการดำริออกจากทุกข์ไม่เป็นการดำริออกจากกรรมคุณฉะนั้นปฏิบัติอย่างนี้เราจะต้องเข้าใจวิธีการหรือวิธีจิตที่เราได้ลงเริ่มปฏิบัติมามันเบาบางหรือขัดเกลาลงไปได้บ้างอย่างถ้ามันยังหนักยังหนาอยู่ยังเดิมแสดงว่ามันยังทำไม่ถูกต้องทำจริตตัวเองหรือว่ายังเริ่มต้นไม่ถูกฉะนั้นเราจะต้องพยายามเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอว่าการปฏิบัติของเรานี่มันขัดเกลาเบาบางอะไรไปบ้างเสียสละอะไรไปบ้างโลภโมโทสันมันมากอยู่อย่างเดิมหรือมันเบาลงอย่างนี้อันนี้ก็ควรภูมิใจดีใจในเมื่อตนเองเข้าถึงธรรมะถ้าเราเหมือนกับคนทานอาหารมันจะรู้ทันทีว่าคนไหนทานอิ่มไม่อิ่มตัวใครตัวมันทานไปแล้วจึงรู้ว่าใครอิ่มมากอิ่มน้อยคนไม่อิ่มก็จะไปบอกว่าอิ่มก็ไม่ได้เพราะท้องมันบอกอยู่แล้วว่าอิ่มไม่อิ่มฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนอิ่มใจเหมือนกันทุกคนจะอิ่มมากอิ่มน้อยมันก็ต้องรู้จักตัวเองรู้จักใจตัวเองไปให้คนอื่นลำดับให้เราว่านี่ท่านอิ่มแล้วนะท่านได้ยาน4ยาน5ยันยาน6ยาน7ยาน16แล้วนะท่านอิ่มแล้วนะท่านจะเป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นโสดาบันอันนี้ไม่ถูกต้องการไปยกย่องผู้อื่นให้ได้นั่นได้นี่นั้นเป็นการที่พุทธเจ้าไม่ได้กระทำเลยฉะนั้นเราจะต้องเทียบเคียงว่าเราอารมณ์พวกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ปฏิบัติไปแล้วพอจิตมันสงบนิวรณ์มันดับแล้วมันก็ปรากฏอารมณ์ธรรมะมาต่างๆยามันก็เสื่อมไปได้ดับไปได้เลยจะไปยึดถืออารมณ์ก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าธรรมะจึงเป็นข้อเปรียบเทียบว่าใครทานแล้วจะไปให้คนอื่นมาบอกว่าเราอิ่มไม่อิ่มนั้นไม่ได้ตัวเองต้องรู้ตัวเองเหมือนกิเลสของเราดับไปมากน้อยแล้วมันดับไปจริงหรือไม่จริงมันกลับเกิดขึ้นมาเลยเราก็ให้ต้องรู้เราจะรู้ได้ว่ามันมากมันน้อยอย่างไรคนอื่นจะมาบอกว่าท่านกิเลสมากท่านกิเลสน้อยก็ไม่ได้เพราะตนเองก็ต้องรู้กับตัวเองบางคนถูกเขายกย่องว่าเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์บ้างอะไรเงี้ยแต่ถูกยกย่องจริงแต่ว่าตัวเองก็ต้องรู้ว่าตัวเองได้ถึงทำแค่ไหนตัวเองไม่ได้ตัวเองก็รู้อยู่อันนี้ถ้าหากว่าเขาจะยกย่องหรือไม่ยกย่องแต่เราถึงทำแล้วมันก็เป็นธรรมที่อยู่ประจำใจของเราฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงไม่ต้องสงสัยเลยเป็นเรื่องปัจจตังรู้เฉพาะตนพุทธเจ้าท่านบอกผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นถึงเราตถาคตหรือผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นก็ย่อมรู้เองเห็นเองทานใครทานใครอิ่มอันนี้เราไม่ต้องสงสัยการประพฤติปฏิบัติสำรวจด้วยที่ใจตัวเองให้รู้ใจตัวเองเห็นใจตัวเองแล้วมันมีอะไรทุกวันนี่มันคิดอะไรมันมีอะไรขวางอยู่ในใจมันมีอย่างไรเราก็รู้อยู่เห็นอยู่ในปัจจุบันที่เราคิดนึกอะไรก็พยายามตั้งจะเข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าได้ไม่ต้องสงสัยเราจะถูกจะผิดมันอยู่ที่ใจของเราสงบหรือไม่สงบนั่นเองถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคือความดำรินั่นเองก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าเราที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันมานั้นทุกคนก็จดจ่อจิตใจที่อยากจะทำให้รู้ทำให้เห็นทำให้เกิดความสงบยิ่งขึ้นไป
แต่เดี๋ยวมากคนเราที่ทำกรรมฐานเนี่ยเดี๋ยวมากเกิดความอยากนำหน้าแต่ความอยากนั้นมีนะไม่เป็นไรแต่ว่าจะไปเวลาทำสมาธิเราต้อง

เวลาทำสมาธิเนี่ยอยากรู้อยากเห็นบางคนเคยเห็นมาเคยเห็นโน่นเห็นนี่เคยมีแสงสว่างบ้างเคยเกิดปีติเกิดความสุขบ้างเนี่ยแล้วเวลาทำสมาธิก็อยากจะให้เกิดอย่างนั้นทุกครั้งไปแล้วมันไม่เกิดพอไม่เกิดแล้วตนเองก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำให้เราเกิดความกระวนกระวายกลายเป็นนิวรณ์ฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราต้องปล่อยวางให้หมดเลยเหลือแต่องค์บริกรรมภาวนาอย่างเดียวจิตจะแวบสักหน่อยหนึ่งเราก็ต้องระวังจะไปคิดแต่แหมอยากจะให้สงบนึกถึงว่าเมื่อตอนก่อนเราเคยสงบดีทำไมวันนี้ไม่สงบอะไรเงี้ยถ้าก่อนเราเคยทำใจให้สว่างได้เลยเคยเห็นโน่นเห็นนี่เมื่อจิตเราเป็นอย่างนั้นจะทำให้เรากังวล

0: สักหน่อยหนึ่งเราก็ต้องระวังจะไปคิดแต่แหมอยากจะให้สงบนึกถึงว่าเมื่อตอนก่อนเราเคยสงบดีทำไมวันนี้ไม่สงบอะไรเงี้ยถ้าก่อนเราเคยทำใจให้สว่างได้อะไรเงี้ยเคยเห็นโน่นเห็นนี่เมื่อจิตเราเป็นอย่างนั้นจะทำให้เรากังวลก็เลยกลายเป็นนิวรณ์ไม่สามารถสงบได้ฉะนั้นเราต้องพยายามมีอุบายหรือว่ามีการพิจารณาให้เกิดปัญญาหรือว่าคนไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิได้คนไม่มีสมาธิไม่เกิดปัญญาได้ฉะนั้นบุคคลที่มีปัญญาจึงจะเกิดฌานได้บุคคลไม่มีฌานก็เกิดปัญญาไม่ได้เนี่ยฉะนั้นเราต้องประคับประคองจิตของเราไม่ให้แวบไปทางอื่นคือเดี๋ยวมันจะปรุงว่าทำไมจึงไม่สงบวันนี้แม้ทำไมจึงจะได้สงบเห็นสว่างยังวันก่อนอะไรถ้าคิดอย่างนั้นมันจะหายหมดนะสติสมาธิปัญญามันจะหายหมดมันก็จะมืดดังเดิมเราต้องไม่คิดนึกไอ้เรื่องที่เราได้เก่าๆต้องปล่อยทำใจเฉยๆแต่ว่าทำใจว่างๆแบบประเภทประคับประคองสติไม่ให้ไปปรุงแต่งอะไรถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเฉยอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราไม่คาดการที่อยากจะได้โน่นได้นี่แล้วมันก็ว่างสงบเองเข้าสมาธิได้ง่ายถ้าไม่งั้นเราเข้าสมาธิไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจอุบายบางคนนั่งได้ทีเดียวนะไม่ได้อีกเลยเพราะไม่รู้เรียกว่าไม่รู้จักการเข้าสมาธิเข้าไม่เป็นออกไม่เป็น ฉะนั้นเราต้องพิจารณาในเวลาที่เราเข้าสมาธิเราโดยมากเราไม่ได้ทำใจคิดอยากจะได้ไม่ได้ทำใจคิดอยากจะเห็นไม่ทำใจคาดคะเนว่าสว่างนั้นสว่างนี้เพราะตอนที่เราทำนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะสว่างอย่างไรจะสงบอย่างไรได้เป็นเพราะได้เพราะไม่รู้พอรู้แล้วถึงเกิดติดเกิดติดในอารมณ์นั้นก็เลยไม่กล้าก็เลยไม่ได้อันนี้เมื่อเราจะแก้ไขอารมณ์นั้นเราก็ต้องพยายามทำใจใหม่ประเภทที่ทำแบบเหมือนไม่รู้ไม่เห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นทำใจว่างๆไม่ไปปรุงแต่งว่ามันสงบอย่างไรสว่างอย่างไรอะไรที่เราได้ผ่านๆมาแล้วเราจะเก็บมาเอามาคิดจะเอามาปรุงใหม่อีกไม่ได้ถ้าปรุงใหม่อีกมันจะทำให้ปรุงสร้างขึ้นมาอีกทำให้ไม่สงบฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เข้าสู่สมาธิเนี่ยต้องเข้าใจนะต้องพยายามต้องวอระวังระวังอารมณ์ตัวเองพอคิดอะไรก็พุทโธไปพอคิดอะไรก็พุทโธไปแล้วก็พยายามรู้จิตของเราอยู่เรื่อยว่าโดยมากเราเคยได้สมาธินี่นะพอเข้าไม่ได้มันก็อยากอยู่นั่นแหละอยากจะให้เป็นอยากจะให้เห็นอยากจะรู้เหมือนเดิมทำไมจึงไม่คือใจมันไปคาดนึกแบบของเก่าอันนี้มันเป็นนิวรณ์ทั้งหมดทำให้เราสงบไม่ได้สักทีนั่งเท่าไหร่ก็มีอารมณ์เดิมเข้ามาแทรกทุกทีฉะนั้นเราต้องพยายามทำแบบประเภทที่ปล่อยวางอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราได้เก่าทำเหมือนคนไม่รู้ไม่เห็นนั่นแหละทำแบบประเภทไม่รู้ไม่เห็นทำใจเฉยๆแล้วมันก็จะสงบไปเองแล้วก็สมาธิก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเมื่อเราทำใจไม่ยินดียินลายได
1: ้ทัศนวิสัยความรู้สึกของคนที่ต่างกับคนที่ไม่เข้าวัดหน่อยที่ว่ามันไม่ได้คิดอย่างคนชาวโลกทั่วไปคนชาวโลกทั่วไปเนี่ยจะมีการต่อต้านเรื่องศาสนาเรื่องพระเรื่องชี้เรื่องศาสนาเนี่ยต่อต้านทั้งที่ไอ้ศาสนาเนี่ยมันไม่ต่อต้านกับใครเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต่อต้านกับใครเป็นเรื่องที่ทำทุกคนเราเนี่ยให้เข้าความรู้สึกอันเดียวกันเรียกว่าทำให้ทุกคนเราเนี่ยปลดทิฏฐิมานะตัวตนศาสนาเนี่ยสอนคนให้เป็นคนรู้จักให้อภัยรู้จักการเสียสละรู้จักคุณธรรมที่มีไว้เฉพาะตัวเองคือไม่ได้มีไว้ให้ต่อต้านใครถ้าเราเข้าวัดเราได้ปฏิบัติเนี่ยจากคนเราที่เคยต่อต้านเรื่องศาสนาต่อต้านไอ้ข่าวสังคมเรื่องศาสนาหรือความรู้สึกหลายๆอย่างที่เรามีอคติต่อศาสนาเนี่ยก็จะหมดไปเพราะว่าอะไรเราเหมือนว่าเราได้มาสัมผัสกับสิ่ง

เองเหมือนกับคนคริสต์เนี่ยเขาเคยมาเมืองวัดมาวัดเราเนี่ยเพื่อต่อต้านมากพุทธทำไมบ้านเราเป็นพุทธคนจึงเป็นโจรเยอะกินเหล้าเยอะทำไมคนไม่ดีเยอะโสเภณีก็เยอะอะไรหลอกลวงก็เยอะเขาก็รู้เรื่องไม่ดีหมดเลยเขามาจากประเทศเขาเนี่ยเขารู้อะไรเขารู้เรื่องไม่ดีเยอะเลยทั้งที่เราอยู่เมืองไทยเราไม่รู้เลยบางคนเรารู้แต่เขาถือว่ามันไม่ใช่ร้ายแรงอะไรนี่คนกินเหล้าก็ไม่ใช่กินทุกคนไอ้ขโมยก็ไม่ได้ขโมยทุกคนโสเภณีก็ไม่ได้เป็นทุกคนผู้หญิงไทยเราไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำไปโสเภณีรูปร่างหน้าตายังไงใช่ไหมอย่างผู้หญิงบางคนไม่รู้จักเลยถ้าไม่เป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยทำมากินก็เราก็ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอโสเภณีเลยเพราะเรายังไม่เคยไปเที่ยวพัดพงอะไรเงี้ยนะผู้ชายบางคนไม่รู้จักโสเภณีเลยผู้หญิงบางคนไม่เคยเจอเลยแต่ทำไมไอ้คนมาจากเมืองนอกมันรู้หมดเลยมันรู้โสเภณีรู้โรคเอดส์งั้นอย่างนี้มันมีแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยหัวใจมันเต็มหมดเลยพอมาถึงวัดเมืองไทยเราใครจะแก้ปัญหามันได้แก้ไม่ได้หรอกแล้วไปเจอคนเห็นผิดด้วยกันยิ่งไปใหญ่เลยโยมไอ้คนที่เป็นคนหัวรุนแรงประเภทที่ต่อต้านเมืองสังคมหรือต่อต้านจริยธรรมก็เลยทำให้คนพวกนั้นเห็นผิดขึ้นอีกเออใช่ฉันก็อยู่เมืองไทยเนี่ยไม่เห็นคนดีสักคนอะไรเงี้ยเรายิ่งไปกันใหญ่เลยตอนนี้ถ้าเกิดคนคริสต์คนนั้นฝรั่งคนนั้นเข้าไปกลุ่มชนที่สัมมาทิฏฐินะถ้าเกิดสมมติเข้าไปยังสวนโมกไงใช่ไหมหรือเข้าไปยังวัดป่านานาชาติเนี่ยไปเจอพวกฝรั่งที่กลับใจอย่างเงี้ยหรือไปเจอยังวัดกรรมฐานที่สอนให้เรื่องนั่งสมาธิให้ดูตัวเองเข้าไปเนี่ยพอตนเองมีเวลามาดูตัวเองสักบางคนมีเวลามาดูตัวเอง3วัน7วันสงบเนี่ยเขาเกิดไอ้สิ่งเลวร้ายที่อยู่ในใจเขาหายหมดเลยไอ้ที่เขาคิดว่าไอ้นนท์ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีมันหายไปจากหัวใจเขากลายเป็นเกิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะช่วยตัวเองให้สงบเอ๊ะทำไงเราเนี่ยยังไม่ได้อะไรในชีวิตนี้เอ๊ะความสุขนี่อยู่จากธรรมะนี่มากโอ้สิ่งนี้ในศาสนาพุทธนี่มีเยอะนะเราน่าจะค้นคว้าเราน่าจะปฏิบัติเราน่าจะสนใจไอ้เรื่องอื่นไม่เอาแล้วทีแรกตั้งใจจะมาศึกษาไอ้เรื่องไม่ดีทั้งหมดเลยแต่มารู้ไอ้สิ่งดีมันมีนี่เมืองไทยนี่มีดีเยอะเลยผู้หญิงไทยดีเยอะผู้ชายไทยดีเยอะวัดไทยดีเยอะศาสนาไทยดีเยอะโอ้โหอย่างนั้นดีนี่เราเอาไปไม่หมดแน่เลยแต่แทงไอ้ที่มันดีอยู่ในกระดาษเท่านั้นเองอ่านเจอฟังไปบ่อยเจอแต่พอมาอยู่สังคมคนดีหูเรากลายเป็นหูดีเลยคนนี้ความเรื่องดีๆใจมันก็เย็นสบายคนนี้มองโลกในแง่ดีขึ้นเยอะเลยเขาเรียกว่าคนเที่ยวอย่างนี้นะฮะเหมือนคนมีบุญเป็นคนมีบุญได้มาเที่ยวและมาเจอคนมีบุญก็เลยได้บุญใช่ไหมไอ้คนเที่ยวบางคนเหมือนคนมีกรรมเมื่อคนมีบาปหัวใจมันบาปก็มาเจอไอ้คนไทยบาปอีกก็เลยรับบาปกลับไปบ้านเลยบาปฝังใจเลยนี่ฮะคนไทยบางคนไปอยู่เมืองนอกเนี่ยบาปตลอดเลยพูดถึงคนไทยนี่ไม่ดีหมดเลยแล้วฝรั่งมาพูดเนี่ยลบหมดเลยพูดในฝรั่งลบหมดผู้หญิงไทยนี่ไม่มีดีเลยอาตมาเป็นคนผู้ชายไทยต้องไปนั่งแก้ปัญหามาคุยกันแกรู้ตรงไหนผู้หญิงไทยไม่ดีศาสนาพูดตรงไหนไม่ดีลองมานั่งสมาธิดูคุณทำกว่าจะไปแก้เขานี่นะบางคนมันก็ไม่ยอมมาให้ไม่แก้ไม่ยอมมาหาเรานี่มองโลกในแง่ดีดีก็แยกไม่ดีก็แยกไม่ใช่ปนกันนะผู้ชายดีแยกผู้หญิงดีแยกคนไข้คนไหนมันไม่ใช่ป่วยโรคเดียวกันใช่ไหมมันต้องแยกไม่ใช่มาถึงก็มะเร็งหมดเลยงี้ตายสิใช่ไหมมันก็ต้องแยกแค่มันไม่ใช่มะเร็งหมดทุกคนไม่ใช่มองหน้าเอิญนี่ก็มะเร็งนี่ก็มะเร็งไม่ใช่อย่างนั้นสารพัดที่คนมาป่วยในโรงพยาบาลแต่ละกรรมแต่ละโรค
างกันมากเลยคนตอนนี้นายโยมอยู่ในโรงพยาบาลนายโยมจะเห็นโรคสารพัดโรคนิสัยคนไข้กับสารพัดคนไข้ความรู้สึกของคนไข้แต่ละคนแม้แต่พยาบาลแต่ละคนก็นิสัยไม่เหมือนกันใช่ไหมจะว่าเลวเหมือนกันหมดก็ไม่ได้ดีเหมือนกันหมดก็ไม่ได้หมอเหมือนกันจะว่าดีเหมือนกันหมดก็ไม่ได้เลวเหมือนกันหมดก็ไม่ได้แต่คิดว่าดีนี่มีมากกว่าไม่ดีในสังคมโลกนี้นะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนเที่ยวมีบุญเนี่ยเราก็จะไปถึงสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะไปเจอคนเนี่ยจุงเราชักจุงเราให้เราได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจได้เกิดความเข้าใจในชีวิตของแต่ละคนได้มากคืออย่างน้อยเราก็ได้ประสบพบกับตัวเองฉะนั้นจึงว่าเรามาวัดเนี่ยถ้าตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะอยู่ฐานะใดมาวัดในมุ่งหมายคือหลักธรรมคือเรียนรู้หลักธรรมเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่คำว่าหลักธรรมเนี่ยเราเรียนไม่จบเลยโยมมีอะไรมีโพคยปักธรรม38ประการมีอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทมีขันธ์5มีโพชฌงค์มีหลักปฏิบัติของใจหมดเลยโยมบุคคลพวกนั้นน่ะถ้าเรียนรู้หลายๆอย่างเข้ามาทำใจเนี่ยบุคคลนั้นจะหายสงสัยคนเรียนธรรมะเนี่ยเป็นคนคิดน้อยลงนะเป็นคนโกรธน้อยลงเป็นคนฟุ้งซ่านน้อยลงเป็นคนเจ้าอารมณ์น้อยลงเป็นคนทิฏฐิน้อยลงอิจฉาก็น้อยลงแล้วก็เมตตาก็มากขึ้นถึงว่าอุปสรรคตัวศัตรูของความตนีคืออะไรอย่างเงี้ยศัตรูของความตนีก็คือการให้ทานบริจาคทานเนี่ยไอ้คนตนีเนี่ยมันกลัวคนให้ทานไอ้ตัวศัตรูของคนขี้โกรธคืออะไรคือคนไม่โกรธเจอกันมันฆ่ากันเลยโยมใช่ไหมไอ้ตัวพยาบาทเป็นศัตรูใครตัวอภัยเจอกันมันฆ่ากันเลยไอ้ตัวอภัยมันฆ่าไอ้ตัวพยาบาทตัวพยาบาทฆ่าตัวอภัยคนไหนมีมากล่ะมีแรงกดดันมากคนไหนมีแรงเมตตามากไอ้ตัวพยาบาทก็หมดตัวโกรธก็หมดคนไหนมีกำลังทานมากไอ้ตัวตนีก็หมดตัวเห็นกับตัวก็หมดฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยนะโยมเรามองตื้นๆไม่ได้หรอกโยมแม้แต่พระเองก็ยังไม่ถึงนะโยมนะพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ถึงง่ายๆนะพระนี่เป็นคนที่มาเรียนรู้ตามพระไตรปิฎกไม่ใช่ท่านเป็นพุทธเจ้าเองไม่ใช่ท่านเป็นศาสนาเองนะกว่าจะถึงอย่างนั้นได้เนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์นะใช่ไหมเหมือนยังโยมเรียนเรื่องมะเร็งเนี่ยไม่ใช่โยมจะรู้ลึกซึ้งว่ามะเร็งเนี่ยมันแน่ใจอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมาคลำเอาวิเคราะห์เอาว่าจะรู้ได้จริงก็ถูกมั่งผิดมั่งไอ้ที่จะรู้จริงๆลึกซึ้งว่ามันมะเร็งมันใครจะรู้ได้ใครจะวิเศษได้ที่จะสามารถฉันรู้ละฉันวางยาตัวเนี้ยหายเลยอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่ามันลึกซึ้งขนาดไหนไอ้มะเร็งนี่ยังมีทางแก้นะแต่ว่าเรื่องจิตใจคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งกว่าธรรมะลึกซึ้งกว่าดังนั้นเรามาเที่ยวในสังคมคนไทยเราเนี่ยวัดเนี่ยดีที่สุดโยมนะวัดเนี่ยมีภาพพจน์ที่ดีเพราะว่าคนที่มาวัดเนี่ยคือมาวัดเนี่ยคือคนที่มองเห็นสัจธรรมเพราะว่าหลายคนเราเนี่ยหนีไม่พ้นแก่หนีไม่พ้นเจ็บหนีไม่พ้นตายไม่มีใครหนีพ้นคนเราที่ไอ้โลภโมโทสันทะเยอทะยานทุกวันเนี่ยเขาจะหนีความแก่ความเจ็บความตายเขาไม่เคยได้คิดถึงเรื่องนี้เขาน้อยที่เขาจะคิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างเราถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้นะคนก็หลงนะแม้แต่คนหลงเนี่ยบอกฉันไม่เคยป่วยเลยฉันไม่ต้องพึ่งหมอพึ่งพยาบาลเลยเขาหลงเขาคิดว่าเขาเก่งเขาบอกเขาไม่เคยป่วยเลยแต่พอป่วยทีเดียวเขาทำใจไม่ได้เขาทุกข์มากกับคนที่ป่วยบ่อยๆเพราะเขาผิดหวังที่เขาคิดว่าเขาไม่เคยป่วยเลย
เขาทรมานมากเขาผิดหวังมากเขาทำใจเตรียมใจไม่ได้ถ้าเกิดเขาตายกระทันหันยิ่งเขาทำใจไม่ได้เลยฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยเราคงจะเป็นคนโชคดีตรงที่ว่าถ้าคนไหนได้ไปสังคมสังคมกับสถานที่หรือบุคคลที่รู้จักความสงบบ้างตัวสมาธิตัวกรรมฐานเนี่ยองค์ธรรมฐานองค์สมาธิเนี่ยเป็นเรื่องสอนคนเฉพาะตัวเขาเรียกสอนคนให้มองตัวเองนะวิชาอื่นเนี่ยสอนให้มองคนอื่นยังพอยังโยมเรียนไอ้มะเร็งเนี่ยสอนให้มองคนอื่นไม่มองตัวเองเป็นมะเร็งหรอกโยมมองไม่ได้จะมองให้ตัวเองเป็นมะเร็งมองไม่ได้ต้องมองคนที่เป็นมะเร็งแต่ธรรมะนี่ตรงกันข้ามโยมมองตัวเองเป็นมะเร็งนะธรรมะนี่มองตัวเองเป็นมะเร็งมองตัวเองเป็นคนมีโรคมองตัวเองเป็นคนมีทุกข์มองความทุกข์ในตัวเองเพื่อแก้ทุกข์ตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าถึงคราวที่ตัวเองมีทุกข์เนี่ยจะยอมรับเวลามีทุกข์เนี่ยจะยอมรับว่าคนเรานี่มันเหมือนกันทุกคนนะมันมีเนื้อมีมันมีกระดูกมีเส้นเอ็นอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ทุกคนเนาะไม่ใช่เป็นหมอแล้วเป็นไม่ได้ไม่จะเป็นพยาบาลแล้วเป็นไม่ได้คล้ายๆว่าธรรมะเนี่ยมันมองตัวเองเป็นเองได้ไม่มองข้ามตัวเองจะว่าไงโยมเคยมองไหมไม่มองเนาะกลัวแช่งตัวเองเนาะต้องมองตัวเองสวยอยู่เรื่อยเนาะต้องส่องกระจกอยู่เรื่อยนะนะค่ะมองตัวเองต้องมองสวยนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้มองธรรมะมองไปมองมามองไปตั้ง50 ปีเป็นไงโยมนะมองไปมองมามอง50 ปีตีนกาขึ้นเลยเนาะนะมองไปมองมา60 ปีไม่อยากมองกระจกอ่ะเนาะนะฮะมองไปมองมานี่เกิดไป50-60 ปีนี่หนีกระจกแล้วคือเราไม่ได้มองตัวเองพุทธเจ้าท่านบอกว่าคุยคนโง่เนี่ยคุยกับคนโง่เนี่ยท่านบอกว่าท่านบรรทัณฑ์ไม่คุยหรอกเพราะอะไรมันไม่รู้เรื่องคุยคนฉลาดได้รู้เรื่องไอ้คนที่ตัวเองฉลาดก็ไอ้คนที่ฉลาดคิดว่าตัวเองโง่ก็มีนะไอ้คนโง่คิดตัวเองฉลาดก็มีนะฮะมีนะใช่คนเราไม่ใช่มีความคิดตรงกันนะบางทีโง่จะตายบอกกูฉลาดไอ้คนฉลาดบอกหาว่ากูโง่เงี้ยมันก็มีนะใครจะโดนตรงไหนก็เท่านั้นเนี่ยบางทีคนไม่มีบาปนะบอกกูไม่มีบาปกูไม่เคยทำบาปทั้งที่บาปเต็มหัวใจขี้โกรธจะตายบอกกูไม่มีบาปกูไม่เอาจะมา นั่นแหละที่จริงตัวเองพกทิฏฐิไว้เต็มเลยใช่ไหมบอกไม่มีบาปเลยตัวพยายามมองตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์อย่ามองคนอื่นไม่บริสุทธิ์มีนะไอ้บางคนที่มองตัวเองไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นบริสุทธิ์นะมีไหมบางคนเนี่ยมองตัวเองบริสุทธิ์แต่มองคนอื่นไม่บริสุทธิ์บางคนมองคนอื่นไม่บริสุทธิ์มองตัวเองบางคนมองตัวเองไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นบริสุทธิ์บางคนมองตัวเองก็ไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นก็ไม่บริสุทธิ์นะบางคนมองตัวเองบริสุทธิ์มองคนอื่นก็บริสุทธิ์ความเห็นคนเหมือนกันนะโยมเหมือนไหมจริงมองแม่ตัวเองโง่มองตัวเองฉลาดไอ้ลูกก็มองไอ้แม่ก็บอกไอ้ลูกมันยังไม่ฉลาดแม่ฉลาดก่อนเนี่ยไอ้แม่กับลูกมองไม่ตรงกันหรอกนะยังสมัยนี้คือเด็กสมัยนี้ยิ่งมองพ่อแม่ไม่เข้าใจใหญ่มองว่าพ่อแม่เนี่ยโง่ตัวเองฉลาดต่อไปจะไปต่อไปอีกพอเรียนเก่งๆครูโง่ลูกศิษย์ฉลาดเพราะลูกศิษย์ไม่รู้ใจครูเหมาครูโง่กันนี่ยุ่งเลยกันเนี่ยแต่นี่พอไปอยู่กับสามีก็สามีโง่ครูฉลาดสามีพูดไม่รู้เรื่องไงฮะ

ครเป็นอาจารย์โดนลูกศิษย์ว่าบ้างยังโดนบ้างยังอ๋อแล้วใช่นี่จะมาพูดถึงความรู้สึกของคนเราเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้แต่ใครจะอยู่ฐานะใดทำไงจะมองเป็นกลางได้ถ้ามองอย่างนี้ผิดหมดนะเป็นทิฏฐิหมดนะมองว่าตัวเองฉลาดแล้วมองคนอื่นฉลาดมันก็เป็นทิฏฐินะมองตัวเองโง่แล้วมองคนอื่นโง่ก็เป็นทิฏฐิมองตัวเองฉลาดแล้วมองคนอื่นโง่ก็เป็นทิฏฐิมองคนอื่นฉลาดตัวเองโง่ก็เป็นทิฏฐิมองยังไงมันจะไม่เป็นทิฏฐิมองเป็นกลางมองตามความเป็นจริงเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็วางเฉยมองให้ถึงใจตัวเองและถึงใจคนอื่นคนที่มองถึงใจตัวเองนั้นจะมองแค่ไหนมองได้แค่ไหนโยมทุกวันนี้โยมถึงใจหรือยังถึงใจอาจารย์หรือยังนะคนที่มีปัญหาทุกวันนี้พอมองไม่ถึงใจตัวเองและมองไม่ถึงใจคนอื่นพระพุทธเจ้าขนาดเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมองถึงใจตัวท่านแล้วมองถึงใจสรรพสัตว์แล้วยังมีปัญหาเลยคนยังไม่เข้าใจพุทธเจ้าเลยโยมนะยังไม่เชื่อพุทธเจ้าเลยยังค้านพุทธเจ้าเลยขนาดนั้นนะมองโลกเป็นธรรมก็มองยากมองตัวเองเป็นธรรมก็มองยากมองคนอื่นเป็นธรรมก็มองยากเพราะใจคนเรามันไม่เป็นธรรมนะฉะนั้นการที่เราเข้ามาสู่สังคมคนดีเนี่ยนั่นแหละคือการเราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเรามาวัดเนี่ยนะไอ้แค่มาเที่ยวชมวัดว่าสงบดีร่มเย็นดีแค่นี้ก็ได้แค่นี้โยมโยมจะไปถึงเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหอีกไกลใช่ไหมอีกไกลไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันไปแล้ววัดตะกันทานจะรู้หมดแล้วไปกินข้าวที่โรงพยาบาลไม่ได้ซ้ำไปรู้หมดเลยวัดตะกันทานเป็นไปได้ไหมโยมไม่ได้ใช่ไหมถ้าว่าอุ้ยฉันไปวัดมาแล้วฉันรู้หมดวัดเมืองไทยเป็นไงได้ไหมเหมือนก็โยมไปหาหมอคนเดียวบอกว่าฉันรู้จักหมอทุกคนแล้วเงี้ยก็ไม่ได้ฉันไปโรงพยาบาลศิริราชแล้วฉันรู้หมดแล้วไม่ได้อาตมาก็ยอมรับบางอย่างบางคนบอกว่าโอ้ยโรงพยาบาลศิริราชนะโรงพยาบาลน่าดูดุน่าดูเลยแม่ชีไปในแทงเลือดแตกออกมาเลยแม่ชีนะบอกเนี่ยเข็มใหญ่ๆได้แทงเส้นแตกมาเลยฉันต้องวิ่งไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนเลยกลัวไม่พยาบาลศิริราชนะอาตมาคิดว่าไปเจอคนแบบนั้นที่จริงพยาบาลศิริราชไม่ใช่คนอย่างนั้นเขาไม่ได้อบรมมางั้นไปเจอตอนอารมณ์เสียก็ได้อาจแม่ชีจะเป็นคนไข้ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้หรือน่ะใช่ไหมตั้งแต่เช้าจนเย็นจะอารมณ์มันเสียแล้วก็เลยมันจะตาลายแล้วน่ะเดี๋ยวตอนนี้แม่ชีก็เป็นคนที่แบบเกรดไม่ดีด้วยใช่ไหมเกรดไม่ดีด้วยพยาบาลก็เลยอีตอนที่มาก็เลยเกรดต่ำไปด้วยเขาเลยแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันไปสบอารมณ์ตอนที่เขาอารมณ์ไม่ดีอาจจะเป็นคนเดียวไปเจออีตอนเช้าเช้าเขาไม่ได้ไปอย่างเงี้ยแต่เจออีตอนบ่ายๆเขาเบื่อแล้วคนไข้อย่างเงี้ยอาตมาบอกไม่ใช่ศิริราชเขาดีอาตมาเคยเห็นแล้วเขาดีไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคือคนเราจะไปมองอย่างนั้นแล้วเหมาหมดไม่ได้ได้คนอย่างนั้นไปเจอกันเขาเข็ดใช่ไหมทีเดียวเข็ดแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นจงไม่ใช่อย่างนั้นไหมใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเจอคนเดียวใช่ไหมแต่มาไปเจอพยาบาลมาจากเมืองนอกเขาบอกไม่มีผู้ชายดิฉันฉีดให้ท่านนะฉันแทงเลือดให้ท่านฉันไม่จับตัวท่านเลยเขาก็มีคนมารัดเขาก็แทงเอาเข็มแทงเขาไม่จับเลยแทงปุ๊บแล้วก็ดูดเลือดจะมาออกเลยเขาไม่ให้ถูกตัวได้ด้วยตัวเอาไงก็เอาเขาก็มาถึงก็เขาแม่นมากเลยฉีดก็รัดเขาเอาเข็มแทงปุ๊บแล้วเขาก็ดูดออกได้ทันทีเลยเขาแทงไม่ผิดเลยแต่แม่ชีเราไปบอกโดนแทงเส้นแตกเลยคือภาพพจน์เป็นคนละอย่างใช่ไหมนี่เราไปได้ภาพพจน์ดีนี่เราก็ว่าต้องดี

เรามองไม่ได้คิดว่าคนเรามองแบบมีธรรมะไงก็ต้องสรุปได้ถ้าคนไม่มีธรรมะสรุปไม่ได้โยมมันค้านอยู่ในใจสรุปความเป็นบุคคลที่รวมดีๆไม่ได้โยมเคยไปทำกับใครบ้างเปล่านะไปทำกับชีคนไหนบ้างเปล่าแต่ที่จริงทำกับคนมีศีลได้บุญนะโยมนะเพราะคนมีศีลนี่รายญาติขัดมิตรรายที่อยู่ที่อาศัยสละทุกอย่างแล้วความจริงมันไม่ขี่บางคนนี่เรียนจบสูงๆนะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทมาจากเมืองนอกก็มีแต่รายลักษณะที่อยู่บ้านละร้อนอยากมาอยู่ที่เย็นเท่านั้นเองเขามีความรู้บางคนแต่คนพวกนี้มีความรู้ก็แบบว่าวิจารณ์ได้มากกับคนที่ไม่มีความรู้ใช่ไหมวิเคราะห์ได้มากรับรู้ได้เร็วพวกนี้จะเป็นคนที่มีบทเรียนเยอะหรือว่าทัศนะมากไม่เหมือนประเภทที่คนไม่มีก็รู้ทำไงก็เอากันแหละไม่พูดรับได้ก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อไปว่าพยาบาลโอ้ฉันไปว่าได้ไงฉันไม่ใช่หมอนี่เธอคิดว่าเธอเป็นกรรมมากกว่าไปพูดไงไม่สบอารมณ์เขาแทงให้เต้นแตกก็บุญแล้วแต่ที่จริงถ้าชีวิตที่ให้กับชีวิตคนเราเนี่ยอาตมาว่ากุศลมหาศาลชีวิตที่ให้กับชีวิตเนี่ยอาตมาว่าเป็นชีวิตที่สืบเนื่องไม่จบเหมือนกับชีวิตของพวกพยาบาลหมอพวกนี้เหมือนกับชีวิตที่จุดเทียนไว้เล่มหนึ่งฮะใครมาก็ต่อให้ใครมาก็ต่อให้ใครมาก็ต่อมันจะสว่างมั่งขึ้นเลยเป็นชีวิตที่มีสว่างในตัวใครมาก็ต่อให้อันนี้น่าศรัทธาน่านับถือเป็นชีวิตที่เสียสละสูงดังนั้นมาวัดเนี่ยโยมต้องเรียนรู้อย่างที่ว่าโยมไปวัดอะไรสวนโมกใช่ไหมโยมไปดูสวนโมกแล้วโยมกลับมาโยมไม่ได้สวนโมกหรอกแต่โยมไปถึงสวนโมกโยมต้องไปรู้เรียนว่าสวนโมกเขาปฏิบัติกันอย่างไรเขากินอย่างไรเขานอนอย่างไรเขาทำยังไงเขาสงบกันยังไงเขาสุขกับทุกข์เขามีอะไรได้จากสวนโมกโยมต้องไปเรียนรู้ในหัวใจสวนโมกว่ามีอะไรในสวนโมกนะนั่นแหละเหมือนกับโยมไปค้นคว้าหาสิ่งที่สำคัญได้มาแต่ถ้าโยมไปถึงสวนโมกแล้วบอกนี่ฉันถึงสวนโมกแล้วกลับมาเนี่ยไม่มีสมาธิติดตัวมาเลยกลับมาบ้านก็ยังสงบไม่เป็นเงี้ยอันนี้ถือว่าก็เราไปเห็นแต่เพียงชื่อว่าสวนโมกแต่เราไม่ได้สวนโมกกลับมาสวนโมกนี่แปลว่าสงบแปลว่าวิโมกแปลว่าวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจากความเล่าร้อนนะยังสังฆทานนี่แปลว่าอะไรโยมสังฆทานแปลว่าอะไรนะสังฆทานเลยทานได้มีกี่ประเภทล่ะนะเอาเรียนธรรมะผ่านมาหมดแล้วอนุบาลน่ะนี่จะเป็นวิทยาลัยแล้วนะใครตอบได้ยกมือสิอะไรนะทานมีกี่ประเภทล่ะทานอะไรมีกี่ประเภทจบตอบสิเอาตอบไปเถอะไม่ว่าอะไรผิดเป็นครูรู้เป็นวิชาใกล้ถูกกันนะเกือบถูกสองข้อดีกว่าถูกสองข้ออืมถูกสองข้อ ถูกสามข้อจะได้ตอบไปไม่มั่นใจแล้ว สังฆทานนี่มันมีความหมายทั้งสามอย่างทานคือการให้วัตถุวัตถุในทุกชนิดทานคือการให้ศีลธรรม
คือศีลธรรมหมายถึงเนี่ยยังที่อาตมาพูดนี่ให้ทานไหมให้ทานแล้วเหมือนอย่างที่หมอสอนโยมนี่ให้ทานไหมให้ความรู้นี่ถือว่าเป็นธรรมทานนะแล้วโยมช่วยรักษาคนให้หายเนี่ยให้ทานไหมนั่นคือวัตถุทานนะคือให้ชีวิตเขาเนี่ยแล้วก็ธรรมทานแล้วก็สุดท้ายคืออะไรสุดท้ายนี่ให้ได้ทั่วเลยให้ได้ทุกคนเลยทุกคนมีสิทธิ์ให้ด้วยอภัยทานสิ่งนี้ต้องมีอยู่ในหัวใจคนทุกคนหมอก็ต้องมีพยาบาลก็ต้องมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต้องมีครอบครัวสำคัญที่สุดต้องมีอภัยทานสังคมทุกวันนี้ที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่มีอภัยทานถ้าสังคมมีครบ3อย่างนี้อยู่ได้ไหมสมบูรณ์ไหมอย่างญี่ปุ่นเกิดไฟไหม้แผ่นดินไหวเนี่ยถ้าขาดทานหมดไหมญี่ปุ่นเขามีทานบารมีเขาให้ชีวิตกันเลยวัตถุทานเขาทุ่มเทขุดคุ้ยกันเอาคนเจ็บๆไปป่วยขึ้นมาทั้งวันทั้งคืนนี่เขาทำทานแล้วก็พวกที่เสียเลือดก็สละเลือดกันพวกให้เงินให้ทองให้ข้าวของนี่ทานเนี่ยทำให้สังคมนั้นจากทรุดโทรมแล้วพยุงตัวเองขึ้นมาได้พุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าขาดหลักอันนี้ไม่ได้คนไทยเราก็ขาดหลักอันนี้ไม่ได้แต่ถ้ายอมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยถ้ามีอภัยทานสบายไหมสบายไหมยอมอยู่กันตลอดชีวิตไม่โกรธกันเลยไม่พยาบาทกันเลยสังคมทุกวันนี้อภัยทานน้อยลงนะดังนั้นวัดสังฆทานนี่ก็กินความหมายถึง3ทานนะสังฆทานเป็นผู้ให้ธรรมทานอภัยทานสังฆทาน แม่เนี่ยนะกับลูกเนี่ยเวลาลูกโกรธแม่แม่โกรธลูกเนี่ยใครหายโกรธก่อนกันแสดงว่าแม่มีอภัยทานได้ไหมแล้วเวลาโยมโกรธกับเพื่อนเนี่ยใครเลิกโกรธก่อนกันฮะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยโกรธกันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเลิกใครโกรธฮะจริงเหรออ๋ออาตมาไม่จักรู้อันนี้ก็ผู้ชายไม่โกรธเด้อจริงเลยอ๋อแต่มาเนี่ยก็ผู้หญิงโกรธข้ามคืนไหมโกรธกี่วันถึงเลิกโกรธเคยเห็นบ้านหนึ่งเขาบอกเขาโกรธกันตั้ง3เดือนน่ะโกรธกันตั้งออกภาษาหนึ่งพูดกันบางบ้านเนี่ยโกรธกัน6เดือนแล้วอยู่กันยังไงโยมไม่มีอภัยทานตอนนี้นะถ้าโยมไปมีครอบครัวมากถ้าโยมไม่มีครอบครัวเนี่ยโยมจะโกรธมากขึ้นอภัยทานจะน้อยลงเพราะตัวตนมันมากทิฏฐิมันมากความเห็นผิดมันเยอะขึ้นแต่ถ้าตัวคนเดียวเนี่ยมันจะมีอภัยทานมีจะไอ้จิตใจที่มันไม่ค่อยสะสมมันจะเป็นคนที่ใจว่างได้มากกว่าแต่คนที่มีลูกมีครอบครัวมีสามีเนี่ยกิเลสตัวนี้จะเยอะฮะจะหาความสุขไม่ได้ไอ้ตัวอภัยก็น้อยลงไอ้ตัวทานบารมีก็น้อยลงไอ้ทุกวันนี้เรายังมีอะไรยังให้พ่อแม่ได้นะยังเสียสละได้แต่พอต่อไปนี่เราก็น้อยลงอายุมากเราก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นที่จริงมันไม่ใช่คนเราที่มีบาปในใจเนี่ยนะมีบุญในใจเนี่ยถ้าพูดกันแล้วเนี่ยเราคงต้องเลือกสังคมนะเราคบคนนี่เนี่ยสังเกตอย่างนี้นะเราจะคบคนไม่ให้มีบาปโยมคบไงรู้ไหมจะคบคนไม่มีบาปเนี่ยคบไงจะไม่มีบาปถ้าคนคนนี้นะสังเกตว่าคนคนนี้พูดแต่คนเรื่องคนอื่นไม่หยุดเนี่ยนั่นแหละคนมีบาปโ
แล้วก็พูดเรื่องตัวเองไม่หยุดก็มีบาปอีกน่ากลัวทั้งคู่นะโยมแต่สองคนนี้ใครน่ากลัวกันนะฮะโยมจะดูนิสัยคนเนี่ยดูตรงเนี้ยสองอย่างเนี่ยคนมีปัญหาสองคนเนี่ยคนน่ารำคาญทั้งคู่ใช่ไหมคนมีปัญหาทั้งคู่ไหมแต่ปัญหาล็อกบ้านจะเข้ามาคือใครพูดเรื่องคนอื่นปัญหาเรื่องส่วนตัวปัญหาในบ้านนะปัญหาในบ้านคือเรื่องและคนเรานี่มีอย่างนี้ทุกคนไหมมีทุกคนไหมโยมตอนต้นใหญ่นะแต่มีทุกคนใช่ไหมแม้แต่คนใบ้มันยังด่าคนได้ยังไม่ยอมเลยพูดมันได้ก็โบเบจนได้เลยนี่คนมีบาปไหมเธอยอมว่าคนมีบาปไหมคนมีเวรมีกรรมไหมมีมากไหมโยมมากนะมากไหมนั่นเนี่ยทุกในใจคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เบานะเก็บไว้ไม่อยู่เลยนะทุกในเรื่องตัวเองก็เก็บไว้ไม่อยู่ต้องระบายออกมาและไม่ใช่ระบายวันนี้จบเนี่ยพรุ่งนี้พูดอีกพูดทั้งปีนะโยมโยมไปเจอเมื่อไหร่ก็พูดเมื่อนั้นเนี่ยเราไม่ใช่จบนะโยมนะไอ้ทุกข์อันนี้ไม่จบนะไม่ใช่ระบายแล้วมันเหมือนอย่างน้ำเน่าออกไปน้ำดีเข้ามาไม่ใช่งั้นระบายแล้วมันยิ่งมีมากขึ้นอีกนี่คือคนมีบาปจำไว้นะโยมนะถ้าโยมไม่อยากมีบาปโยมจะพูดเรื่องตัวเองแต่อย่าพูดเรื่องคนอื่นให้ดับที่ใจเกิดระดับที่ใจแก้ปัญหาเองได้ไหมเกิดที่ใจดับที่ใจเนี่ยคนไม่มีบาปทำได้ยากไหมนะโยมแล้วสังคมนี่จะอยู่อย่างสงบสุขมากเลยลองเอาไปใช้ทะโยมอยู่บ้างๆไงตมาไม่อยากพูดเรื่องใครตมานอนดีกว่าจริงๆนะพอตมาเสร็จธุระตมาก็นอนไม่อยากรับรู้เรื่องใครแต่รับรู้รับโอ้โหมากมายนี่ทีทั้งวันเลยโยมสองหูนี่ทั้งวันเลยแต่เราพอเราหลุดจากความมาระบายเราก็ขึ้นห้องนอนเลยไม่เอาเพราะรู้เลยว่าคนเราเนี่ยเขาไม่แก้ตัวเองเขาไม่มีพื้นใจของเขาที่เขาทิ้งบาปมาบาปหัวใจของเขาไม่ทิ้งเรื่องตัวเองก็พูดเรื่องคนอื่นก็พูดแล้วถ้าคนนี้ถ้าเกิดมีสองอย่างทำไงตายไหมตายไหมไอ้คนที่พูดตัวเองเนี่ยเวลาแก่ดูโยมเห็นไหมเวลามีลูกมีหลานเนี่ยชอบพูดเรื่องตัวเองลูกหลานใช่ไหมคุยทั้งวันนะโยมเห็นแม่โยมพูดไหมพูดไหมแม่โยมพูดเก่งไหมพูดเรื่องลูกหลานเก่งไหมเก่งใช่ไหมนั่นแหละจะพออายุมากจะเป็นอย่างนั้นจะโยมก็ตัวตายตัวแทน มรดกตกทอดดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่นะดูให้แน่ดูปู่ย่าตายายนี่แหละพวกชุกชี้ขี้บ่นพวกพูดไม่หยุดนี่แหละพูดตามกันมันเป็นวัฒนธรรมฉะนั้นเราคงไม่ถึงพุทธเจ้าใช่ไหมเราจึงไม่แก้ตรงนี้แต่ถ้าเราถึงพุทธเจ้าเราคงแก้ตรงนี้ได้นะถ้าโยมเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์โยมต้องแก้ตรงนี้ได้จะไม่พูดเรื่องส่วนตัวพุ่งสร้างเรื่องส่วนตัวไม่ระบายเรื่องส่วนตัวให้ใครขวางแล้วก็จะไม่เรื่องเอาไม่เจ้าไม่เก็บสะสมเรื่องคนโน้นคนนี้สารพัดคนมาพูดวิจารณ์ในที่ตรงนี้เลิกไร้สาระแม่มาเป็นอารมณ์นะไม่อยากพูดไม่มันพูดก็จะไม่มีเรื่องเลยไหมหมดเรื่องเลยจืดชืดไหมให้โยมนะเจอชืดมาเนี่ยหมดรถไหมแต่มันมีรถธรรมะมาแทนโยมไอ้รถนั้นน่ะมันจืดชืดจริงคุยกับคนพวกนี้จะไม่สนุกเรารู้สึกว่าเฮ้ย
กเปลี่ยนไปมากเลยถ้าแกไปประทานมาแกเปลี่ยนมากแกไม่อยากคุยกันละใช่เขาอาจจะไม่อยากคุยกับเรา

ถึงว่าโยมมา30คนเนี่ยพอโยมมารู้ธรรมะอย่างนี้แล้วโยมไม่พูดเรื่องส่วนตัวไม่พูดเรื่องคนอื่นปุ๊บเนี่ยไอ้เพื่อนอีกต่างๆก็บอกเฮ้ยแกจืดชืดจังเลยฉันคุยกันไม่สนุกเลยอะไรก็ไม่อือวยทั้งอย่างเดียวเฉยเมยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราขาดเพื่อนไหมขาดไหมโยมรู้สึกเราจะทำใจยากแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกโยมครั้งแรกอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะสะเทือนอาจจะความรู้สึกกระทบอย่างนี้จริงแต่ต่อไปถ้าเกิดไอ้คนอื่นเข้ามาเอ้ยคุยเคยสนุกดีนะไม่จืดชืดเลยเธอพูดไม่ว่าใครเลยไม่นินทาใครเลยเธอไม่ขี้บ่นเธอไม่เอาอะไรมาระบายฉันฟังเลยฉันก็สบายเธอเป็นคนไม่เคยมีปัญหาเลยเนาะฉันคุยกับเธอตั้งนานเธอไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวไม่มีปัญหาจะพูดแต่เรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นรู้สึกมันสนุกนะคุยคนอย่างเงี้ยอาตมาเคยเจอผู้หญิงบางคนนั่นที่แต่ไม่บอกมีอยู่ฮะแต่ไม่มากเขามาอยู่กับอาตมาเนี่ย10กว่าปีเขาไม่เคยพูดส่วนตัวเลยและไม่เคยพูดเรื่องคนอื่นเลยทำทั้งงานอาตมาบอกเขาเป็นคนแบบปล่อยวางคนปล่อยวางอะไรนะแล้วเขาก็ไม่เคยแสดงความทุกข์ให้เราปรากฏหรือว่าเขามีทุกข์เขาไม่มีทุกข์แสดงว่าเขาไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดและเขาไม่เอาเรื่องคนอื่นมาพูดคนคนนี้ถนัดในที่คนไม่มีปัญหามีอยู่คนเดียวไม่เขาจึงมีเรื่องน้อยมากเขาก็ผ่องใสเบิกบานพูดไปหัวเราะไปสนุกไปอยู่เรื่อยเลยนิยมหัวเราะออกด้วยหัวเราะได้มากกว่าคนธรรมดาอีกแต่แค่ว่าไอ้ความบริสุทธิ์ใจของเขามันเยอะแต่เราคุยกับเขาเรารู้สึกว่าเขาไม่คนอย่างนี้คุยกับใครก็ได้ไม่จืดชืดในเมื่อสังคมนั้นแบบเดียวกันแต่ถ้าคุยกับแบบคนที่ชอบพูดเรื่องคนอื่นหรือพูดเรื่องส่วนตัวจะจืดชืดคนแก่มาคุยกันบอกหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนคุยกันสักคืนนะถูกใจคนแก่มาชวนเด็กคนนี้บอกหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนที่บ้านฉันไม่คุยสักคืนแสดงคนแก่ถูกใจเพราะคุยไม่จืดชืดจะแหละสังคมมันเป็นอย่างนี้โยม ไม่ใช่ว่าเข้าวัดแล้วสูญเสียมันอาจจะเสียอะไรไปสักอย่างสองอย่างโยมแต่มันจะได้มามากกว่านั้นเหมือนกับคนที่กินเหล้านะโยมแล้วก็คุยกับเพื่อนในสนุกจังเลยสนุกกับเมียอีกนะสนุกกับเมียอีกเมียคุยไม่สนุกเพราะเมียไม่กินเหล้าอันนี้ทำไงเมียก็ออกไปกินเหล้านอกบ้านไปคุยกับเพื่อนคุยพอเมาแล้วมันสนุกพอมาคุยกับเมียไม่สนุกเพราะเมียพูดไม่รู้เรื่องมันไม่เมานะตอนนี้ทำไงเกิดไอ้สามีคนเนี้ยมันเกิดไปเข้าวัดไอ้ตามภรรยาไปเข้าวัดไปนั่งสักไกลลิฟต์สิกลัวธรรมะจะเข้าไปสิงนั่งไปไกลๆมาก็มาไปเข้าไกลๆมานั่งอยู่ในรถนั่นแหละไม่อยากให้ได้ยินนะคือกลัวธรรมะเข้าสิงจะเลิกเมามันจะหมดสนุกพอมาบ่อยๆนะเข้ามันก็เลยกระเหลี่ยมเข้ามาสักทีเอ๊ะธรรมะตอนนั้นก็พอฟังไปเอ๊ะสมาธิมันก็ดีลองนั่งมันสักหน่อยนะเมาก็นั่งได้พอนั่งไปแล้วเนี่ยจิตมันเกิดเข้าใจธรรมะเอ๊ะอย่างนี้ไปกับภรรยาทุกวันดีกว่าทุกวันอาทิตย์แล้วทีแรกภรรยานี่จะเปิดเทปไม่ได้ดังๆเปิดจะอารวาสเปิดเทปธรรมะนี่จะโกรธพอตนเองพอมานั่งสมาธิบอกภรรยาบอกทำไมไม่เปิดดังๆล่ะเอ้าก็ฟังซิก็ฟังสิภรรยารู้แล้วว่าคุยกันรู้เรื่องแหละแล้วเข้าแล้วก็คุยกับภรรยาสนุกคุยกันรู้เรื่องพอไปถึงเพื่อนบอกเฮ้ยมึงอย่างนี้คุยไม่สนุกเลยบอกเพื่อนบอกไม่สนุกซะแล้วไอ้ตัวเองก็บอกคุยกับเพื่อนไม่สนุกมาคุยกับภรรยาสนุกคุยกับมาวัดสนุกมาคุยกับคนที่วัดสนุกนะมันเป็นยังไงนะโยมมันสนุกคนละอย่างมันได้อย่างเสียอย่างนะใช่ไหมโยมจะเสียอะไรดีโยมต้องทิ้งใช่ไหมไอ้ตัวบาปสองอย่างต้องทิ้งใช่ไหมคุยเรื่องคนอื่นต้องทิ้งคุยเรื่องส่วนตัวต้องทิ้ง
ต้องคุยธรรมะคุยที่เป็นการเป็นงานจะไม่คุยให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมนั่นแหละจึงจะสนุกแล้วพอเรามีธรรมะแล้วคุยกันสนุกที่ยกให้ฟังในเหมือนผัวเมียสองคนเนี่ยเมื่อก่อนคุยกันไม่สนุกเพราะนั้นเป็นอุปสรรคนะบาปเป็นอุปสรรคยังเด็กทุกวันเห็นไหมเด็กทุกวันเห็นนักร้องกรี๊ดเลยมันสนุกมันหยุดไม่อยู่นะโยมโหมันกรี๊ดมาสุดขีดเลยนะเจอพ่อแม่ไม่กรี๊ดหรอกเจอนักร้องมันกรี๊ดเลยวันนั้นไปอุบลเนี่ยมันกรี๊ดเลยโคลงที่สนามบินนะโยมกระทานเลยโยมเด็กวัยรุ่นมันกรี๊ดมันขาดสติมารับอะไรไอ้ดารานักร้องรุ่นใหม่อะไรฮะทำไมไม่จำบอกทำไมโยมมันเสียงกระทานมาบอกนักเรียนเขามาต้อนรับนักร้องตั้งรับไงโยมมันใช้กรี๊ดกันกรี๊ดอยู่นั่นคือไม่ได้พูดอะไรเลยใช้กรี๊ดอย่างเดียวเออสังคมนี้เปลี่ยนแปลงมากเนาะเราต้องยอมรับเพราะเขาสนุกอย่างนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าคนเราจะคบคนก็คบอย่างเนี้ยที่เราคบกันทุกวันนี้เราคบกันอย่างนี้นะเขาคบหาคนที่สนุกคุยสนุกนินทาเขาสนุกคุยเรื่องส่วนตัวสนุกคุยเรื่องคนอื่นสนุกโดยมากอยู่แค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่สนุกประเภทที่ว่าเออเราคุยกันเรื่องสงบและสบายใจพูดเรื่องทำบุญกุศลหรือคุยเรื่องจิตใจคุยเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่หนักสมองเนี่ยมันมีความสุขมันสนุกเราไม่ได้ยังไม่เปลี่ยนความรู้สึกอันนี้ทุกวันที่คนเราคุยกันทุกวันสนุกเนี่ยอาตมาว่าคุยแค่นี้เองใช่ไหมคุยแบบขี้เมาใช่ไหมคุยแบบขี้เมาคุยเรื่องคนอื่นคุยคนขี้เมาก็คุยเรื่องคนอื่นแล้วก็คุยเรื่องส่วนตัวคุยแล้วก็คุยอีกเมื่อวานเมาวันนี้ก็คุยเหมือนเดิมเมียก็เลยไม่สนุกนะหรือว่าไงโยมชอบคุยไหมชอบคุยเรื่องคนอื่นไหมอาตมาจะต้อนให้โยมจนโยมเขาก็ไม่ยอมรับแต่อดไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่าให้มันมากอย่าไปปองร้ายคนอื่นเขาบอกว่าที่เราไปพูดว่าคนอื่นเนี่ยนั่นแหละคือการฟ้องตัวเองว่าตัวเองไม่ดีคนที่ไปพูดว่าคนนั้นไม่สวยคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่เก่งคนนั้นไม่อะไรเงี้ยที่ไปพูดคนอื่นนะครับบอกว่านั่นแหละคือฟ้องความชั่วร้ายในใจตัวเองนะจำไว้เลยนั่นบาปคนนั้นที่ชมคนนั้นดีชมคนนี้นั่นฟ้องความดีตัวเองว่ายายผู้หญิงคนนี้ใจงามผู้ชายคนนี้ใจงามแต่คนไหนที่พูดว่าคนโน้นคนนี้คนไหนคนนี้อิจฉาเอาเรื่องเทาะแท้คนหนึ่งนั่นฟ้องความเลวร้ายในใจผู้หญิงคนนั้นใจไม่งามผู้ชายคนนั้นก็ใจไม่งามแรงไปพูดงี้แรงไปไหมแรงไหมมึนไหมไม่มึนใช่ไหมอ้าวคนเราก็มีเรื่องนี้ใช่ไหมที่มันมีปัญหาอยู่ในหัวใจแล้วคนที่เป็นเพื่อนดีเนี่ยสังเกตนะเพื่อนดีเนี่ยลักษณะงายมมิตรดีเนี่ยมิตรดีเนี่ยนะมิตรดีเนี่ยจะชอบความเจริญของเพื่อนจะชอบความได้ดีของเพื่อนใครมาชมเพื่อนเนี่ยโอ้โหดีใจชมด้วยเลยแต่ใครมาติเพื่อนเนี่ยเอาเลยอะถ้าไม่เฉยก็ต่อต้านแก้ไขทันทีนี่คือมิตรคนอย่างเงี้ยหาเถอะนายมนะหาเถอะไม่ว่าคนไหนใครมาชมเพื่อนชมด้วยใครมาติเพื่อนไม่ติตามมิตรอย่างนี้หาไว้ครบเถอะตายแทนเราได้แต่ถ้ามิตรที่ว่าใครมาติเพื่อนขยำด้วยเลยชี้ช่องเลยมันไม่งั้นงั้นฉันก็เจองั้นงั้นให้หลีกห่างคนคนนี้นะตอนหน้าเออเธอดีงั้นนี่แต่พอหลังใส่ไฟอะไรเงี้ยให้ระวังนี่คือไม่คนห่างคนคนนี้มีโทษมากนี่เป็นบาปเพื่อนที่เป็นอมิตร
เพื่อนแท้ต้องเสียสละเขาชมชมด้วยเขาติไม่ติด้วยป้องกันเพื่อนไม่ให้เพื่อนตกต่ำตัวเองยอมตกต่ำแต่ไม่ยอมให้เพื่อนตกต่ำถ้าคนที่เขารักเพื่อนจริงๆก็เป็นงั้นยอมเอาตัวเองเข้าไปทุ่มเทไปป้องกันเพื่อนจะไม่ยอมให้เพื่อนถูกทำลายวัฒนธรรมอันนี้เมื่อก่อนมีเยอะนะโยมนะที่ตมาพูดเนี่ยอย่างนี้มีหรือเปล่ามีไหมพอหาได้ไหมน้อยลงใช่ไหมบางคนเห็นแก่ตัวแต่เราต้องพูดนะเดี๋ยววัฒนธรรมนี้สูญหายไปเมื่อก่อนหาได้เยอะโยมเป็นทีมเลยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเหมือนนกเมื่อสมัยก่อนโยมไปไหนก็เป็นฝูงอย่างนี้นกไปไหนไปตัวเดียวอะใช่ไหมนกสมัยก่อนอีกาก็เป็นฝูงอีแรงก็เป็นฝูงนกกระจอกนกกระจาบนกเขาโน่นไปเป็นฝูงมีหัวหน้าฝูงด้วยสามัคคีมาทีนี้โยมดูนกไหมไม่มีอะตัวใครตัวมันปลาก็เป็นฝูงมนุษย์เมื่อสมัยก่อนนี่มีสังคมที่มีวัฒนธรรมดีมากอย่างนี้แสดงว่าเขาคิดว่าเขาฉลาดใช่ไหมเขาตัวรอดใช่ไหมก็จึงไม่ยอมพึ่งใครไม่ยอมพึ่งสังคมใช่ไหมพึ่งสังคมพึ่งไม่ได้เลยตัวใครตัวมันซะเลยดีกว่าเป็นยังไงหรือเปล่าหรือเกิดความไม่จริงใจกันมาก็เลยไม่เอาใครเลยตัวเราไม่จริงใจหรือเปล่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมตัวเราขึ้นมานะว่าเราเนี่ยจะไม่ตำหนิติเตียนใครข้างหลังนั่นคือคนคนนั้นน่ะเป็นมิตรแท้ไม่มีบาปเลยคนที่ไม่ตำหนิเตียนคนที่รู้จักข้างหลังแล้วเนี่ยอะไรที่ควรตักเตือนตักเตือนต่อหน้าที่ชมเชยชมเชยข้างหลังเขาดีใจมากนะโยมเหมือนยังโยมสมมติว่าเพื่อนโยมหรือคนที่เขาชอบโยมถ้าเขาชมโยมข้างหลังโดยที่โยมไม่รู้ตัวถ้าโยมรู้เมื่อไรโยมดีใจไหมใช่ไหมดีใจหูนี่แสดงเขาจริงใจต่อเราแต่ถ้าคนที่เราชอบกันเจอกันหน้าทุกวันแต่ไปข้างหลังพอได้ข่าวรู้เขานินทาเราว่าเราอย่างนี้เราเสียใจไหมรู้สึกจะมองหน้ากันไม่ติดเลยเมื่อวานนี้ก็พูดฉันดีทำไมมันนินทาจากข้างหลังนี่คือสังคมแตกร้าวสังคมที่ให้ความรักกันไม่ได้ทำได้ไหมโยมทำได้ไหมได้ไหมเนี่ยได้ไหมทำได้ไหมอ้าวพูดตั้งนานเนี่ยทำไม่ได้ไงอาตมาก็เสียแล้วฮะทำได้ไหมคนใส่เสื้อเขียวนั่นแหละทำได้ไหมนู้นน่ะคนโน้นน่ะทำได้ไหมเอาแค่ไหนเอาคนที่รักไว้ใช่ไหมคนที่กลัวกูต้องเอาไว้ก่อนไม่ได้สิพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมากที่ชังอ่ะนะหนูนะมันช่วยราชสีห์ได้นะโยมนะราชสีห์มันช่วยหนูไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าคนเนี่ยแหมจะต้องที่ฉันอุดมคติที่ฉันหมายปองไว้คนคนนี้เท่านั้นที่ฉันจะชอบฉันจะยอมรับไอ้คนอย่างนี้ฉันไม่ยอมรับอย่าไปคิดอย่างนั้นที่โบราณก็บอกหนูยังต้องอาศัยราชสีห์อ่ะแต่ก็รู้ใช่ไหมว่าเราเป็นอะไรแล้วเรารู้ตัวเองมาแล้วว่าเราเป็นอะไรนะเราก็รู้ใช่ไหมขอให้รู้ตัวเองเถอะไม่เป็นไรอาตมาไม่ว่าอะไรไม่รู้อย่าไม่รู้ตัวเองเวลาว่าใครอย่าลืมตัวอะไรกันอย่าลืมมามองว่าไอ้คนที่ว่าเขาก็เราเนี่ยใครมาดีกับกันอย่าลืมมาเปรียบเทียบกันละกันอย่าลืมอย่าเมาไปละกันนะให้มองว่าไอ้คนที่ฉันนินทาเขาให้ร้ายเขากำลังวิจารณ์เขารู้เรื่องเราไหมเขาเป็นคนอย่างไรถ้ามาเปรียบเทียบเนี่ยมาเผชิญหน้ากันเนี่ยเขาจะว่ายังไงเราและเราทำเนี่ยเพื่ออะไรเขาจะได้อะไรเราจะได้อะไรขอให้รู้ตัวเองเถอะโยมไม่เป็นไรอย่าทำโดยไม่รู้ตัวอะไรกันมันเสียหายกับตัวเอง
แล้วมันเสียหายกับคนนั้นด้วยใช่ไหมนะใช่โลกของผู้หญิงเนี่ยห้ามยากเรื่องนี้ ใช่ไหมมันเป็นโลกของเขาอ่ะอาตมาก็ไม่ห้ามอ่ะแต่ว่าก็ให้รู้ตัวไว้ให้มันเบาลงใช่ไหมยังไม่ได้ว่าโยมนะ ไม่ใช่แบบเอ๊ะนี่หมอต้นชัยมาบอกเรื่องอะไรเราหมดหรือเปล่าไม่ใช่อะไรอาตมาพูดตามระบบสังคมทุกวันนี้ซึ่งระบบจิตใจของคนเรานี่อยู่ในสิ่งวาวุ่นอันนี้เรื่องสนใจมากแล้วก็สนใจเกินหรือว่าเกินขอบเขตไม่สงบอ่ะคิดว่าเขาไม่สงบมากกว่าเขายังขาดที่พึ่งขาดธรรมะขาดความมั่นใจในตัวเองขาดความภูมิใจตัวเองถ้าเกิดความมั่นใจตัวเองภูมิใจเองเขาคงจะหยุดอยู่แค่ทำใจได้คิดว่าอย่างนั้นนะคนที่ตำหนิติเตียนคนอื่นคนนั้นไม่มีความสามารถตัวเองนะไม่มีอะไรจะมาโชว์นะไม่มีอะไรจะมาอวดใช่ไหมเหมือนคนที่มุ่งแต่ทำความดีเนี่ยไม่มีไปวิจารณ์ใครนะโยมไม่มีไปวิจารณ์ใครหรอกมันมาวิจารณ์ตัวเองหมดวันทั้งวันมาพิจารณาตัวเองว่าอะไรยังบกพร่องอยู่อะไรยังที่ทำไม่ได้มันมานั่งวิจารณ์ตัวเองมากกว่าวิจารณ์คนอื่นแต่คนที่นั่งวิจารณ์คนอื่นงานตัวเองบกพร่องนะงานตัวเองบกพร่องเราจะดูคนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นเนี่ยในงานราชการก็ดีในอะไรก็ดีคนพวกนั้นงานภาษีลอยหน้าเยอะไอ้คนที่ไม่พูดเนี่ยจะทำลูกเดียวแม้จะทำลูกเดียวทำเพื่อทุ่มเทกับงานไม่มีเวลาว่างไปวิจารณ์ใครแต่ไอ้คนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นเนี่ยมีเวลาว่างวิจารณ์แต่ไม่มีเวลาว่างทำงานเหมือนกับผู้หญิงที่ติดเล่นการพนันนะโยมงานบ้านเขาไม่มีเวลาเลยโยมแต่เล่นการพนันเขามีเวลาว่างเขาไม่มีเวลาจริงๆให้กับลูกผัวแต่ก็มีเวลาไปเล่นบอกไงบอกไม่ว่างใจคนเราเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีเวลาว่างถ้าขาดธรรมะตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรก็เรียกอภัยทานก็หายไปนะธรรมทานก็หายไปถ้าสังคมนี้มีธรรมทานโยมให้ความคิดกันดีๆนะให้ความคิดกันดีๆไม่ให้อุปกิเลสครอบงำกันเนี่ยนะอุปกิเลสที่6ครอบงำในโยมเปิดในนั้นดูหนังสือต้นบนในอุปกิเลส6ว่าไงโยมเปิดดินะอุปกิเลส16อยู่หน้าไหนโยมเปิดดินั่นแหละว่าตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะยอมจะยอมรับไหมถ้าคนไหนยอมรับก็สำลอกออกนะถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ติดตัวอยู่ไปใช่ไหมยอมไปท่องนะเอาไปท่องไปท่องแล้วมันจะค่อยๆจะออกไปเองอ่ะค่อยๆซึ้งไปเองค่อยรู้ไปเองค่อยแกะไปทีละอย่างไปอย่างแล้วก็ต้องเนี่ยหมายถึงว่ามาพิจารณาตัวเราเนี่ยธรรมะเราต้องเรียนรู้นะมีมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วนะธรรมะเนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยแต่สิ่งนี้เกิดมาคู่โลก คู่มนุษย์แต่พุทธเจ้าเท่านั้นที่มาค้นพบสิ่งนี้ในนี้ยังมีเยอะโยมไปสวดอยู่แค่หัวเล่มเล็กๆนะมีสุภาษิตที่น่าสนใจที่สอนใจเราบ้างไงไม่มีที่ทั้งหมดนี่มีมากหรือมีน้อยนะข้อท้ายๆนี่มีหมดใช่ไหมแต่ที่จริงเราคนเราเนี่ยถ้าคนอื่นว่าเราเนี่ยเรารู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมแต่เราว่าตัวเองนี่รู้สึกมีความสุขไม่เจ็บปวดนะแล้วติตัวเองว่าตัวเองเรากลับมีความสุขแต่คนอื่นว่าเราอย่างเงี้ยเราเจ็บปวดนะใช่ไหมเราว่าเขามาว่าคนขี้โกรธเนี่ยโอ้โหมาว่ากูขี้โกรธเนี่ยคนขี้โลภเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเออเราก็ยังโกรธอยู่นะเราก็ยังโลภอยู่นะเราก็ยังทิฐิมานะอยู่นะเราก็ยังเย่อหยิ่งอยู่นะใครมาว่าเราเนี่ยเราจะไม่ชอบแต่เรารู้สึกเราว่าเราเนี่ยเราจะเห็นทันทีด้วยปัญญาเราเออใช่ตรงนั้นเราก็ยังมีตรงนี้นี่ไอ้ตรงที่เรารู้เนี่ยตัวปัญญา
คือไม่ใช่คนโง่นะที่รู้ตัวเองนี่คนฉลาดนะแต่คนที่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่โง่ไม่ใช่ฉลาดนะที่โง่นะคิดว่าตัวเองไม่มีคิดว่าคนอื่นมีก็เลยว่าคนอื่นจริงๆตัวเองโง่แต่คนที่ว่าตัวเองนี่คือคนฉลาดแล้วก็ได้รับความสุขกับตัวเองยิ่งว่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นยิ่งสลดใจเท่านั้นฉะนั้นธรรมะสิ่งพวกนี้เราเอาไปท่องไปสวดแล้วก็มาว่าตัวเองขัดเกลาตัวเองดีมากโยมเป็นมงคลต่อชีวิตเราจะไม่ผิดหวังและต่อไปก็จะมีคนเนี่ยมาพูดกับเราดีๆเข้าใจเราดีแง่ดีแล้วเราจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆเราจะไม่เจอคนอุปเกรด16จะเจอคนที่เอาอุปเกรด16ออกไว้มาอยู่กับเรามาสังคมกับเราแต่ที่จริงโยมอยู่กับพวกมา

0: ดีในแง่ดีแล้วเราจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆเราจะไม่เจอคนอุปเกเรต16จะเจอคนที่เอาอุปเกเรต16ออกแล้วมาอยู่กับเรามาสังคมกับเราแต่ที่จริงโยมอยู่กับพวกมะเร็งถือว่าเป็นคนไข้ที่ทุกคนรู้ว่าโรคนี้เป็นแล้วไม่หายแล้วก็ถึงแก่ความตายในไม่ช้าทุกคนจะต้องรู้สิ่งที่ทุกคนหาที่พึ่งทางใจเนี่ยก็คือทุกคนต้องหาฉะนั้นถ้าเราเนี่ยคิดว่าเราได้ทำสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ที่สุดของคนเราเนี่ยก็มีสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้ที่พึ่งฉะนั้นถ้าโยมได้ทำไปแล้วเนี่ยถึงเขาจะหายก็ดีไม่หายก็ดีก็ถือว่างานของโยมเนี่ยเป็นงานที่เป็นกุศลอย่างมากเราให้ดีใจเวลาเราช่วยเหลือใครให้ดีใจเหมือนคนเรามีเมตตาเนี่ยแค่ไปช่วยไอ้มดมันหล่นน้ำเนี่ยไปเอามดขึ้นมาตวงเนี่ยดีใจเลยว่าวันนี้ฉันได้ทำทานบารมีช่วยแม้แต่มดตัวเดียวให้รอดตายเขามีความสุขนะแค่ไปเคลียร์ไอ้มดตกน้ำมาตัวเดียวเขามีความสุขทั้งวันเลยแต่นี่โยมได้ช่วยมนุษย์ทั้งคนเนี่ยฮะนะโยมได้ช่วยมนุษย์ทั้งคนเนี่ยโยมน่าจะดีใจมากกว่าช่วยมดตัวเดียวคนเราที่จะหาความสุขเนี่ยแค่มดตัวเดียวเขาหาได้ความสุขนะเพราะเขามีใจที่เมตตาอยากช่วยคนอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ช่วยคนเขาเลยช่วยมดเขาไม่เป็นหมอเป็นพยาบาลนี้เขาก็ไปเคลียร์มดจะตกน้ำตายมาตวงเนี่ยเขาก็มาเป่าให้มันเดินไปได้หูดีใจวันนี้ฉันได้ทำบุญช่วยมดรอดตายตวงดีใจมากทั้งวันแล้ววันอื่นมันก็ต้องเจออีกก็ต้องช่วยมดตกน้ำอีกอาจจะช่วยสัตว์อื่นตกน้ำมันก็เป็นสิ่งสะสมไว้ในใจมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่เป็นคนที่ไร้เมตตาคุณธรรมยังได้ช่วยสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากให้รอดชีวิตนี่มดแค่ตัวเดียวมีค่านิดเดียวแต่มนุษย์ทั้งชีวิตเนี่ยมีค่ามหาศาลมีค่าชีวิตมากกว่าสัตว์อื่นฉะนั้นโยมได้เข้าไปช่วยคนพวกนี้ถือจะได้รอดชีวิตก็ดีไม่รอดก็ดีถือว่ามันน่าภูมิใจน่าดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ต่อไปเราจะไม่มีความเป็นผู้มีโรคอย่างนี้นะจะไม่มีโรคอย่างนี้เลยจะไม่ทุกข์ทรมานอย่างนี้จะไม่ได้รับกรรมอย่างนี้ก็คิดว่าคนพวกนี้เขามีกรรมเขาไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ในชาตินี้แต่ถ้าโยมมีสังคมของคนที่รักษาโรคมะเร็งเนี่ยถ้ามีวิธีให้เขารู้เรื่องขับลมปราณเข้าใจมั้ยทําลมปราณเนี่ยความเจ็บปวดจะหายสมาธิลมปราณเนี่ยพวกโรคมะเร็งอาตมาเคยสอนเนี่ยความเจ็บปวดจะหายถึงจะตายก็ไม่เจ็บปวดนะแต่ว่าคนที่เรียนรู้เนี่ยคือต้องหมอพยาบาลเรียนรู้วิธีทำลมปานให้เป็นแล้วเนี่ยก็ไปสอนเขาโยมให้เขากำหนดจนหยดยันหมดลมเลยแล้วเราจะภูมิใจมากโอ้โหฉันสามารถช่วยคนไข้เนี่ยให้ดับอย่างสงบสุขได้เขาจะไม่กระวนกระวายเลยการสอนเนี่ยใครจะสอนเชื่อได้พวกพยาบาลเนี่ยพวกหมอเนี่ยสอนคนไข้เชื่อได้อย่างพระไปสอนจริงๆเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เชื่อนะแต่ถ้าพวกพยาบาลเนี่ยเอาวิธีใดให้เขาเนี่ยเขาจะยอมรับหมดดูลมปราณไปนะดูว่าลมเราเนี่ยลึกไปถึงไหนสั้นยาวไงพยายามดูลมปราณการถ่ายลมปราณตัวเองเข้าไปเนี่ยให้เห็นเลยว่ามันหายใจไปทุกขุมขนไปถึงไหนให้ขับลมตัวเองให้รู้ว่าหายใจเนี่ยมันไปตรงถึงไหนแล้วออกไงเข้าไงให้คนไข้เนี่ยเพ่งดูลมตัวเองจนรู้เลยว่าทุกขุมขนในร่างกายเนี่ยมีลมปราณทั้งเครื่องบนพอเขาเข้าใจเรื่องลมปราณปุ๊บเนี่ยนายโยมเขาจะหายเจ็บเลยเขาจะตายอย่างสงบก็เผลอทิ้งโรคนี้หายด้วยใจก็มีเพราะสมาธินี่รักษาโรคมะเร็งได้มันก็เรียกหมอเขาประกอบไปทำอะไรไปทำลายเม็ดอะไรโลหิตอะไรเม็ดอะไรนะเลือดขาวใช่ไหมที่เซลล์ในร่างกายอ่ะมันไปปรับปรุงระบบของหัวใจได้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กรรมชั่วเหมือนรอยเท้าวัวถูกเกวียนทับอันกรรมชั่วตัวทำไว้อย่างไรนั้นผลชั่วพลันตามสนองตนหมองไหมเหมือนเกวียนทับรอยเท้าวัวตัวนำไปชั่วเผาใจให้ร้อนรนจนมรณาพอมรณาสักดาหมดร่างกายคนผลที่สุดหยุดขยื่นเปรียบเทียบเหมือนไม้ท่อนนอนนิ่งเฉยใครจะทำอย่างไรไม่รู้เลยคนเราเอ๋ยสิ้นสักดา

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนายเกศีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟัง 3. เห็นชอบตามครองธรรมข้อนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญเพราะถ้าจะพิจารณากันแล้วว่าข้อที่3นี้เป็นตัวปัญญาถ้าเรามีความเห็นชอบหรือเห็นถูกต้องตามคันลองของธรรมะแล้วก็จะพาให้ประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาทางใจจะเป็นไปแต่ในทางที่ดีเท่านั้นเพราะถ้าจิตดวงนี้คิดถูกต้องแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะพาให้เรากระทำแต่สิ่งที่ถูกต้องแล้วก็พูดแต่สิ่งที่ดีงามคิดเห็นแต่มีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งฉะนั้นวิธีการฝึกโดยละมุนละม่อมที่พระพุทธเจ้าตรัสให้นายเกศีได้ฟังก็พอสรุปได้เป็น3อย่างก็คือมีกายสุจริตคือการประพฤติทางกายดี3อย่างนะครับแล้วก็วจีสุจริตคือการประพฤติทางวาจาดีมี4อย่างมโนสุจริตคือการประพฤติดีทางใจมี3อย่างและจากนั้นพระองค์ก็จะทรงบอกถึงว่าการประพฤติดีปฏิบัติชอบทางกายทางวาจาทางใจนั้นจะมีผลดีอย่างไรนั่นความหมายบอกว่าเมื่อประพฤติทางกายวาจาใจดีแล้วเนี่ยนี่ก็จะเป็นผลที่ทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติได้ทั้งกายวาจาใจแล้วเนี่ยจะได้ผลดีอย่างนี้คราวนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าบุคคลที่ฝึกในทางดีดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแล้วนี้ไม่ได้ผลพระพุทธเจ้าก็จะมีวิธีการฝึกหัดด้วยวิธีรุนแรงโดยตถาคตชี้ให้เข้าใจว่ากายทุจริตคือการประพฤติชั่วทางกายที่ว่ามีอยู่3อย่างก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามในคู่ครองของคนอื่นในลูกของคนอื่นเนี่ยเมื่อทำอย่างนี้ก็จะได้รับผลบาปที่ตนกระทำนั้นวจีทุจริตคือการประพฤติชั่วทางวาจาที่มีอยู่4ทางมี4อย่างก็คือพูดเท็จพูดคำหยาบพูดยุแยงให้เขาแตกกันแล้วก็พูดเพ้อเจ้อนี่เป็นสิ่งที่ผู้พูดแล้วก็จะได้รับผลที่ไม่ดีมโนทุจริตการประพฤติชั่วทางใจก็มี3อย่างคือคิดโลภอยากได้ของเขาคิดพยาบาทปองร้ายเขาคิดเห็นผิดจากทำนองครองธรรมที่เราเรียกกันว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือคิดเห็นไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ในทางที่เห็นดีเป็นร้ายกับเห็นร้ายเป็นดีอย่างนี้จิตของบุคคลเช่นนี้ก็จะต้องได้รับทุกข์คราวนี้เรื่องการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แจงให้บุคคลทั้งหลายที่จะมาฝึกเนี่ยและโดยนายเกศีได้รับฟังวิธีการฝึกของพระพุทธเจ้าใน2ระดับคือระดับละมุนละม่อมแล้วก็ระดับที่แข็งแรงแรงกระด้างหรือดุร้ายนี่แหละครับเป็นวิธีรุนแรงก็โดยยกเอากายวาจาใจ
ที่บุคคลเราจะต้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้เป็นไปตามคันลองของทางที่ดีอย่างนั้นเรียกว่าวิธีละมุนละม่อมถ้าวิธีรุนแรงก็จะส่งชี้ให้เห็นถึงการประพฤติทุจริตในทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีจะต้องได้รับโทษคือตรัสให้เห็นว่าเมื่อประพฤติชั่วทางกายวาจาใจแล้วเนี่ยอาจจะไปเกิดในนรกหรือจะไปเป็นสัตว์นิรฉานหรือไปเป็นเปรตวิสัยก็ได้คำว่านิรฉานตัวนี้อยากขออธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจสักเล็กน้อยนะครับว่านิรฉานก็ได้แก่สัตว์ที่มีร่างกายเจริญทางขวางนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าร่างกายของสัตว์เนี่ยจะขนานกับพื้นไม่ใช่ตั้งตรงเหมือนกับมนุษย์นะครับฉะนั้นสัตว์นิรฉานจะมีร่างกายเจริญทางขวางทั้งหมดยกเว้นแต่มนุษย์มนุษย์ก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ถ้าจะประเสริฐกันจริงๆต้องมีคุณธรรมนะครับถ้าคนประพฤติกายทุจริตวาจาทุจริตใจทุจริตนี่อย่างนี้ก็ไม่ประเสริฐนะครับข้อนี้เปรตวิสัยก็หมายถึงสัตว์จำพวกหนึ่งซึ่งเกิดในอบายชั้นที่เรียกว่าปิติวิสัยหรือเปรติวิสัยได้รับทุกข์ทรมานเพราะไม่มีอาหารจะกินแม้มีกินก็กินไม่ได้หรือกินได้โดยยากอย่างที่เรารู้กันทั่วไปว่าเปรตที่ด่าพ่อด่าแม่เนี่ยมือเท่าใบตาลปากทะลุเข็มที่โบราณท่านชี้ให้เห็นว่าจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นเปรตประเภทนี้ปากเล็กนิดเดียวจะกินเท่าไหร่นานเท่าไหร่มากเท่าไหร่จึงจะอิ่มนี่ก็เป็นเหตุผลชี้ให้เห็นถึงการกระทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจก็จะต้องไปตกนรกหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงวิธีการฝึกอบรมคนเนี่ยให้ดีก็มีสองวิธีวิธีละมุนละม่อมและวิธีรุนแรงแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสชี้ไปที่วิธีการสลับกันคือทั้งส่วนที่ละมุนละม่อมและก็รุนแรงผสมกันไปวิธีการฝึกหัดวิธีละมุนละม่อมและวิธีรุนแรงปนกันนั้นก็ได้แก่ตถาคตชี้ให้เห็นว่ากายสุจริตการประพฤติดีทางกายมี3ประการเป็นอย่างนี้มีผลอย่างนี้และผลแห่งกายสุจริตเป็นอย่างนี้พอชี้ให้เห็นถึงกายสุจริตแล้วก็มาดูกายทุจริตคือการประพฤติชั่วทางกายที่มี3ประการแล้วก็บอกถึงผลที่คนกระทำกายสุจริตเป็นอย่างไรและต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะตรัสสอนถึงวจีสุจริตคือการประพฤติดีทางวาจามี4ประการดังที่กล่าวมาแล้วก็ส่งชี้ไปที่ผลของวจีสุจริตเป็นอย่างไรและต่อจากนั้นพระองค์ก็จะตรัสสอนถึงวจีทุจริตบ้างหมายถึงการประพฤติชั่วทางกายที่มี4ประการผลของการประพฤติชั่วทางวาจาเนี่ยมีผลอย่างไรมีโทษอย่างไรให้คนรับฝึกได้ฟังและต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็จะตรัสสอนถึงมโนสุจริตการประพฤติดีทางใจที่มี3ประการหรือ3อย่างแล้วก็ทรงบอกถึงผลแห่งมโนสุจริตว่าดีอย่างไรและต่อจากนั้นก็
รัสถึงมโนทุจริตสลับกันไปให้ผู้รับฝึกได้ฟังถึงมโนทุจริตคือการประพฤติชั่วทางใจมี3ประการและก็ตรัสบอกถึงวิบากคือผลแห่งมโนทุจริตเป็นอย่างนี้เรื่องของคุณแห่งสุจริตคือความประพฤติดีมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเอาไว้มาสรุปรวมในตอนท้ายแล้วก็โทษของการประพฤติชั่วเป็นอย่างไรก็มีโทษที่ได้กล่าวชี้ไว้นะครับก็จะนำมาในตอนสุดท้ายของเรื่องนุ่นและพระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้ถึงว่าการเป็นเทวดาเป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้สัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนี้เปรตวิสัยเป็นอย่างนี้พูดถึงการเป็นเทวดานี้ก็อยากจะขอนำธรรมะที่มีปรากฏอยู่เป็นหลักฐานในทางพระพุทธศาสนาว่าการเทวดาถ้าว่าเรามีธรรมะสองประการคือฮิริคือความละอายต่อบาปและโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปสองอย่างนี้มาใส่ไว้ในใจของเราแล้วก็จะทำให้เราเป็นเทวดาแม้ยังไม่ตายก็เป็นได้แล้วเรื่องความละอายต่อบาปนี้ไม่ใช่ไปละอายเมื่อคนเขาเห็นไม่ใช่คิดกลัวคนอื่นเห็นนะต้องลึกละอายใจตนเองว่านี่เราทำอย่างนี้จะไม่ดีไม่ทำไม่ใช่อายคนแต่อายใจตนเองหมายความถึงการรู้จักห้ามใจไม่ให้ทำความชั่วให้ละอายบาปไว้แม้อดตปะก็เหมือนกันคือมีความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำบาปโดยมีจิตคิดรู้ว่า

ทำบาปย่อมได้รับผลเป็นทุกข์เหมือนคนนึกกลัวงูเห่าแม้แต่ตัวเล็กน้อยก็มีพิษกัดคนตายได้คือให้เรามีจิตสำนึกระลึกรู้ในความเป็นไปในความที่เราต้องระมัดระวังในการที่ไม่ทำชั่วแล้วก็นึกกลัวบาปที่จะเกิดขึ้นนั้นคือให้เกิดอยู่ในใจของเรานะไม่ต้องไปให้เอาสิ่งอื่นมาประกอบไม่ใช่ว่าเพราะกลัวคนเห็นเพราะกลัวถูกจับเพราะกลัวถูกนินทาหรือกลัวอะไรต่ออะไรที่เป็นภายนอกอย่างนั้นไม่ใช่เป็นฮิรินะครับฮิริต้องเกิดในใจของตนรวมทั้งโอตตัปปะก็เหมือนกันใจเราต้องระลึกกลัวบาปและกลัวผลของบาปที่จะเกิดขึ้นตามมาหักห้ามใจให้ได้นะครับเมื่อในเกสีได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนถึงวิธีการฝึกคนแล้วนายเกสีจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญถ้าบุรุษที่พระองค์ทรงฝึกหัดแล้วไม่เข้าถึงวิสัยคือไม่สามารถที่จะฝึกหัดให้เป็นไปได้คือพระพุทธเจ้าทรงฝึกหัดไม่ได้ด้วยวิธีละมุนละม่อมวิธีรุนแรงทั้งวิธีละมุนละม่อมและวิธีรุนแรงปนกันแล้วพระองค์จะทรงกระทำอย่างไรกับเขาพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนเกสีถ้าบุรุษที่ตถาคตฝึกหัดไม่ได้ตามวิธีละมุนละม่อมวิธีรุนแรงทั้งวิธีละมุนละม่อมและวิธีรุนแรงปนกันแล้วตถาคตก็ฆ่าเขาทิ้งไปนายเกสีฟังพระพุทธเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญการฆ่าสัตว์ย่อมไม่สมควรแก่พระองค์เลยมิใช่หรือแต่เหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าฆ่าเขาทิ้งไปพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายว่าจริงอย่างท่านว่าการฆ่าสัตว์ไม่ควรแก่ตถาคตแต่ว่าบุรุษใดตถาคตฝึกหัดด้วยวิธีละมุนละม่อมวิธีรุนแรงทั้งวิธีละมุนละม่อมและวิธีรุนแรงปนกันแล้วตถาคตไม่ถือว่าบุรุษนั้นเป็นผู้ที่ควรว่ากล่าวไม่ควรสั่งสอนเพื่อนพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนคือผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ไม่ถือว่าบุรุษนั้นเป็นผู้ที่ควรว่ากล่าวควรสั่งสอนดูก่อนเกสีข้อที่ตถาคตไม่ถือว่าเป็นบุรุษที่ควรฝึกหัดก็เลิกว่ากล่าวสั่งสอนข้อนี้แหละเป็นวิธีการฆ่าที่ดีในพระธรรมวินัยของพระอริยะนายเกสีได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสตอบแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ถือว่าเป็นบุรุษที่ควรฝึกหัดควรว่ากล่าวควรสั่งสอนแม้เพื่อนพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนคือผู้มีความรู้ดีก็ไม่ถือว่าควรว่ากล่าวควรสั่งสอนโดยเลิกว่ากล่าวสั่งสอนนั้นเป็นการฆ่าที่ดีแท้พระเจ้าค่ะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะด้วยเหตุหลายอย่างเหมือนคนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยหวังว่าบุคคลผู้มีตาดีจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์ขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นการปฏิญาณตนของนายเกสีได้ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาก็เป็นอันว่า

วประวัติของนายเกศีอุบาสกจบเพียงเท่านี้นะครับในตอนต่อไปนี้ก็จะขอเพิ่มเติมโดยจะนำคุณของสุจริตและโทษของทุจริตที่พระพุทธเจ้าตรัสกับนายเกศีในเรื่องนี้มากล่าวไว้ในที่นี้ดังนี้คุณของสุจริตคือความประพฤติดีมี5ประการได้แก่1แม้ตนก็ติเตียนตนเองไม่ได้2ผู้รู้พิจารณาแล้วย่อมสรรเสริญ3เกียรติคุณความดีย่อมฟุ้งขจรไป4จะเป็นผู้มีสติไม่หลงตาย5เมื่อตายแล้วย่อมไปในสุคติโลกสวรรค์นี่เป็นผลของการประพฤติสุจริตนะครับส่วนโทษของการทุจริตคือความประพฤติชั่วก็มี5ประการได้แก่1แม้ตนก็ติเตียนตนเองได้2ผู้รู้พิจารณาแล้วติเตียนได้3กิตติศัพท์ชื่อในทางส่วนชั่วย่อมฟุ้งขจรไป4จะเป็นผู้ขาดสติหลงก่อนตายคือเราคงจะเคยเห็นบางคนก่อนจะตายนั่นจะแสดงอาการพูดจาพร่ำเพ้อออกมา5เมื่อตายแล้วย่อมไปทุคติคำว่าทุคตินี้ก็หมายถึงที่ที่ไปหรือที่เกิดแล้วเนี่ยเป็นที่ที่เลวหรือเป็นที่ที่ลำบากเช่นอบายนรกเปรตสัตว์เดรัจฉานวินิบาตนี่ก็เป็นผลร้ายที่เกิดจากการประพฤติทุจริตหรือประพฤติชั่วนะครับอันหนึ่งการฝึกหัดบุคคลของพระพุทธเจ้ากับนายเกศีที่ฝึกหัดม้าย่อมมีความแตกต่างกันมากดังนี้นายเกศีเมื่อฝึกม้าตัวใดตามวิธีทั้ง3อย่างแล้วไม่สำเร็จตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้เขาก็ฆ่าม้าตัวนั้นให้ตายไปเพื่อป้องกันการเสียชื่อเสียงสำนักอาจารย์สำหรับฝึกหัดม้าของเขาส่วนพระพุทธเจ้าทรงฝึกหัดบุคคลใดด้วยวิธีการทั้ง3อย่างนั้นแล้วไม่ได้ผลพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงฝึกหัดบุคคลนั้นอีกต่อไปเท่ากับเป็นการฆ่าผู้นั้นเสียจากความดีที่เขาจะพึงได้ดังทรงปล่อยพระเทวทัตและพระโกกาลิกะพวกของท่านพระเทวทัตให้ไปตกนรกตามกรรมชั่วของตัวเองนี่แสดงให้เห็นถึงผลต่างระหว่างการฝึกหัดม้ากับการฝึกหัดคนจะมีวิธีการที่คล้ายกันอยู่แต่วิธีฆ่าต่างกันนะชื่อเสียงสำนักอาจารย์สำหรับฝึกหัดม้าของเขาส่วนพระพุทธเจ้าทรงฝึกหัดบุคคลใดด้วยวิธีการทั้ง3อย่างนั้นแล้วไม่ได้ผลพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงฝึกหัดบุคคลนั้นอีกต่อไปเท่ากับเป็นการฆ่าผู้นั้นเสียจากความดีที่เขาจะพึงได้ดังทรงปล่อยพระเทวทัตและพระโกกาลิกะพวกของท่านพระเทวทัตให้ไปตกนรกตามกรรมชั่วของตัวเองนี่แสดงให้เห็นถึงผลต่างระหว่างการฝึกหัดม้ากับการฝึกหัดคนจะมีวิธีการที่คล้ายกันอยู่แต่วิธีฆ่าต่างกันชื่อเสียงสำนักอาจารย์สำหรับฝึกหัดม้าของเขาส่วนพระพุทธเจ้าทรงฝึกหัดบุคคลใดด้วยวิธีการทั้ง3อย่างนั้นแล้วไม่ได้ผลพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงฝึกหัดบุคคลนั้นอีกต่อไปเท่ากับเป็นการฆ่าผู้นั้นเสียจากความดีที่เขาจะพึงได้ดังทรงปล่อยพระเทวทัตและพระโกกาลิกะพวกของท่านพระเทวทัตให้ไปตกนรกตามกรรมชั่วของตัวเองนี่แสดงให้เห็นถึง

ผลต่างระหว่างการฝึกหัดม้ากับการฝึกหัดคนจะมีวิธีการที่คล้ายกันอยู่แต่วิธีฆ่าต่างกันชื่อเสียงสำนักอาจารย์สำหรับฝึกหัดม้าของเขาส่วนพระพุทธเจ้าทรงฝึกหัดบุคคลใดด้วยวิธีการทั้ง3อย่างนั้นแล้วไม่ได้ผลพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงฝึกหัดบุคคลนั้นอีกต่อไปเท่ากับเป็นการฆ่าผู้นั้นเสียจากความดีที่เขาจะพึงได้ดังทรงปล่อยพระเทวทัตและพระโกกาลิกะพวกของท่านพระเทวทัตให้ไปตกนรกตามกรรมชั่วของตัวเองนี่แสดงให้เห็นถึงผลต่างระหว่างการฝึกหัดม้ากับการฝึกหัดคนจะมีวิธีการที่คล้ายกันอยู่แต่วิธีฆ่าต่างกันนะครับจิตรับสินจ้างสองข้างไว้ทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยสะเบยใจตัดสินไปไม่ถูกบทกฎหมายเลยท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วก็ต้องลาจากกันไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระ

จารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปารัมพิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอ

จะเหนือไปจากปฐมมาสัมพุทธเจ้าได้ยิ่งเราได้มาเทิดทูลนำพระบรมสารีริกธาตุที่มีหลายอย่างมีหลายแห่งมารวมกันมายกย่องสรรเสริญด้วยการเจริญพุทธมนต์ที่ได้ทำผ่านไปแล้วนั้นเป็นการเทิดทูนยอยกเทิดทูนพระพุทธเจ้าอันสูงส่งจึงต้องใช้คำบูชาด้วยคาถาต่างๆก่อนที่จะแสดงธรรมบูชาพระบรมสารีริกธาตุก็ให้กล่าวดังนี้คืออิติปิโสวิเทเตอิเทเตบุตเนเมอิ

เมนาพุทธจังโซอิอิโซจังพุทธปีติอังวันทามิทาตุโยข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนำบัจการพระบรมสารีริกธาตุและธาตุทั้งหลายที่สถิตอยู่ในจักรวาลพรหมและเนรพรหมโลกและดาวดึงอังวันทามิสัพพะโสพวกข้าพระเจ้าขอน้อมนำบัจการพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพระสงฆ์สมมติพระอริยสงฆ์ทั่วไปเอติวิโสภะคะวาเป็นคาถานอบน้อมกราบรับองค์พระธรรมสัมพุทธเจ้าพุทธังธรรมังสังฆังเอวังทาตุโยจตารีสสะมาดันตาเกสาโลมานคาปิจาหังวันทามิทาตุโยข้าพระเจ้าทั้งหลายขอทำการอภิวันทนาการกราบไหว้พระคุณพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จัตตารีสัจมาดันตาเกสาโลมานคาภิจักเดวาหารันติเอเกกังจักวลาปรัมปราปุจิตานารเดเวหิอังวันทามิทาตุโยอาจจะเตปานุเปตังพุตังธรรมังกรณังกโตวัตสามิมหันตาปินะมุกะจะมัชฌิมาปินดกันเวลาปุตตะกาตาปะมัตตาเอวังทาตุโยสัพพัทธาเนอากัจจตุสิเตเมวตันเตโมนินดะวันนะมุจักปะสัมภวสุนทรีปณินังสรณังวานีไมหังปินยตังมนังเอหิปัติโกโอปนายิโกจาโลมหาจาโลจาลังมหาจาลังจาริเตมหาจาริเตจาริตังมหาจาริตังมุตเตมุตเตสัมปเตมุตตังมุตตังสัมปตังตุตังกะมิติตุตังกะมิติมิฆายิติดิติลาดันดลามันดลาโรคิลากะระลาดุบลาริติริติริติกิติกิติมุตเตมุตเตจุติจุติสรณีสรณีติอิดังสรณะปริตังข้าพระพุทธเจ้าและบุคคลทั้งหลายที่มาประชุมกันในราตรีค่ำคืนนี้เพื่อแสดงออกเป็นผู้ให้ความนับถือพระรัตนตรัยอันมีพระคุณอันยิ่งใหญ่เราเหล่าท่านทั้งหลายในค่ำคืนนี้มาแสดงความดีให้ปรากฏต่อกว่าดินต่อองค์อินมรออินทราธรรมราชและต่อเทวดามารพรหมยมยักษ์ทั้งหลายว่าขอประกาศทั่วไปว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกายถวายชีวิตหัวอกหัวใจนี้บูชาพระรัตนตรัยด้วยใจจริงดึงใจกัดจัดให้มีหานเช่นนี้ที่เป็นการจัดขึ้นด้วยแรงศรัทธาของประชาชนและเป็นผู้ประธานใหญ่คืออาจารย์ครูปลัดไพวินเป็นประธานใหญ่พระเทรานุเถระที่ประจำท้องถิ่นและมาจากที่ไกลมารวมจิตร่วมใจซึ่งกันและกันนี้เป็นความดีที่หาดูได้ยากแล้วก็เป็นยากด้วยเพราะต้องจัดงานจัดการต้องจัดสถานที่ต้องเคลียร์สถานที่ให้สวยงามให้สะอาดให้ดูเกลี้ยงเกลามองแล้วเป็นทัศนียภาพอันสวยงามก่อเกิดแห่งบุญให้เกิดแห่งบุญกุศลในหัวใจคนในเมื่อได้เห็นได้กว้างได้รู้อยู่เช่นนี้จึงเป็นความดีที่หาได้ยากต่อไปนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาตามลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
โสบาบทังบาบทจังติระดาโกตมัสสาวกาเยสังดีวาจรัตโตจะนิจังบุตตากตาสติติขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายพระเถรานุเถระที่มาเป็นผู้เกี่ยวข้องกับมานี้ทุกๆคนจักแสดงพระธรรมเทศนาตามวาระประบาดีที่อัญเชิญขึ้นไว้ว่าสุปปุตตังปปุตจันติเป็นต้นซึ่งแปลใจความว่าบุคคลผู้ใดมันระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งกลางคืนทั้งกลางวันบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นพุทธสาวกเวไนยของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงพระนามว่าพระสมณโคดมบุคคลมันระลึกถึงพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้ตื่นดีตื่นดีแล้วทั้งกลางคืนทั้งกลางวันคำว่าตื่นดีนี้ไม่ได้หมายถึงตื่นจากการนอนหลับคือตื่นตัวตื่นใจว่าเราเกิดมาในระยะที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ศาสนายังสถิตถาพรอยู่และยังมีคนเรียนคนศึกษาครูบาอาจารย์ยังมีวัดวาอารามสมบูรณ์ทุกอย่างเช่นวัดสังฆสถานนี้ทุกสถานที่อำนวยตาอำนวยหัวใจคนให้เกิดบุญกุศลที่จัดเป็นภาพต่างๆโดยภาพครูบาอาจารย์ที่ทำอะไรไว้บ้างภาพบางอย่างเป็นตัวสัตว์สัตว์นี้เป็นยานพาหนะคู่กับพระราชาเช่นคดจสารคดจลักษ์อย่านึกว่าเป็นดินเป็นอิฐเป็นปูนธรรมดาสัญลักษณ์ศาสนาต้องมีช้างเพราะช้างท่านเปรียบเหมือนความไม่ประมาทที่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดรวมลงในตีนช้างเท้าช้างเศสมาธิปัญญาธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้จะยิ่งใหญ่ยังไงเหมือนอย่างว่ารวมลงในเท้าช้างเพราะช้างเท้าใหญ่สัตว์ทั้งหลายที่เดินไปมาก็ลงในรอยเท้าช้างน้ำในนาทีมหาสมุทรอันใหญ่หลวงต้องรวมลงในทะเลข้อนั้นเปรียบเทียบฉันใดความดีของคนที่บุคคลประพฤติปฏิบัติอยู่ก็รวมลงที่ความไม่ประมาทเหมือนอย่างว่าแม่น้ำห้าสายปัญจนาทีนั้นมาจากแม่น้ำยมนาคงคายวดีอจิรวดีและแม่น้ำสินธุถึงจะไหลหลังทางลงมานานปานใดก็ลงทะเลหมดความดีของคนที่บุคคลทำอยู่รวมลงในความไม่ประมาททั้งหมดพวกท่านทั้งหลายผู้ไม่ประมาทที่นั่งอยู่นี้ทำความดีไม่ใช่มีครั้งแรกครั้งนี้ทีเดียวทำกันมานานแสนนานที่ครูบาอาจารย์สร้างความดีไว้ตั้งแต่หลวงปู่องค์แรกคือหลวงปู่สังวานและอาจารย์สนองแล้วมีครูบาอาจารย์พระเทรามเถระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเราอยู่ที่เรานับถือเราให้ความเคารพแม้ท่านมรณภาพไปนานแสนนานแต่ความดียิ่งนานยิ่งดีความดีไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ถึงความจำรดชุดโฉมความดีครูบาอาจารย์ทำไว้กับเราความดีของพระพุทธเจ้าทำไว้กับชาวโลกก็ยังอยู่คงเดิม

พวกเราท่านทั้งหลายก็นับถือของเก่าแก่ของเก่าแก่ดีกว่าของสมัยใหม่สมัยใหม่นี้มีส่วนจะบ่อนทำลายศาสนาได้เพราะว่าแตกแยกมาเป็นเรื่องโลกเป็นส่วนใหญ่ของเก่าแก่เป็นเรื่องธรรมเรื่องโลกเรื่องความดีเช่นเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเรายังนับถือของเก่าๆย้อนยุคนานไปนานเรียกว่าไกลที่สุดจากพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกที่ประพฤติทำความดีมาจนถึงพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายนี้ก็ความดีเหมือนกันหมดพวกเราปรากฏทำตามกันทุกรูปทุกนามทุกผู้ทุกคนทำตามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทำตามพระพุทธธรรมประสงค์เราหวังความเจริญของชีวิตได้เต็มเปี่ยมเพราะถือเนติตันติแบบอย่างของครูบาอาจารย์ไม่มีวันเสื่อมมีแต่ความเจริญเพราะว่าผู้ใดมันระลึกถึงความดีของครูบาอาจารย์มันระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรวจเป็นภาษาบาลีว่าอิติปิโสภควานั้นคืออะไรเครื่องวัดนี้ก็เป็นวัดที่ตรวจมนต์แปรโดยอัตรรถอิติปิโสก็ว่าแม่เพราะอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีความดีอย่างนี้คือเป็นผู้เสด็จไปดีบ้างเป็นผู้รู้แจ้งโลกบ้างเป็นนายประถีสอนบุรุษตรัตติยะเป็นคนดีบ้างเป็นผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วอย่างที่พวกเรานี่เป็นคนตื่นถึงเราหลับก็เชื่อว่าตื่นคำว่าตื่นในความนี้ก็คือมีความสำนึกลึกๆอยู่ในหัวใจว่าคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นของดีควรที่เราจะต้องตื่นอกตื่นใจแต่ไม่ใช่ตื่นตูมไม่ใช่ตื่นเต้นไม่ใช่ตื่นสนกตกใจตื่นตัวลุกขึ้นตามความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตื่นทั้งกลางคืนทั้งกลางวันไม่เบื่อไม่หน่ายไม่เบื่อศีลไม่เบื่อธรรมไม่เบื่อทานไม่เบื่อการไหว้พระสวดมนต์ไม่เบื่อการฟังพระสวดมนต์หรือพระแสดงธรรมอะไรเป็นความดีท่านทั้งหลายทำได้ทุกอย่างเรียกว่าไม่เบื่อของดีไม่เบื่อคนดีที่ไหนมีของดีมีคนดีที่นั่นเรากราบเราไหว้ได้ตลอดชีวิตอย่างนี้ก็เรียกว่าตื่นดีแล้วก็ตื่นดีแล้วตั้งตลอดชีวิตที่เราเกิดมาจนบัดนี้แล้วก็จะมีต่อไปใครตื่นเนื้อตื่นตัวสำนึกรู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าคนนั้นจะเป็นคนดีล้ำเลิศในชีวิตคาดีความเป็นไปของผู้นั้นไม่ตกต่ำทุกชาติทุกพ่อไปอย่างดีก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาที่จะกลับกลายไปอบายภูมินั้นไปยากเพราะจิตใจผูกพันอยู่กับคุณพระรัตนตรัยไหนเลยใจจะเกิดอกุศลทำอะไรผิดพลาดไปได้คงไม่มีนี่เรียกว่าตื่นดีตื่นดีแล้วทั้งกลางคืนทั้งกลางวันอีกข้อหนึ่งมีคาถาที่ประพันธ์ไว้ว่าธัมมารโมธัมมารโตธัมมังอนุวิจินตยังธัมมังอนุตรังภิกขุสัทธัมมานปิหายติแปลใจความว่าธัมมารโมคือความเพลิดเพลินในธรรมเพลิดเพลินในธรรมก็ตื่นนี่เองแหละธรรมที่บุคคลคนอื่นแสดงก็ตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วก็ตามเราไปเรียนเราไปรู้เราก็ตื่นขึ้นมาใจเบิกบานตื่นแล้วนี่จะสายตาดีหูก็ฟังได้ใจก็แจ่มใสเรียกว่าคนตื่นตื่นว่าเราจะทำดีให้ได้ที่ประพันธ์ไว้ว่าธัมมารโมธัมมารโตธัมมังอนุวิจินตยังธัมมังอนุตรังภิกขุสัทธัมมานปิหายติแปลใจความว่า

ไปเรียกว่าธรรมารัมโภให้มาเพลิดเพลินในธรรมกันไม่ใช่เพลิดเพลินกับกิเลสตัณหาที่โลกก็ทำกันเดี๋ยวนี้เขาเล่นเต้นรำสนุกสนานเขาเพลิดเพลินด้วยกิเลสแล้วก็กิเลสกับทุกข์ก็เกิดมากขึ้นแต่ถ้าเพลิดเพลินในธรรมกิเลสจะลดทันทีจะกลับกลายแปลงรูปแปลงใจเป็นคนดีทันทีให้เพลิดเพลินในธรรมกันเถิดนี่ตอนนี้ท่านก็เพลิดเพลินในธรรมถึงยังไม่มีงานท่านก็เพลิดเพลินทั้งวันทั้งคืนที่อยู่วัดนี้คำพูดนี้ท่านลองกว้างแล้วคิดได้ดีจริงไหมเราอยู่ด้วยความเพลิดเพลินในธรรมเราไม่ได้ตัตราพินันดีๆเพลิดเพลินในโลกด้วยตัณหากิเลสถ้าเพลิดเพลินเรื่องโลกเพลิดเพลินกับกิเลสเราอยู่เป็นพระสงฆ์องค์เนรไม่ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้แต่ทำไมท่านอยู่เป็นพระดีที่สุดเป็นอุบาสกอุบาสิกาวัดนี้ดีที่สุดเพราะท่านเพลินในธรรมร่าเริงในธรรมแล้วก็ธรรมารโตปรารถนารสชาติในธรรมอันนั้นเพลิดเพลินในธรรมนี่ยินดีในธรรมแต่คนที่ยินดีในกิเลสตัณหานี่เสื่อมคนยินดีในพระธรรมพอใจในพระธรรมคนนั้นเจริญและยังอนุสรณ์นึกถึงธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่คนนั้นจะไม่ถึงความเสื่อมดังที่ท่านตรัสไว้ว่าคนเพลิดเพลินในธรรมยินดีในธรรมระลึกถึงธรรมคนนั้นไม่เสื่อมคำว่าไม่เสื่อมคืออะไรคือไม่ชั่วไม่เสียหายต้องได้ดีต้องมีสุขต้องเป็นคนมีปมเด่นไม่ใช่คนมีปมด้อยคนมีปมด้อยต้องเอาผ้าคลุมหน้าแล้วก็เดินหลบหน้าคนไม่กล้าชู้หน้าต่อสังคมแต่พวกท่านไม่ต้องอะไรมาปิดหน้าตัวเองเดินอย่างสง่าผ่าเผยในโลกนี้เพราะเราไม่มีด่างพร้อยเราเป็นคนเปิดเผยตัวเองได้เราไม่ทำข้อเสียหายอะไรเพราะเรายินดีในธรรมเราเพลิดเพลินในธรรมใจเราคิดส่วนใหญ่อนุสรณ์ถึงธรรมที่เราเรียนแล้วศึกษาแล้วควังแล้วจึงว่านับปริหายติไม่ถึงซึ่งความเสื่อมถ้าไม่ถึงความเสื่อมก็ถึงความเจริญถามว่าเจริญอะไรที่ดีที่สุดในโลกเจริญก็ประหารทานก็ไปก็อ้วนบางทีก็กลายเป็นโรคอ้วนเจริญท่องเที่ยวไปในโลกต่างๆเมืองนั่นเมืองนี่ภูเขาทะเลมหาสมุทรไปเจริญตาเจริญใจข้างนอกอย่างนั้นก็เรียกว่าเพิ่มพูนกิเลสเสียเวลาแต่เจริญธรรมอยู่กับศีลกับธรรมนี้เจริญภาวนาไม่จะเสื่อมภาวนาใครใดมีภาวนาเป็นสมถะภาวนาทำความสงบได้วิปัสสนาภาวนาเป็นทำให้บันเทิงประเทืองด้วยปัญญาได้รุ่งเรืองด้วยปัญญาเขาเรียกว่าคนเจริญคนเจริญศีลเจริญธรรมแล้วก็เจริญความดีวัดนี้เป็นวัดเจริญตั้งแต่สร้างวัดวาอารามมาท่านอยู่ภายในท่านอาจจะไม่รู้แต่คนนอกเขารู้ว่าเดี๋ยวเมื่อหนึ่งมีวัดเดียวแหละที่รับคนได้มากคนไม่เคยขาดทั้งวันทั้งคืนทั้งคนใกล้คนไกลไปมาสู่วัดเป็นเจ้าของที่ยินดีต้อนรับเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นตายรายดีเขาช่วยได้ให้กินให้อยู่ให้หลับให้นอนเพราะอาศัยธรรมะนั่นแหละเราจึงเพลิดเพลินในความเป็นอยู่ถ้าวัดหรือพระสงฆ์องค์เรนไม่มีธรรมะใจคับแคบใจต่ำก็ไม่ยินดีจะให้ใคร

มาพักผ่อนหลับนอนแต่นี้ใจก็กว้างใจก็สูงใจก็มีเมตตาโอบอ้อมอารีประนีประนอมยินดีให้คนดีมาตรวจสถานที่ของตนเขาใช้หลักอปาริยานิยธรรมคือธรรมที่ไม่เสื่อมอปาริยานิยธรรมนี้เช่นว่าเขามีการหมั่นประชุมกันหนึ่งนิดแล้วก่อนที่ร่วมเป็นหมู่นี้ไม่เคยแตกร้าวกันไม่เป็นก๊อกเป็นกอจับกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวผูกมัดด้วยความสามัคคีแน่นเหนียวไม่ได้ระแวงใครต่อใครเตือนกันได้ควังกันได้รู้กันได้เป็นความสุข

ชื่อเสียงดีทำให้คนเกิดตาเกิดความเลื่อมใสใครจะไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใสเลื่อมใสแล้วก็ดียิ่งขึ้นที่ไหนมีคนเลื่อมใสคนดีเลื่อมใสพระพุทธเจ้าที่นั้นเจริญที่ไหนคนไม่เลื่อมใสคนไม่ไปมาถูกที่นั้นเสื่อมเพราะไปแล้วจะได้อะไรอยู่แล้วจะได้อะไรถ้าอยู่ที่ไหนมีประโยชน์มีงานให้ทำหานไหว้พระสวดมนต์หานกวางเทศกวางธรรมเราก็อยากจะอยู่เพราะอยู่ไปมันได้ดีก่อนได้ดีไม่ใช่เนื้อก็ได้มันต้องทำมันต้องลงทุนแล้วต้องอยู่กับคนดีนี่แหละเรียกว่าหลักอปาริยธรรมเรามันประจุมเป็นกันเองเราเอาท่านใดผู้หนึ่งเป็นประธานในการดูแลบุคคลที่มาใช้อยู่ก็เป็นคนรวมกลุ่มรวมพวกรวมหมู่กันไม่ใช่รวมพวกสมัครพวกเป็นอันธพาลสมัครพวกรวมกันทำความดีที่ทำมาแล้วก็ตามกำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้ก็ตามจะทำต่อไปก็ตามท่านมีแต่เจริญขึ้นมีแต่ดีขึ้นไม่อยากดีก็ต้องได้ดีพอได้ดีมันจะมีดีไปหมดอายุวรรณะสุขาภละก็จะเกิดร่วมกันที่ดีที่สุดคือพระพุทธเจ้าอภิรมยินดีกับคนที่สามัคคีกันพระองค์ทรงตรัสอย่างหนักแน่นว่าจงสามัคคีกันยังมีคำประพันธ์ว่าวิวาดังพยาโตดิสวาอวิวาดันจะเขมโตสมักกาสกัลลาหอสะเอสาบุตานุสาคณีท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัยเช่นว่าอุทกภัยวาตภัยหรือไกวต่างๆที่ทำร้ายบุคคลนั้นไม่ร้ายเท่ากับภัยคือการเป็นศัตรูกันวิวาทกันโต้เถียงกันเพราะการวิวาทนี้เป็นภัยชนิดหนึ่งระหว่างคนต่อคนและก็คนร่วมหมู่ก็จะเข้าพวกกันที่ไหนวิวาทกันที่นั้นทำความดีไม่ขึ้นเหมือนถูกสาปถูกแช่งเพราะความวิวาทเป็นภัยในคนทั้งสองฝ่ายไม่เคยคิดดีไม่เคยเข้าหากันในทางดีคิดร้ายกันอย่างเดียวถ้าชีวิตอยู่ไปคิดร้ายก็ไม่เจริญอีกแล้วเพราะนั้นวัดนี้เขาไม่มีการวิวาทแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมัคคาสกัลลาโหทาให้เห็นคุณค่าของความสามัคคีนี่เป็นพุทธานุสาสนีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านจะรู้หรือไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ที่ไหนหรือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนเรื่องสามัคคีเป็นเรื่องใหญ่สอนให้เห็นโทษทั้งความวิวาทกันว่าอันตรายหลายอย่างศาสนาจะพังทลายไปเพราะคนในศาสนาวิวาทกันแต่ถ้าที่ไหนสามัคคีกันดีมีผลกับสถานที่นั้นคือมั่นคงอบอุ่นร่าเริงใจมองหน้ายิ้มกันได้มองสายตารู้กันได้ว่าเราได้มิตรไมตรีได้กัลยาณมิตรในวัดนี้ได้สหายที่ดีได้เพื่อนที่ดีได้คนที่อดหนุนคำจุนใจให้ทำความดีกันได้มากเราอยู่ที่นี่เราไม่ท้อแท้เราทำความดีได้มากเพราะมีผู้คนมาหนุนมาอบรมมาทำให้ความอบอุ่นในหัวใจถ้าอยู่กับศัตรูทำดีไม่ขึ้นมันระแวงกินแหนงแกร่งใจกันเพราะฉะนั้นท่านเดินทางถูกที่มีความสามัคคีกันทำงานบางอย่างงานเล็กงานใหญ่งานหนักก็แล้วแต่หนักกลายเป็นเบาเพราะคนภายในสามัคคีกันอีกอย่างหนึ่งเป็นภัยที่ร้ายกาจก็มีอยู่ไม่ใช่ของกิเลสภัยอย่างเดียวภัยอีกอย่างหนึ่งตามบาลีว่าโกตรจังพยาโตดิสวาวิริยัมปีแปลว่าจงเห็นภัยในความเกียจคร้านจงเห็นความปลอดภัยในความไม่เกียจคร้านพวกท่านไม่เกียจคร้านแน่นอนท่านมีความ

อุตสาหะมีวิริยะในงานต่างๆเว้นแต้งช่วยเหลือกันทั่วไปขยันขันแข็งในการเรียนการศึกษาในการทำงานเพราะวัดยิ่งใหญ่หานยิ่งมากพอยิ่งมากต้องใช้พลังความเพียรมากจะเอาแต่กินแต่นอนแต่หลับเฉยๆไม่ได้ต้องขยันในเรื่องงานทุกชนิดเป็นต้นจากกวาดขยะเทกระสอนล้างถ้วยล้างจานเนี่ยต้องขยันทั้งนั้นถ้าไม่มีความขยันมีความเกิดการแทรกแซงเข้ามาเนี่ยวัดไม่เจริญบ้านเมืองไม่เจริญวัดนี้จึงพร้อมด้วยสามัคคีและก็ขยันด้วย ตามานเป็นแม่หานหานใหญ่ก็ยกพลยกพวกไปช่วยเหลือถ้าที่อื่นทำอย่างนี้ทำยากไม่ค่อยร่วมใจกันแต่วัดนี้พูดกันเดียวรู้เรื่องกันไปใกล้ไปไกลก็ไปได้ไปช่วยงานการที่วัดอื่นที่สถานที่อื่นเพื่อความเจริญของประเทศชาติท่านกระทำที่อาตมาต้องนำเรื่องนี้มาพูดให้สมกับรูปการของวัดที่ก็เป็นกันอยู่อย่างนี้ถ้าไม่แสดงท่านก็จะไม่พิจารณาโดยละเอียดอ่อนต้องแสดงให้เห็นคุณภาพความดีของตัวเองด้วยของหมู่คณะด้วยแต่เราไม่ได้เชิดตูนยกย่องเยอะเชิดตัวเองขึ้นมาไม่ต้องเชิดตัวเองทำดีมันขึ้นมาเองมันดีเองเพราะท่านเดินทางของพระพุทธเจ้าจริงๆที่ว่านึกถึงพระพุทธเจ้าแค่อย่างเดียวเนี่ยจะดีไปหมดเลยจะไม่วิวาทกันจะไม่แตกร้าวกันจะมีความเพียรดีจะไม่เกลียดเป็นมงคลไปหมดเลยในที่บางแห่งเวลากลางค่ำกลางคืนโดยมากพวกสิงสารสัตว์ปักตรีปักษาพวกนกก็เข้าห่วงรังก็จะนอนยิ่งดึกแล้วก็จะนอนเพราะมันเย็นดีทีนี้พระสององค์เจ้าในสมัยพุทธกาลท่านมักจะใช้กลางคืนทำความเพียรจะว่าทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมบ้างด้วยการศาสตร์ทายาศาสตร์ทายาสังวัตยายประคาถาต่างๆเรียกว่าสวดมนต์วัดนี้เป็นวัดนักสวดมนต์สวดเลาะเสียด้วยท่านจะรู้ไม่รู้เนี่ยมันเข้ากับหลักสมัยพุทธกาลถ้าท่านไม่ถนัดเดินจงกรมท่านก็สวดมนต์ไม่ถนัดนั่งกรรมฐานทำฌานมรรคผลนิพพานท่านก็ใช้วิธีดูตำรับตำราแต่นี่ยังมีพระอยู่องค์หนึ่งกลางคืนท่านมีจะนอนอย่างดีดึกแล้วก็จะนอนเพราะมันเย็นดีทีนี้พระสององค์เจ้าในสมัยพุทธกาลท่านมักจะใช้กลางคืนทำความเพียรจะว่าทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมบ้างด้วยการศาสตร์ทายาศาสตร์ทายายสังวัตยายประคาถาต่างๆเรียกว่าสวดมนต์วัดนี้เป็นวัดนักสวดมนต์สวดเลาะเสียด้วยท่านจะรู้ไม่รู้เนี่ยมันเข้ากับหลักสมัยพุทธกาลถ้าท่านไม่ถนัดเดินจงกรมท่านก็สวดมนต์ไม่ถนัดนั่งกรรมฐานทำฌานมรรคผลนิพพานท่านก็ใช้วิธีดูตำรับตำราแต่นี่ยังมีพระอยู่องค์หนึ่งกลางคืนท่านมีทั้งดึกแล้วก็จะนอนเพราะมันเย็นดีทีนี้พระสององค์กับเจ้าในสมัยพุทธกาลท่านมักจะใช้กลางคืนทำความเพียรจะว่าทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมบ้างด้วยการศาสตร์ทายาศาสตร์ทายสังวัตยายประคาถาต่างๆเรียกว่าสวดมนต์วัดนี้เป็นวัดนักสวดมนต์สวดเลาะเสียด้วยท่านจะรู้ไม่รู้เนี่ยมันเข้ากับหลักสมัยพุทธกาลถ้าท่านไม่ถนัดเดินจงกรมท่านก็สวดมนต์ไม่ถนัดนั่งกรรมฐานทำฌานมรรคผลนิพพานท่านก็ใช้วิธีดูตำรับตำราแต่นี่ยังมีพระอยู่องค์หนึ่งกลางคืนท่านมีแต่นอนอย่างดี

พอดึกดื่นท่านก็นอนหลับไม่คิดว่านอนเพื่อบำบัดความปรากรรมทางการนานแต่ท่านนอนนอนได้จริงๆพระพุทธเจ้าจึงทำปฏิหารทำฉายพระรัศมีไปตรงกับองค์นั้นที่กำลังเกียจคร้านอยู่พระองค์นี้มองแสงสว่างว่าแสงสว่างนี้มาจากไหนไม่ใช่แสงสว่างของพวกเทวดาน่าจะเป็นแสงสว่างของพระพุทธเจ้าเปล่งโอภาสมาและมีเสียงกำกับมากับแสงด้วยว่านี่ภิกษุเวลานี้เป็นฤกษ์มาลินีคือดาวดวงหนึ่งก็เรียกดาวมาลินีดาวฤกษ์ภิกษุก็นั่งกวางว่าดาวมาลินีนี่ดาวอะไรมันเกิดกลางคืนเป็นสายรัศมีมาได้ยังไงที่จริงดาวในท้องฟ้ามันมากเหลือเกินดาวหนึ่งดวงเรียกหลายชื่อเช่นดาวประจำรุ่งดาวขันช่างดาวประกายพฤกษ์ภาษาอังกฤษว่าดาววีนัสดาวนี้เขาขึ้นเวลาตอนย่ำรุ่งประจำรุ่งเขาขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถ้าไม่ประจำรุ่งเขาไม่ขึ้นหรอกดาวประจำรุ่งในเที่ยงตรงเหมือนกับตราชูเหมือนกันช่างยังเรียกว่าดาวกันช่างก็ได้ดาวประกายแสงก็ด้วยแต่พระอาทิตย์ก็ยังพระจันทร์ยังดับนะข้างแรมนะพอจันทร์แรมดับแต่ดาวประจำรุ่งนี้กลางขึ้นกลางแรมไม่เกี่ยวถึงเวลากลางคืนพอใจรุ่งก็ขึ้นและแสงสวยด้วยแสงในตัวเองแสงเรืองรองมองงามตาที่พระเจ้าตรัสอย่างนั้นท่านจึงเอาดาวประจำรุ่งนี้มาเป็นสัจจะสัจจะบารมีนี้เหมือนดาวประจำรุ่งถ้าไม่รุ่งไม่ขึ้นเที่ยงตรงเที่ยงแม่นยำคนมีสัจจะจริงที่สุดไม่พูดเท็จจะไม่หลอกไม่ลวงไม่ทำให้คนหลงคำพูดทำอะไรตรงไปตรงมาคนนั้นจึงเรียกว่าเป็นดาวขันช่างเป็นดาวประกายพฤกษ์เป็นดาวประจำรุ่งเป็นดาววีนัสเทนนี่พระพุทธเจ้าเปล่งแสงมานี่ว่าภิกษุที่เธอพักผ่อนอยู่นั้นตอนนี้ดาวดวงหนึ่งขึ้นนะคือดาวมาลินีดาวมาลินีนี่ขึ้นเวลากลางดึกๆเมื่อดึกแล้วมันเย็นถ้าเย็นคนจะนอนไม่ได้คนต้องลุกขึ้นทำความเพียรมนุษย์ถึงสาระสัตว์ก็หลับก็นอนแต่คนต้องทำความเพียรเพราะทำความเพียรตอนนี้มันเย็นมันสงบมันไม่จิตใจมันไม่พุ่งท่านรำคาญโอกาสดีอย่างนี้คนต้องทำตามเรื่องตามดาวแต่มันเกิดขึ้นเวลาย่ำเวลาดึกๆเนี่ยอย่ามัวแต่นอนอย่ามัวแต่พักผ่อนเป็นพระเป็นเจ้านี่ท่านสอนมากับแสงโอภาสนั่นแหละทีนี้บัณฑิตนักปราชญ์เขาจึงแต่งเป็นโครงสีสุภาพสอนลูกสอนหลานสอนทุกคนแหละว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอย่ามัวเพลิดเพลินนอนท่านทั้งหลายอย่ามัวเพลิดเพลินนอนอาทิตย์เยี่ยมอัมพรรุ่งแล้วอาทิตย์ขึ้นแล้วเยี่ยมอากาศเบื้องบนแล้วตื่นเสียทีเถอะอย่ามัวจะนอนเมื่อนอนมากอย่างนี้เหมือนสักกุณีปักษาหรือสัตว์ทั้งหลายขวงวิหกเขาตื่นแล้วจะไปหาอาหารแล้วตกลงวันนกน่ะมาตื่นก่อนคนน่ะคนก็เป็นคนก็ต้องคุณธรรมต่ำกว่านกสิว่าโขงวิ่งหอกเหินเจินหอนจรหาเหยื่อพระสงฆ์องค์เจ้าหรือผู้บำเพ็ญเพียรควรจะตื่นตัวในเวลากลางคืนซึ่งมนุษย์กำลังนอนเพราะมนุษย์เขาก็อยู่กับโลกเขาก็อย่างนี้ก็ติดโลกแต่คนอยู่ในศาสนานี่ติดโลกก็มีแต่ให้น้อย

ให้ตื่นยามดึกแล้วก็ทำความเพียรดีเพราะว่าถ้าทำความเพียรกลางวันแขกมาหาเขามาเรียกหาธุระเราไม่รับเขาก็ไม่ได้แล้วก็เสียงอะไรมันหนวกหูรถบ้างเรือบ้างแต่ถ้ากลางคืนรถไม่ค่อยมีก็ได้โอกาสทำความเพียรดีเป็นสัปปายะกับดาวดวงนี้เรียกว่าดาวมาลีดาวมาลีนีที่พระพุทธเจ้าทำแล้วพระนั้นก็เตือนตัวเองว่านี่ขนาดพระพุทธเจ้ายังเห็นความไม่ดีของเราเราอายตัวเองเหลือเกินทำให้ท่านลำบากในเรื่องนี้แต่นี่ไปเราจะต้องใช้ความเพียรกันแล้วแหละเลยทำความเพียรเอาจริงเอาจังขึ้นมาท่านก็สำเร็จเป็นพระหลานขึ้นได้เรื่องนี้มีในพระไตรปิฎกหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังว่าเราอยู่ที่นี่เราต้องมีความเพียรเพราะที่นี้ต้อนรับคนดีคนดีที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเขาก็ตั้งใจไว้อย่างนี้คนดีหนึ่งต้องขยันคนดีต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากคนดีต้องรู้เรื่องร่างกายตัวเองว่าร่างกายของเราเป็นของเราจริงหรือไม่มือตีนแข้งขาดินน้ำไฟลมของเราจริงหรือเปล่าตรงไหนของเราเป็นของเราจริงบ้างล่ะตัวอังคาพยพในส่วนของร่างกายนี้ไม่มีของเราเป็นสักส่วนเดียวทั้งกายทั้งใจตั้งแต่ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังเปิดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าไม่เป็นของเราเลยเดเสลดหนองเลือดเดือมันก้นน้ำตาแปลงมันน้ำมูกน้ำลายไขคอมูดก็ไม่ใหญ่ของเราอีกเลยลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลงบ้างต่ำลมในท้องลมในท้ายลมหายใจลมพัดไปตามตัวก็ไม่ใช่ของเราอีกแหละไข่ที่ทำกายอบอุ่นไข่ที่กำกายทุดโตรมไข่ที่เผาอาหารให้ย่อยไข่ที่ทำการให้กายกระวนกระวายก็ไม่ใช่ของเราอีกแหละที่จับข้าวตรงไหนมือเตียนแก้งขาไม่ใช่ของเราทุกส่วนท่านฟังแล้วลองเอาไปคิดสิว่ามือของเราจริงเหรอร่างกายของเรานี่ของบูดเน่าหรือของสาบสางเป็นอาจมนี่จะต้องขับต้องถ่ายในของเราจริงหรือเปล่าล่ะเลือดทุกหยดในร่างกายเราจริงไหมอ่ะผมของเรา9ล้านเส้นขนของเรา9กว่าเส้นเวลาร่างกายได้รับความร้อนเหือออกตามผมขนแล้วเหือเป็นของเราเหรอเหือมีกลิ่นหอมเหรอเลือดมีกลิ่นหอมเหรอเสลดมันหอมเลยผมขนและผนังมันหอมเลยมันสวยเลยมันดีเลยแต่ทำไมโลกมนุษย์ระเดหาอะไรกันนักหนาก็เพราะว่าไม่เรียนเรื่องของดีนี่เรื่องของจริงนี่ไม่รู้ของจริงจึงอยู่กับของหลอกวันวันเกินเกินถูกหลอกทั้งวันทั้งคืนเลยหลอกว่าผมงามผมสวยก็ถนอมกันนักกันหนาหลอกว่าร่างกายตัวมาก็ตกแต่งกันหมดเงินหมดทองกันเป็นยกใหญ่เป็นอย่างนี้แต่เราอยู่วัดอยู่วาเนี่ยต้องเอาตามพระพุทธเจ้าต้องตื่นตัวให้ได้ว่ากายนี้ไม่จริงถ้าของเราจริงมันไม่ต้องแก่ถ้าของเราจริงบังคับได้ไปหยุดกันทีเรื่องแก่อย่ามายุ่งกับเรานะแต่นี่บังคับอะไรก็ยังบังคับไม่ได้มันต้องไปตามเรื่องของเขาอะไรที่บังคับไม่ได้ที่เราต้องการให้เป็นตามเราไม่ได้สักอย่างบังคับอะไรได้บ้างในตัวเราบังคับได้บังคับกิเลสไม่เกิดโดยการตั้งสติได้เพราะกิเลสก็ไม่ใช่ของเรานี่อันนี้เราบังคับได้ว่าแกไม่มีอำนาจจะมาข่มขี่จิตเราเลยตัณหาก็มากันความอยากความทะเยอทะยานเราบังคับได้เราใช้ระบบแบบพระพุทธเจ้าให้เขาหยุดอยู่ใต้อำนาจเราเพราะถ้ามันไม่หยุดเราใต้อยู่ใต้อำนาจเราเราเป็นทาสของเขาเลยตัณหาทาโถเป็นทาสของตัณหาทีนี้เราจะเอาตัณหาเป็นทาสเราเสียบ้างคือว่าหลบไม่ให้อยู่บนหัวใจเราให้อยู่ข้างล่างก็ทำได้แต่ต้องให้มันนึกถึงร่างกายไว้มาก
นึกถึงร่างกายนี้ท่านว่าได้กินน้ำอมฤตธรรมน้ำอมฤตธรรมกินแล้วไม่ตายคนไม่ตายมีอยู่ในโลกนี้แต่สังขารมันตายแต่จิตใจมันไม่ตายธรรมะไม่ตายคนไม่เห็นร่างกายนี่คนตายก่อนตายท่านทั้งหลายลองคิดนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราถ่ายทอดจากพระวาจาพระองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกหยิบยกมาเล่ากันฟังว่าใครผู้ใดไม่พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของสกปรกอาจมเห็นว่าสะอาดสวยงามนี่ผิดผิดแน่ๆถ้าคำใดพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ทำอย่างนั้นต้องทำพระพุทธเจ้าตรัสว่าดีต้องดีตรัสว่าไม่ดีก็ต้องไม่ดีใครจะฝืนไม่ได้ใครจะตัดตอนไม่ได้ใครจะเพิ่มเติมไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญุตญาณตรัสคำใดจริงคำนั้นจึงให้เราท่านทั้งหลายในฐานะลูกศิษย์มีอาจารย์ที่ดีให้พิจารณาร่างกายตัวเองให้มากๆว่ารู้ได้ยังไงว่าผม9ล้านเส้นท่านรู้โดยสัพพัญญุตญาณรู้ได้ยังไงว่าขนทั้ง9โกดเส้นก็พระเจ้าตรัสไว้ทั้งนั้นรู้ได้ยังไงว่ากระดูก300ท่อนรู้ได้ยังไงว่าเลือดมันยาวมีราวหนึ่งท่านานรู้ได้ยังไงเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000เนี่ยก็พระเจ้าอีกเลยรู้หมดในร่างกายนี้ท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเราเป็นสักกายบุตรพุทธจินโนรสเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าต้องรู้ร่างกายบางส่วนถ้ายังไม่รู้ต้องเรียนให้รู้เช่นว่าเขากล่าวให้ลูกหลานจำอิมัตสมิงกาเยเกสาว่าผมอย่าได้เชื่อนชมว่าผมโสภา9ล้านแสนเส้นล้วนเป็นอนิจจาอย่าได้สงกาว่าเป็นแก่นสารไม่ต้องสงสัยไม่มีแก่นสารเลยผมเส้นนี้ทุกเส้นเยี่ยงก่อนเข้าวัดต้องรู้ให้มากผมนี่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตีไม่มีมือไม่มีตีและกลิ่นก็สาบสางด้วยที่เราไปรักเพราะเราไม่รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงเราจะอิดจะเอียนทันทีเลยถ้าไม่เชื่อเอาเส้นผมใส่ในหม้อแกงเลยให้มันลอยพรอนอยู่ที่น้ำมันก็จะไม่กล้ากินหรอกเอาเล็บใส่ลงไปในหม้อข้าวหม้อแกงก็ได้ก็ไม่กล้ากินอะไรอะไรในร่างกายนี่ไปถูกอะไรก็สักนิดก็กลายเป็นของหน้าตะอิดตะเอียนแล้วเพราะมันสกปรกเพราะมันเป็นอสุภะไปหมดไม่สวยไม่งามแต่มนุษย์ไม่รู้ความจริงเห็นเป็นสุภารมณ์เป็นสุมนิมิตสวยไปสวยไปหมดงามไปหมดนั่นคือหลงถ้าเขาว่าเราหลงท่านอย่าโกรธนะหลงจริงๆเพราะเราไม่ทำตามพระพุทธเจ้านี่หลงกันทั้งนั้นถ้าตามพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าไม่หลงรู้ความจริงแล้วรู้ความจริงขึ้นมาก็ได้ปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรสังขารมันเป็นจริงอย่างไรเป็นจริงของมันก็คือมันไม่เที่ยงแล้วก็มันเป็นทุกข์เสียด้วยและมันไม่ใช่ตัวตนเสียด้วยไอ้ที่ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงญาดานิจจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อย่างทุกขังอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนจะไปยึดถือร่างกายว่าตัวตนได้ยังไงในเมื่อพระเจ้าว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีทุกข์ไม่เป็นของเที่ยงมันจะเอานิยมนิยายอะไรกับร่างกายนี้มันล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงไปหมดมันทุกข์ไปหมดมันไม่ใช่ตัวตนไปหมดไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวแต่ท่านยังกล่าวว่าเป็นอย่างเดียวอันเดียวเป็นของเราของเราจริงๆแหละท่านทั้งหลายตามบาลีที่ว่ากรรมัตโกมีนี่เรามีกรรมเป็นของตนนี่ท่านตรัสไว้ว่าสิ่งเป็นของเรามีจริงคือกรรมกรรมดีและกรรมชั่วท่านทั้งหลายทีนี้คนมีปัญญาต้องค้นคว้าเอาแต่ความดีใส่ตัวเองความดีจะหาได้ก็ต้องหาในวัดความดีหาได้ต้องหาได้มาจากกัลยาณมิตรจ
ากครูบาอาจารย์จากเพื่อนที่เราสนิทสนมเขาจะเตือนเราได้บอกเราได้แนะนำเราได้ถ้าคนไหนบอกเราได้แนะนำเราได้นั่นคือเขาชี้คุณทรัพย์ให้เราคนเราเกิดมาต้องมีกัลยาณมิตรต้องมีสหายมีเพื่อนที่ดีวันนี้มาเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่ใช่เป็นคู่บาปกรรมหรือคู่เวรคู่ภัยเป็นคู่บารมีใครจะสร้างบารมีมาอยู่วันนี้มาศึกษาเล่าเรียนวันนี้เพราะวัดนี้ได้ฉายาเป็นวัดที่เคร่งที่สุดแต่ไม่ใช่เคร่งเครียดนะเคร่งในธรรมที่ดีและเชื่อกวางครูบาอาจารย์ที่ต้องยกเครื่องวัดนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างไม่มาชมไม่เอาอะไรหรอกพูดตามความเป็นจริงพูดตามเนื้อผ้าพูดตามเส้นบรรทัดที่เขาทำไว้อย่างตรงอย่างดีเราจึงพูดชมเชยยกย่องไว้ณสถานที่นี้ที่พระพุทธเจ้าว่าให้ยกย่องคนที่ควรยกย่องพูดดังๆไปเลยให้ติเตียนคนที่ควรติเตียนจึงว่าให้ยกคนที่ควรยกให้ข่มคนที่ควรข่มภาษาสมัยโบราณว่าเนกกันแห่เนกกันห้าระหังปักกันแห่ปักกันห้าระหังแปลว่าตีเตียนคนควรตีเตียนยกย่องคนที่ควรยกย่องใครคนไหนควรตีเตียนคนไม่มีสีหน้าจะชมเชยได้ตรงไหนบ้างล่ะต้องตีเตียนตีเตียนในสำนึกว่าไม่ได้ต้องรักษาศีลให้ได้ทั้ง5ข้ออย่าเอาข้อใดข้อหนึ่งแล้วใครคนไหนจะทำได้กันมากล่ะที่นี้ทำได้หมดมาร้อยกับทั้งร้อยพันทั้งพันน่ะต้องมีศีลหมดเลยแต่ถ้านอกจากนี้ไปไม่รับรองนะจะมีศีลพร้อมบริบูรณ์หรือไม่นี่ก่อนไม่มีศีลถูกประนามว่าร้ายศีลทุกศีลศีลวิบัติความวิบัติของคนมันมี5อย่างดังศีลวิบัติ2ญาติวิบัติ3โรควิบัติ4ทรัพย์วิบัติ5ทิฏฐิวิบัติวิบัติที่ร้ายกาจมี2ตัวคือศีลวิบัติกับทิฏฐิวิบัติถ้าญาติเราวิบัติเราไม่มีญาติพี่น้องจะไม่ไปนรกไม่ใช่ไปนรกเพราะเราขาดญาติแต่ไปนรกเพราะขาดศีลคนบางคนมีทรัพย์เยอะแต่ไม่มีศีลไปนรกแน่เป็นแน่ๆไม่ต้องไปสงสัยเพราะผิดเรื่องการฆ่าสัตว์บ้างผิดเรื่องการลักก็บ้างผิดเรื่องลูกเรื่องเมียบ้างผิดเรื่องพูดเท็จบ้างนรกทั้งนั้นผิดเรื่องสุราเมรัยยาบูยาบ้ายาเอยาไอนี่ผิดทั้งนั้นผิดจะก็ไปนรกหมดเลยแต่ถ้าคนจนมีศีลนี่ไปสวรรค์คนไม่มีทรัพย์ก็ไปสวรรค์ได้คนไม่มีญาติพี่น้องก็เป็นไปสวรรค์ได้คนป่วยไข้มีโรครบกวนในร่างกายพิบัติไปหมดกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่แกรักษาศีลก็ไปสวรรค์ได้แต่คนที่ตีสมบัติมีความเห็นตรงต่อองค์ธรรมนี่ถึงจะจนก็ไปสวรรค์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ควรเป็นได้คือ1ทองคำมันตกอยู่ในหลุมท่วมทองคำชนิดดีนะทองแท่นจะด้วยตกลงไปในหลุมร่วมที่เขาถ่ายสามารถจะเอื้อมลงไปหยิบได้ร่างกายสกปรกจากสิ่งปฏิกูลมาเช็ดล้างได้แต่ทองคำมันใช้ประโยชน์ได้เรียกว่าควรถือเอาได้คนยากจนคนเป็นคนจันทานแต่มีความรู้ดีเราไปเรียนเป็นอาจารย์เราได้เพราะอาจารย์จะจนก็ได้รวยก็ได้แต่ขอให้มีความรู้เราเข้าไปเรียนเราก็ได้ดีแต่ท่านจนเพราะกรรมแต่มีความรู้นี่มันจนก็มีเราไม่ค่อยทำทานดีแต่ทำภาวนาอย่างเดียวเนี่ยมันก็จนไปหน่อยแต่จนอย่างนี้ไม่เป็นไรขอให้ร่ำรวยความรู้ก็ได้ว่าคนเป็นคนจันทานสังคมไม่ชอบไม่นับถือก็รังเกียจแต่มีความรู้เข้าไปเป็นครูสอนเราฟังได้หญิง
ที่เกิดในตระกูลคนจันทานหญิงพ่อแม่เป็นคนไม่ดีสังคมก็เกลียดแต่หญิงนี้มีบาปกรรมชาติก่อนมาเกิดแต่หญิงนี้เอาไปเลี้ยงเอาไปเป็นภรรยาก็ได้สมมุตินะคารวะหญิงแก้วนางแก้วเกิดในตระกูลยากจนก็มีเพราะกรรมเก่าของแก่แม้คนในครั้งก่อนกระโน้นนี่แม่เกิดแล้วเอาไปทิ้งคนไปพบเอามาเลี้ยงเป็นเศรษฐีได้เอามาเลี้ยงเป็นคนยิ่งใหญ่ได้ไม่อื่นไกลในเช่นหมอจีวะกุมารพัฒน์ไม่ใช่ลูกคนดีลูกนางโสภณีแท้ๆนางโสภณีแม่ของแกนี่พอตั้งท้องที่ไหนรีดทุกทีแต่หมอจีวะกุมารพัฒน์เข้าคันนี่รีดไม่ตายกินยาก็ไม่ตายแทงท้องทิ่มท้องก็ไม่ตายเพราะบุญของเด็กจนคลอดเด็กออกมาก็ต้องทิ้งพอทิ้งก็ต้องทิ้งข้างทางทิ้งไกลไม่ได้แล้วแอบดูซะก่อนว่าใครจะเอาลูกฉันไปบ้างถึงทิ้งลูกก็เพราะรักลูกแต่รักลูกยังไม่ได้จะขายตัวไม่ได้เพราะนั้นต้องทิ้งพระเจ้าอุทัยวัฒน์เสด็จประพาสอุทยานเสียงเด็กมันร้องว่าเนี่ยอมาตย์ไอ้เสียงเด็กลองตามหาเจ้าของเสียงไปพบว่าเป็นเด็กเจ้าข้าเอาดูเพศสิเป็นเพศชายเอามาให้เราจะเอานอนก็เป็นกษัตริย์เด็กเขาทิ้งพระราชาไปเลี้ยงพอเลี้ยงโตขึ้นมานี่ก็ไม่ให้เรียนหนังสือเพราะไม่ใช่ลูกเขาจริงที่ว่าชีวกมาจากคำว่าชีวิกะคือมีชีวิตหรือเปล่าบอกว่ามีชีวิตมีชีวิตก็รอไปเลี้ยงพอโตไม่ให้เรียนหนังสือแกก็ฉลาดแกว่าเราถ้าลูกเขาจริงก็ต้องให้เรียนนี่อายุ16ปีแล้วนี่พระกุมารเราเอิญเกิดภายหลังก็ยังได้เรียนในสำนักอาจารย์ที่สาป่าโมกแต่ทำไมกับเรากักบริเวณไม่เรียนไปถามพวกขนมกำนันนารีนางอภิบาลเนี่ยเขาว่าก็ลูกพระเจ้าอุทัยพระเนี่ยไม่จริงอ่ะแล้วก็หนีเคยได้เอาเรื่องนี้มาประกอบเพื่อเห็นว่าคนเราไม่แน่เกิดจากหญิงคนชั่วแต่ก็เป็นคนดีได้เป็นคนรวยได้เป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่ได้เช่นว่าในเมืองไทยนี่ถ้าตระกูลกษัตริย์ลูกก็ต้องเป็นกษัตริย์แต่ในเมืองไทยเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนามาบวชเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นเป็นสังฆราชก็ได้สังฆราชทุกองค์ไม่ใช่ว่ามาจากวงกษัตริย์โดยตรงเช่นองค์ปัจจุบันนี่ก็ลูกพ่อข้าเป็นจีนมาจากเมืองนอกนี่ยายได้ขึ้นมาเป็นพระราชาทางพุทธศาสนาเรียกพุทธจักรก็นี่เห็นชัดแล้วว่าคนเรามันไม่แน่มีกรรมเก่าถูกเขาทิ้งก็เอามาเลี้ยงได้เป็นคนดีเราเกิดยากจนแต่เราเรียนเราศึกษาเป็นคนดีได้แต่ไปถือว่าเมื่อพ่อแม่ชั่วลูกก็จะชั่วไม่แน่คนเรามันอยู่กับกรรมเฉพาะตัวไม่ใช่กรรมของพ่อแม่จะถ่ายทอดถึงลูกไปได้ทุกอย่างโลกบางทีมีบุญมาเกิดแม้พระพุทธเจ้านี่ญาติโยมทั้งหลายเกิดบางชาติเป็นลูกของนางยักษินีเป็นลูกจระเข้เป็นลูกลิงจระเข้มันต้องกินของมีชีวิตเป็นลูกของราชสีห์เป็นลูกอีนางยักษ์คือพ่อของแกนี่หน้าตาดีนางยักษ์จับได้ไอ้นางยักษ์จับแล้วมันไม่ฆ่ามันไว้เป็นสามีแต่ชายใดไม่หล่อไม่สวยมันกินซะเลยแล้วอยู่ไปอยู่มาก็ได้พระพุทธเจ้าขึ้นมาพอได้พระพุทธเจ้าท่านโตวันโตเกินก็ถามว่าพ่อแม่เราทำไปหน้าตาไม่เหมือนกับมนุษย์โอ้ยอย่าพูดมากนะแม่เธอเป็นนางยักษ์เอาแล้วพ่อทนอยู่ได้ยังไงเขากักบริเวณไปหนีไม่ได้ไปนั่นก็ขังเราไว้ในถ้ำนี่แหละเรียกว่าพ่อหนีกันดีกว่าหนีไม่พ้นมือของแม่เจหรอกแต่ตามได้แหละถ้าอย่างนั้นผมจะอ้อนวอนแม่ดูเดี๋ยวว่าแม่ท้าวเวสสุวรรณบอกเขตให้หากินถึงไหนล่ะแม่รักลูกก็บอกว่าแม่หากินภายในขอบเขตเหมือนว่าหากินในอำเภอนี้อย่างเดียวนอกอำเภอนี้ไป

ไม่ได้ขอบเขตของแม่คือแม่น้ำกันอยู่ล้ำเขตแม่น้ำปล่อยผิดท้าวเวสสุวรรณจะลงโทษลูกชายได้ยินได้โอกาสก็บอกพ่อว่าวันนี้แม่ไปหากินผมจะแบกพ่อไปทั้งเดินทั้งวิ่งเพราะว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่แรงเหมือนห้าแสงสารเขามีบุญกำลังมากแล้วก็ประตูถ้ำในลูกชายเนี่ยผลักออกได้พระพุทธเจ้าว่าเราเป็นโพธิสัตว์ที่กำลังถูงมากมันเป็นบุญเก่าผลักประตูหินได้ประตูหินก้อนใหญ่ออกและพาพ่อขึ้นบ่าแบกหนีรีบข้ามน้ำไปกว่างโน้นนางยักษ์ตามทันก็เรียกหาว่าเอ้าพ่อกลับไปได้แต่ลูกฉันจะเอานะกลับมาลูกแม่รักมากพระโพธิสัตว์ว่าก็รู้แล้วว่าแม่รักผมก็รักแต่จำเป็นต้องไปผมคงกลับไม่ได้แล้วและแม่จะเอื้อมมือหยิบก็ไม่ได้มานอกเขตนั้นก็ไม่ได้เลยบอกว่าลูกฉันรักมากถ้าลูกไปแม่ขาดใจตายอยู่ที่ฝั่งนี้ถึงตายก็ไม่เป็นไรแหละผมไม่กลับแล้วเพราะแม่เป็นยักษ์นี่นี่นายตำราบอกอย่างนี้นายท่านทั้งหลายว่าขนาดพระพุทธเจ้าเป็นอย่างลูกของยักษ์เป็นลูกจระเข้เป็นลูกของราชสีห์เป็นลูกของคนขอทานที่ชื่อมาทังฆะน่ะมาทังฆะมันลูกคนขอทานเรียกว่าคนจันทานเพราะว่าความเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์เรานี่นี่มันวนกันไปวนกันมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำชีวิตเราไม่ใช่เกิดวันเดียวปีเดียวชาติเดียวมันเกิดกันมานานแล้ววนไปวนมานี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตแต่ละคนนี่ตายแล้วจะเก็บกระดูกไว้นี่ถ้าเก็บไว้จริงๆเนี่ยป่านนี้กระดูกถึงชั้นสุทาวาสแล้วกระดูกแน่นโลกแล้วแหละแต่นี่มันเปื่อยมันพังไปมันสลายไปน้ำตาที่เราร้องไห้ด้วยการเกิดมากในนะมากกว่าน้ำในทะเลนะโยมคิดดูไอเดียเราเกิดกันมานานแล้ววัดสังฆทานนี้โยมเกิดแล้วตายแล้วทุกระเบียดนิ้วคนทุกคนในแผ่นดินนี้ตายแล้วเกิดแล้วทั้งนั้นมันซ้ำซากกันอยู่ในทะเลในบนภูเขาตามวัดวาอารามนี่เกิดตายกันทั้งนั้นที่บางแห่งบางยุคบางคราวเป็นเมืองใหญ่แต่กลับมาเป็นเมืองร้างเมืองร้างกลับมาเป็นเมืองใหม่ก็กลับกันอยู่อย่างนี้ว่าสังวัฏจักรจักรราศีของโลกนี่มันไม่แน่นอนทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันแต่มาเป็นคู่อริกันก็มีมาฆ่ากันก็มีเพราะความที่ไม่รู้เพราะความหลงพระเจ้าว่าเราหลงมีภพชาติปกปิดไว้เราจึงหลงมีครอบครัวมีลูกมีหลานแต่ท่านดานเราเป็นคนดีเราเรียนเราศึกษาพาอยู่ไปอยู่มาลูกโตเราก็เข้าป่าเป็นฤาษีเป็นดาบอดไปชีวิตกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยโยมเอ้ยมันลำบากสุดแสนใครอยากเป็นพระพุทธเจ้าต้องข้ามทะเลได้ใครอยากเป็นพระเจ้าต้องเดินในจักรวาล นี้โดยตีนเปล่าให้ได้ใครจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องเดินบุกเข้าไปในดงหนามได้ใครจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องเดินไปในคมดาบที่เขาปักไว้แน่นหนาได้ความเป็นพระเจ้ายากสุดแสนบางชาติก็ต้องตายไปบางชาติก็มีโทษมีคนเบียดเบียนท่านว่าชีวิตเนี่ยลุ่มดอนมันไม่แน่เสมอไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราไม่ทำเขาแต่เขาทำเราที่เราจะเจตนาทำเขาเดี๋ยวร้อนเราไม่มีแต่กรรมของเรามีอยู่เราก็ต้องถูกลงโทษไปเราตายจากฝีมือของมนุษย์ฆ่าเรายังเป็นโพธิสัตว์ตายหลายครั้งแต่คิดดูแล้วชีวิตของเราของเขานี่มันอนาถรจริงๆทุกคนมีทุกติดตัวมามีกรรมติดตัวมากาบาปกาบุญติดตัวมาทั้งนั้นชีวิตกำลังสร้างกาบาปกาบุญกันต่อไปจะให้เป็นตราบุญเป็นเอาตามตัวก็ต้องตราศีลตราสมาธิตราปัญญาจะรึกเอาไว้อย่างครูบาอาจารย์นี่เขาจะรึกตราบุญสร้างความดีกับวัดวาอารามกับผู้คนเป็นส่วนใหญ่อันกว้างขวางเรียกว่าเป็นตราบุญประทับตัวเองไว้ใครมีความเฉลียวฉลาดสามารถมีบุญญาธิการดีก็ได้ติดตราบุญไว้กับตัวเองทุกชาติทุกภพไปท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย
ในค่ำคืนราตรีนี้เราได้จัดพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุและจริงซะด้วยทีนี้อาจารย์ครูปลัดท่านเป็นผู้จัดและท่านให้คำแนะนำเป็นประธานใหญ่จึงขอชื่นชมบุญของท่านที่ทำได้ดีใครทำดีเราก็ว่าดีเราปรอยินดีด้วยเพราะลูกพระพุทธเจ้าจริงต้องมีมุทิตาจิตกับคนอื่นเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทวนดีของเขาถ้าเราอิจฉาริษยาเขาทำดีได้เราไม่ยินดีด้วยเราบาปตกนรกแน่เพราะนั้นเราได้บุญกินเปล่าไม่ต้องเหนื่อยพอมาหาเหตุการณ์เราดีใจว่าโอ้ขอเชิญพระบรมสารีริกธาตุอันยิ่งใหญ่มาทำการเฉลิมฉลองมาทำการบูชาเทิดทูนกันเป็นการสรรสร้างความดีให้กับโลกไม่ใช่วัดนี้โลกทั้งหลายเทวดากว่าดินรู้เห็นเป็นใจเขารู้แต่เขาไม่มาบอกว่าข้าพเจ้ารู้ยิ่งพระอินทร์นี่รู้พระอินทร์นี่เขาติดตามพระพุทธเจ้ามาทุกชาติทุกชาติทุกชาติแม้แต่สิ้นพระชนเหลือพระบรมราชสารีริกธาตุพระอินทร์ยังต้องกราบไหว้เทวดาอารักษ์ยังกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุวัดนี้ปรากฏมีพระบรมสารีริกธาตุมากที่สุดในยุคอาจารย์สนองที่เคยทำการฉลองกันยิ่งใหญ่ทุกปีแล้วก็เชิญชวนท่านผู้มีเกียรติมาประกอบรายการงานมาร่วมกันก็เคยยิ่งใหญ่ไพศาลมาแล้วพอมายุคพระครูปลัดไพเรนท่านก็ทำต่อก็นับว่าน่าชมเชยน่าปลอยยินดีเรามาเห็นความดีของเขาต่ออายุของเราได้ไปทีหนึ่งมันชื่นอกชื่นใจและท่านทั้งหลายที่มาร่วมทำกันอยู่นี่ท่านก็จะอายุมั่นขวัญยืนไปด้วยเพราะบารมีสารีริกธาตุเป็นของสูงอยู่ที่ไหนที่นั้นอบอุ่นรื่นรมย์รื่นเริงบันเทิงใจจึงว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนพระธาตุอยู่ที่ไหนที่นั้นรื่นรมย์วัดนี้เป็นวัดรื่นรมเป็นวัดที่อบอุ่นเป็นวัดที่สร้างความดีไว้ทุกกระเบียดนิ้วของวัดวาอารามท่านที่มาสถิตสถาพรมีชีวิตอยู่ที่นี่ก็มีความดีในชาติก่อนจึงว่าบันดลบันดาลให้มาอยู่ที่นี่เมื่อมาอยู่แล้วจะเรียกว่าดีกว่าอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ยังตายแต่ความดีไม่ตายอยู่ที่ไหนทำดีได้ให้อยู่ที่นั่นเป็นความสุขสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่หาได้ยากสุดท้ายนี้จึงอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธประจำประสงค์เก่งตักติดในสากลโลกจงบันดลบันดาลในท่านทั้งหลายสุขสมบูรณ์ด้วยจตุพิธพรใจให้มีอายุวันนะสุขภะละปฏิภาณธนสารสมบัติปิพัฒนมงคลมนุนอย่าพ้นอันใดอันเป็นที่พึงใจขอสิ่งนั้นจงพลันบังเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายชั่วกาลและนานรับประทานวิสัชนาธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวะริวังอาปุราปริปุเรนเตสาครังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังโสมังคิปะเมวะจะมิเจโตสะเปปุเรนโตสังคปาจันโทปันนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันโตสัพพะโรโควินัสสุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทิฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิตานิจังวุฒาปัจจายโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลัง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

เรือยาวเวลาเขาแข่งชนะเขาจะชัยโยโหร้องเอามือวักน้ำเนี่ยวักขึ้นไปในเรือครับทุกคนจะเปียกหมดวักน้ำไว้รบหัวด้วยความดีใจนะครับเวลาเรือเลี้ยวกลับไปรับละวันที่หน้าพระพักองค์ท่านเลยนะก็ยิ่งปิติยินดีใหญ่วักน้ำใหญ่เลยได้ยินแต่เสียงหัวเราะเอ๊ะสนุกครับ

พอยดีใจพอยอิ่มเอิบไปด้วยเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านยิ้มทุกคนก็มองไปที่พระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็ยิ้มหัวเราะตาม

0: ันรู้สึกประทับใจซึ่งมันเป็นคำที่บอกไม่ถูก
1: รอยย้ายพระสวนของนายหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันเรือยาวประเพณีณอ่างเก็บน้ำเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปลายปี2551เป็นเสมือนของขวัญที่สร้างความสุขใจให้คนไทยทั่วทั้งประเทศหลังจากที่เราไม่ได้สัมผัสกับภาพเหตุการณ์เช่นนี้มาเนิ่นนานและสำหรับคนที่หมู่บ้านเขาเต่าการเสด็จพระราชดำเนินณที่แห่งนี้นับตั้งแต่ครั้งแรกมีความหมายกับชีวิตพวกเขาเป็นอย่างยิ่งครับ

0: เต้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดิมทีชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังหมู่บ้านแห่งนี้ครั้งแรกในปี2501ไม่เพียงสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนที่นี่แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำที่วันนี้ได้ยังประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและการเดินทางของผมในครั้งนี้ก็เพื่อทำความรู้จักกับชุมชนแห่งนี้ให้มากขึ้นครูแลสังสุขจะรับอาสาบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนให้พวกเราได้เรียนรู้กันครับ
1: ท่านก็เดินมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือห้องสมุดนะครับก็เป็นห้องสมุดตั้งแต่สมัยโน้นสมัยนี
0: ้ครูแลอดีตครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลเขาเต่าท่านทำงานที่นี่จนเกษียณอายุราชการทุกวันนี้ยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเขาเต่าอยู่เสมอทุกวันน
2: ี้ไม่มีตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่มี
0: ครูแลเล่าให้ผมฟังว่าสมัยก่อนที่จะมีการสร้างถนนเขาเต่าเป็นเสมือนชุมชนที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมีเพียงโรงเรียนเล็กๆแห่งเดียวให้ลูกหลานของคนที่นี่ได้เรียนหนังสือไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอาชีพที่มั่นคงไม่มีแม้กระทั่งน้ำจืดที่เพียงพอครับ

0: การเป็นอยู่ของชาวบ้านตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็คือว่าน้ำท่าอะไรเป็นยังไงครับมีน้ำที่ไหน
1: แหล่งน้ำจืดในท้องถิ่นหมู่บ้านยังไม่มีว่าพื้นดินเป็นดินเค็มก่อนหน้านั้นนะ
0: ครับ
1: ที่ชาวบ้านใช้น้ำดื่มน้ำใช้อยู่ประจำเนี่ยต้องไปตักจากบ่อน้ำสองแห่ง
0: ครับ
1: แห่งหนึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้
0: ไกลไหม
1: ของหมู่บ้านจากหมู่บ้านไปประมาณแค่ไม่ถึงครึ่งโลครับ
0: 500เมตรอะไรเงี้ย
1: คร
0: ับ โอ้แต่ก็ถ้าแบ่งน้ำก็ไกลนะคร
1: ับโอ้เชิญเขาอยู่หมู่บ้านมองเห็นนี่เขาเรียกเขาพุเพราะมันมีแหล่งน้ำพุอยู
0: ่
1: แล้วก็อยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านไปประมาณกิโลประมาณถึง1กิโลหรือกิโลครึ่งเนี่ยถ้าวันนายบ่อพุดูแลน้ำมันแห้งก็ไปตักที่บ่อซีเมนต์ชาติ
0: เขาแสดงว่าน้ำนี่ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ของที่นี่เลยครับ
2: น้ำพุที่เกิดจากตาน้ำซึ่งเป็นแหล่งพึ่งพิงหลักที่ชาวบ้านพอจะใช้ดื่มกินอยู่ห่างจากชุมชนออกไปไกลลำพังจะหาบน้ำมาใช้ในครอบครัวก็แทบจะไม่พอยังไม่ต้องนึกถึงการเพาะปลูกพืชผลต่างๆผู้คนจึงมีชีวิตอยู่ไปอย่างไร้ความหวังไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่ง
1: ครับโหเชิญเขาอยู่หมู่บ้านมองเห็นนี่เขาเรียกเขาพุเพราะมันมีแหล่งน้ำพุอยู
0: ่
1: แล้วก็อยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านไปประมาณกิโลประมาณถึง1กิโลหรือกิโลครึ่งเนี่ยถ้าวันนายบ่อพุดูแลน้ำมันแห้งก็ไปตักที่บ่อซีเมนต์ชาติ
0: เขาแสดงว่าน้ำนี่ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ของที่นี่เลยครับ
2: น้ำพุที่เกิดจากตาน้ำซึ่งเป็นแหล่งพึ่งพิงหลักที่ชาวบ้านพอจะใช้ดื่มกินอยู่ห่างจากชุมชนออกไปไกลลำพังจะหาบน้ำมาใช้ในครอบครัวก็แทบจะไม่พอยังไม่ต้องนึกถึงการเพาะปลูกพืชผลต่างๆผู้คนจึงมีชีวิตอยู่ไปอย่างไร้ความหวังไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่ง
1: ครับโอ้เชิญเขาอยู่หมู่บ้านมองเห็นนี่เขาเรียกเขาพุเพราะมันมีแหล่งน้ำพุอยู
0: ่
1: แล้วก็อยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านไปประมาณกิโลประมาณถึง1กิโลหรือกิโลครึ่งเนี่ยถ้าวันนายบ่อพุดูแลน้ำมันแห้งก็ไปตักที่บ่อซีเมนต์ชาติ
0: เขาแสดงว่าน้ำนี่ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ของที่นี่เลยครับ
2: น้ำพุที่เกิดจากตาน้ำซึ่งเป็นแหล่งพึ่งพิงหลักที่ชาวบ้านพอจะใช้ดื่มกินอยู่ห่างจากชุมชนออกไปไกลลำพังจะหาบน้ำมาใช้ในครอบครัวก็แทบจะไม่พอยังไม่ต้องนึกถึงการเพาะปลูกพืชผลต่างๆผู้คนจึงมีชีวิตอยู่ไปอย่างไร้ความหวังไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่ง
1: ครับโอ้เชิญเขาอยู่หมู่บ้านมองเห็นนี่เขาเรียกเขาพุเพราะมันมีแหล่งน้ำพุอยู
0: ่
1: แล้วก็อยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านไปประมาณกิโลประมาณถึง1กิโลหรือกิโลครึ่งเนี่ยถ้าวันนายบ่อพุดูแลน้ำมันแห้งก็ไปตักที่บ่อซีเมนต์ชาติ
0: เขาแสดงว่าน้ำนี่ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ของที่นี่เลยครับ
2: น้ำพุที่เกิดจากตาน้ำซึ่งเป็นแหล่งพึ่งพิงหลักที่ชาวบ้านพอจะใช้ดื่มกินอยู่ห่างจากชุมชนออกไปไกลลำพังจะหาบน้ำมาใช้ในครอบครัวก็แทบจะไม่พอยังไม่ต้องนึกถึงการเพาะปลูกพืชผลต่างๆผู้คนจึงมีชีวิตอยู่ไปอย่างไร้ความหวังไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่ง
3: ทำหนังสือให้ผมถือมาให้อาจารย์แหลเนี่ยขอไอ้กำลังเด็กไปช่วยเข็นแต่ผมก็พาเด็กนักเรียนไปช่วยเข็นจนขึ้นละ
2: ขณะที่พยายามเข็นรถขึ้นจากเลนนั้นพวกเขาไม่ได้สนใจเลยว่าผู้ที่อยู่ตรงที่นั่งคนขับคือใครจนชายในรถยื่นธนบัตรใบละ1บาทส่งให้
3: ท่านก็ชักธนบัตรมาให้ผมดูพระองค์ท่านก็ถามว่าเคยเห็นคนนี้ไหมผมก็เลยบอกผมไม่เคยเห็นครับแล้วบอกเคยเห็นพระเจ้าอยู่หัวไหมผมก็ไม่เคยเห็นครับพระองค์ท่านก็เลยว่านี่แหละที่อยู่ในธนบัตรนี่แหละ
2: ในขณะที่ลุงพนมและเพื่อนๆ อาจไม่ได้สังเกตเห็นว่า

0: พระองค์เป็นใครในครั้งแรกหากแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นความยากลำบากอันใหญ่หลวงของคนเล็กๆที่นี่สิ่งที่พระองค์ได้เห็นไม่ไกลจากจุดที่รถพระที่นั่งติดลมคือภาพชาวบ้านที่หาบน้ำด้วยความเหนื่อยยากและภาพนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำเขาเต่าในปี2506พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 60,000 บาทให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างทำนบดินติดกั้นน้ำทะเลไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลพร้อมดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยปล่อยทิ้งไว้จนน้ำเค็มเจือจางไปกลายสภาพเป็นอ่างเก็บน้ำจืด
1: ระหว่างช่วงที่การก่อสร้างของอ่างเก็บน้ำอันนี้นะครับคุณลุงมีส่วนในการประสานงานหรือว่าในการดำเนินการยังไงบ้างครับ
2: ชลประทานเขาไม่ใช่คนในท้องถิ่นนี
1: ้ก็เป็นคนนอกพื้นที
2: ่ครับเพราะนั้นสันสันที่บริเวณรอบอ่างนี่เป็นยังไงเขาไม่สามารถทราบได
1: ้เราก็ประเทศจริงๆอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: เราก็เป็นตัวประสานคือทางเรากับทางฝ่ายผู้ปกครองนักเรียนนี่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเราสอนลูกเต้าเขาอยู
1: ่
2: เพราะนั้นเราก็ทำหน้าที่ประสานงาน
0: ภายในปีเดียวกันนั้นเองอ่างเก็บน้ำเขาเต่าก็ก่อสร้างแล้วเสร็จครับและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำภายในชุมชนแห่งนี้เรื่อยมานอกจากได้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและใช้ในการเกษตรด้วยครับถือเป็นการฟื้นคืนชีวิตให้กับคนที่นี่อีกครั้งอ่างเก็บน้ำเขาเต่ายังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชีวิตของชาวบ้านที่นี่ทั้งการพัฒนาโรงเรียนการสร้างสถานีอนามัยการสร้างถนนสายต่างๆรวมถึงการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านครับในหน้ามรสุมที่ชาวบ้านไม่สามารถทำประมงได้ทำให้รายได้ไม่เพียงพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกทอผ้าบ้านเขาเต่าขึ้นป้าอมรวรรณเอี่ยมสำอางสมาชิกรุ่นบุกเบิกเล่าให้ผมฟังว่าในการเริ่มต้นในช่วงแรกไม่ง่ายเลยครับเพราะชาวบ้านไม่เคยทอผ้ามาก่อนการฝึกหัดจึงใช้เวลานานกว่าจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือและสามารถผลิตผ้าทอออกมาใช้งานได้จริงแต่เพราะได้รับพระราชทานกำลังใจจากพระองค์ท่านทำให้กลุ่มแม่บ้านไม่คิดย่อท้อและดำเนินงานต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ครับ
1: ก็คือหลังจากที่มีอาชีพนี้เกิดขึ้นในชุมชนตรงนี้แล้วก็ในกลุ่มตรงนี้แล้วครับมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้าง
3: เออพระองค์ท่านว่าให้เป็นอาชีพเสริมเพราะป้าก็คิดว่าจะเป็นไปได้ยังไง แต่มาณขณะนี้เป็นอาชีพหลักแล้ว
1: กลายเป็นหลักเลย
3: กลายเป็นหลักแล้วให้กับกลุ่มหมู่บ้านขาเต่าน
0: อกจากบรรดาสมาชิกแรกเริ่มแล้วผมยังสังเกตเห็นว่ามีคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยสานงานต่อด้วยครับทำให้เห็นความตั้งใจจริงของคนในชุมชนที่จะต่อยอดงานจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มไว้อ่างเก็บน้ำเขาเต่าไม่เพียงเติมเต็มชีวิตให้กับคนที่นี่เท่านั้นแต่ยังเป็นแม่แบบให้กับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกนับพันโครงการด้วยครับ
4: เขาเต่าเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นบทเรียนแรกตอนหลังเนี่ยแหล่งไหนที่ไม่มีที่เป็นแหล่งเก็บน้ำเนี่ยก็จะรับสั่งให้ไปทำพัฒนาเรื่อยขั้นแรกก็เป็นพัฒนาว่าเก็บน้ำจืดไว้นะครับแล้วก็อาจจะเสริมคันขึ้นมาเก็บให้ได้มากขึ้นแล้วพอเก็บเป็นน้ำ

0: ผิดแล้วเนี่ยก็ขยายพัฒนาลงไปว่าควรถ้าน้ำมันมากพอก็ทำคลองแจกน้ำไปด้วยตามบริเวณที่มันไปได้นะตอนหลังถึงว่าอ่างเก็บน้ำทั้งหลายเนี่ยที่ก็รับสั่งว่าเออนอกจากจะช่วยน้ำจืดให้การเพาะปลูกแล้วก็อุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยยังช่วยน้ำท่วมนะยังทำแก้มใช้เป็นแก้มลิงได้ด้วยนะ
1: เมื่อใดที่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำให้กับประชาชนแล้วพวกเขาย่อมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นโครงการที่มีจำนวนมากที่สุดกว่า 2,900 โครงการโดยมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศสภาพเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นอย่างโครงการประเภทฝายในพื้นที่ภาคเหนือที่ทรงเล็งเห็นว่าพื้นที่นี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารจึงมีพระราชประสงค์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดความสมดุลส่วนปัญหาน้ำในภาคเหนือที่มักเกิดขึ้นรุนแรงบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้คือปัญหาอุทกภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างเขื่อนแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกเพื่อบรรเทาภัยดังกล่าวซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง769ล้านลูกบาศก์เมตรต่างจากพื้นที่ภาคอีสานที่แห้งแล้งกันดารกว่าภาคอื่นๆเพราะลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้จึงพระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาแหล่งน้ำในรูปอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหรือขุดสระเก็บน้ำในไร่นาตามแนวทฤษฎีใหม่ทำให้ชาวอีสานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ต้องอพยพละถิ่นฐานเหมือนเช่นเคยในขณะที่พื้นที่ภาคกลางซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มทำให้มีปัญหาน้ำท่วมขังเสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้วยวิธีการต่างๆทั้งการสร้างระบบคันกั้นน้ำเพื่อจัดการแบ่งน้ำในทุ่งตะวันออกและพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีส่วนพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตลอดปีทำให้มีฝนตกชุกปัญหาเรื่องน้ำของภาคใต้จึงไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนหากจะเป็นเรื่องของการระบายน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านแหล่งน้ำในภาคใต้จึงมุ่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นสำคัญโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เป็นเวลาเกือบ50ปีแล้วที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกก่อเกิดขึ้นที่ชุมชนเขาเต่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ไม่มีใครคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินจะทรงมองเห็นความทุกข์ยากของราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลและทรงช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาการเดินทางมาที่นี่ไม่เพียงทำให้ผมเรียนรู้ความหมายของน้ำหยดแรกเท่านั้นแต่ยังได้เห็นด้วยครับว่าทุกวันนี้น้ำหยดแรกนั้นได้แผ่ขยายออกไปเติมเต็มชีวิตให้กับคนทั่วทั้งแผ่นดิน

้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศในที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาว

0: าผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

0: ไทยเป็นสมบัติสินของแผ่นดินสืบไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

0: ไทยเป็นสมบัติสินของแผ่นดินสืบไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียง

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว

คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราที่ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ

7 วัน 7 คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7 วัน 7 คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7 สัปดาห์พอ7 สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7 คืน 7 วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เรา
ธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เม
มื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอตั้งต้นใหม่
คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตหนอเขาตั้ง

สติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนนะบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้

0: ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไหร่ก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ย ถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือดูกายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายสบายแล้วใจว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเรา
1: ค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วภพไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งความเกิดและความตาย

หมู่บ้านห้วยทรายนี้พระธุดงคกรรมฐานหมู่แรกที่มาเยือนก่อนใครคือเพิ่นครูพระอาจารย์เสากันตสีโลมากับพระเนร6-7รูปมาอยู่ป่าดอนหนองน่องคนบ้านห้วยทรายแต่ก่อนก็ถือผีฟ้าผีแถนผีเมืองแมนเบื้องบนถือผีปู่ผีย่าผีบรรพบุรุษมีการฟ้อนรำเส้นไหว้บวงสรวงผีธดามเหสักไปเอาผีเสื้อบ้านทรงเมืองมาแต่บ้านนาคำมาไว้อยู่ดงหอผีใกล้ลำห้วยทรายไปทางทิศเหนือของบ้านศาสนาพุทธก็มีอยู่แต่ไม่ลึกซึ้งอะไรเป็นพระวัดบ้านกินข้าวแรงเสาะหาล่าเนื้อทำบั้งไฟเสงกรองอัญญาครูอัญญาสาหม่อมโจไปตามเรื่องคำว่าอัญญาครูนั้นหมายถึงพระที่บวชนานเกิน10 พรรษาส่วนอัญญาสาหมายถึงพระที่บวชยังไม่ถึง10 พรรษาส่วนหม่อมหมายถึงพระหนุ่มและโจหรือจัวหมายถึงเนรเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลมาก่อนเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโต2 ปีเพิ่นครูอาจารย์เสามาอยู่วัดหนองน่องผู้ข้าได้ไปส่งจังหันกับย่าแต่พระเนรไม่มากนับได้7 องค์รวมทั้งเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลมาอยู่นี่ก็สอนได้ไม่กี่คนไม่กี่บ้านหลังคาเรือนที่ทำบุญใส่บาตรได้เรือนปู่เรือนย่าได้เรือนบ่าวตะสนได้เรือนบ่าวเพชรได้เรือนบ่าวพรหมมา5-6หลังคาเรือนนี้ละทิ้งผีไปก่อนไม่รับเอาผีอีกเพราะรับไตรสรณคมจากเพิ่นหลวงปู่เสามาถือไว้แล้วเพิ่นครูอาจารย์เสามาอยู่ใหม่ๆใครๆก็กลัวกันเด็กน้อยคนใหญ่วิ่งหนีวิ่งหลบกันจ้าระวันเพราะไม่เคยเห็นพระเดินดงเดินป่ามาแบบนี้มาก่อนบ่าวทิดซ้อมไปถามเพิ่นว่าไปอย่างใดมาอย่างใดต้องการอะไรเป็นเจ้านายหรือเป็นกบฏผีบุญเพิ่นครูอาจารย์เสาก็ว่าเป็นพระภิกษุลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเดินธุดงค์มาพักปลีกวิเวกเสาะหาที่เจริญภาวนาไม่ต้องการอีหยังตอนเช้าขอบิณฑบาตเท่านั้น 3-4 วันแรกท่านก็พักไปตามยถากรรมอัธยาศัยของท่านหลายวันต่อมาก็พากันออกไปดูว่าทำอะไรอยู่อย่างไรแอบไปเฝ้าสังเกตดูอยู่หลายวันไปเห็นแล้วตกใจองค์ที่นั่งนิ่งเฉยอยู่ก็มีองค์ที่เดินไปมาก็มีองค์ที่ยืนนิ่งเฉยอยู่ก็มีเข้าไปถามว่าต้องการอยากได้อะไรอีกไหมเพิ่นว่านี่ก็ใกล้เข้าพรรษาต้องอยู่ประจำที่แล้วหากได้ห้างร้านที่พักเป็นเพิงพออยู่ได้ก็ดีทีนี้ก็ตื่นเต้นกันใหญ่ทำที่พักห้างร้านมุงหญ้าฝาหญ้าพื้นสับฝาเสาไม้ตีเปลือกทำทางจงกรมทำร้านน้ำทำฐานหรือห้องส้วมทำที่ต้มกาหาอุแองหม้อน้ำไปให้ใช้ขาดเหลืออะไรก็หาไปไว้จนเพิ่นครูอาจารย์เสาบอกว่าพอแล้วพอแล้วอย่าเอามาอีกจากนั้นมาพวกคนเฒ่าคนแก่เขาบ้านเจ้าเรือนก็พากันไปศึกษาเรียนรู้ในข้อวัดอุปถาการบำรุงดูแลธรรมเนียมของพระธุดงค์ทิ้งผีกันมากขึ้นแต่ก็ยังไม่หมดตื่นเต้นยินดีพอใจกับพระธุดงค์คกรรมฐานก็มากขึ้นเป็นลำดับสมัยนั้นคนเฒ่าเรียกพระธุดงค์ว่าพระอัสดงค์หรือพระหัสดงค์เพิ่นครูอาจารย์สาวกันตสีโลก็ว่าดีแล้วธุดงก็ดีอัสดงก็ดีหัสดงก็ดีแปลว่าผู้ทำความดับอยู่เสมอดับทุกข์อยู่เสมอ

ปีนั้นอายุได้7ปีเพิ่นครูบาอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาจากจังหวัดอุบลราชธานีผ่านมาอำนาจเจริญผ่านมาเมืองยโสธรเพิ่นมาถึงบ้านห้วยทรายตกหน้าแล้งเก็บเกี่ยวข้าวพอดีแล้วเสร็จเดือนอ้ายเดือนยี่หลังจากนั้นพระธุดงก็ทยอยกันมามากจน 30-40 รูปเห็นจะได้พระเนนมากขนาดนั้นเราเข้าไปในเขตวัดยังเงียบสงบไม่มีเสียงคนคุยกันเลยเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลย้ายไปอยู่ถ้ำบ้านกลางในตอนเช้าพอตอนค่ำเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็พาพระเนนมาถึงบ้านห้วยทรายเพิ่นครูอาจารย์มั่นมาอยู่บ้านห้วยทรายครั้งแรกมาอยู่วัดหนองแหวงทางทิศเหนือของบ้านห้วยทรายชาวบ้านพากันออกไปต้อนรับเราเป็นเด็กน้อยก็ออกไปดูคนผู้ใหญ่ก็ช่วยกันถากถางพออยู่ไปได้ก่อนเป็นที่เฉพาะองค์ตัดต่อข้าวเอาฟางเฟืองไปปูให้นั่งให้นอนที่เฉพาะเพิ่นครูอาจารย์มั่นคนใหญ่เขาหามแคร่ไปให้เพิ่นนอนการเคลื่อนไหวไปมาความนิ่งสงบของเพิ่นงดงามมากคนเฒ่าผู้หญิงก็หาหมากพลูบุหรี่ไปถวายหาน้ำอ้อยก้อนไปถวายจนมืดจนค่ำแล้วจึงพากันกลับบ้านทำอย่างนั้นจนได้เสนาสนะครบทุกองค์ทุกรูปกลับจากวัดเราก็เอาผ้าห่มมาห่มเฉลียงบ่าอย่างที่พระเนนเพิ่นห่มผ้าแม่ออกก็ว่าให้เดี๋ยวจะเป็นบาปเด้อที่กลางจะขึ้นหน้าอย่าไปเรียนแบบพระเนนครูบาอาจารย์มันบาปเด้อ

ตื่นเช้ามาเรามีหน้าที่คอยช่วยเหลือแม่ในงานครัวก่อนงานอื่นๆแม่ออกจะนึ่งข้าวสองหวดใหญ่พี่ชายทั้งสองคืออ้ายแดงกับอ้ายเจ๊กก็ลงตำข้าวใช้ซกตำหรือใช้ครกมือเป็นซกไม้เจาะให้ลึกลงไปใช้สากขนาดใหญ่ซ้อมข้าวข้าวนึ่งสุกหวดแรกจะใส่บาตรพระเนนอีกหวดเอาไว้กินอยู่บ้านทำอย่างนี้ทุกวันส่วนของกับของกินก็ก่อเตาอีกเตาแล้วทำไปพร้อมๆกับนึ่งข้าวให้สุกก็ทันกันพอดีเอาแกงเอาข้าวมาห่อใบตองกล้วยเป็นห่อเป็นห่อกะประมาณให้ครบพระเนนวันไหนไม่ครบบาตรก็จะเอาไปดักใส่ใกล้เขตวัดเพราะพระเนนเพิ่นไม่รับบาตรภายในเขตวัดและไม่รับอาหารนอกบาทเราก็จะตามแม่ไปทุกวันพ่อออกไปก่อนแล้วอุ้มบาตรไปส่งเพิ่นครูอาจารย์มั่นเอาบาตรไปส่งช่วยเหลือในการประเคนของขบของฉันการทำกัปปิยะวันใดหมกห่อมากในบาตรก็จะเหลือออกมาวันใดมีน้อยก็พอดีพระเนนแบ่งกันพอดีของเพิ่นเองทุกรูปทุกองค์ทั่วถึงกันวันมากวันน้อยไปตามประสาฉันเสร็จแล้วก็เหลือออกมาเป็นข้าวก้นบาตรญาติโยมตามไปวัดก็จะพากันยกออกไปกินให้ห่างออกไปกินกันอิ่มแล้วก็ล้างถ้วยล้างถาดกระโถนปัดกวาดเก็บกวาดให้เรียบร้อยในระหว่างที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นและพระเนนฉันจังหันกันอยู่ญาติโยมที่ไปวัดพ่อออกแม่ออกคนเฒ่าหลายคนก็พากันแยกย้ายกันไปเดินดูตามที่พักของพระเนนดึงหญ้าถอนหญ้าตัดตอไม้เล็กๆตามลานวัดตัดรากไม้ที่ฟูขึ้นตามทางเดินจงกรมเครือเขาเถาวัลย์พันกิ่วให้รกรุงรังดูความเรียบร้อยตามที่ต่างๆแต่ไม่เข้าไปยุ่มย่ามกับกุฏิที่พักห้างร้านและห้องฐานของพระเนนดูแต่บริเวณรอบๆเราเป็นเด็กน้อยนิสัยการกราบไหว้นั้นติดมาแต่ย่าสอนไว้แต่ปีสองปีแล้วก็ได้แต่กราบแต่ไหว้โดยเฉพาะของเพื่อนครูอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั้นทางจงกรมก็กราบก็ไหว้ห้างร้านกุฏิก็กราบก็ไหว้ฐานวิตรุมส้วมก็กราบก็ไหว้ผ้าที่ท่านตากไว้ก็กราบก็ไหว้ช่วงที่พระเนนมาอยู่ใหม่ๆตอนช่วงกลางวันญาติพี่น้องหลายคนก็มาช่วยเหลือกันตัดไม้สับฟากเอาหญ้ามาไผ่เป็นคากรองจักตอกทำที่พักห้างร้านกุฏิเพิงทำทางจงกรมทำหลุมฐานทำทางไปมาพ่อออกกับแม่ออกมิได้หยุดสักวันพากันทำไปจนครบจำนวนพระเนนแล้วยังปลูกไว้เผื่ออีกเป็นหลังเป็นหลังเพราะพระเนนทยอยกันมาตามกันมาอยู่ทุกวันเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตพาพระเนนมาอยู่วัดหนองแวงพระเนนก็เข้าออกเข้าออกหมู่ละสองหมู่ละสามหมู่ละสี่ที่นี้เพิ่นอยู่นานเท่าใดเราก็จำไม่ได้รู้แต่ว่าจากบ้านห้วยสายแล้วเพิ่นก็ขึ้นไปทางธาตุพนมไปอุดรไปเมืองเลยไปหนองคายมาเมืองสกลนครมาธาตุพนมลงไปเมืองอุบลแต่บ้านห้วยสายก็มีพระธุดงค์ไปมาอยู่มิได้ขาดเพราะท่านคุ้นเคยชอบพอกับคนที่นี่

มื่ออายุของผู้ฆ่าได้7ปีเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาอยู่บ้านห้วยทรายเป็นครั้งแรกมาสอนผู้คนให้ทิ้งผีให้ละผีให้ถือไตรสรณคมเพิ่นครูอาจารย์สาวกันตสีโลย้ายจากดอนหนองน่องไปอยู่ถ้ำบ้านกลางและไปอยู่บ้านขุมขี้ยางภูเขาทิศบนแต่บ้านห้วยทรายก็มีพระธุดงค์ไปมาอยู่มิได้ขาดเพราะท่านคุ้นเคยชอบพอกับคนที่นี่

ื่ออายุของผู้ฆ่าได้7 ปีเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาอยู่บ้านห้วยทรายเป็นครั้งแรกมาสอนผู้คนให้ทิ้งผีให้ละผีให้ถือไตรสรณคมเพิ่นครูอาจารย์สาวกันตศรีโลย้ายจากดอนหนองน่องไปอยู่ถ้ำบ้านกลางและไปอยู่บ้านขมขี้ยางภูเขาอุบลแต่บ้านห้วยทรายก็มีพระธุดงค์ไปมาอยู่มิได้ขาดเพราะท่านคุ้นเคยชอบพอกับคนที่นี่

เมื่ออายุของผู้ฆ่าได้7ปีเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาอยู่บ้านห้วยทรายเป็นครั้งแรกมาสอนผู้คนให้ทิ้งผีให้ละผีให้ถือไตรสรณคมเพิ่นครูอาจารย์สาวกันตสีโลย้ายจากดอนหนองน่องไปอยู่ถ้ำบ้านกลางและไปอยู่บ้านขุมขี้ยางภูเขาทิศใต้ไปเพราะศาลาวัดที่ใช้เรียนคนเฒ่าเขาจะลงมานอนวัดจำศีลฟังเทศใบลานการเรียนไม่ต่อเนื่องหรอกหยุดหยุดขาดขาดแต่ก็เรียนไปตามเรื่องเราเองก็เรียนไม่เก่งอ่านพอได้เขียนก็ได้บ้างยิ่งอายุมากแล้วนี้เขียนไม่ได้เลยนักเรียนหลายกว่าครูครูสอนไม่ไหวนักเรียนก็เล่นกันมากกว่าเรียนคนสนใจศึกษาเล่าเรียนก็พออ่านออกเขียนได้คนไม่สนใจเรียนก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ความอะไรกลับเป็นเรียนเสียเปล่าๆครูสอนให้ฝึกหัดเขียนเขียนไทยคัดไทยท่องจำท่องสูตรคูณสูตรคูณให้ท่องถึงแม่12บวกลบคูณหารพอได้ฝึกหัดอ่านวาดรูปอาขยานตัวอย่างเช่นพ่อตะขำเลี้ยงวัวตัวโตๆเอาไว้ไถนาเลี้ยงเป็ดไว้กินไข่เลี้ยงไก่ไว้ขันเลี้ยงหมาไว้เห่าเลี้ยงเต่าไว้ดูเลี้ยงหมูไว้กินเนื้อตาอินกับตานาปันปลาตาอยู่เอาท่อนกลางหัวหางให้ตาอินตานาตาหวังหลังโก่งไปที่โรงหมูหมูเล็กหมูเอกตามีจะดูตาอยู่จะมาใช้ดินสอหินกระดานหินเป็นทุกข์กับกระดานแตกดินสอหักมาบ้านพ่อแม่ก็จะว่าให้โกรธให้ยิ่งพอออกเป็นคนขี้โกรธอีกด้วยไปเรียนหนังสือสู้อ้ายเจ๊กพี่ชายไม่ได้อ้ายเจ๊กเรียนเก่งกว่าเขียนได้คล่องอ่านได้คล่องจำได้ไวพากันไปเรียนได้แค่ป.สองครึ่งหนีละไปสังกัดวัดเจดีย์หลวงเมื่อบวชแล้วสมภารวัดท่านถามคุณจามเรียนหนังสือได้ชั้นไหนเราก็ว่าป.สองครึ่งครับอ่านได้ตัวมีตัวมาตัวไปตัวอยู่ว่าแล้วสมภารวัดพระครูเจติยาภิบาลก็หัวเราะชอบใจผู้ฆ่าแต่อายุยังน้อยไปเรียนหนังสืออยู่บ้านคำชะอีจากบ้านห้วยทรายนี่ไป2กิโลเมตรไปกับพี่ชายขี่ม้าไปข้ามภูเขาลูกนี้ไปหากวันใดฝนตกมากก็ไม่ได้ไปวันใดเสือร้องลัดขนทางก็ไม่ได้ไปช่วงทำนาก็ไม่ได้ไปแม้ไปเรียนก็ไม่เต็มที่นักเรียนด้วยกันก็มาก200คนครูสอน3คนดูแลบอกสอนไม่ทั่วถึงคนใส่ใจเรียนก็มีคนไม่ใส่ใจก็มีเล่นกันก็มีคุยกันก็มีวิชาเขียนตามคำบอกของครูพวกที่ได้กินไข่ก็มีมากรู้จักไหมกินไข่มันตอบผิดก็ได้กินไข่ไข่เต็มกระดานบางคนก็พอได้แต่เขียนรูปวาดรูปรูปคนตีกลองรูปคนชกต่อยก่อนรูปช้างม้าวัวควายสู่เจ้านี้ให้คิดอ่านให้ดีให้ตั้งใจศึกษาวิชาความรู้เรียนหนังสือให้ได้ให้เข้าใจให้ถามครูอย่าไปย้านครูอย่าไปอายครูถามให้เข้าใจตั้งใจศึกษาไปเรียนด้วยกันหมู่เพื่อนนักเรียนกระดานเขียนแตกหักจนเหี้ยนหมดก็ยังเขียนไม่ได้เพราะไม่ใส่ใจไม่สนใจบางคนจะหากระดานเขียนก็ไม่มีเล่นกันไปเล่นกันมาเอ้าเหยียบกระดานกันแตกหมดเพราะสมัยนั้นใช้กระดานชนวนให้ใส่ใจสนใจตั้งใจฟังในคำของครูผู้สอนครูสอนให้ได้ดีมีวิชาความรู้ต่อไปเมื่อหน้าจะได้ใหญ่โตใหญ่เติบโตแล้วได้วิชาที่ตนเรียนก็มาใช้วิชาความรู้ในการเลี้ยงชีพดูแลบ้านเมืองทำการทำงานแทนคนเฒ่าให้มันให้ขยันอย่าขี้คร้านเ
พ่อแม่บอกสอนอย่างใดครูบอกสอนอย่างใดให้รับผิดชอบเจ้าของชีวิตนี้การศึกษาของผู้ฆ่านี้ไม่ได้เรื่องศึกษาไม่ดีเรียนหนังสือได้ป.2 ครึ่งอายุ16ปีได้บวชเป็นเนนอายุเข้า19ปี20ปีป่วยเป็นโรคเหน็บชาต้องลาสิกขา

ศึกษาก็ขาดหายไปอีกจนอายุได้29ปีจึงได้กลับไปบวชเป็นพระใหม่อีกครั้งทีนี้ก็ตั้งใจศึกษาขึ้นไปเมืองเชียงใหม่เมืองเหนือไปอยู่ที่ใดก็เสาะหาหนังสือมาอ่านศึกษาธรรมะพระไตรปิฎกของพุทธะเจริญธรรมให้แก่ตัวเจ้าของตั้งใจปฏิบัติตามธรรมตามพระวินัยคำของครูบาอาจารย์ตั้งใจของตนอยู่เสมอตั้งใจมาตลอดเธอทั้งหลายให้คิดอ่านให้ดีให้มันให้ขยันให้ได้ประโยชน์จากการเรียนหนังสือหนังหาของตน

เหตุที่หลวงปู่จามมีอุปนิสัยใจร้อนใจเร็วมุ่งมั่นเด็ดขาดทำอะไรทำจริงให้ว่องไวให้รวดเร็วตรงข้ามกับอ้ายเจ๊กผู้พี่ชายเป็นคนใจเย็นอึอะทำอะไรก็ช้าเนิบการไปเรียนหนังสือขี่ม้าไปเรียนอ้ายเจ๊กขี่ม้าบังคับม้าไม่ได้เราต้องเป็นคนบังคับม้าให้เพิ่นนั่งหลังขาไปช้าเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ขากลับต้องไวรวดเร็วกลัวมันจะข้ามระหว่างหนทางยิ่งพอออกเป็นคนขี้กลัวเสืออยู่ด้วยให้กลับมาไวๆยานเสือจะตะครุบกินมีอยู่วันหนึ่งเราขึ้นมาแล้วเรียกให้เพื่อนขึ้นเพื่อนก็อยู่กับหมู่เพื่อนอยู่เราก็เรียกซ้ำหลายครั้งเพื่อนก็ยังเล่นกันอยู่เราก็ชักเชือกม้าเตะที่ข้างม้าม้าก็ออกวิ่งทันทีเพราะให้เพื่อนได้เดินกลับบ้านกลับถึงบ้านพ่อออกถามบักเจ๊กไปไหนเราก็ว่ามันไปเล่นบ้านหมู่เดี๋ยวมันก็มาทีนี้จนค่ำมืดอ้ายเจ๊กจึงถึงบ้านพ่อออกก็ถามบักเจ๊กมึงไปเล่นไหนมาอะไม่ได้ไปเล่นที่ไหนเดินมาแต่บ้านคำชะอีหากะถึงบัดเดี๋ยวนี้เหนื่อยจะตายแล้วนี่มึงไม่ได้มากับบักจามหรือพ่อออกว่ามันขี่ม้าหนีมาก่อนทีนี้พอออกก็เดือดโทสะเลยทันทีเราก็อยู่สู้หน้าไม่ได้กระโดดลงบ้านหนีไปเล่นทางอื่นจนเพื่อนหายโกรธแล้วจึงกลับมาคืนนั้นมิได้กินข้าวแรงเลยแต่ก็ดีมากเลยจากนั้นมาอ้ายเจ๊กก็ไม่ช้าอื่นอาจเหมือนแต่ก่อนพากันไปเรียนหนังสือได้แค่นั้นทางราชการก็แจ้งประกาศปิดโรงเรียนเพราะไม่มีครูสอนอีกอย่างเสือก็กัดคนตายอยู่บ่อยๆเราก็เสียดายการเรียนของตัวเองจนร้องไห้

เราเป็นเด็กน้อยมิได้หวงเล่นอย่างเดียวจะไปเล่นกับหมู่เพื่อนได้ก็ต่อเมื่อทำงานบ้านช่วยแม่เสร็จเสียก่อนตักน้ำใส่ตุ่มใส่อุไล่วัวควายเข้าคอกดูเป็ดดูไก่หาฟืนหาโหลหรือหลัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ไปหาหน่อไม้เก็บผักดูแลน้องหลายคนเรียบร้อยการงานแล้วจึงไปเล่นได้แต่เล่นก็ละเล่นไปตามประสาเด็กลืมกินก็มีเล่นจนลืมกินเป็นเด็กมันห่วงเล่นห่วงหมู่เพื่อนใหญ่โตขึ้นก็เป็นห่วงสาวห่วงเบาเฒ่าแก่แล้วก็ห่วงลูกห่วงหลานจะตายก็ห่วงโลกเล่นก็จะเล่นเตะเล่นต่อยเล่นออกกำลังกายปล่อยว่าวหน้ารมตาวเล่นคางเล่นตีไม้สั้นไม้ยาวต่อสะบ้าไล่จับตะกะแตนกลางทุ่งนาหน้าฝนใหม่ๆเล่นขี่ช้างชนกันไปฝึกหัดลอยน้ำหรือหัดว่ายน้ำกระโดดไกลไม้ขิดไม้แหวนโลยังก็เล่นเตะนี้เองล่ะที่มันเป็นกรรมมาถึงตอนเฒ่าตอนแก่อายุมากคือว่าบักจันเหลืองมาท้าเตะมาเล่นเตะกันเถอะจามเขาว่าโตเตะเก่งเด็กรุ่นใหญ่กว่าหลายคนก็ยุแย่ให้บักจันเหลืองท้าเตะเราก็บ่ายเบียงอยู่นานทีนี้เด็กรุ่นพี่ก็สบประมาทว่าบักตาขาวขี้ย้านขี้ถอยให้มึงไปเล่นห่วงเล่นสะบ้ากับพวกผู้หญิงเสียไปบักจันเหลืองมันก็ทำท่ายึกยักยึกยักมาผลักให้เราล้มเราก็ว่าบักนี่มึงทำเกินไปแล้วพาหลานผุดลุกขึ้นมาได้ก็บอกมันว่าเอ้าเอาก็เอาเตะก็เตะมันก็กระโดดเข้ามาเตะเราก่อนเราก็ตั้งตัวรับมันมันเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาสลับกันจนมันเหนื่อยเราก็รับมันได้เรารู้ว่ามันเหนื่อยแล้วทีนี้เราก็จับข้อเท้ามันดึงกระชากมันเสียหลักโยตัวจะล้มก็ได้จังหวะเราก็เตะหัวเข้าเต็มแรงอัดเต็มแรงเท้าเข้าใต้รักแร้มันพอดีเสียงมันร้องดังอ๊อกมันเจ็บจุกตัวงอล้มโพะลงกองกับดิน

อูที่เล่นด้วยกันก็แตกหนีหมดเข้าใจว่ามันตายแล้วยาครูจันนั่งมองดูแต่กุฏิมันตายแล้วบักนี้มันตายแล้วบักนี้เพิ่นลงมาจากกุฏิเอาน้ำมาเป่ามาโปรยอยู่ตั้งนานมันจึงฟื้นขึ้นมาครางเสียงอื้อๆพอมันมีแรงมันก็บอกว่ากันยอมแพ้โตแล้วเราก็พยุงมันกลับไปส่งอยู่บ้านมันแม่มันร้องถามมึงเป็นพะเหลอตกใต้วัดมันโกหกแม่มันก็คงจะเป็นบาปเตะบักจันเหลืองจนตายคืนฟื้นกลับนี่เองมาอายุเท่าแก่แล้วนี้เราก็เจ็บจุกเป็นตะคริวขึ้นมาตามสีข้างตามกล้ามท้องตามหน้าอกมันขึ้นมาแต่ละครั้งเจ็บจนใกล้ตายพ่อออกว่าลูกกูหลายคนมีความคิดความอ่านแปลกต่างหมู่ก็แต่บักจามมันเป็นคนกล้าไม่กลัวคนไม่กลัวเจ้าไม่กลัวนายมันอดทนดีกว่าคนอื่นใจคอมันอาหารจิตเจอมันอย่างกับเจ้ากับนายเสียอย่างเดียวมันเป็นคนใจฮ้อนการด่วนลูกทุกคนหากพอทำงานได้แล้วพ่อแม่ก็จะมอบหมายหน้าที่ให้ทำตักน้ำนึ่งข้าวไล่งัวไล่ควายเข้าเคาะเข้าแรงดูแลน้องๆทุกคนในบ้านในเรือนต้องมีหน้าที่ช่วยกันรดน้ำผักเก็บผักหักห้ำฟืนพาฟืนยิ่งหน้านาปักดำเก็บเกี่ยวงานบ้านยิ่งมากงานนาก็มากหน้าที่ทุกแท้ๆก็คือเลี้ยงควายเลี้ยงโคอยู่ดอนป่าโคกทั้งแมงเลือดทั้งยุงทั้งรินแมงไม้แมงขี้สูดแมงมี่ตอมหูตอมตาแข้งขาก็หญ้าขีดหญ้าปากใหญ่ขึ้นมาก็หัดควายไถนาหัดไถนาลกกล้าถอนกล้าปักดำฝึกหัดคราดนาขุดแจคันนาปะคันป้านคันนาเอาน้ำเข้าเอาน้ำออกหลกหญ้าจะขึ้นแซมข้าวแซมกล้าถางหญ้าแคมคันนาใส่เบ็ดก็ใส่แต่ไม่พอหมานส่วนมากไม่ออกจะใช้ให้ไปหาหน่อไม้หาผักหาหวายมาแกงหาผักกับผักแกล้มผักติ้วผักแต้วกระโดนอีหินผักแว่นผักกูดส้มแซวงมหอยตกหน้าแรงก็หาผักหวานติดจักจั่นหาหอยเลอขุดกบขุดเขียดขุดกระปูดักแฮวนกใส่ต่างบานแฮวมักกะหลับใส่โลงใส่โก่งยิงหน้าไม้การหาสัตว์มากินเป็นอาหารไม่พอหมานไม่ค่อยได้ปานาติบาตก็ฝึกหัดมาแต่เล็กแต่น้อยดีอย่างที่พอออกไม่ออกไม่สอนลูกให้เป็นขี้โกงขี้ขโมยเรื่องของมึนเมาเหล้ายาเพิ่นก็ห้ามการตลบตะแลงโกหกมุสาวาทเพิ่นก็ไม่ชอบจึงไม่มีนิสัยไปทางนั้นปลาเล็กปลาน้อยลูกกบลูกเขียดลูกปลาหนูหีนหนูนากระจ้อนฟอนอีเห็นอีบิ้งตุ่นหน้าแวะกระแตถือต่ำห้วยหนองคลองน้ำป่าเราเฮ้าดอนทำมาหมดเพราะคนใหญ่พ่อออกน้าอาพาทำสอนให้บอกให้นำหน้าพาทำเป็นตัวอย่างพ่อออกแม่ออกมีลูกหลายคนเล็กๆไล่เลี่ยกันจะหาไข่ไก่กินทั้งปีจะถูกคนละใบก็ยังไม่ได้ต้มไข่และเอามาตำป่นใส่ผักใส่น้ำใส่เครื่องหอมแล้วก็เอาคำข้าวปั้นข้าวเหนียวจ้ำถูจ้ำไถกันจนเหลือแต่ลายถ้วยก้นถ้วยแจวกบแจวเขียดแจวปูแจวปลาลูกหลายคนได้อะไรมาเพิ่นก็ทำแจวใส่น้ำให้มากจ้ำจิ้มกินเก็บเอาผักน้ำผักโคกผักพายผักโขบเข็บขมิ้นย่างยายอะไรกินได้เอาหมดอยู่ทุ่งอยู่นาอยู่ให้อยู่สวนทุกยากลำบากไปตามเรื่องเพราะเกิดมาเป็นลูกคนทุกข์ดีแต่เรื่องพอออกไม่อึดข้าวหากอึดข้าวก็คงอดตายกันแล้วสมัยเป็นเด็ก
ไปเลี้ยงควายอยู่บนภูเขาทุกแสนทุกฝนตกรินหญ้าปาดแข้งปาดขายุงหินตอมหูตอมตาแมงหัวควายก็มากตัวเลือดแมงเลือดเห็บแมงแดงมันมากกลับมาต้องตรวจดูร่างกายให้ดีทุกส่วน 3-4 วันขึ้นไปดูครั้งหนึ่งไปกับคนใหญ่ขากลับจากป่าก็หาเห็ดหาหน่อไม้เก็บผักแบกฟืนกลับมาบ้านบางทีคนใหญ่เขาก็พาเอารังต่อน้ำพริกต่อหน่อไม้ต้มไปเมืองเหนือก็เหมือนกันน้ำพริกต่อหน่อไม้แจ่โป่งแลนหมกหกควายอาหารอร่อยสุดของเมืองเหนือพวกภูไทยก็กินเหมือนอย่างเดียวกันกับพวกคนเมืองเหนือมาเดี๋ยวนี้เท่าแก่แล้วกินอะไรก็ไม่มีรสไม่แซ่บสักอย่างเมื่อคราวเป็นเด็กน้อยไปเลี้ยงควายอยู่โนนป่าเพชรฝนตกเดือน9อย่างนี้ล่ะองค์ท่านเล่าขณะฝนกำลังตกทุกแสนทุกหนาวแสนหนาวฝนตกรินปล่อยๆกินข้าวก็ตากฝนอิ่มแล้วก็หลบแอบกับต้นไม้ใหญ่เข้าซนอยู่ใต้พุ่มไม้ชวนคนใหญ่เขาทำเพิงหมาแงนอยู่เขาก็ไม่ทำได้แค่ก่อไฟผิงนั่งล้อมวงผิงไฟพอได้ไออุ่นผ้านุ่งผ้าห่มเสื้อดำย้อมหม้อแขนยาวเปียกหมดวันแมงผิงแมงหัวควายกระตอมหูตอมตาแข้งขาก็ถูกหญ้าคมปาวบาดเกิบก็เอากาบหมากทำเป็นเกิบใส่ไปติดขี้ตมเสียก็เลยทิ้งไปไม่มีอะไรจะทุกข์เท่าละเพราะเกิดมาเป็นลูกทุกข์ลูกยากชีวิตนี้มันดีที่ได้เกิดเป็นลูกคนทุกข์เพราะได้บวชหากเกิดเป็นลูกคนรวยมีเงินมีทรัพย์มากจ้างก็ไม่ได้บวชบวชก็อยู่ไม่ได้เพราะพ่อแม่อาลัยตัวเองก็อาลัยในสุขในทรัพย์สุขในโลกครูบาอาจารย์เพิ่นพากันบวชอยู่ได้ก็อาศัยว่าได้เกิดมาเป็นลูกคนทุกข์ยากลำบากชาวไร่ชาวนาบวชเข้ามาแล้วพออยู่ได้ก็อยู่ไปจะออกไปหรือก็กลัวทุกข์กับไร่กับนาอดทนไปอยู่ไปสร้างชาติสร้างชีวิตเกิดมาแล้วน้อยหนุ่มก็อยู่ไปเฒ่าแก่แล้วผู้ฆ่าก็อยู่รอท่าตาย

รายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 14:30 นถึง 15:00 นขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

ณตังกัมมังกตังสาธุยังกัตตวาอนุตัปปติทำกรรมใดแล้วเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีเลยขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยเจ้าทุกๆรูปกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยดิฉันจันเพ็ญพิริยบรรเจิดวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรจากคอลัมน์ชุดกรรมกำหนดที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะรวบรวมแล้วก็เล่าเรื่องโดยคุณบุญเสมอแดงสังวาลอันนี้เป็นชุดของเรื่องเกี่ยวกับกรรมเก่านะคะบางเรื่องคุณบุญเสมอแดงสังวาลเนี่ยท่านก็นำมาเล่าเป็นคติให้ฟังกันบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเขียนเอามาลงเรื่องเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องว่าบุญกรรมเนี่ยสำหรับผู้ที่มีความเชื่อมั่นก็คล้ายกับการปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปตามยถากรรมถ้าหากว่าไม่เข้าใจนะถ้าหากว่าไม่ศึกษานะคะถ้ามีความเชื่อมั่นในบุญกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมชั่วเว้นแล้วย่อมเกิดผลดีนั้นก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็สังคมโดยรวมผู้จัดก็เล่าไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันจะยืดเยื้อก็จะเล่าสรุปให้ฟังท่านบอกว่าดวงจิตที่สงบปราศจากความเดือดร้อนกระวนกระวายเนี่ยนะไม่ว่าจะอาภัพอับโชคแค่ไหนหรือว่ายามที่เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูก็จะไม่ตื่นเต้นไม่ลิงโลดจนถึงกับว่ามองไม่เห็นหัวเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าหากว่าเฟื่องฟูนะคะบางคนนี่ก็มีอาการลืมตัวลืมตนนั่นเองก็มีถ้ามีความสุขก็จะเข้าใจว่าสุขก็พอประมาณทุกข์ก็พอประมาณไม่ถึงกับว่าจะยอมซีโรราบอบช้ำจนกระทั่งไม่ทำอะไรเลยใครก่อกรรมทำเข็ญให้เดือดร้อนนานับประการบุคคลที่มีคุณธรรมก็จะไม่เร่าร้อนนะคะรู้จักวางใจไม่เจ็บแค้นอาฆาตพยาบาทไม่ปล่อยให้มีไฟเนี่ยมาสุมอยู่ในอกปลงใจได้ว่าคนที่เขามากระทำกับเรานั้นก็ถือว่ามาเอาคืนไปเหมือนกับเป็นนายเวร นะคะเจ้ากรรมนายเวรเก่าก็ถือว่าไม่มีใครนะคะที่ไม่เคยก่อกรรมทำผิดเอาไว้ในชาติไหนชาติหนึ่งซึ่งคนเราเกิดมานับชาติไม่ถ้วนเป็นแสนเป็นล้านชาติก็ควรจะทำใจคิดว่าขอให้สิ้นหมดเวรหมดกรรมกันในชาตินี้เถิดใครมาทำร้ายร่างกายหรือว่าจิตใจก็ปลงซะบ้างนะบอกว่าคิดว่าชาติก่อนเนี่ยคงทำเขาไว้ฉะนั้นแล้วมันไม่มีอะไรบังเอิญที่จะจรมาพบกันในชาตินี้ใครที่ช่อฉนคดโกงไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็เป็นเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่ของเขาถ้าเราเตือนได้ก็เตือนแต่ถ้าเตือนไม่ได้ก็ต้องทำใจว่ามันเป็นกรรมของเขาเนี่ยบางคนมีความมั่นใจในตนเองนะคะว่าตนเองเนี่ยมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่เคยก่อกรรมทำเข็ญให้เพื่อนมนุษย์หรือว่าสัตว์ร่วมโลกต้องได้รับความเดือดร้อนจากตนเองเนี่ยไม่มีเลยเมื่อรับเคราะห์กรรมก็อย่างสงบอกสงบใจได้ด้วยคิดว่าคนที่สร้างบาปให้ตนก็ย่อมจะได้รับผลก็คือเป็นหนี้เป็นสินตนไปถึงชาตินี้แล้วก็ไปถึงชาติหน้าคือเมื่อก่อกรรมไม่ดีแล้วเนี่ยชาตินี้เขาก็คงจะไม่ได้รับความสุขหรอกนะอย่างน้อยเนี่ยบาปมันก็ต้องติดอยู่ภายในบ้างละนะคะท่านเล่าบอกว่าประมาณปีพ.ศ. 2525ก็คือกึ่งพุทธกาลนะท่านบอกว่านายยิ่งได้ชื่อว่าเป็นคหบดีแล้วก็เป็นผู้กว้างขวางในย่านเตาปูนมีชื่อเสียงโด่งดังในละแวกบางโพบางซ่อนไปถึงจังหวัดนนทบุรีเลยก็คือเป็นผู้ที่มีเป็นนักเลงนะคะเป็นนักเลงคนหนึ่งมีชื่อเสียงทางด้านที่ออกจากสีเทาๆหน่อยเขามีภรรยาเมื่อถึงแก่กรรมแล้วก็มีเมียใหม่ซึ่ง
เมียใหม่เนี่ยอายุคราวลูกเลยเนี่ยหน้าตาสะสวยเรียกว่าขาวสวยหมวยอึมนะคะเป็นที่รักใคร่ของนายยิ่งจนกระทั่งลุ่มหลงน่ะความรักที่มีต่อภรรยาความหวงแหนนี่ล่ำลือไปทั่วเหมือนกับจงอางหวงไข่เลยแต่ไม่ช้าไม่นานก็ปรากฏว่าเมียสาวเนี่ยหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามบริวารหนุ่มของสามีไปพร้อมกับข้าวของเงินทองจำนวนมากใครๆนี่ก็คิดว่านายยิ่งเนี่ยซึ่งเป็นนักเลงก็จะต้องตามล้างแค้นให้สาสมจนถึงที่สุดแต่การกลับปรากฏพลิกล็อกนะนายยิ่งเอ่ยปากขออโหสิกรรมให้นะแล้วก็ห้ามปรามลูกน้องที่เป็นนักเลงหัวไม้ไม่ให้ตามไปล้างแค้นด้วยว่ารังควานชายหญิงคู่นั้นก็คือคงอายุมากขึ้นแล้วก็คงจะกระทําการข่มขู่หรือว่าทำร้ายกับคนอื่นเขาไว้แต่อายุมากขึ้นก็เริ่มที่จะ

ดได้แม่ยิ่งก็เอ่ยขึ้นว่าเป็นกรรมเก่าของฉันเองฉันคงจะเคยก่อกรรมชนิดนี้เอาไว้ในชาติก่อนหรือไม่ก็ชาตินี้ก็จะได้ชดใช้หมดเวรกันไปแต่กรรมนั้นจะสลับซับซ้อนตามสมควรนะคะด้วยเมียสาวที่หอบข้าวของมีค่าตามชายชู้ไปจนกระทั่งไปพบว่าชายชู้ของตนเองเนี่ยเขาก็มีครอบครัวมีลูกเมียอยู่ก่อนแล้วเนี่ยจากตอนแรกที่บอกว่าตัวเปล่าเล่าเปลือยพอจับได้ว่าชู้รักเนี่ยมีครอบครัวแล้วก็บันดาลโทสะใช้อาวุธปืนที่ตนเองเนี่ยเอามาจากในยิ่งนะจากบ้านสามีเก่ายิงผัวใหม่กับเมียจนกระทั่งตายคาที่ส่วนตัวเองก็ต้องไปชดใช้กรรมในเรือนจำนายยิ่งก็ได้ส่งเสียตลอดมาจนกระทั่งอดีตเมียสาวเนี่ยตรอมใจตายอยู่ในคุกก็คือนายยิ่งนี่ก็น่านับถือตรงที่ว่าเป็นนักเลงก็เอาจริงนะคะเป็นนักบุญก็ทำจริงเหมือนกันก็คือเมื่อเมียใหม่ที่หนีตามชู้ไปติดคุกก็ยังดูแลส่งเสียแต่ที่น่าสงสารที่สุดนะคะไม่ได้มีใครกล่าวถึงลูกเลยลูกของชายชู้นะคะกับเมียเก่าเขาซึ่งเมียก็ไม่ได้รู้อีโหน่อีเหน่ด้วยแต่ลูกที่มีด้วยกันนี่สิก็คงต้องกำพร้าทั้งพ่อและก็แม่อันนี้กรรมกำหนดนะคะก็เป็นเรื่องที่เราคงจะเห็นโดยทั่วไปแต่มันต่างกันนะคะตามกรณีแล้วก็อีกอย่างตรงที่น่าสงสารคือเมียของชายชู้นั่นน่ะเขาไม่ได้ก่อกรรมทำเข็ญอะไรด้วยเลยนะแต่ก็ต้องมารับกรรมไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าสลดสังเวชใจนะคะเป็นเรื่องเล่าประมาณกึ่งพุทธกาลมาแล้วก็ประมาณเรื่องนี้ก็ประมาณ50ปีมาแล้วน่าจะได้นะคะ 30-40 ปีเนี่ยแหละเพราะว่าท่านรวมเล่มหนังสือนี้ก็ประมาณปีพ.ศ. 2542ผู้จัดก็มีหนังสือนี้ไว้แล้วก็เคยหยิบมาอ่านนะคะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่เป็นคติให้เราได้สติได้เหมือนกันเรื่องถัดไปท่านกล่าวขึ้นหัวไว้เกี่ยวกับเรื่องของนิเวศนะคะบอกว่ากรรมเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นพืชตัณหาเป็นยางเหนียวในพืชอันนี้มาจากนวสูตรนะคะนวสูตรคุณเสมอท่านก็นำมาเล่าบอกว่าในเขื่อนเป็นเรื่องของนิเวศบอกในเขื่อนเนี่ยเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเติบโตมาในย่านสลัมที่ติดกับดับเพลิงนะคะย่านสวนมะลิแต่เดิมเป็นเรือน2แถว2ชั้นทางการให้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเช่าอาศัยต่อมากลายเป็นชุมทางของนักเลงอันธพาลไปซะนี่เป็นทั้งซ่องโจรแก๊งค้ายาเสพติดในยุคนั้นนิยมเรียกกันว่าไอระเหยคือยังไม่มียาบ้ามาเนี่ยไอระเหยก็ในเขื่อนนี่พออายุได้ราว10ขวบก็เด็กชายเขื่อนสมัยนั้นก็จะช่วยพ่อแม่แบ่งยาจากถุงใหญ่ๆใส่แคปซูลเพื่อเร่ขายไม่ว่าจะเป็นขาประจำหรือว่าขาจรอาศัยที่ความเป็นเด็กนะคะทำให้คล่องตัวในการวิ่งซอกซอกตามออกสามซอกตามซอยในที่สุดก็แยกแยะออกว่าใครที่คุ้นหน้าเป็นลูกค้าขาใหญ่ยินยอมให้ซื้อยาเสพติดในห้องชั้นล่างหรือว่าบริเวณแคบๆด้านหลังได้ก็คือพูดง่ายๆว่าพ่อแม่ก็ขายานี่แหละส่วนขาจรหรือว่าพวกที่มีเงินน้อยเนี่ยเมื่อขายยาให้แล้วก็จะไล่ให้ไปหาซอกมุมที่รับตาตำรวจนะเพื่อที่จะเสพยาเอาเองแต่ถ้าเป็นขาประจำนะในซอยนั้นเขาก็จะมีเรียกบริห้องชั้นล่างเป็นบริเวณแคบๆด้านหลังให้เสพยากันเลยแถวซอยสวนมะลิสมัยก่อนนู้นนะคะนายเขื่อนเนี่ยพออายุได้ประมาณ20เศษก็ผ่านการเกณฑ์ทหารมาละยุคนั้นแล้วก็เปลี่ยนอาชีพใหม่ทีนี้ไม่ได้ส่งยาค้ายาละไปเป็นแมงดาคุมซ่องนะคุมผู้หญิงที่เขาขายบริการอยู่ย่านบางขุนพรหมจากอดีตแวดล้อมตั้งแต่เกิดด้วยมิจฉาอาชีวะนะมิจฉาชีพตั้งแต่จำความได้ก็ทำให้ในเขื่อนเนี่ยมีจิตใจที่โน้มไปในด้านเหี้ยมเกรียมชินชากับการใช้ความรุนแรงสามารถตบตีแล้วก็ชกต่อยผู้หญิงที่ล่อลวงมาค้าประ

เวณีได้อย่างหน้าตาเฉยก็คืออยู่ในวงจรนี้นะคะถึงขั้นว่าเตะถีบกระทืบเหยื่อที่น่าสมเพชเหล่านั้นจนบอบช้ำปางตายก็มีบางครั้งในเขื่อนก็ลงมือข่มขืนผู้หญิงเหล่านั้นที่ล่อลวงมาอย่างไม่มีความราณีปราศัยขาดความฉุกคิดนะว่าสตรีนั้นเป็นเพศเดียวกับมารดาของตนอันนี้ไม่ได้เอ่ยถึงพ่อแม่นะคะว่าไม่ทราบว่าพ่อแม่ในเขื่อนเนี่ยจะเป็นอย่างไรในเขื่อนจะคิดว่ามารดาผู้ที่ทำให้ตนเกิดขึ้นมามีชีวิตอยู่ได้นี่เป็นเพศที่น่าเคารพหรือเปล่าก็หาไม่หลังจากทำมาหากินบนคราบน้ำตานะคะของผู้หญิงมาเป็นเวลา10 กว่าปีคือเป็นแมงดาคุมซ่องเนี่ยในเขื่อนก็ได้พบหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งช่วยบิดามารดาค้าขายของเล็กๆน้อยๆอยู่ด้านพงเพชรอยู่แถวๆย่านพงเพชรนะคะจะเป็นบุพเพสันนิวาสหรือเปล่าก็ไม่ทราบแมงดาที่ย่ำยีเพศแม่มาอย่างเนิ่นนานก็ดันหลงรักผู้หญิงคนนี้จนสู่ขอตกแต่งกันโดยถูกต้องตามประเพณีพ่อตาแม่ยายแล้วก็เมียเนี่ยไม่เคยรู้ประวัติของในเขื่อนมาก่อนว่าทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพอะไรเพราะว่าในเขื่อนเนี่ยบอกกับเขาว่าตนเองประกอบอาชีพเป็นนายหน้าค้าที่ดินรายได้ก็ดีพอสมควรก็ไม่มีใครสงสัยอะไรเพราะเวลาออกไปทำงานก็ไม่ได้มีใครตามไปดูจนกระทั่งนาภรรยาในเขื่อนเนี่ยตั้งครรภ์ขึ้นมาทั้งสองก็ไปตรวจสุขภาพนะพาภรรยาไปตรวจเลือดปรากฏว่าภรรยาติดเชื้อ HIV เป็นเอสนั่นเองสามีเองก็เป็นมีเชื้อ HIV เช่นเดียวกันคือพอตรวจพบนะภรรยาต้องตรวจเลือดอยู่แล้วก็เลยตรวจเลือดในเขื่อนด้วยในเขื่อนเนี่ยถึงกับงงคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าตนเองเนี่ยก็ได้ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาแม้จะคุมซ่องแต่ก็เรียกว่าป้องกันตลอดนี่พอแต่งงานไปแล้วไงจึงมาติดเชื้อได้นะบอกว่าแต่งงานแล้วเนี่ยตนเองวิ่งเต้นค้าขายต่างจังหวัดแต่ก็ตั้งแต่แต่งก็ไม่เคยหลับนอนกับผู้หญิงคนอื่นเลยในที่สุดก็คุยเค้นกับภรรยาในเขื่อนเนี่ยก็ยอมรับนะคะยอมรับว่าตนเองเนี่ยเคยถูกบังคับให้เป็นโสเภณีในโรงแรมหนึ่งมาก่อนแล้วก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ยก็ไม่รู้เพราะว่าตนเองถูกล่อลวงไปหายจากบ้านไประยะหนึ่งแล้วก็คงจะติดเชื้อร้ายมาจากแขกในตอนนั้นแต่ว่าไม่ได้แสดงอาการจนกระทั่งตัวเองเนี่ยพ้นจากนรกขุมนั้นมาได้ก็กลับมาอยู่ค้าขายกับพ่อแม่แล้วก็มาเป็นภรรยาในเขื่อนนี่แหละแต่เป็นเรื่องที่โชคดีคือลูกในท้องเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อ HIV ด้วยต่อจากนั้นไม่นานหลังจากคลอดลูกแล้วภรรยาในเขื่อนนี้ก็ล้มเจ็บหนักเริ่มเจ็บออดๆแอดๆเพราะว่าโรคมันเริ่มกำเริบนะคะแล้วก็สู้ผอมลงบ่งบอกว่าอีกไม่นานในช่วงนั้นทั้งสองนี่ก็จะต้องหมดสิ้นชีวิตไปนะคะที่น่าสงสารก็คือลูกชายของในเขื่อนที่โตขึ้นมาจะเป็นอย่างไรแต่ลูกเขาก็เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดแล้วก็น่ารักนะคะตอนที่ลูกเริ่มน่ารักเนี่ยในเขื่อนเนี่ยกับภรรยาก็อยู่ในอาการโคม่าด้วยกันทั้งคู่ได้แต่นอนมองลูกในยามที่พ่อตาแม่ยายเอาไปให้เยี่ยมนะคะมองลูกนิ่งๆแล้วก็น้ำตาไหลพรากเหมือนกับว่ามองเห็นภาพอดีตของตนลอยเด่นอยู่ในความทรงจำไม่รู้ลืมเลยก็คือภาพที่ตนเองได้ก่อกรรมอะไรไว้นะคะสำหรับในเขื่อนแต่ผู้หญิงเนี่ยน่าสงสารนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของนิเวณนิกรรมกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เมื่อตัวเองกระทำกรรมแล้วมันไม่ได้ว่ารับคนเดียวยิ่งถ้าใครที่เรารักมากคนนั้นจะเป็นทายาทเหมือนกับเจ้ากรรมในเวรเขาจะย่ำยีจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะทำกรรมอะไรก็ตามแต่ขอให้นึกถึงคนที่เรารักด้วยอย่างเช่นลูกเป็นต้นนะเพราะว่าทำกับเราเนี่ยเราก็ยังจะทนได้นะแต่ถ้าไปลงกับลูกนี่ก็คงเป็นความเจ็บปวดที่ร้ายแรงจริงๆ
เรื่องถัดไปเป็นเรื่องที่น่าสงสารเป็นนรกในใจนะคะในสารามพระชาดกมีคำพูดบอกว่าคำพูดที่ชั่วย่อมพาตัวเองให้เดือดร้อนก็เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2500เรื่องนี้คุณเสมอแดงสังวานท่านก็เล่าบอกว่าส่วนใหญ่ที่ท่านเอามาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่มีตัวตนนะคะเป็นคนรู้จักเป็นเรื่องของคนที่มาเล่าบอกต่อกันมาเป็นคติท่านบอกปี2500เนี่ยนางกลอยกับสามีอพยพจากต่างจังหวัดแล้วก็มาเช่าห้องแถวสมัยนั้นนะคะโอ้ก็นานประมาณ2500นี่ก็61ปีมาแล้วนะคะวันนี้ที่เราบันทึกเทปนี่วันที่4กันยายนพ.ศ. 2561เรื่องนี้61ปีมาแล้วบอกว่านางกลอยมาเช่าห้องแถวของคุณหลวงวรรณการโสพลซึ่งเรียงรายอยู่ชายคลองบางซื่อใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าดูภาพเก่าๆนะคะเราจะเห็นว่าคลองบางซื่อสมัยก่อนเนี่ยน้ำเต็มเลยนะคะแล้วน้ำเต็มเลยแล้วก็บนสะพานข้ามคลองผู้จัดเคยเห็นภาพนอกจากจะเป็นสะพานแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเขาก็สร้างเป็นห้องเป็นล็อกนะขายของนะคะระหว่างทางสองข้างทางแล้วก็บนสะพานด้วยนางกลอยเป็นคนร่างสูงผิวขาวหน้าตาดีในตาคมตรงข้ามกับสามีที่ผอมเกรงผิวดำสามีนี่อาชีพรับจ้างทาสีก็ฝีมือก็พอใช้ได้ก็มีงานทำไม่ขาดมือนะคะด้วยความขยันรายได้ก็นำมาเลี้ยงลูกมาเลี้ยงดูตนแล้วก็ภรรยาให้มีความสุขคือนางกลอยเนี่ยไม่มีลูกนะคะสามีทำมาก็ทำมาหากินกันอยู่สองคนสามีภรรยานางกลอยไม่มีลูกก็เลยไม่มีภาระอยู่บ้านเฉยๆเวลาสามีออกจากบ้านไปแล้วนางกลอยก็แต่งตัวฉุยฉายเนี่ยวันๆไม่ต้องทำอะไรมากเที่ยวเดินไปคุยตามบ้านโน้นบ้านนี้เพราะว่าเป็นคนช่างเจรจารู้อัธยาศัยคนฟังว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรกันนะเวลาที่คุยก็ห่อหมกคล้อยตามคนคนนั้นไปก็เป็นที่พออกพอใจของคนที่ตนไปสนทนาด้วยแต่เรื่องหนึ่งที่นางกลอยชอบมากก็คือนินทาว่าร้ายผู้อื่นมักจะเป็นที่ชื่นชอบของคนส่วนมากอยู่แล้วในตามตลาดนะคะพวกที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐินางกลอยเนี่ยมักจะนำหัวข้อสนทนาเกี่ยวกับเรื่องความลับของคนนู้นคนนี้ในละแวกนั้นอีกมากมายเนี่ยเรื่องดีๆมีจะคุยไม่คุยเนี่ยอะไรๆก็ไม่ดีเท่าเรื่องเร็วๆนะชั่วดีๆอย่างไรนางกลอยนี่ก็คือไม่เล่นการพนันแล้วก็ในละแวกนั้นเนี่ยเขามีทั้งไพ่ผ่องไพ่สมสิบนะไพ่ผสมสิบนะไพ่ป๊อกจนกระทั่งไปยันหวยสมัยนั้นจะเป็นหวยใต้ดินที่เรียกว่าหวยกอขอนะจนกระทั่งถึงกินรวบกินรวบนี่น่าจะเป็นผู้จัดไม่แน่ใจนะคะในสมัยยุคนี้ก็ยังมีที่เราได้ยินก็หวยปิงปองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีวิธีกลการเล่นกันนะสำหรับนักการพนันนางกลอยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันอะไรเลยนะอันใดก็ไม่เกี่ยวข้องนะคะการพนันแถมอีกอย่างนึงก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะหน้าตาดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่รูปร่างดีด้วยก็จะมีเวลาสามีไปทำงานมีผู้ชายมาเกาะแกะแทะโลมเกี้ยวพาราสีด้วยความขนองปากนางกลอยนี่ก็จะด่ากลับนะคะคือเป็นคนที่ยังมั่นคงอยู่กับสามีตนเองเรื่องชู้สาวไม่มีเสียอยู่อย่างเดียวคือปากเรื่องที่โปรดปรานของนางกลอยก็มีอยู่อย่างเดียวนั่นคือการนินทาว่าร้ายให้คนอื่นเขาเสื่อมเสียเรื่องบางเรื่องแม้มันจะเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วทุกครั้งเนี่ยถ้าเราได้ยินคนที่มานินทาคนอื่นให้เราฟังก็มักจะบอกว่าอย่าพูดอย่าเอ็ดไปนะอย่าบอกต่อนะอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเลยว่าอย่างนั้นอย่าเล่าดีกว่าไปคุยเรื่องอื่นเถอะเรื่องของเราก็เยอะอยู่แล้วไม่อยากรับฟังเรื่องคนอื่นนะคะและที่ไอ้ยี่จะบอกว่าอย่าบอกต่อไปนะเนี่ยก็เห็นว่าไปบอกต่อทุกทีปากอะไรก็ไม่ยาวทั้งเท่าปากคนนะแล้วเรื่องที่นำไปเล่ากันเนี่ยไม่ว่าจะจริงหรือว่าเท็จเนี่ยนางกลอยนี่จะนำมาต่อเติมเสริมแต่งให้สนุกน่าตื่นเต้นเวลาที่ไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อๆนี่ก็กลายเป็นเรื่องที่คนอื่นอยาก

ังมันสนุกเร้าใจก็แพร่หลายออกไปโดยเฉพาะเรื่องชู้สาวของคนอื่นซึ่งนางกลอยชื่นชอบเป็นพิเศษมากกว่าเรื่องอื่นเมียคนนี้ไปเป็นชู้กับผู้ชายคนนั้นบ้านนี้ดอดไปหาผู้หญิงบ้านนั้นอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องผัวๆเมียๆก็ทำให้บางคู่ก็ถึงกับทะเลาะตบตีกันเนี่ยเลิกรากันไปหลายคู่เพราะว่าปากของนางกลอยก็มีแล้วก็มีเด็กสาวในซอยนั้นเกือบทุกคนที่ถูกนางกลอยเนี่ยเอาไปนินทาเป็นตุเป็นตะหาว่าไปพลอดรักกับผู้ชายที่แพรสูงปากคลองบ้างล่ะดอดไปกอดจูบกันในสวนผลไม้ของยายพลอยแถวนั้นบ้างล่ะโดยที่นางกลอยเนี่ยจะเล่าแบบกระซิบกระซาบแต่ตรงไปตรงมาจนกระทั่งคนฟังเนี่ยวาดภาพเห็นว่าเด็กสาวเหล่านั้นทอดเนื้อทอดกายให้กับผู้ชายย่ำยีไปแล้วเรียกว่ามีเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันจนกระทั่งนี่แหละนินทากันไปนินทากันมาก็ไปถึงหูของพ่อแม่เด็กผู้หญิงเหล่านั้นส่วนมากก็จะด่าแล้วก็ทุบตีลูกสาวของตนว่าทำให้เกิดเรื่องร้อนหูเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลไม่ได้สอบสวนว่าจริงหรือไม่จริงนะคะซึ่งนางกลอยก็จะทอดถอนใจยาวด้วยความผาสุกสนุกปากบนความทุกข์ของคนอื่นไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงชาวบ้านในซอยนั้นจะประสบความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะปากนางกลอยไปอีกนานถ้าหากว่านางกลอยเนี่ยไม่ถูกรถชนซะก่อนนางกลอยนี่ข้ามถนนที่เชิงสะพานพิบูลสงครามจะไปปลอกโอ่งฝั่งตรงข้ามถูกรถยนต์ของบริษัทสิริมิตรชนเข้าจนกระทั่งสลบคาที่จะเป็นเพราะกรรมที่ทำหรือไงก็ไม่ทราบปรากฏว่านางกลอยรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระกลับมาบ้านก็กลายเป็นคนปั๊มๆเป๋อๆเนี่ยพอสามีไปทำงานแล้วก็ต้องทิ้งเอาไว้บ้านนะคะพอตอนสายๆก็จะออกจากบ้านขึ้นบันไดหินไปนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นมะขามเทศริมถนนเป็นประจำแล้วก็พร่ำพูดพร่ำอยู่คนเดียวจนกระทั่งสามีเลิกจากงานกลับมาก็จะพาแกกลับบ้านในตอนเย็นสามีก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะเด็กๆเนี่ยชอบไปยืนล้อมวงฟังนางกลอยเนี่ยนางกลอยพูดตอนนี้บ้าไปแล้วนะคะก็จะนั่งบ่นพูดอย่างขนองปากเด็กๆก็ไปฟังด้วยความตลกเหมือนตัวตลกให้เด็กๆได้ชอบใจนางกลอยเนี่ยจะเล่าเรื่องในมุ้งของตนเองชนิดหมดเปลือกแล้วก็ประจานความชั่วช้าของตนเองอย่างหน้าตาเฉยตลอดทั้งวันแต่ว่าเรื่องของคนอื่นนี่คือเหมือนกับว่าเลือนไปจากสมองทีนี้กลายเป็นมาเล่าประจานความชั่วของตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัปดกสัปดนเด็กๆแถวนั้นก็ชอบไปฟังชอบไปแย่นะคะแล้วอาการบ้าของนางกลอยเนี่ยก็จะไปนั่งพร่ำอยู่ที่ใต้ต้นมะขามเทศริมถนนแถวๆคลองบางซื่อจนกระทั่งสิ้นชีวิตไปนี่ก็ถือว่าศีลทั้ง5ข้อเนี่ยมีคุณค่าเหลือเกินในการดำรงชีวิตทุกวินาทีด้วยนะคะถ้าหากว่าเราอยู่ในศีลอย่างเคร่งครัดได้จะเป็นการที่ปลอดภัยที่สุดถ้าหากว่าในแต่ละวันเนี่ยเราพลั้งเผลออ่ะก็รัตนาศีลใหม่ตั้งใจใหม่นะคะตั้งใจใหม่บางทีอาจจะเผลอไปปัดยุงแล้วโดนเขาตายอย่างเงี้ยด้วยความไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็จะเป็นการลูบคลำศีลบางคนบอกว่าไม่เจตนาก็ไม่บาปมันไม่มีอะไรที่ไม่เกิดเขาเรียกอะไรกลไกของกรรมยุติธรรมเสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็การไว้ก่อนอารัธนาศีลใหม่แล้วก็เวลาทำบุญกับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมดนี่แหละศีลที่ผู้จัดว่ารักษายากที่สุดนะก็น่าจะเป็นนี่แหละนะคะมุสาวาทเพราะมันไม่ใช่เรื่องการโกหกอย่างเดียวรวมวจีทุจริตทั้งหมดเลยเนี่ยวจีทุจริตทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยปิสุณาวาจาติชินนินทาเนี่ยอยู่ในปิสุณาวาจาคือกล่าวส่อเสียดกล่าวให้ผู้อื่นเขาชอกช้ำใจเสียใจนี่แหละแล้วพอมีการส่อเสียดแล้วเนี่ยนินทาเกิดขึ้นมันก็จะมีมุสาคือก็เติมไข่ใส่ลงไปนี่ไปกันใหญ่เลยวันหนึ่งไม่ค่อยพบปะรับกระทบพูดจากับผู้คนมากหน้าหลายตามก็เป็นประโยชน์ดีเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เราที่อยู่บ้านนี่แหละถัดไปเหลือเวลาอีกประมาณไม่กี่นาทีเรื่องของ

าที่ท่านเคยเล่าเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการข่มขืนเด็กเนี่ยผู้จัดไม่อยากเอามาเล่านะคะมันสะเทือนใจเกินไปแล้วอีกอย่างก็เราก็ช่วยอะไรน้องไม่ได้เต็มที่เพราะว่าสิ้นไปแล้วเล่าเรื่องนี้ดีกว่าวงเวียนกรรมนะคะในกปิชาดกนะกปิชาดกมีกล่าวเอาไว้ว่ามีผู้คอยจองเวรอยู่ในที่ใดบัณฑิตไม่ควรไปอยู่ในที่นั้นเพราะการอยู่ในหมู่ของคู่เวรเพียงหนึ่งคืนหรือสองคืนก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งคือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะถ้ารู้ว่าเขาไม่ชอบเราหรือว่าอัธยาศัยไม่ถูกกันก็หลีกไปซะเป็นเรื่องของนายจำนงซึ่งเป็นครูสอนประจำชั้นมัธยมต้นเป็นครูน้อยในโรงเรียนแห่งหนึ่งนักเรียนส่วนมากนี่มักจะกลัวครูจำนงเพราะว่าดุกว่าครูคนอื่นเข้มงวดกวดขันในระเบียบวินัยเป็นอย่างมากโดยส่วนตัวแล้วนายจำนงเป็นคนเจ้าระเบียบเคร่งครัดจริงจังหน้าตานี้บึ้งตึงเย็นชาอยู่เป็นนิดไม่เคยยิ้มหัวเราะหัวให้กับใครหรือว่าแสดงอารมณ์ดีๆปรากฏให้คนพบเห็นเลยแม้แต่ยอรอยยิ้มเนี่ยก็ยังไม่มีให้ใครแต่ส่วนตัวเขามักจะยิ้มอยู่ที่มุมปากเหมือนกับเป็นรอยยิ้มเยาะเย้ยสาสมใจกับตัวเองแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจในรอยยิ้มนั้นเวลาถ้าเขาจะยิ้มทั้งทีก็เหมือนยิ้มเยาะโลกอยู่คนเดียวนั่นแหละมีคนสังเกตว่าที่หน้าผากด้านซ้ายของครูจำนงมีรอยแผลเป็นบางๆแทบจะมองไม่เห็นน่ะแล้วก็ครูจำนงนี่ก็มักจะลูบคลำแผลเป็นนั้นเล่นเบาๆด้วยสายตาที่เลื่อนลอยบางครั้งก็เผลอจนกระทั่งทำเป็นนิสัยก็พอเผลอๆก็มักจะลูบคลำแผลเป็นที่หน้าผากนี่แหละความสุขอย่างหนึ่งของครูจำนงก็คือการได้ลงโทษนักเรียนที่ไม่ได้ทำการบ้านมาบ้างไม่ตั้งใจเรียนบ้างในขณะที่สอนหรือไม่ก็เด็กบางคนก็พูดคุยกันในห้องตามประสาเด็กนะคะโดยที่ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ดูหมิ่นครูแต่อย่างใดแต่ครูเนี่ยเวลาที่ลงโทษเนี่ยโอ้โหตีอย่างหนักเลยอ่ะบางครั้งก็ไปยืนกลางแขนคาบไม้บรรทัดสั่งนักเรียนวิ่งรอบสนาม5รอบ10รอบแล้วแต่อารมณ์นะคะแต่เวลาเครียดเนี่ยจะเครียดจนกระทั่งเด็กสะดุ้งหยงด้วยความเจ็บปวดโอ้โหวิธีนี้นะเป็นอะไรที่ทรมานนะผู้จัดไม่เคยโดนตีอย่างนั้นนะคะแต่เห็นพวกเด็กผู้ชายโดนตีคือผู้หญิงเนี่ยมันยังมีกระโปรงบานๆที่รับแต่ผู้เด็กผู้ชายมันกางเกงมันแนบก้นเวลาครูตีโอ้โหเห็นแบบก้นเด้งโอ้โหเราสงสารเนี่ยบางคนนี่ร้องไห้แบบทนไม่ไหวก็มีนะเนี่ยครูจำนงนี่เวลาที่ตีเด็กนะก็จะยิ้มหยันยิ้มเยาะไปด้วยแล้วเหงื่อที่ซึมออกมาเต็มหน้าผากเนี่ยแกก็จะใช้หลังมือเนี่ยปาดเหงื่อบริเวณรอยแผลจางๆจากนั้นเนี่ยแกมักจะคลำรอยแผลรอยแผลที่หน้าผากแล้วก็ยิ้มเยาะอย่างสาสมใจนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่กำลังสอนเนี่ยเด็กๆก็พูดคุยกันก็คือแอบคุยกันครูนี่มีอารมณ์โกรธนะคะก็คว้างช็อกใส่หน้าเด็กบางคนก็ถูกหัวบ้างถูกแก้มบ้างในทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งไปคว้างถูกเด็กนะคะเด็กเนี่ยหันหน้ามาแล้วก็ปรากฏว่าคว้างช็อกใส่เด็กชายอายุ10ขวบเศษเผอิญไปเข้าตาเด็กคนนั้นเด็กนี่โอ้โหพอถูกช็อกคว้างในระยะไกลเพราะเด็กนั่งอยู่ห่างไกลนะคะเด็กก็แผดเสียงร้องอย่างโหยหวนครูที่สอนอยู่ใกล้ๆก็วิ่งมาดูเห็นเด็กกุมในตาเลือดไหลโชกเลยปรากฏว่าพาเด็กส่งโรงพยาบาลแต่ก็สายไปซะแล้วนะคะแก้วตาหรือว่ากระบอกตาแตกเด็กคนนั้นตาบอดไปตลอดชีวิตข้างหนึ่งพ่อแม่เด็กก็เอาเรื่องนะเป็นเราก็คงต้องเอาเรื่องนะคะแล้วก็ ครูใหญ่ก็เรียกครูจำนงเนี่ยมาชี้แจงครูจำนงนี่ก็ยังยืนกรานว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ความผิดของเขามันเป็นความผิดของเด็กที่ทำผิดกฎก็คือคุยกันในห้องเรียนส่วนการใช้ช็อกคว้างใส่เนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของการลงโทษในฐานที่ไม่ได้ร้ายแรงรุนแรงอะไรไม่เชื่อก็ดูอย่างผมสิเขาก็บอกว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ครูจะทำโทษกับเด็กนักเรียนครูจำนงกล่าวว่าดูอย่างตัวผมสิ
ตัวผมเองก็เคยโดนอย่างนี้มาแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วก็เปิดหน้าผากตัวเองเนี่ยให้กับทุกคนดูบอกว่าเนี่ยแผลเนี่ยตอนเด็กๆผมก็ถูกครูนี่แหละขว้างแปลงลบกระดานดำจนกระทั่งมันแตกแล้วก็เป็นแผลเป็นมาจนทุกวันนี้ก็คงจะเป็นเหมือนแผลที่ตึงอยู่ในใจนะคะแล้วก็ไปเอาจากคนอื่นหลังจากของเด็กที่ทำผิดกฎก็คือคุยกันในห้องเรียนส่วนการใช้ช็อกกว้างใส่เนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของการลงโทษในฐานที่ไม่ได้ร้ายแรงรุนแรงอะไรไม่เชื่อก็ดูอย่างผมสิเขาก็บอกว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ครูจะทำโทษกับเด็กนักเรียนเนี่ยครูจำนงกล่าวว่าดูอย่างตัวผมสิตัวผมเองก็เคยโดนอย่างนี้มาแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วก็เปิดหน้าผากตัวเองเนี่ยให้กับทุกคนดูบอกว่าเนี่ยแผลเนี่ยตอนเด็กๆผมก็ถูกครูนี่แหละขว้างแปลงลบกระดานดำจนกระทั่งมันแตกแล้วก็เป็นแผลเป็นมาจนทุกวันนี้ก็คงจะเป็นเหมือนแผลที่ตึงอยู่ในใจนะคะแล้วก็ไปเอากับคนอื่นของเด็กที่ทำผิดกฎก็คือคุยกันในห้องเรียนส่วนการใช้ช็อกกว้างใส่เนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของการลงโทษในฐานที่ไม่ได้ร้ายแรงรุนแรงอะไรไม่เชื่อก็ดูอย่างผมสิเขาก็บอกว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ครูจะทำโทษกับเด็กนักเรียนเนี่ยครูจำนงกล่าวว่าดูอย่างตัวผมสิตัวผมเองก็เคยโดนอย่างนี้มาแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วก็เปิดหน้าผากตัวเองเนี่ยให้กับทุกคนดูบอกว่าเนี่ยแผลเนี่ยตอนเด็กๆผมก็ถูกครูนี่แหละขว้างแปลงลบกระดานดำจนกระทั่งมันแตกแล้วก็เป็นแผลเป็นมาจนทุกวันนี้ก็คงจะเป็นเหมือนแผลที่ตึงอยู่ในใจนะคะแล้วก็ไปเอากับคนอื่นของเด็กที่ทำผิดกฎก็คือคุยกันในห้องเรียนส่วนการใช้ช็อกกว้างใส่เนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของการลงโทษในฐานที่ไม่ได้ร้ายแรงรุนแรงอะไรไม่เชื่อก็ดูอย่างผมสิเขาก็บอกว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ครูจะทำโทษกับเด็กนักเรียนเนี่ยครูจำนงกล่าวว่าดูอย่างตัวผมสิตัวผมเองก็เคยโดนอย่างนี้มาแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วก็เปิดหน้าผากตัวเองเนี่ยให้กับทุกคนดูบอกว่าเนี่ยแผลเนี่ยตอนเด็กๆผมก็ถูกครูนี่แหละขว้างแปลงลบกระดานดำจนกระทั่งมันแตกแล้วก็เป็นแผลเป็นมาจนทุกวันนี้ก็คงจะเป็นเหมือนแผลที่ตึงอยู่ในใจนะคะแล้วก็ไปเอากับคนอื่นหลังนั้นไม่

ที่ท่านได้รับฟังจบลงแล้วนั้นเป็นรายการนานาสาระตอนลักธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยะบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 14:30 น. ถึง 15:00 น.

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถ

0: สดแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขาบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขาบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขาบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่าน A 0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408 447 4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412914 290412914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อ

0: ังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เราจะภาวนาอะไรก็ได้การทำใจให้เป็นบุญจะภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะภาวนาธรรมคุณเป็นอารมณ์ก็ได้จะภาวนาแต่พระสงฆ์อริยเจ้าเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะภาวนาว่าจาคานุสติระลึกถึงเราทำบุญตลอดเวลาก็ได้ว่าเราให้ทานตลอดเวลาก็ได้หรือจะนึกว่าเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตลอดเวลาก็ได้ที่เราจะนึกเทวตานุสติระลึกว่าเราเป็นเทวดาอยู่ในใจเราตลอดเวลาก็ได้หรือจะนึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์ก็ได้ลมหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนึกถึงความตายก็มีมาในตัวเราเป็นอารมณ์ก็ได้ จะนึกนิพพานทำจิตให้เข้าสู่ความสงบถึงความว่างเป็นอารมณ์ก็ได้ทำใจนึกว่า นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็ได้นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้สุดแต่เราจะนึกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีทางสร้างกุศลบารมีและเป็นทางพ้นทุกข์ดับทุกข์สำเร็จได้ทุกวิธีทางเขาเรียกว่าอนุสติสิบเป็นวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยเจ้าเป็นพุทธคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์ธรรมคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์สังฆคุณก็ดีระลึกไว้เป็นอารมณ์ทานที่เราทำไว้ก็ระลึกไว้เป็นอารมณ์ศีลที่เรารักษาไว้ก็ระลึกไว้เป็นอารมณ์หรือภาวนาเช่นหายใจเข้าหายใจออกเราภาวนาอะไรไว้เป็นอารมณ์ก็ได้จะเป็นหายใจเข้าพุทธ

ใจออกโทก็ได้จะเป็นสัมมาอรหังก็ได้เป็นหนอก็ได้รู้เป็นรูปเห็นเป็นนามก็ได้คือรู้เป็นนามเห็นเป็นรูปกายเป็นรูปใจคิดเป็นนามได้ยินเสียงก็เป็นรูปรู้ว่ายินดียินร้ายก็เป็นนามก็ได้เป็นวิธีการประพฤติปฏิบัติที่เป็นอุบายเพื่อจะล้อมใจเราเพื่อจะดึงใจเราเพื่อจะผูกใจเราเพื่อจะชักจูงสร้างศรัทธาให้ใจเราวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมกายให้สงบตอนนี้กายเราสงบแล้ววาจาสงบตอนนี้เราจุดการพูดจาแล้วก็สงบใจกำลังพยายามภาวนาเพื่อให้ใจสงบสงบอื่นสงบง่ายแต่สงบใจสงบยากเพราะใจมันคิดเราเป็นคนช่างคิดเราเป็นคนช่างปรุงแต่งปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆก็เรื่องใจของเราคนเดียวชอบก็ปรุงว่าชอบไม่ชอบก็ปรุงว่าไม่ชอบดีก็ปรุงว่าดีไม่ดีก็ปรุงว่าไม่ดีเอามาฝังจิตฝังใจก็ตรงที่ว่าดีและไม่ดีดีก็ยินดีพอไม่ได้ดังดีก็เป็นทุกข์ไม่พอดีไม่ดีก็ทำให้ใจเศร้าหมองพอยินร้ายก็เกิดความเป็นทุกข์ทรมานเล่าร้อนใจอันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะความยินดียินร้ายเป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปเป็นทั้งสุขเป็นทั้งทุกข์ทีนี้เรามาวัดเรามาทำใจของเราให้อยู่กับขอบเขตของความดีมองไปตรงไหนก็เป็นความดีดีตรงกายดีตรงวาจาดีตรงใจเราดีที่ตัวเราสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่แวดล้อมที่ดีด้วยกายวาจาใจสิ่งแวดล้อมก็ดีไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยนี่เรียกว่าหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทำให้คนเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเกิดมาแล้วเป็นสุขเกิดมาแล้วเป็นสุขที่ว่าเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นสุขก็สุขตรงที่ว่าใจนั้นพอดีที่ว่าเป็นทุกข์นั้นทุกข์ก็เพราะว่าใจไม่พอดีคนเราเหมือนกันอะไรมันพอดีแล้วก็เกิดความเป็นสุขสงบเหมือนกับคนจะหุงข้าวให้ต้มแกงมันสุกเนี่ยไฟกับน้ำก็ต้องพอดีถ้ามันไม่พอดีมันก็เป็นทุกข์มันก็เกิดบูดเกิดเน่าเกิดดิบเกิดแฉะเกิดเสียหายเพราะความไม่พอดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องการความพอดีก็คือความเป็นกลางนั่นเองคนเราถ้าทำใจเป็นกลางก็คือเรียกว่าคนใจกลางคนใจก็ดีคนเราที่อยู่ด้วยกันมันไม่มีความพอดีจึงได้เกิดความไม่สบายใจมีความกระทบกระเทือนมันก็ยกของสองสิ่งนะสิ่งหนึ่งหนักสิ่งหนึ่งเบามันไม่พอดีมันก็ไม่กึ่งกันแต่พอดีมันก็กึ่งกันการที่เราทำจิตทำใจเราก็ต้องทำให้มันเป็นกลางดีก็อยู่ก็สักแต่ว่าดีไม่ดีก็สักแต่ว่าไม่ดีเราก็อยู่ของเราเป็นกลางกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจเราก็พอดีแต่นี่คนเราจะทำให้มีความสุขมันไม่ใช่ทำตรงที่ว่าดีใจเกินไปเสียใจเกินไปเราต้องพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาว่าใจเราเป็นอย่างไรเรามาวัดเป็นอย่างไรเรากลับไปอยู่ที่บ้านใจเราเป็นอย่างไรเรากินเป็นอย่างไรเราเดินเป็นอย่างไรเรานั่งเป็นอย่างไรเรานอนเป็นอย่างไรเราพูดเป็นคนพูดอย่างไร
ราทำเราเป็นคนทำอย่างไรเราเป็นคนมีอาการอย่างไรแสดงออกอย่างไรถูกอย่างไรผิดอย่างไรเนี่ยเรียกว่ารู้จักตัวเองบางคนไม่ได้ศึกษาตัวเองก็เลยไม่รู้ไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองก็คือเรียกว่าปล่อยให้เกิดทุกข์ไม่เคยพิจารณาตัวเองว่ากินอย่างไรเดินอย่างไรนั่งอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรเขาเรียกว่าไม่รู้เท่าทันสังขารไม่รู้เท่าทันการปรุงแต่งจิตมันก็เลยกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนเป็นทุกข์มากเป็นคนกังวลมากเป็นคนร้อนใจมากกินก็ร้อนนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนคิดอะไรก็ร้อนลุ่มกลุ่มจิตเนี่ยเป็นทุกข์บางคนเขาบอกเขาไม่มีทุกข์เลยไปถามบางคนบางคนเห็นเดือดร้อนอะไรชีวิตก็อยู่เรื่อยเขาไม่ได้หวังอะไรมากทำอะไรให้ตามหน้าที่ให้ดีให้สำเร็จอย่างเดียวทำอะไรให้มันเป็นหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบให้สำเร็จให้ครบถ้วนเลยเขาบอกเขาก็สบายใจแต่เขาก็ไม่ไปสร้างก่อกรรมทำเข็ญทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกผลก็ไม่มีอะไรตามมากระทบกระเทือนให้ตัวเองเดือดร้อนเขาบอกชีวิตเขาไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเขาก็มองไม่เห็นทุกข์เพราะเขาเป็นคนไม่หาทุกข์ใส่ตัวก็นับว่าเป็นบุญของเขาบางคนไม่ค่อยมีไม่เป็นคนทะเลาะเบาแวงกับใครเป็นคนใจเย็นแต่คนบางคนก็บอกว่ามันมีทั้งทุกข์ก็ทุกข์มากสุขก็สุขมากปัญหาก็มีมากเวลาแก้ปัญหาไม่ได้ก็ทุกข์มากแก้ปัญหาได้ก็สบายมากก็เรียกว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ก็พอกันบางคนมีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่เคยสบายใจเลยที่คำว่าสบายใจไม่รู้อยู่ตรงไหนมีแต่ร้อนอกร้อนใจมีแต่ปัญหาทั้งวันมีเรื่องอย่างโน้นเข้ามานี้มีเรื่องอย่างนี้คล้ายๆมันเปิดรับอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสบายใจไอ้สบายใจเนี่ยมันหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่เคยพบนี่เรียกว่าทุกข์ไม่มีที่วางทุกข์ไม่มีที่วางทุกข์ที่ไม่มีที่หลีกเล่นได้เลยเขาเรียกว่าหาทางดับไม่ได้จึงว่าใจเรานี่เนี่ยเป็นเจ้าของต้นเหตุต้นตอของความทุกข์ของความสุขที่จะสร้างมาทั้งหมดมนุษย์ที่เรามาเกิดนี่ก็มาจากใจเป็นตัวสร้างกรรมมาเกิดได้รูปอย่างเนี้ยก็รูปของรูปประธรรมรูปของรูปนามธรรมนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมดีสร้างไว้ก็มาให้ผลเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาใจเคยมานั่งสมาธิก็เคยทำมาแต่ชาติก่อนแล้วเคยมีใจสงบก็เคยทำมาสงบแต่อดีตแล้วเคยมีใจเล่าร้อนก็เล่าร้อนแม้แต่อดีตแล้วปัจจุบันก็มาร้อนต่อเคยใจเย็นก็เย็นมาแต่อดีตแล้วเพราะแล้วก็มาเย็นต่อทุกข์ก็ทุกข์มาแต่อดีตก็มาทุกข์ต่อคิดก็คิดมาแต่อดีตไม่ใช่ผีคนไม่เคยไม่คิดแล้วก็มาคิดต่ออันนี้เรียกว่ามนุษย์สมบัติที่เราจะได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาเอาว่าสิ่งใดที่มันเป็นทางสุขสงบเป็นศีลทานภาวนานี่ถือว่าเป็นทางดับทุกข์ธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าสอนให้ใจทุกคนเราในโลกนี้หาวิธีดับทุกข์กันนั่นเองท่านเรียกว่าพุทธเจ้าท่านให้สร้างสมบัติในตัวเองสวรรค์สมบัติก็คือใจที่เป็นสวรรค์เขาเรียกว่ามันไม่มีทุกข์ใจนิพพานสมบัติที่สร้างสมบัติเกิดขึ้นก็คือหมายถึงว่าทำใจให้ไม่โกรธไม่พยาบาทให้ใจว่างเป็นให้ละให้ปลงให้ปล่อยให้วางเป็นเพราะคนเรามีปัญหามากถ้าไม่เอาธรรมมันประเสริฐเข้ามาแก้ไขแล้วธรรมที่มันเป็นทุกข์มันมีมาก เกิดนี่ก็เรื่องยาก
แก่ก็เรื่องยากเจ็บก็เรื่องยากตายก็เรื่องยากเรื่องเสียใจทั้งนั้นเรื่องผัดภาคจากกันเรื่องเสียใจทั้งนั้นเรื่องต้องร้องไห้เรื่องต้องผิดหวังเรื่องต้องผัดภาคจากกันเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายในเรื่องทรมานหัวใจทุกคนทั้งนั้นแต่ทุกคนไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมสวรรค์ไว้ในหัวใจไม่ได้เตรียมนิพพานไว้ในหัวใจเขามาเจอเรื่องทุกข์มันก็แก้ใจไม่ได้เสียใจร้องไห้ค่ำครวญมากเพราะสวรรค์ในหัวใจไม่มีมนุษย์สมบัติก็ไม่ภูมิใจในความตัวเองมีสมบัติพอแล้วสวรรค์สมบัติตัวเองก็ยังไม่พอใจว่าตัวเองได้เป็นเทวดาในหัวใจแล้วนิพพานสมบัติก็ยังไม่เคยทำใจให้ว่างตัวเองก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเขาเรียกว่าไม่มีพระรัตนตรัยไม่มีธรรมคุณสังฆคุณไว้ในใจเรามาวัดเราก็ต้องการมาหาสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ดีเหมือนกับเรามานั่งสมาธิเราก็ต้องการจะเอาใจของเรามาวางไว้ให้มันเป็นหนึ่งการให้ใจของเราเป็นหนึ่งบ้างให้ใจของเราให้ว่างบ้างสบายบ้างสงบบ้างมันคิดมาหลายวันแล้วกินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดกินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็ทุกข์มันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็คิดของมันไปเนี่ยหัวใจมันไม่ยอมหยุดเราก็ต้องการมาล้อมใจให้มันหยุดคิดเสียบ้างให้มันปล่อยวางให้มันจะได้เจอมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่ใจเราเสียบ้างเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงในพระธรรมฉะนั้นการมาวัดก็มาฝึกตนดัดตนให้เข้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมที่ทำให้ใครก็ทำให้ใจตัวเองทำให้ทำหมายศีลธรรมศีลธรรมก็ทำให้ใจว่างๆทำให้เป็นคนใจเย็นใจดีนั่นเองทำทำไมก็ทำเอาไว้ใช้ในบ้านเราเวลากลับบ้านเรามันจะได้ใจดีจะได้ใจเย็นจะได้หายโมโหทะเลาะกันจะได้หายโกรธกันจะได้หายเกลียดกันจะได้หายปินทาให้ลายกันจะได้เลิกเป็นศัตรูกันไงก็มาทำใจเนี่ยมันเป็นคนใจดีคนมีมนุษย์สมบัติแล้วจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นคนมีสวรรค์สมบัติแล้วไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะเองมีความสุขพอที่จะให้คนอื่นด้วยใจดีมันก็ไปพูดคนอื่นดีเห็นใครก็ใจดีหน้ามันก็ดีใจมันดีหน้าก็ดีกายวาจาใจก็ดีก็นี่สวรรค์สมบัติจึงว่ามีความสุขพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานเพื่อต้องการให้คนใจดีรักษาศีลก็ต้องการให้คนมีใจหนักแน่นคนมีศีลไม่ทะเลาะกันสมาธิทำให้คนเราไม่ขี้กังวลไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนเร่าร้อนจิตจะได้เยือกเย็นจิตจะได้สงบก็เป็นเรื่องธรรมะที่แก้หัวใจคนปัจจุบันทั้งนั้นก็ทำอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปทำที่บ้านเราให้กินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่ต้องมาวิวาททะเลาะกันไม่ต้องมาถือเนื้อถือตัวถือดีถือมึงถือกูถือเราถือเขาให้มันวุ่นวายไปทำไมในบ้านเราต่างคนต่างปรงต่างคนต่างอภัยให้กันเข้าใจกันก็อยู่กันอย่างสงบธรรมะเป็นธรรมของโลกไม่ใช่ธรรมเพราะครองบ้านเดียวครองได้ทั้งโลกแต่คนเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมกันไม่ค่อยได้ใส่ใจตัวเองไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้ฝึกให้จิตสงบมันก็ไม่รู้จักจะทำใจยังไงให้มันสงบไม่ได้ฝึกใจไม่ให้เลิกให้เลิกโกรธก็ไม่รู้จะห้ามความโกรธได้อย่างไรไม่ได้ฝึกสติก็ไม่รู้จะห้ามใจไม่ให้โลภไม่ให้หลงได้อย่างไรก็มันไม่เคยฝึกฉะนั้นเราจะต้องมาหัดฝึกมาดึงรั้งโน้มน้าวจิตใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวบ้างคิดมากให้มันหยุดคิดเสียบ้างทุกข์มากให้มันหยุดทุกข์เสียบ้างภาระมากให้มันเบาภาระเสียบ้างเหมือนเรามาปล่อยมาวางขณะเนี้ยเราปล่อยวางมาแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยเพราะเราอะไรเพ
พราะเราพยายามพยายามเป็นคนคิดน้อยพูดน้อยนึกน้อยภาวนาให้มากขึ้นใจเราก็อยู่กับวงล้อมที่ดีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทโธไว้เป็นอารมณ์เรานั่งสัก5นาที10นาทีนี่เราจะวางสักพักหนึ่งเช่นหายใจเข้าก็รู้พุทหายใจออกก็รู้โธรู้ทั้งพุทโธในใจรู้สึกว่ามันไม่มีทุกข์ไอ้ที่ทุกข์ไม่มีพุทโธมันจะคิดเรื่องโน้นมันไปคิดเรื่องนี้ที่จนวุ่นวายใจเอาที่จนครับอกครับใจหายใจไม่ออกเป็นทุกข์ทรมานจิตคนเรานี่มันมีพลังเยอะแยะเลยคนคิดแล้วมันเป็นตัวเป็นตนไปเลยก็มีนะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนคิดจนหายใจไม่ออกคิดจนอึดอัดคิดจนวิ่งไปทั้งตัวเลยบางคนเนี่ยคิดจนเลือดลมเดินไม่สะดวกไปหมดตาก็พร่าฟางหูก็ตึงไปหมดมือเท้าชาไปหมดไม่ใช่แล้วมันคิดมากบางคนนี่แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมาอะไรเหมือนว่าอุดมารัดอยู่ที่คออยู่มันแน่นอยู่ในอกเนี่ยคิดมากไม่เคยปลงไม่เคยปล่อยไม่เคยวะไม่เคยวางเหมือนมันเป็นบาปเก่าคิดแล้วมันก็กลายเป็นมาทำลายจิตใจตัวเองกลายมาทำให้กายตัวเองเดือดร้อนโดยที่ไม่รู้ตัวเลือดลมก็เสียหายไปหมดบางคนคิดจนธาตุแปรวิปริตไปหมดท้องผูกท้องเดินเป็นเลือดลมไม่ดีต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเนี่ยสำคัญถ้าพูดกันแล้วว่าเอาย่นย่อลงมาตามหลักธรรมแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดเลยมโนกรรมทั้งหมดเลยที่มันให้มาเป็นอะไรต้องเป็นโน่นเป็นนี่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องพาต้องตัดต้องเจ็บต้องอะไรเนี่ยมันมาจากสภาวะธรรมหรือจิตทั้งหมดที่มันสะสมสร้างมาแต่อดีตจนปัจจุบันพระพุทธเจ้าที่ว่าแก้กรรมก็คือมาแก้จิตตัวเองให้เบาบางให้ลดละจากความคิดมากนี่เองมันก็จะทำให้สบายเช่นเราหายใจก็สบายออกก็สบายหายใจเข้าก็เป็นสุขออกก็เป็นสุขนี่เรียกว่ามาปล่อยวางเนี่ยเป็นทางแก้กรรมทำให้เราเกิดมีความมั่นใจในความดีตัวเราว่าวิธีปฏิบัตินี้เป็นวิธีแก้กรรมแก้ทุกข์ได้หมดไม่มีใครมาแก้ให้เรานอกจากตัวเราพระพุทธเจ้าท่านก็แก้ของท่านเองท่านก็สอนแนะแนวให้เราแก้ของเราอีกถ้าเราเชื่อท่านปฏิบัติตามท่านก็แก้ตามท่านได้ทุกคนเลยไม่ต้องใช้วิธีอื่นเลยเพราะพระพุทธเจ้าเป็นหลักพระองค์แก้เวรแก้กรรมแก้บาปแก้อกุศลแก้เพราะทุกทั้งปวงที่พระองค์แก้มาก็แก้จากจิตของพระองค์มีฐานมากขึ้นมีศีลมากขึ้นมีภาวนามากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นไอ้ที่มันไม่ดีมันก็ลดน้อยหายไปจนหมดเหลือแต่ใจที่เป็นความดับคือความไม่มีทุกข์นั่นเองนี่เนี่ยบุญที่เราทำของเราก็จะเห็นทันตาเห็นในปัจจุบันว่าเราทำอะไรจะได้อย่างนั้นเราคิดดีคิดดีคิดดีก็จะได้แต่เรื่องคิดดีๆเราคิดไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็จะเรื่องมีแต่เรื่องคิดไม่ดีเราพูดดีพูดดีพูดดีก็จะมีตะโกนแต่ชอบว่าเราพูดดีเราพูดไม่ดีพูดไม่ดีพูดไม่ดีก็มีตะโกนแต่ว่าเราพูดไม่ดีไม่ดีมีตะโกนไม่ชอบเราเราคิดไม่ดีคิดไม่ดีมีแต่เรื่องคิดไม่ดีเป็นทุกข์อย่างเดียวเราคิดดีคิดดีคิดดีมีแต่เรื่องดีๆในหัวใจอย่างเดียวนี่เนี่ยตัวเราทำเราเองมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติพระองค์ชี้และกุศลและอกุศลอยู่ที่ใจของเราฉะนั้นมาวัดเราต้องการมาหาสิ่งที่ดีๆแต่สิ่งแวดล้อมที่ชักจูงจิตใจเราให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความสงบเกิดความสบายเราได้เห็นรู้แจ้งแก่ใจเราว่านี่

0: รู้แจ้งแก่ใจเราว่านี่เนี่ยทางที่เราทำได้ถูกต้องแล้ว
1: ที่พุทธเจ้าตรัสบอกดูก่อนอานนท์ผู้ใดปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมผู้นั้นย่อมอยู่กับพระตถาคตหรือผู้นั้นย่อมเข้าถึงพระตถาคตคือพระพุทธเจ้า ผู้ใดจะเดินตามพระพุทธเจ้าจะจับชายจีวรเอาไว้ตลอดวันตลอดคืนแต่บุคคลนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่พบพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่เข้าถึงพระธรรมไม่เข้าถึงพระอรหันต์แต่ผู้ใดผู้ปฏิบัติธรรมไม่รู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมและผู้นั้นก็ย่อมอยู่กับพระพุทธเจ้าย่อมนั่งอยู่เดินอยู่กินอยู่นอนอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดวันตลอดคืนบุคคลนั้นเมื่อแตกตายทำลายขันธ์ไปย่อมไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในที่สุดท้ายบุคคลนั้นจะตายดีแก่ดีเจ็บดีบุคคลนั้นจะไม่ลำบากยากเข็ญจะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนบุคคลที่ไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมชื่อว่าได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าที่กายวาจาและก็ใจสงบเพราะนั้นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากอะไรเราต้องสร้างตัวศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นประโยชน์ไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ให้ผลในปัจจุบันและให้ผลในอนาคตเป็นที่ดับทุกข์ดับความร้อนใจเป็นคนไม่ใจร้อนเป็นคนไม่ใจร้ายเป็นคนมีจิตใจที่สุขสงบหรือมีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานเชื่อว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นย่อมมีธรรมคุ้มครองรักษาผู้นั้นย่อมอยู่กับพระพุทธเจ้าจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่บุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฝึกสมาธิไม่ฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นบุคคลนั้นแม้จะอยู่ยังไงเดินอยู่กินอยู่ใกล้กับพุทธเจ้าก็อยู่เหมือนไกลกับพุทธเจ้าห่างไกลกันบุคคลนั้นจะร่ำเรียนพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็อยู่ไกลพระธรรมคนที่จะเรียนพระไตรปิฎกจบก็ยังอยู่ไกลพระธรรมเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติให้ใจเลิกโกรธเลิกเกลียดเลิกอิจฉาริษยาคนอื่นเลิกอคติเลิกลำเอียงถอนความเห็นผิดตัวตนออกไปก็ถือว่าเป็นผู้ไกลพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ผู้ที่อยู่ใกล้ก็คือพวกปฏิบัติฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงนำมาปฏิบัติได้ทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ทุกชั้นทุกวรรณะไม่ว่าใครทั้งหมดคนจนจะกลายเป็นคนมีก็พวกปฏิบัติทานศีลภาวนาคนมีจะกลายเป็นคนจนก็พวกประเภทที่ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาคนฉลาดจะกลายเป็นคนโง่ก็พวกประเภทที่ขี้เกียจปฏิบัติธรรมไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเขาก็จะโง่โง่เพราะความหลงผิดแม้แต่ความแก่มีอยู่ในตัวก็ไม่รู้ความเจ็บอยู่ในตัวก็ไม่รู้ความตายมีอยู่ในตัวก็ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นคนหลงคนโง่

เมื่อมาปฏิบัติธรรมก็เกิดปรงใจว่าคนเราจะโลภกันไปแค่ไหนมีเงิน100 ล้านก็ตาย1,000 ล้านก็ตายมีบ้านใหญ่ก็ตายบ้านเล็กก็ตายมีรถขี่ก็ตายไม่มีรถขี่ก็ตายจนก็ตายมีก็ตายรวยก็ตายสวยก็ตายไม่สวยก็ตายคนเราก็ต้องตายอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็เลยตรงตกว่าจะทำอะไรดีก่อนที่จะตายก่อนที่จะเก็บตอนที่จะเจ็บก่อนที่จะแก่ทำอะไรไม่ไหวจะทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ในใจตัวเองไว้ได้บ้างให้ลูกหลานได้เห็นว่าเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มีความสำคัญที่ทำตัวเองเป็นผู้นำที่ดีเป็นคนไม่หลงไม่ลืมมีกายวาจาใจที่สงบก็ต้องหันหน้าเข้าหาศึกษาธรรมคือกัดเกลาจิตใจหัดสวดมนต์อย่างน้อยอิติปิโส3 จบพระหุงมหากาหรือภาวนาทำให้เกิดใจสงบให้รู้ทันใจให้รู้ทันความโกรธก่อนโกรธง่ายก็ให้หัดหายโกรธให้โกรธยากขึ้นเป็นคนโลภมากอย่างน้อยอิติปิโส3 จบพระหุงมหากาหรือภาวนาทำให้เกิดใจสงบให้รู้ทันใจให้รู้ทันความโกรธก่อนโกรธง่ายก็ให้หัดหายโกรธให้โกรธยากขึ้นเป็นคนโลภมากคนตนีมากให้ทานไม่เป็นก็พยายามหัดให้ทานให้เป็นขึ้นคนหลงใครให้อะไรมาก็ไปยึดอันนั้นดีเป็นคนหลงห่วงกังวลหลงตัวหลงตัวเนี้ยหลงยิ่งอายุมากยิ่งหลงมากเช่นมีลูกมีหลานลูกหลานไปไหนใจมันก็หลงตามลูกหลานไปกลับมาได้ยังเป็นอะไรสุขทุกข์อย่างไรคอยห่วงคอยกังวลกลัวเขาจะเป็นกลัวเขาจะตายกลัวเขาจะอดอยากยากจนกลัวเขาจะพลัดพรากจากความสุขห่วงเขาตัวเองไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันกินอันใช้ที่อะไรก็จะเก็บไว้ให้เขาให้หมดตัวเองก็ไม่ทำบุญสนีเสียดายแต่เป็นทุกข์กับลูกกับหลานนี่ก็เลยกดตัวหลงเมื่อหลงมากๆก็กลายเป็นคนละเมอเพ้อพกบนอู้อี้จูจีขี่บนกลายเป็นคนหน้าเบื่อลูกหลานก็ไม่เข้าใกล้ก็เพราะไม่มีพื้นฐานไม่มีธรรมะเมื่อตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยปฏิบัติไม่เคยขัดเกลาจิตใจให้ความโลภหมดไปก็ตายเป็นคนหลงมากผลที่สุดตายแล้วก็ไม่ได้อะไรไปน่าสงสารได้เงิน50 ปตังค์ใส่ปากไปเอาไปซื้อที่ยายตะตากะลีสีกะลาโบราณก็ขวาไปอันนี้เนี่ยจึงว่าเราต้องมีทานความโลภจะได้เบาความหลงจะได้เบามีศีลจะได้เป็นคนรู้จักอดทนมีหนักความหนักแน่นมีความสำรวมระวังรักษากายวาจาใจไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อคนเราหัดไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเสียก่อนแก่ตัวก็จะได้ไม่หลงไม่เป็นคนน่าเบื่อคนที่พูดจาหยาบคายคนที่พูดจาไม่เกรงใจใครพูดจาจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนน่าเบื่อพอแก่ตัวแล้วลูกหลานก็ไม่เลี้ยงก็ไปไว้โน่นบ้านฉลาโน่นไปอยู่บางแขโน่นไปอยู่ชลบุรีโน่นเยอะเลยพวกมีลูกมี

หลานมีเงินมีทองห่วงลูกห่วงหลานให้เขาหมดแก่ตัวเขาไม่เลี้ยงเขาบอกแม่พ่อไปอยู่นู่นเถอะนะนี่เป็นลูกเด็กๆทั้งนั้นแหละลูกหลานอยู่กับลูกกับหลานลำบากไปอยู่กับคนแก่ด้วยกันเถอะแม่พ่อจะฝากเขา60แล้วเขาค่อยฝากบ้านคนชราน่าสงสารน่าสมเพชอุตส่าห์เลี้ยงเขามาตั้งแต่อยู่ในท้องหวังจะพึ่งฝากผีฝากไข้อุตส่าห์ป้อนข้าวป้อนน้ำมาเขาจะตายในอ้อมอกของลูกหลานตายได้นอนตาหลับได้เห็นลูกเห็นหลานเปล่าก็เพราะเราไม่มีบุญตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนไม่ชอบทำบุญมีเงินมีทองก็สะสมมาให้ลูกหลานตัวเองไม่ทำบุญไม่เข้าวัดผลมันตอบสนองเราเป็นอย่างไรส่งไปอยู่บ้านคนชราโน่นไรความหมายแค่ไหนอยู่บ้านเราทำให้บ้านเขาสะอาดไม่ได้ทำให้บ้านเขาตกปลกหุงข้าวต้มแกงให้เขาไม่ได้รีดเสื้อผ้าเขาไม่ได้เลี้ยงลูกไม่ได้เงินทองก็ให้เขาหมดแล้วไม่มีอะไรเขาไปปล่อยโน่นบานฉลาโน่นเพราะตัวเองไม่ทำบุญสวดมนต์ก็ไม่เป็นนั่งสมาธิก็ไม่เป็นไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องเวรพอทำงานทุกวันเลี้ยงลูกทุกวันเช้าเย็นกลางวันไม่เคยหยุดเช้ามาก็ไปทำงานเย็นมาก็ดูแลบ้านพอได้ตื่นหนึ่งก็ไป60ปี40ปี20ปีไม่เคยหยุดเลยพอปลดเกษียณแล้วพอ60 70แล้วลูกหลานก็ให้สมบัติหมดแล้วพอความหลงลูกหลานเขาก็เชิญเราไปอยู่บ้านคนชราไปทะเลาะกับคนแก่ด้วยกันดีกว่าอยู่บ้านตัวเองก็ไม่เข้าใจกันลูกหลานเขาก็ไม่เอาเขาเบื่อหน่ายคนแก่เข้าไขไม่ได้เหม็นสาบซะแล้วโถอุตส่าห์เลี้ยงกันมาจะเล็กให้เขาทุกอย่างคนไม่มีธรรมะนะรวยแค่ไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละอยู่เขาไม่ได้นิยมเข้ากับใครไม่ได้เขากับลูกหลานก็ปรับตัวเองไม่เป็นเด็กมันก็คนละวัยเด็กมันก็อยากคบกับเด็กๆ ก็ไม่อยากคบกับเราคนแก่คนแก่ก็อยากจะคุยกับเด็กๆเด็กๆมันก็เบื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยกลายเป็นคนไม่มีความหมายเราจะช้ำใจแค่ไหนจะเสียใจแค่ไหนที่ไม่ได้ทำบุญไว้ใจรอวันตายอยู่บ้านคนชราดีกว่าไม่อยู่ก็ต้องอยู่ไม่ตายก็ต้องตายไม่เจ็บก็ต้องเจ็บทำไมที่ไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายแล้วเป็นไงคนที่แต่งงานมีลูกมีหลานเป็นไงสมหวังไหมสมหวังลูกหลานจะสบายหมดแล้วแต่ตัวเองไม่ได้รับความสุขเลยลูกหลานไม่กินไม่ใช้หมดแล้วสบายหมดเรียนเป็นใหญ่เป็นโตหมดทุกคนแล้วไปเมืองนอกเมืองหนาหมดแล้วแต่ตัวเองกลับมาอยู่บ้านคนชราไม่ให้คนอื่นเขาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกหลานมาลูกหลานกลับไม่เลี้ยงตัวเองตอบสนองอย่างนั้นวันเสาร์อาทิตย์ไปเยี่ยมทีไปเยี่ยมก็รีบกลับนานๆบางคนไม่เคยไปเยี่ยมเลยตัดคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติบางทีไม่ไปเยี่ยมเลยยังไม่อยู่วัดเป็นไงโยมบางคนเนี่ยนะเขามาอยู่วัดเขาได้สวดมนต์อายุ60 70แล้วมาอยู่วัดได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิได้ตายนอนตาหลับไหนพระปิดตาตายดีกว่าไปอยู่คนแก่ด้วยกันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยเนี่ยหนทางที่เราจะไป
ลองคิดดูใหม่สิโยมคิดว่าเรามีลูกมีหลานนี่จะทำยังไงถ้าเราไม่พาลูกพาหลานเข้าวัดจะเป็นยังไงต่อไปมันจะให้เราไปอยู่บ้านคนชรานะโยมนะนี่นะผลลัพธ์ที่ออกมาจากคนที่ไม่นิยมธรรมะคนที่ไม่เกลียดธรรมะคนที่ไม่ทำบุญเพื่อให้ทานเขาก็ไม่มีญาติทางธรรมะลูกหลานมันก็ไม่มีธรรมะที่จะมองว่าเอาพ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชราเนี่ยมันตอบแทนบุญคุณสมแล้วหรือคุ้มค่าแล้วหรือที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตตีราคาแม่ราคาแค่ขับสายไร้ส่งไปอยู่บ้านคนชราเนี่ยพอแล้วหรือนี่เราจัดชีวิตตัวเองไม่ถูกจึงเล็กถูกกำจัดไปอย่างนั้นถูกปฏิวัติไปอย่างนั้นอยากจะโทษลูกโทษหลานอย่าไปโทษเลยนะโทษตัวเราเถอะตัวเราเนี่ยเป็นกำหนดชีวิตให้ลูกหลานเป็นอย่างนั้นเองตัวเราเป็นคนตนีเองเป็นคนหลงเองเป็นคนโลภมากเองเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนไม่สงบเองเป็นคนไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมเองจึงต้องไปอยู่บ้านคนชราต้องไปตายก็อยู่กับความที่น่าเบื่อหน่ายไปอยู่กับเทวทูตทั้งสี่ไปอยู่กับความแก่ไปอยู่กับสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะไปอยู่ตายก็เห็นแต่คนแก่ทั้งนั้นเลยแหมมันจะดีใจได้ยังไงล่ะแก่แล้วก็มาชะโงกหน้าเยี่ยมแหมมันไม่ยิ้มเลยแล้วก็ดับจิตไปอย่างนั้นจะมีความสุขได้ยังไงถ้ายิ่งไม่ไปสวดมนต์ไม่ภาวนายังดีสมัยนี้บ้านในโรงชลาเขายังมีพระไปเทศให้ฟังบ้างยังมีธรรมะธรรมโมบางคนไม่รู้หรอกหลงพระไปเทศก็ไม่รู้เรื่องหรอกหันหลังให้พระคุยกันตามภาษาคนแก่หลงๆดูแล้วก็สงสารมันนึกภาพสะท้อนกลับมาสู่ลูกๆเราว่าเป็นกรรมของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกไม่เป็นให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ให้สามัญสำนึกไม่ให้สติปัญญาเขาไม่ให้บุญกุศลกับลูกหลานตัวเองชักนำก็ไปผิดหมดแต่ผลก็ออกมาก็คือเอาเราไปไว้จังนั้นเองถ้าเราชักนำลูกหลานมานั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยอย่างน้อยมันก็เอามาไว้ที่วัดอย่างน้อยก็แม่ไปอยู่วัดเถอะนะไปสงบใจเถอะนะพ่อไปอยู่วัดเถอะนะสงบจิตสงบใจลูกจะได้ตามไปอยู่ด้วยวันพระทิ้งวันเสาร์อาทิตย์ทิ้งจะได้ไปทำบุญกับพ่อแม่ด้วยไปอยู่บ้านคนชราก็ไม่ได้อะไรรู้ไหมลูกกับพ่อแม่พ่อจะไปแล้วนะบางคนก็อยากให้ไปบางคนก็จำใจไปบางคนก็บอกว่าพ่อจะไปอยู่วัดนะแม่จะไปอยู่วัดนะลูกก็ดึงรั้งอย่าไปเลยจะไปยังไงโหแม่พ่อไปแล้วลูกก็ไม่อบอุ่นบางคนเนี่ยรักพ่อแม่ไม่ยอมให้ไปหรอกมาวัดแต่เดี๋ยวก็ตามกลับนั่นแหละพ่อแม่อบรมลูกไว้ดีเขาก็รักหวังจิตหวังใจอยากให้อยู่ใกล้ๆลูกเขาไม่เคยเบื่อหน่ายพ่อแม่เลยก็เพราะพ่อแม่มีศีลมีธรรมมันเป็นความรักที่อบอุ่นพ่อแม่ก็อบอุ่นลูกก็อบอุ่นพ่อเราสอนเขามาตั้งแต่หนุ่มแต่สาวให้เขารู้จักศีลฐานภาวนาแม่ชวนเราเราชวนพ่อแม่เนี่ยต่างคนต่างชวนกันมาหาศีลหาธรรมเนี่ยมันก็ไปทางดีที่จะเดินทางไปผิดมันก็ไม่ไปหรอกฉะนั้นพวกเราจะต้องพยายามดึงรั้งจิตใจของเราเข้ามาสู่ทางธรรมจะก่อนแก่จะก่อนเจ็บจะก่อนตายอย่ารอวันนั้นแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้อะไรพอแก่แล้วไม่มีวาสนาอะไรจะทำอะไรได้บุญวาสนามันอยู่สำหรับคนหนุ่มๆสาวๆแต่คนที่จะมีวาสนาแก่ๆก็ต้องมีศีลมีธรรม
ถ้าไม่มีศีลมีธรรมไม่มีวาสนาที่จะบังคับใครได้ที่จะโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อได้ฉะนั้นเรามีศีลมีธรรมแล้วจะชักจูงเราไปสู่ทางที่ดีถ้าโยมไม่รีบทำบุญนี่เป็นเงินนะแก่ตัวจะต้องถูกไปปล่อยอยู่บ้านคนชราเนี่ยไปรักกับคนแก่เนี่ยเขาก็ไม่มีความสุขอะไรเขาก็ไม่มีศีลมีธรรมเราก็ไม่มีศีลมีธรรมจึงว่าอยู่ไกลพระพุทธเจ้าใหญ่เลยคนนี้ฉะนั้นก็มาละเถอะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมคนที่พูดมากคนที่ขี้โกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามพูดจาหยาบคายเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามอย่าไปพูดจากับใครจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนเจ้าอารมณ์แก่ตัวจะเป็นคนหลงไม่เป็นที่รักของใครคนขี้โกรธจะไม่เป็นที่รักของใครฉะนั้นต้องพยายามชนะความโกรธอย่าตกอยู่ในอำนาจของโทสะจริตจะเป็นคนขี้โกรธจะเก่งได้ตอนนี้พอแก่ตัวแล้วก็ไม่มีใครเขาเข้าใกล้เราเหมือนกับเจ้านายคนเนี่ยขี้โกรธเป็นนายคนดุตวาดลูกน้องแต่พอปลดเกษียณแล้วลูกน้องก็เกลียดทุกคนก็ไม่มีใครเคารพนับถือเพราะความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่ฝังใจแก่คนอื่นทำให้เขาไม่รักเราตลอดชีวิตตัวเราก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตทำใจของเราให้เข้าถึงศีลธรรมให้ได้แล้วจะได้หายคิดมากจะได้หายโกรธมากจะได้หายวุ่นวายใจเมื่อปฏิบัติเข้าถูกหลักแล้วมันก็เป็นทานภาวนาศีลที่ทำจิตใจเราให้เยือกเย็นเกิดความสุขความสงบก็สมหวังทุกอย่าง

0: ที่คิดมากก็เกิดจากความกังวลมากเครียดมากวิตกกังวลจนใจเราไม่มีความสุขกินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เกิดความกังวลโรงพยาบาลโรคประสาททุกวันในโรงพยาบาลโรคประสาทคนไปโรงพยาบาลโรคประสาทมากเพราะคนเข้าวัดน้อยก็เลยต้องไปหาหมอโรงพยาบาลโรคประสาทมากเพราะสงบไม่ได้คิดไปคิดมาคิดจะนอนไม่หลับ3คืน7คืนต้องไปกินยานอนหลับไม่หายก็ต้องไปหาหมอถ้าหมอไม่รักษาไม่หายก็ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเพราะโรคของความคิดมากแต่พูดกันพื้นฐานจิตใจของคนนั้นนะเป็นคนไม่รู้จักสมาธิไม่เคยเข้าวัดไม่เคยภาวนาเป็นคนคิดมากก็จนเคยตัวจิตก็เลยฟุ้งซ่านอยู่ทุกวันนอนก็ฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ตรงไม่ตกเป็นคนเก็บไปหมดทุกอย่างเห็นอะไรได้ยินอะไรก็เอาเก็บมาคิดใหม่หมดกลายเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างนึกเป็นคนตึกตองกังวลจนวิตกจริตเกิดขึ้นเกิดความหวาดเกิดความหวาดกลัวกลัวโน่นจะเสียไปกลัวนี่จะเสียไป มันถึงที่สุดกลายเป็นโรคจิตก็มีโรคประสาทก็ยังพอแก้ได้โรคประสาทไปถึงโรคสภาพจิตเสียก็ไม่สามารถจะรักษาได้หมอเองก็เป็นพยาบาลเองก็เป็นคนทำยาเองก็เป็นเองคนขายยาเองก็มีเป็นโรคประสาทร้านขายยาแต่เป็นหนี้เขาไว้มากคิดมากกังวลแต่เรื่องหนี้อย่างเดียวไอ้ที่ได้ไม่คิดไปคิดแต่เรื่องที่เสียคนที่ที่สุดก็คิดฆ่าตัวตายใช้หนี้เขาไม่หมดก็ตายดีกว่าคิดจนซึมคิดจนเศร้าคิดมากๆก็กลายเป็นคนซึมคนเศร้าคนเซ่อพอกันเคยฉลาดเคยว่องไวเคยกระฉับกระเฉงเคยตัดสินใจอะไรได้ดีกลายเป็นคนตัดสินใจไม่เป็นทำอะไรก็เงอะงะไปหมดเมื่อสติปัญญามันหมดไปแล้วอะไรมันก็เสียไปด้วยคิดว่าตายดีกว่าเพราะของเก่าหมดไปแล้วก่อนเคยเป็นคนฉลาดว่องไวอย่างนี้มันกลายเป็นคนคิดอะไรไม่ออกมีทางออกไปผิดทันทีคิดฆ่าตัวตายพอมาเจอกับพระก็ให้ในความแนะนำว่าคนอื่นเป็นมากกว่าเราอีกคนอื่นเป็นมากกว่าเราอีกยังหายได้เงินแค่นี้ไม่ตายเราหาได้เมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเลยก่อร่างสร้างตัวไม่มีเงินสักบาทเดียวทำไมเราจึงทำมาหากินจึงร่ำรวยมาถึงปานนี้แล้วถือว่านี่เท่านี้เราก็สามารถหาได้อย่าไปถ้าฆ่าตัวตายแล้วเราจะอยู่ลูกหลานจะอยู่กับใครคนเราพอไม่มีธรรมะแล้วมันก็คิดสั้นคิดไปคิดไปจะไม่มีอะไรดับก็คือต้องตายที่จริงก็กลัวตายกลัวเจ็บกลัวทุกคนเนี่ยแต่ว่าทุกข์มากๆทางใจเนี่ยจนไม่กลัวเจ็บจนไม่กลัวตายนึกจะหนีความทุกข์ใจพอเดินก็คิดมากนั่งก็คิดมากนอนก็คิดมากคิดจนเครียดไปหมดนี่คือคนเราทำใจไม่ได้แล้วก็ต้องหาทางออกผิดเมื ่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมไม่มีทางอื่นเป็นที่พึ่งหรอกเงินทองก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกถ้ายังหยุดคิดไม่เป็นต้องมาฝึกใจต้องหัดให้ทานจะได้นึกถึงบุญที่ทำไว้หัดรักษาศีลที่ตั้งสัจจะไว้ดีหัดทำสมาธิที่รู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักห้ามใจไม่คิดมากไม่โกรธมากไม่เครียด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต
2: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: เชื่อในตถาคตผู้ที่ศรัทธากันนะว่าพระองค์ทรงชี้นำชี้ทางให้เราประพฤติปฏิบัติให้เป็นกัลยาณชนคนดีให้มีที่พึ่งมีหลักเพราะโลกเนี่ยเราอยู่ในโลกมันก็เกิดนะสุขบ้างทุกข์บ้างมีปัญหาวิกฤตการมีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามถ้าเราไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวไม่มีแรงจูงใจหรือไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันก็ล่องลอยถ้าเราเปรียบมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วก็ศึกษาเรียนรู้หาอยู่หากินสร้างครอบครัวถึงเวลาก็มีชีวิตคู่กันขยายเผ่าพันธุ์กันไปถึงเวลาก็แก่ก็ตายถ้ามองในแง่นี้มันก็ต่างกับนกหนูกษัตริย์ทั้งหลายมันก็ใช้ชีวิตโดยสัญชาตญาณของมันก็หาอยู่หากินมาไปเนี่ยเรียนรู้ตามความสามารถของมันมีความชอบใจไม่ชอบใจชอบใจมันก็เอามันก็กินไม่ชอบใจมันก็หลีกหนีเป็นธรรมดาของเขามีความสัญชาตญาณระแวงระวังภัยถึงเวลาก็ขยายเผ่าพันธุ์กันถึงเวลาถ้าเขาไม่เอาไปฆ่ากินก็แก่เจ็บตายไปไม่ต่างกันเพราะมนุษย์ประเสริฐด้วยการฝึกฝนต้องพัฒนาตัวเองอย่างที่พระสูตรที่บอกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมที่พระองค์แสดงให้กับพระอานนท์ให้พระอานนท์เนี่ยมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานนท์เธอจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะภิกษุหมู่ใดใคร่อยู่ในสิกขาภิกษุเหล่านั้นจัดว่าอยู่ในสถานะอันเลิศคนที่อยู่ในสถานะอันเลิศคือคนที่ศึกษาที่เราเรียกว่าสิกขาสามเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่เป็นบทสรุปของอริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองพวกเราก็เริ่มหัดคารวะครองเรือนพระองค์ก็ให้เอาทานนำหน้าใช่ไหมเพราะเราอยู่ในสังคมมีการเขาเรียกพบปะเจอกันก็มีการให้อภัยกันกระทบกระทั่งกัน

เห็นเขาตกทุกข์ได้ยากก็เอื้อเฟื้อช่วยเหลือให้วัตถุสิ่งของหรือแม้แต่ให้วิชาความรู้เนี่ยเทคนิคอุบายในการทำมาหากินก็เป็นการให้เป็นการเอื้อเฟื้อต่อกันมีศีลเป็นฐานอยู่แล้วเราไม่คิดเบียดเบียนกันแถมมีทานคอยหนุนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันมันก็โลกก็น่าอยู่ในสังคมพระองค์บอกว่าเออยังไม่ปลอดภัยนะเอาไปอีกภาวนาพระองค์ก็ให้คำว่าภาวนามาภาวนาคือทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นทำจิตใจที่มันวกวนวุ่นวายที่มันเล่าร้อนขุ่นมัวให้มันสงบเป็นด้วยสมาธิรู้จักจิตตั้งมั่นให้เป็นสงบรู้จักปรับจิตปรับใจตัวเองด้วยการเจริญสติฝึกจิตของตัวเองให้อ่อนโยนให้ควรแก่การงานเป็นพื้นเป็นฐานฝึกจิตในด้านสมาธิแล้วก็ฝึกความรู้ที่เรียกว่าปัญญาปัญญาทำงานที่ไหนก็ทำงานที่จิตจิตจะทำงานได้ก็ต้องมีสติสติเป็นตัวส่งงานให้ปัญญาเป็นตัวจับตัวดึงอารมณ์ต่างๆปรากฏการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นสติเป็นตัวจับและใช้ตาปัญญามองวิเคราะห์ใครควรหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียมีประโยชน์หรือมีโทษงั้นการภาวนาจึงเป็นการพัฒนาเป็นการฝึกฝนแล้วมันก็เป็นที่พึ่งของตัวเองด้วยไม่ต้องไปพึ่งสิ่งอื่นสิ่งอื่นอาจจะพึ่งในด้านของการที่เรายังไม่รู้นะเราก็ต้องอาศัยผู้รู้นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพ่อแม่เราก็เหมือนกับเราก็ต้องอาศัยเป็นนิสิตนะต้องศึกษานะพ่อแม่ก็เปิดโลกให้ลูกให้เปิดโลกว่าอยู่ในสังคมยังไงการยืนการนั่งการกินการอยู่นะครูบาอาจารย์ก็เปิดโลกธรรมให้เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงมาเป็นกัลยาณมิตรของลูกหลานของศิษยานุศิษย์อย่างเช่นพระศาสดาเราพระองค์ทรงเป็นกัลยาณมิตรต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ชี้ทางเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกก็ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยภายในบุคคลนั้นหรือลูกหลานก็ต้องมีความคิดที่เรียกว่าโยนิโสนมัสสิการู้จักวิเคราะห์พินิจพิจารณาใคร่ควรเราก็อาศัยปัจจัยทั้งภายนอกภายในมาเป็นบุพนิมิตแห่งมรรคแห่งการเจริญสิกขาทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นพอเราไม่มีหลักไม่มีความมั่นอกมั่นใจในพฤติกรรมของตัวเองเราก็ยังหลงเพลิดเพลินสนุกสนานบางทีก็ไปทำผิดทำอะไรสิ่งที่ไม่ถูกอัดถูกทำผิดศีลผิดธรรมมันก็เลยตัวเองก็เลยไม่มีพลังไม่มีความมั่นอกมั่นใจก็ไปหาที่พึ่งที่พึ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสบายใจขึ้นหรือมีกำลังใจขึ้นทีนี้แหละก็เป็นช่องเปิดโอกาสให้คนที่เป็นมิจฉาชีพเห็นว่าไอ้พวกนี้อ่อนแอพวกนี้กลัวเกิดจากความขาดความกลัวความเขาความไม่ฉลาดก็เปิดช่องทางให้พวกมิจฉาชีพมาเอารัดเอาเปรียบมาโกหกหลอกลวงทำอย่างนั้นนะต้องทำอย่างนี้ก็เกิดวิธีการเกิดปัญหาแล้วก็เกิดเห็นบ่อยๆในสังคมไทยเนี่ยเกิดมาเป็นพักๆเป็นระยะมีให้เห็นอยู่ตลอดต้องไปสะเดาะข้ออย่างนี้ต้องไปแก้กรรมอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นก็เลยโดนเขาหลอกเสียทรัพย์เสียเวลาพอทำไปบางทีบางท่านก็อาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นพอใจสบายอะไรใจสบาย

อะไรใจสบายมันก็ทำให้เกิดมีพลังให้ใจมันดีเนี่ยสุขภาพก็ดีความคิดอ่านอะไรก็คล่องแคล่วมันก็คิดมันเกิดความสบายใจฮะโดยธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเพราะจิตมันสบายมันมีปิติมันโล่งมันโปร่งมันก็เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้สะดวกขึ้นมันก็เลยบอกเออได้ผลได้อย่างนี้ดีอย่างนี้ได้ผลบางคนบางท่านอาจจะไม่ได้ผลอาจจะไม่มีศรัทธาหรือไม่มีความเชื่อในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์เออถ้าใจสบายใจเย็นเนี่ยถ้าเราทำใจของเราเองได้ครับไม่ต้องไปพึ่งพาข้างนอกเออใจมันไม่สบายนะทำจิตให้ตั้งมั่นฝึกทำสมาธิรู้จักควบคุมจิตใจตัวเองให้มันอยู่ในที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่อย่าให้มันเดี๋ยวไหลหลงไปวกวนคุ้มคิดมาทำให้จิตใจเราร้อนขุ่นมัวเราทำได้นี่เราฝึกเรามีมรรคมีทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มากมายในประเทศนี้เทคนิควิธีก็เยอะแยะไปหมดทำยังไงให้จิตอยู่กับปัจจุบันทำยังไงควบคุมจิตไม่ให้มันเพลินไปกับกิเลสตัณหาที่มันเผาไหม้จิตใจเราต้องฝึกพอใจมันสบายเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นไม่ต้องไปพึ่งพาข้างนอกเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องให้เขาหลอกลวงเพราะนั้นจะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาแก้กรรมอะไรเนี่ยหลักกรรมเราก็มีอยู่แล้วพระองค์ก็สอนเนี่ยใครการกระทำทุกๆการกระทำเนี่ยก็มีผลมีอานิสงส์ไม่ว่าจะเป็นบุญก็ดีบาปก็ตามเราก็เลือกสิฮะทำอะไรที่มันอยู่ในพื้นของจิตของศีลเนี่ยไม่คิดประทุษร้ายเบียดเบียนเขาด้วยกายด้วยวาจานี่แหละก็ถือว่าเราสร้างเหตุปัจจัยมันก็ไม่มีทุกข์มีโทษแต่ถ้าเราละเมิดไปคิดเบียดเบียนเขาประทุษร้ายเขาก็มีผลของมันอยู่แล้วมันเป็นเหตุผลของมันอยู่แล้วเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วที่ถ้าเราอยู่ในศีลเรารักษาศีลให้เป็นพื้นจิตพื้นใจแล้วถ้ามันกลายจากศีลนั่นทั้งแรกๆอาจจะเอาศึกษาเนี่ยข้อศึกษาสิกขาเนี่ยที่พระโยมไปขอศีลจะพระให้สิกขาบท5ข้อโยมขอศีล5เวลาเราจะให้ทานเราจะทำอะไรเนี่ยอ้าวสมาทานศีลการเนี่ยที่จริงพระไม่ได้ให้ศีลให้สิกขาบทที่ว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาเนี่ยสิกขาประทังสมาธิยามิลองสมาทานสิกขาบทเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยพอเราสมาทานเนี่ยถ้าเราทำได้มันก็เป็นศีลแล้วมันสีเลยนะสุขติงันติศีลเนี่ยทำให้เรามีความสุขไปสู่สุขติได้ศีล5เนี่ยปิดอบายเงี้ยนะไม่ต้องไปตกนรกสัตว์เดรัจฉานเพราะจิตใจมันไม่เอาร้อนด้วยความพยาบาทด้วยความโกรธด้วยความเบียดเบียนนะอย่างน้อยก็มนุษย์สมบัติเทวสมบัติเป็นที่ไปแล้วและยิ่งเราทำให้เป็นปกติเพราะมันไม่คิดไปทุจริตเบียดเบียนใครหรือสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นเนี่ยใจมันก็มีแต่ความเมตตาใช่ไหมมีแต่ความรักมีแต่ความปรารถนาดีมาปกคลุมอยู่ในใจดวงนั้นเพราะใจดวงนั้นเนี่ยมันไม่คิดจะเบียดเบียนปฏิสลายใครมันจะมีมันก็กลายเป็นความรักมีความปรารถนาดีจิตใจที่มีแต่เอื้อเฟื้อก็กลายเป็นปกติศีลที่ปกติโดยอัตโนมัติพอจิตมีแต่เมตตามีความกรุณาก็ทำให้เราเนี่ยก็เป็นภูมิของผู้ใหญ่ที่เรียกว่าพรหมวิหาร4เนี่ยมีเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยไม่อิจฉาริษยาเนี่ยเพราะเราไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดเอารัดเอาเปรียบใครพอเขาเห็นใครเขาอยู่ดีมีสุขถ้าประสบความสำเร็จเราก็มีมุทิตาพอยินดีกับเขาจิตไม่คิดอิจฉาริษยาก็มีแต่ความปรารถนาดีจิตมีกลายเป็นพรหมไปเป็นภูมิวิหารอยู่ในใจเป็นปกติสิทธิ์แต่พวกเราอยู่ร่วมในสังคมนะการให้เนี่ยจะมีเห็นว่าเป็นอุบายพระไปบิณฑบาตตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็อยากให้อยากเสียสละอยากเอื้อเฟื้อช่วยเหลือนะพระศาสนาพระท่านก็เป็นตัวแทนไปบิณฑบาตโยมก็ได้สละจาคะลดละไอความตณีความโลภในการเสียสละเนี่ยมันก็เป็นสังคมเป็นกลิ่นอายที่มีแต่ความสุขความร่มเย็นความสงบด้วยความรักความปรารถนาดีพอเราทำอย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัว

มันมีมั่นอกมั่นใจนะมันก็เป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนะจาคานุสตินึกถึงสิ่งที่เราสละแบ่งปันเออเราได้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเนี่ยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเขาเนี่ยมันมีความภูมิใจตัวเนี้ยพลังมีความอิ่มใจภูมิใจนึกทีไรก็ใจเป็นสุขศีลที่เรารักษาเนี่ยมันก็เรียกว่าศีลานุสตินึกถึงศีลที่เรารักษานึกถึงศีลที่เรามีมันก็ทำให้เกิดพลังทำให้จิตเยือกเย็นสงบลงเป็นอารมณ์ของสมถะก็เปิดโอกาสให้วิปัสสนาปัญญาได้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยข่าวอะไรต่างๆเกิดมาเนี่ยคนเรามีกรรมเนี่ยกายเนี่ยเป็นกรรมเก่าอยู่แล้วต้องเนี่ยต้องมาดูแลรักษาร้อนนิดหนาวหน่อยก็ลำบากนะเดี๋ยวก็หิวข้าวหิวน้ำปวดหนักปวดเบาพระองค์จะบอกกายนี้เป็นกรรมเก่าในพระสูตร เรื่องกรรมเนี่ยถ้าเราจะสรุปเรื่องกรรมให้เป็นเนื้อเป็นหนังจับต้องได้เนี่ยก็ต้องไปเรียนเรื่องปฏิจจสมุปนธรรมหรือปฏิจจสมุปบาทนี่ที่เราได้ยินกันบ่อยๆที่เรียกว่าพระสูตรที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยที่หลวงปู่พุทธทาสท่านมาแสดงให้เห็นเราบ่อยๆได้ยินจากปากท่านบ่อยๆสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเนี่ยแล้วก็ขยายความนะ บอกสิ่งนี้จึงดับไปเนี่ยข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเนี่ยเพราะอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยก็ไล่ลงไปเนี่ยเรื่องเหตุปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารมีวิญญาณก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามารูปก็ไล่ลงไปจนถึงเนี่ยชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสทุกทั้งปวงจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเพราะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทั้งจะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเรื่องตรงนี้ก็ลึกซึ้งยากอยู่แต่เราก็ทำความเข้าใจไว้เนี่ยในที่นี้อาจจะไม่ได้แยกรายละเอียดในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอาจจะพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยถ้าเราจะขยายความเรื่องกรรมเนี่ยก็มาจากเหตุปัจจัยนี่แหละมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวไอ้ที่ทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นของกรรมที่เจตจำนงจงใจทำอย่างนี้เจตนาเขาบอกว่าเจตนาหังกรรมังวทานิจึงมีเนี่ยเพราะสังขารมีวิญญาณก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามารูปก็ไล่ลงไปจนถึงเนี่ยชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสทุกทั้งปวงจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเพราะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทั้งจะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเรื่องตรงนี้ก็ลึกซึ้งยากอยู่แต่เราก็ทำความเข้าใจไว้เนี่ยในที่นี้อาจจะไม่ได้แยกรายละเอียดในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอาจจะพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยถ้าเราจะขยายความเรื่องกรรมเนี่ยก็มาจากเหตุปัจจัยนี่แหละมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวไอ้ที่ทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นของกรรมที่เจตจำนงจงใจทำอย่างนี้เจตนาเขาบอกว่าเจตนาหังกรรมังวทานิจึงมีเนี่ยเพราะสังขารมีวิญญาณก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามารูปก็ไล่ลงไปจนถึงเนี่ยชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสทุกทั้งปวงจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเพราะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทั้งจะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเรื่องตรงนี้ก็ลึกซึ้งยากอยู่แต่เราก็ทำความเข้าใจไว้เนี่ยในที่นี้อาจจะไม่ได้แยกรายละเอียดในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอาจจะพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยถ้าเราจะขยายความเรื่องกรรมเนี่ยก็มาจากเหตุปัจจัยนี่แหละมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวไอ้ที่ทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นของกรรมที่เจตจำนงจงใจทำอย่างนี้เจตนาเขาบอกว่าเจตนาหังกรรมังวทานิจึงมีเนี่ยเพราะสังขารมีวิญญาณก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามารูปก็ไล่ลงไปจนถึงเนี่ยชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสทุกทั้งปวงจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเพราะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทั้งจะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเรื่องตรงนี้ก็ลึกซึ้ง

ยากอยู่แต่เราก็ทำความเข้าใจไว้เนี่ยในที่นี้อาจจะไม่ได้แยกรายละเอียดในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอาจจะพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยถ้าเราจะขยายความเรื่องกรรมเนี่ยก็มาจากเหตุปัจจัยนี่แหละมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวไม่ใช่ทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นของกรรมที่เจตจำนงจงใจทำอย่างนี้เจตนาเขาบอกว่าเจตนาหังกรรมังวทานิเนี่ยเพราะสังขารมีวิญญาณก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามารูปก็ไล่ลงไปจนถึงเนี่ยชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสทุกทั้งปวงจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเพราะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ซึ่งจะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเรื่องตรงนี้ก็ลึกซึ้งยากอยู่แต่เราก็ทำความเข้าใจไว้เนี่ยในที่นี้อาจจะไม่ได้แยกรายละเอียดในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอาจจะพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยถ้าเราจะขยายความเรื่องกรรมเนี่ยก็มาจากเหตุปัจจัยนี่แหละมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวไม่ใช่ทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นของกรรมที่เจตจำนงจงใจทำอย่างนี้เจตนาเขาบอกว่าเจตนาหังกำมังวทานิได้อะไรอีกเยอะแยะเนี่ยได้ปุ๋ยได้ออกซิเจนได้กลิ่นได้ใบได้ผลอะไรต่างๆก็จึงเรียกว่าเหตุอเนกผลนั่นนั้นกรรมก็เป็นเหตุอันหนึ่งในปัจจัยเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าทำอย่างนี้อย่างนี้ปัจจัยเนี่ยกรรมเกิดจากการกระทำของตัวเองก็มีกรรมนิยามกับเรียกว่าอุตุนิยามกรรมเกิดจากสิ่งแวดล้อมอากาศก็มีเหมือนเราเข้าไปในที่มันมีควันมันก็อึดอัดก็เกิดจากอากาศหรือไปที่ในร้อนเหื่อไหลเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กรรมนะอันนี้เป็นอาการที่เขาเรียกว่าอุตุนิยามเกิดจากอากาศเกิดจากสิ่งแวดล้อมก็มีกรรมเก่าก็มีกรรมปัจจุบันก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยจริงๆมันก็เป็นอจินไตยนะพระองค์บอกไม่ให้คิดเป็นอจินไตย4อยู่ใน4ข้อเนี่ยแต่เราก็อาจจะวิเคราะห์กันเนี่ยที่พระองค์บอกว่ากายนี้เป็นกรรมเก่าเนี่ยมีที่ทีฆะเดี๋ยวนะชื่อทีตปัสสีนิคนเป็นชื่อเขาพวกนิคนนั่นแหละพวกกราบทูลพุทธเจ้าว่าท่านสมณะโคดมพระองค์เล่าย่อมบัญญัติทันทะนั่นก็คือผลเนี่ยทันทะเนี่ยในการทำบาปกรรมในการเป็นแห่งกรรมไว้เท่าไหร่ก็เหมือนถามว่ากรรมเนี่ยมีผลแห่งกรรมพูดง่ายๆว่ามีมากเท่าใดทำยังไงพระองค์ก็ตัดสรุปในพระสูตรนี้ย่อๆนะฮะก็คือกรรมนะที่เกิดจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพระองค์ตัดแล้วไอ้ทีตปัสสีนิคนเนี่ยก็ถามว่ากรรม3อย่างเนี่ยอะไรมีโทษมีอะไรมีผลอะไรที่ทำแล้วมีโทษมากมีผลมากพระเจ้าก็เปรียบว่ามโนกรรมเนี่ยมีโทษมากเหนือกว่าวจีกรรมกายกรรมทีฆะปัสสีนิคนเนี่ยก็ถามย้ำอีก3ครั้งก็คือตัวเองอ่ะเข้าใจว่ากายกรรมเนี่ยมีผลมากมีโทษมากพระองค์ก็บอกตัดว่าเขาเรียกครับบุรุษเนี่ยมีคฬาบดีแล้วก็ถามว่าอ้าวถ้ามีบุรุษเนี่ยทำกายกรรมเนี่ยบุรุษเนี่ยเข้าไปเนี่ยฆ่าคนในบ้านนารันทาเนี่ยมีบุรุษคนหนึ่งเนื้อดาบมาเขาพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะทำศัพท์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนารันทานี้ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกันให้เป็นกองเนื้ออันเดียวกันโดยขณะหนึ่งโดยคู่หนึ่งคฬาบดีท่านจะสำคัญข้อนั้นเป็นอย่างไรนี่พระเจ้าตัดกับคฬาบดีรวมถึงท่านไอ้ทีตักปัสสีนิคนกองเนื้อ

ลานันเดียเป็นกองเนื้ออันนั้นโดยขณะหนึ่งโดยคู่หนึ่งได้หรือขณะบดีตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40 50ก็ดีไม่สามารถจะทำสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนารันธานี้ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกันให้เป็นกองเนื้ออันเดียวกันโดยขณะหนึ่งโดยคู่หนึ่งได้พระเจ้าค่ะบุรุษผู้ต่ำทรามคนเดียวจะเก่งกาจอะไรกันเล่าคาราบดีท่านจะสำคัญข้อนี้เป็นอย่างไรสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิตพึงมาในบ้านนารันธานี้สมณะหรือพราหมณ์นั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะทำบ้านนารันธานี้ให้เป็นเท่าด้วยใจคิดประทุษร้ายครั้งเดียวคาราบดีท่านจะสำคัญข้อนั้นเป็นอย่างไรสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิตนั้นจะสามารถทำบ้านนารันธานี้ให้เป็นเท่าด้วยจิตคิดประทุษร้ายครั้งเดียวได้หรือไม่หนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบ้านนารันธา10บ้านก็ดี20บ้าน30 50บ้านก็ดีสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิตนั้นยังสามารถทำให้เป็นเท่าได้ด้วยใจคิดประทุษร้ายครั้งเดียวแล้วบ้านนารันธาที่สุดโทรมหลังเดียวขนานจักขนานอะไรเล่าขณะบดีท่านจงนมัสการคั้นและจงพยากรคำหลังกับคำก่อนก็ดีคำก่อนกับคำหลังก็ดีของท่านไม่ต่อกันเลยแสดงว่าจิตเนี่ยมีโทษมีนั่นมากกว่าอนโนกรรมกิจประสุตรายแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาทางพฤติกรรมอยู่แล้วแน่ๆเป็นเหตุเป็นผลของมันออกมาทางกายกรรมวจีกรรมถ้าจิตคิดประสุตรายเขาเนี่ยหรือแม้แต่เป็นจิตที่ดีก็เหมือนกันมันก็จิตมันก็จะมีตัวปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นดีบ้างไม่ดีบ้างก็มีตัวหัวหน้านำทางเจตจำนงจงใจจะเอายังไงจะทำยังไงมันก็เกิดการกระทำทางพฤติกรรมทางกายวาจาจิตมันจึงมีผลมากมีโทษมากอยู่ที่จิตเนี่ยพวกหัวกายนี้เป็นกรรมเก่ามาในนิทานวัฏสังยุตตนิกายเรื่องกรรมเนี่ยพระองค์ตัดไว้มากมายแต่ถ้าจะให้สบทสรุปของกรรมเลยเนี่ยก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนธรรมะเราศึกษาธรรมะเนี่ยมั่นอกมั่นใจแล้วเนี่ยเราก็ไม่โดนเขาหลอกลวงไม่โดนต้องไปกบเกลื่อนไปทำอะไรพฤติกรรมอะไรแปลกๆเชื่อมั่นตัวเองที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นกำลังเป็นพลังเราเชื่ออยู่แล้วหลักกรรมเราเชื่อเขาเรียกว่ากรรมศรัทธาเชื่อในหลักของกรรมเพราะฉะนั้นคนที่เรียนธรรมะศึกษาธรรมะก็จะทำแต่กรรมดีพอรู้แล้วกรรมไม่ดีผิดศีลผิดธรรมไม่เอาไม่ทันกรรมแม้ต่อในนิดเราก็ไม่คิดจะทำก็มาจากนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนบางทีมันห้ามไม่ได้เพราะจิตบางทีมันคิดเนี่ยเราจึงมีการฝึกเนี่ยเพราะโดยพื้นฐานเนี่ยเพราะมีอวิชชาความไม่รู้อยู่แล้วปกคลุมมันจึงทำให้เกิดตัณหาอุปาทานตัณหามันก็เป็นเครื่องเผาจิตใจเราเนี่ยมาในรูปของโลภะโทสะโมหะเนี่ยเพราะมีตัณหาความอยากปรารถนาอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนี้มันก็ทำเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ขับเคลื่อนไปนะไม่ดำเนินชีวิตไปแต่ของเราก็เรายังพอมีสตินะเรามีศีลมีธรรมเราศึกษาหลักธรรมคำสอนเนี่ยพอเด็กๆถ้าเราได้เรียนได้ศึกษามันก็มีตัวยับยั้งมีตัวควบคุมจิตใจไม่ให้เหลวไหลไม่ให้หลงไปคิดทำร้ายเบียดเบียนกันพวกเราจะมีการเจริญสติกันมีการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมกันมาเข้าวัดรับศีลฟังธรรมว่าเรารู้อยู่แล้ววิธีแก้กรรมอย่างที่พระองค์ตัดเนี่ยเป็นตัดกรรมนิโรธกรรมไม่มีอริยสัจจังเป็นข้อปฏิบัติความจริงในเป็น

0: ข้อปฏิบัติให้พ้นกรรมก็คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยที่เราเรียนเรื่องอริยสัจ4ก็มานี่แหละรู้เรื่องทุกเรื่องเหตุแห่งทุกเรื่องความดับทุกพอเรารู้จักมันเราจะเข้าถึงมันแก้ไขมันได้ก็ต้องมรรคองค์ที่4ก็คือนี่แหละศีลสมาธิปัญญาก็เพื่ออะไรเนี่ยก็เพื่อนี่แหละให้มันหมดทุกข์สิ้นกรรมให้รู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงฮะถอนอุปทานความยึดมั่นถอนอัตตาตัวตนได้รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพอตาเห็นรูปมันก็เกิดกระทบวิญญาณก็ทำหน้าที่เห็นก็รู้ว่ารูปเป็นยังไงรูปโดยสมมุติหรือรูปโดยปรมัตถ์ด้วยความจริงก็แยกได้ว่าอันไหนเป็นสมมุติอันไหนเป็นความจริงแต่มันเร็วนะจิตมันเร็วเนี่ยก็ถึงว่าจิตเนี่ยมันเกิดดับเนี่ยเร็วชั่วขณะเนี่ยหาเปรียบประมาณไม่ได้มันเร็วขนาดไหนเราจึงต้องมีสติคอยจับคอยตึงดึงอารมณ์เหล่านั้นไว้แล้วก็ใช้ปัญญาอาจจะมาจากข้อมูลจากกัลยาณมิตรจากนักปราชญ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้รู้เราศึกษาแล้วเรียนก็เป็นสุตตมยปัญญาเก็บไว้ฝึกเป็นจิตตมยปัญญาฝึกให้จิตตั้งมั่นสงบเป็นให้เกิดปัญญาเกิดจนไปถึงภาวนามยปัญญามีปัญญารอบรู้เรื่องโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเพราะเราต้องข้องเกี่ยวกับโลกกายเรานี่แหละเป็นโลกหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเรามันก็ต้องเป็นไปตามธรรมดาเนี่ยกฎธรรมดาก็คือกฎความไม่เที่ยงมีความเป็นไปแต่เปลี่ยนไปไม่คงสภาพเดิมก็เป็นทุกข์ทุกข์ทนได้ยากนะไม่คงทนแล้วมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีตายตัวมันไม่ตายตัวไม่เป็นอัตตามันพัฒนามันเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครบังคับประชาบงการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นะท่านเรียกได้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็พูดได้แต่เราก็ต้องทำให้ได้ด้วยนะทำให้ได้อาจารย์ครับตรงนั้นมีคำถามมาไหมครับ
1: มีคำถามเข้ามาครับพระอาจารย์จากเฟซบุ๊กนะครับคุณโยมไม่ได้บอกชื่อแต่คุณโยมสอบถามดังนี้นะครับคุณโยมบอกว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยไม่ชอบใครแต่ไม่รู้ทำไมมีคนที่เพิ่งรู้จักได้ไม่นานเข้ามาในวงจรชีวิตไม่ได้ทำงานด้วยกันโดยตรงแต่ต้องเจอกันทุกวันอาทิตย์เขาไม่ได้ทำอะไรเราแต่เขาคือคนที่มารบกวนชีวิตคนในครอบครัวเราคนในครอบครัวเราซึ้งจริงๆคนในครอบครัวคนนั้นก็ยินดีและเต็มใจให้เขามารบกวนรู้สึกผิดที่ห้ามตัวเองไม่ได้รู้อยู่ว่าการที่เขาได้รับสิ่งนี้จากคนในครอบครัวเราเพราะเขาต้องเคยมีบุญคุณร่วมกันมาก่อนและเราควรอนุโมทนาให้กับคนที่ช่วยเหลือเขาอันนี้คุณโยมก็บอกว่าแต่ทำไมเราถึงหงุดหงิดใจจนพานไม่ชอบคนคนนี้เราควรปรับความคิดและควรทำยังไงเพื่อให้จิตใจเราไม่ไปหงุดหงิดกับเขาและดีใจไปกับเขาด้วยได้ครับ
0: ธรรมดานะธรรมดาโยมไม่เป็นไรหรอกรู้ดีแล้วที่รู้โยมรู้ว่าหงุดหงิดรู้ว่าไม่ชอบใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่เรารู้อย่างน้อยมันก็รู้ที่จิตที่ใจก็อย่าออกมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาโยมก็รู้ว่าเนี่ยโมทนากับเขารักชังเกิดเพราะรักเราอาจจะรักคนครอบครัวเราเนี่ยเป็นห่วงกังวลโดยทางสัญชาตญาณโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันก็ต้องรักคนที่เรารักในครอบครัวใช่ไหมครับแล้วมีคนหนึ่งมาครอบเกี่ยวหรือจะมาเบียดเบียนอย่างกรณีแบบนี้โยมก็ธรรมดาเรียกว่าชังเกิดเพราะรักเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้คนทะเลาะวิวาทกันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่พอเรารู้เท่าทันแล้วนี่เราดูเราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปากละเลยเราก็ดูว่าเหตุปัจจัยที่เขาคนที่เรารักคนในครอบครัวช่วยเหลือเขาเนี่ยสมเหตุสมผลไหมหรือโดนหลอกลวง หรือเขามาหลอกลวงเนี่ยเราก็อาจจะให้คำแนะนำตักเตือนพูดคุยแต่เขามีเจตนาที่ดีจะเพื่อเฟื้อช่วยเหลือเราก็ต้องยินดีโมทนากับเขาคนที่เขามาขอความช่วยเหลือตามที่จำได้จากคำถามเนี่ยเราก็ไม่สมควรหยุดหยิดหยุดหยิดอึดอัดขัดเคืองมันก็เป็นฝ่ายบาปนะเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่ทำให้เราจิตใจไม่โปร่งไม่โล่งมันติดมันตันแต่ถ้าเราโมทนากับเขาให้อภัยกับเขาโยมก็คิดถูกแล้วมันอาจจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเคยมีบุญคุณร่วมกันเคยต้องเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันเป็นธรรมดาโยมไม่เป็นไรนะหรือถ้าอาจารย์มีมุมมองตรงไหนไหมครับ
1: ครับ
0: ทำบอก
1: ครับคุณโยมได้ฟังที่อาจารย์บอกที่แนะนำหรือว่าตอบในคำถามตรงนี้เราเห็นว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนใช่ไหมฮะอันดับแรกคือมันเป็นกิเลสที่มันอยู่ในใจพวกเราทุกคนนี่แหละฮะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดตำแหน่งหน้าที่แม้กระทั่งนี่แหละฮะที่หลวงตาท่านจะกล่าวหนักๆว่าหัวโล้นโกนคิ้วห่มเหลืองนี่แหละก็จะมีเพราะมันเป็นกิเลสที่มันอยู่ในใจพวกเราทุกคนเป็นอุปกิเลสเป็นกิเลสที่พระพุทธเจ้าท่านจำแนกแยกแยะออกมาเลยนะฮะให้เราทราบเลยทั้ง16อย่างนะฮะคุณโยมแยกมาจากความโลภรากเหง้าของกิเลสความโลภความโกรธความหลงท่านแยกออกมามีอยู่ทั้ง16อย่างถ้าเราศึกษาแล้วเข้าใจเลยว่าเนี่ยมันอยู่ในตัวเราทุกคนเลยก็จึงจำเป็นที่เราจะต้องมาฝึกมาหัดมาฝึกฝนจิตใจนี่แหละเพื่อที่จะชำระเรื่องราวอย่างนี้ที่มันเป็นเครื่องเศร้าหมองในใจเราชำระให้สะอาดขึ้นขัดเกลาให้เบาบางลงอาจจะไม่หมดอาจจะไม่สะอาดอาจจะไม่ได้ผลโดยทันทีแต่เราก็ต้องฝึกซึ่งพระองค์ท่านต้องบอกว่าจิตเดิมของจิตเดิมเนี่ยมันจะประพัดสอนมันเศร้าหมองเพราะว่าอุปกิเลสที่จรเข้ามากระทบก็คือเดินทางเข้ามากระทบในจิตใจของเราเหมือนปุถุชนก็คือผู้หนาอยู่พวกเรายังเป็นผู้หนาอยู่กับกิเลสต่างๆปุถุชนผู้ไม่สดับฟังท่านกล่าวเลยนะฮะปุถุชนผู้ไม่สดับฟังย่อมไม่ฝึกอบรมจิตแล้วก็หมดความพ้นทุกข์เพราะนั้นเรายังเป็นกัลยาณชนใช่ไหมเป็นสาธุชนเป็นคนที่จะเริ่มที่จะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละทางเดียวที่เราจะมาฝึกมหัดกันนะมันก็จะได้หมดความพ้นทุกข์ทุกข์จากสิ่งที่มันอยู่ในใจนี่แหละคุณโยมที่อาจารย์ท่านบอกเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราทุกคนใช่ไหมฮะแล้วก็คุณโยมก็เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำลายเราใช่ไหมหงุดหงิดใจด้วยแล้วก็พานไม่ชอบเขาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันดับแรกก็คือเนี่ยมันทำลายเราแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในข้อวิหารธรรม4ก็คือทำเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหมก็ได้จะทำจิตใจของเราที่เราทราบมันมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครูบาอาจารย์นักศาสตร์ท่านจะบอกว่าคนไทยเรามีเมตตามีกรุณามีมุทิตาแต่ข้อสุดท้ายนี่แหละอุเบกขาที่มันจะขาดไปแล้วมันจำเป็นซะด้วยอุเบกขาก็คือความวางใจนะวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปชอบด้วยชอบหรือชังความวางใจเฉยได้ไม่ยินดียินร้ายแล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นเหตุนั้นๆน่ะเหตุผลที่เกิดขึ้นมานั้นๆตามปัจจัยแล้วเราก็จะพึงรู้ต่อไปว่าเราจะปฏิบัติอย่างนั้นอย่างไรท่านอธิบายไว้ดีนะฮะความวางทีเฉยคอยดูนะเราก็ต้องวางทีท่าไว้เฉยคอยดูว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างไรอย่างกรณีคุณโยมบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับจากคนในครอบครัวเราก็ดูว่าเราก็ดูท่าทีดูเฉยดูว่าเขามาเบียดเบียนเรามาหลอกลวง มันหลอกลวงหรือเปล่าใช่ไหมฮะโดยที่อาจจะเป็นเรื่องการเงินการอะไรต่างๆเราก็พิจารณาดูเราก็ต้องคอยดูตักเตือนหรือว่าแนะนำอะไรกันได้ก็แนะนำเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางทีมันเกิดในใจเรานั่นแหละอย่างที่อาจารย์ท่านบอกใช่ไหมฮะมันเป็นความรักในคนในครอบครัวของเราซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนแต่เราก็จะต้องมาพิจารณาในแง่มุมนี้แล้วก็สามารถที่จะวางเฉยดูเนี่ยที่อันนี้สำคัญว่าเขาอยู่ในทีท่าอย่างไรหมายถึงว่าเขาจะมาหลอกลวงคนในครอบครัวเราไหมนะเราต้องคอยดูแนะนำได้กับคนในครอบครัวถ้าสามารถพูดกันได้เราก็ค่อยๆ คุยกันเมื่อเห็นว่ามันไม่เริ่มที่จะเป็นผลร้ายกับทางครอบครัวเราแล้วคุณโยมก็อนุโมทนาถูกแล้วก็คิดถูกแล้วว่าเขามีบุญคุณร่วมกันมาก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็ต้องมีคนที่อยู่ในสิ่งที่มันเคยทำบุญร่วมกันแม้แต่เราเคยคนเห็นไหมเห็นคนคนหนึ่งบางทีรู้สึกไม่ชอบใจมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันวิธีฝึกหลวงพ่อท่านก็จะแนะนำเรื่องพวกนี้ประจำว่าคุณโยมจะต้องเจอเขาใช่ไหมทุกวันอาทิตย์เราก็ต้องสงบใจแล้วเราก็แผ่เมตตาทันทีเลยใช้คำเมตตาของหลวงพ่อจรัญก็ได้ฮะเมตตาคุณังอรหังเมตตาเราเจอเขาเราไม่ถูกใจไม่ชอบใจโยมสงบใจปุ๊บพุทโธพุทโธแล้วเราก็แผ่เมตตาทันทีเลยแผ่บ่อยๆแผ่บ่อยๆแผ่เยอะๆแผ่ทุกครั้งที่เจอแผ่ทุกครั้งที่เราไม่ชอบใจแผ่ทุกครั้งที่เราหงุดหงิดแล้วขัดใจมันก็จะอาจจะดีขึ้นดีขึ้นนะถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมาฝึกกันนะฮะให้ทราบในหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วก็ฝึกบ่อยๆฝึกทุกๆครั้งที่เกิดทุกๆครั้งที่มันอยู่ในใจเราแล้วเราก็แผ่เมตตาทันทีเลยก็จะคลี่คลายได้ครับขอโอกาสพระอาจารย์เท่านี้ครับหมดคำถามครับทางนี้หมดคำถามครับอาจารย์ครับ
0: ครับสาธุครับแต่จริงๆมันก็เป็นโดยสัญชาตญาณคนที่เรารักเราก็ดูกลัวคนอื่นเข้ามาเอาเปรียบแต่ถ้าเรามองในแง่ที่โยมกล่าวเนี่ยมันก็ดีนะก็โมทนากับเขาคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วญาติเราช่วยเหลือเราก็พอยินดีกับเขาแล้วมุทิตาพอยินดีก็ถูกต้องอย่างที่พระอาจารย์นาธานีบอกแต่โดยลึกๆคนเราความรักอะก็เป็นห่วงเป็นกังวลนี่แหละรักแบบเนี้ยรักแบบอยากให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่อยากเขาโดนหลอกแต่เราพอมองเรื่องกรรมเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยก็อาจจะทำกรรมลูกมันมาก็ดีเคยเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันมาก่อนก็ดีเนี่ยจึงเรียกว่าอย่ามองแค่เหตุเดียวผลเดียวมองปัจจัยร่วมพวกเราเป็นพุทธบริษัทพุทธนะผู้รู้ก็ต้องรู้ศึกษาแหละถึงจะรู้ว่าศึกษาก็รู้ตามเหตุตามปัจจัยก็ถือว่าสิ่งที่เราเนี่ยที่เราอยู่ในกับโลกกับสังคมเนี่ยมันต้องพบปะต้องเจอไม่ว่าเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวในหลายๆเรื่องต้องมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นมากระทบต่อจิตใจเราทำให้จิตเรารู้สึกว่ามันยิ่งนักปฏิบัติธรรมมันจะเห็นชัดแบบกรณีเนี้ยโยมคงเป็นนักปฏิบัติธรรมก็คงเห็นแล้วจิตมันจิตมันมีกระเพื่อมนะจิตมันรู้สึกว่าไม่รู้สึกไม่ชอบใจรู้สึกอึดอัดขัดเคืองอะไรต่างๆเนี่ยมันละเอียดอ่อนแสดงว่าโยมเห็นได้ก็แสดงว่าเก่งนี้เราก็ปรับได้พอเรารู้แล้วเนี่ยเราเห็นแล้วโจทย์เราต้องแก้ยังไงพอยินดีกับเขาหรือถ้าเราให้ข้อมูลควรระมัดระวังเป็นหูเป็นตาไม่อยากให้คนที่เรารักโดนเอาเปรียบหรือมาทำร้ายคนที่เรารักแต่ไม่ใช่ว่าไปอิจฉาริษยาหรือไปกีดไปกันเหมือนเขาจะช่วยเหลือกันอะไรกันเราก็มองดูตามเหตุตามปัจจัยสมเหตุสมผลสมควรไหมดีกว่าจะไปตั้งแง่ตั้งแง่ต้องเจอกับเขาทุกอาทิตย์ถ้าเจอต้องเป็นแบบนั้นต้องทำแบบนี้ใจ จเราก็ขุ่นมัวอยู่ทุกตลอดนะกลายเป็นว่าเจริญเมตตาจิตนะบางทีคนเราเนี่ยมันก็มีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันนะจะมากจะน้อยจะส่งผลออกมาทางพฤติกรรมผิดศีลผิดธรรมเราก็ต้องคอยระมัดระวังเดี๋ยวนี้ก็หลอกลวงกันนะเพื่ออาศัยความโลภหลอกลวงกันเดี๋ยวนี้หลอกลวงกันแปลกๆเคยได้ยินข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยหลอกแต่งงานกันก็ได้นะเห็นหลายครั้งเลยนะไอ้เรื่องเนี้ยจัดงานแต่งงานหลอกกันเอาสินสอดกันมั่งอะไรกันมั่งแล้วก็เจ้าบ่าวทิ้งมั่งเจ้าสาวเทมั่งอะไรก็ไม่รู้ที่เขาข่าวเนี่ยเรื่องอย่างนี้ก็มีเพราะความเห็นแก่ตัวแต่เรื่องมีทิฏฐิความเห็นผิดเห็นแก่ตัวอยากตัวเองอยากจะได้ประโยชน์จนเลยไปไม่คิดเลยว่าคนอื่นเขาจะเจ็บช้ำน้ำใจยังไงคนเขาจะเป็นทุกข์ยังไงไม่สนใจสนแต่เอาของตัวเองมองแต่ตัวเองจะต้องได้เท่านั้นมีเท่านี้มันไปอาศัยโลภะมูลจิตจิตที่มีโลภะเป็นมูลเป็นพื้นเป็นฐานอยู่แล้วมันก็ส่งออกมาเป็นพฤติกรรมแปลกๆพิสดารหลอกลวงกันแล้วยิ่งโลกสมัยใหม่เนี่ยมีช่องมีทางคนที่ไม่เก่งไม่ฉลาดในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรก็โดนหลอกมันก็อาศัยช่องความโลภของคนเนี่ยความกลัวโมหะความไม่รู้มันก็หาช่องหลอกลวงคนเราเนี่ยเจ็บเพราะความโลภนะโดนเขาหลอกทีนี้พวกเรานักปฏิบัติอยู่แล้วนักศึกษาธรรมเราไปอ่านตำรับตำราพระศาสดาพระองค์ทรงแสดงเอาไว้หมดทุกแง่ทุกมุมถ้าเราศึกษาเราก็จะปลอดภัยแล้วก็จะมั่นอกมั่นใจในตัวเองพอเรามีความมั่นอกมั่นใจเนี่ยภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ต้องพึ่งพาข้างนอกเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องพึ่งพาโชคลาภเราทำดีแล้วเดี๋ยวก็มีเองไม่ใช่หน้าที่เราจะต้องไปอ้อนวอนเทพเทวดาให้มาโดนบันดาลมาคุ้มครองหน้าที่เราทำความดีหน้าที่ของเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าที่ของเขาก็คอยดูแลคนดีหน้าที่ของเขาก็คือคอยปกป้องคนดีคนมีศีลมีธรรมเราจะได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะพูดท่านทำความเพียรท่านอยู่ในป่าในถ้ำก็มีเทพเทวดามาคอยฟังคอยปกป้องคุ้มครองเราจะได้ยินเรื่องราวต่างๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคนมีศีลมีธรรมคนมีจิตใจที่เมตตาเนี่ยเทพเทวดาเทพาอารักษ์ก็คอยปกป้องคุ้มครองรักษาเคยเป็นญาติเป็นมิตรกันมาเคยเอื้อเฟื้อกันมาเราเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็คนที่เคยรู้จักกันเอื้อเฟื้อกันก็มีเป็นเทพเทวดาเป็นลูกเทวดาเป็นอะไรก็มีเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องดูแลเขาสร้างบุญบารมีสิ่งเหล่านี้ก็มีไม่ใช่ไม่มีพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธสวรรค์นรกเปรตอสุรกายเทพเทวดาลุกเทวดาที่เขาสร้างสมบารมีที่ก็ได้อัตภาพแบบนั้นก็มีอยู่เพื่อเฟื้อช่วยเหลือกันมันหน้าที่เราทำความดีเรื่องของเรื่องทำกรรมดีหน้าของหน้าที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาทั้งหลายทั้งหมดช่วยเหลือคนดีเราไปดูเรื่องมหาชนกนะที่ว่ายนะพึ่งตัวเองจนเทวดาอาจร้อนนางมณีไม่ขลาดใช่ไหมก็ต้องคอยช่วยร้อนนะที่เราเรียนสมัยเด็กๆเนี่ยอะไรนะเป็นกรกากกรที่ผูกไว้ฮะเวลาคนดีลำบากเนี่ยโออาจกระด้างแข็งดังศิลาพระอินทร์เนี่ยแข็งเลยรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นกับคนดีนะ

0: มาช่วยเหลือนั่นหน้าที่เราทำความดีญาติโยมนะทำกรรมดีเอาไว้เนี่ยทานศีลภาวนาพระองค์ให้หลักให้ทางเอาไว้แล้วแล้วมันอาจหาไม่ขึ้นเดิมไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวภูมิอกภูมิใจที่มันแข็งจิตใจมันมีที่พึ่งมันมีหลักมีหลักมีอยากยึดมีหลักที่พึ่งนี่แหละมักมีองค์แปดนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์หมดกรรมขอญาติโยมนะอย่าประมาทครับได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้มันเกิดกำลังเกิดวิริยะเกิดความเพียรทำอยู่ทางโลกก็ไม่ทิ้งทางธรรมเราก็ยังเสพบริโภคตายังดูหูยังฟังแต่ควบคุมจิตใจของเราไว้ไม่ให้ตกต่ำไม่คิดโกรธเคืองพยาบาทบุหรี่ติดอาการเคืองรักษาจิตรักษาใจครับท่านอาจารย์ครับช่วงแรกของรายการนี่ขอพัก
1: ครับครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะขอเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ประทำในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี
2: ้น้อย93ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริเริ่ม

ล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายเขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้
0: ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: นะครับอาทิตย์มาแทนเนี่ยยศจะมาเจ
0: ้ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่ง

0: ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
1: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
2: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทามแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
0: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านผลวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแควนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
3: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวงเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวงสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวงแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
4: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่

รักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบท
1: ก็จะเป็นมีภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ารูปสัญญาสัทธสัญญานะสิ่งที่เรามองเห็นทางตานะแดงดำขาวเขียวนะเป็นสิ่งที่สัทธสัญญาคือเป็นกำหนดหมายรู้ด้วยเสียงที่เราเคยได้ยินนะเสียงดังเสียงค่อยเสียงทุ่มเสียงแหลมนะถ้าเป็นกลิ่นนะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเป็นต้นนะสัมผัสร่างกายรสชาติกับเปรี้ยวหวานขมเค็มอะไรต่างๆอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาก็คือความกำหนดหมายรู้ได้ในเรื่องราวต่างๆของเราส่วนเรื่องของสัญญาเวทนาสังขารก็คือเป็นส่วนของความปรุงแต่งจิตที่เกิดจากเจตนาของจิตเป็นตัวนำมันจะนำจิตใจของเราให้ไปกระทำทางกายทางวาจาทางใจนะภาษาบาลีอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือเป็นแนวทางให้เราทราบว่าเนี่ยคือมันเป็นการกระทำจงใจทางกายกายะสัญญาเจตนานะเป็นการปรุงให้เราทำทางกายทางวาจาทางใจทางวาจาก็วจีสัญญาเจตนาก็คือความจงใจทางการพูดการกระทำทางวาจาทางใจก็เป็นมโนเป็นจิตตะเหมือนเป็นการปรุงจิตของเราให้กระทำด้วยสามทางนี้ส่วนสุดท้ายก็คือวิญญาณก็คือความหมายรู้ในอารมณ์นะอารมณ์ทั้งหกเลยนะเราจะหมายรู้ว่าอันนี้คือระลับทราบจากตาที่เราเห็นสีสันฐานรูปร่างต่างๆนะความหมายรู้จากเสียงที่เราได้ทราบทางหูเราเรียกว่าโสตวิญญาณทางตาเรียกว่าจักษุวิญญาณเป็นภาษาบาลีนะทำให้เราหมายรู้ว่าเนี้ยคือเสียงอย่างที่กล่าวมานะแล้วก็หมายรู้ความหมายรู้ในอารมณ์ที่เรารับทางกลิ่นก็คือรับทราบกลิ่นด้วยจมูกคาคานะวิญญาณนะเป็นสิ่งที่มันรับทราบด้วยอายตนะที่อยู่ภายในของเรา

0: รสชาติก็คือชิวหาวิญญาณรับทราบรู้อารมณ์ก็ทราบรสด้วยลิ้นแล้วก็ถูกต้องกายก็รับทราบสัมผัสทางกายที่ถูกต้องก็คือเห็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงต่างๆแล้วก็เรื่องราวที่เกิดอยู่ในใจก็คือ เป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เรากระทบทางภายนอกภายในแล้วมันจะเกิดเป็นความรับรู้ในอารมณ์ขึ้นมานะเป็นความชอบใจไม่ชอบใจสัมผัสเหล่านี้มันก็จะเก็บไว้ในใจเป็นความปรุงแต่งจิตอะไรเรื่องราวมันจะอยู่ในกายกับใจรูปนามที่คุณโยมบอกอย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าเราศึกษาไว้ก็จะได้เข้าใจว่าเนี่ยการทำงานกระบวนการต่างๆที่มันเป็นตัวเราเนี่ยทุกวันอยู่ทุกวันเนี้ยมันอยู่กันตรงนี้เองมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราก็คือตรงนี้เองถ้าเราทราบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็อาจจะทำความเข้าใจว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรารับออกมาในแต่ละครั้งในชีวิตประจำวันของทุกๆคนของทุกๆวันนะก็จะเกิดเรื่องราวกิเลสอะไรต่างๆอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราวนเวียนกันอยู่ตรงนี้แหละฮะคุณโยมนะก็ศึกษาดูก็จะพอจะเข้าใจแล้วก็จะมีวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหลายๆอย่างให้เราเข้าใจตรงนี้แล้วก็มีวิธีที่ท่านบอกว่าเมื่อมีอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงมันจะแก้ยังไงใช่ไหมฮะก็ต้องสนใจเรื่องธรรมะก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับขอโอกาสพระอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับขอโอกาสเพิ่มเติมนิดนึงโยมถามว่าการฝึกรูปนามหมายถึงรูปหนึ่งนามสี่ของขันห้าใช่ไหมครับแล้วก็ตอบว่าใช่แต่เนี้ยการฝึกในยงฝึกยังไงถ้าเรามาพิจารณาดูถ้าเราใช้อนาปานสติเป็นองค์กรรมฐานในการฝึกลมก็เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งปวงที่องค์ตัดกายก็คือรูปและไอสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเป็นนามไอสิ่งที่รู้ที่ทำหน้าที่รู้เป็นนามเรามีสติเนี่ยถ้าเราจัดอยู่ในขันห้าก็อยู่ในสังขารขันวิญญาณและขันในขันห้าเนี่ยภาษาอภิธรรมเขาเรียกว่าจิตสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกถ้าเราลองแยกแยะดูมันก็มีรูปกับนามมีสิ่งรู้กับสิ่งที่ถูกรู้บางทีท่านก็ให้ทำช้าๆให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตก็เป็นเรื่องของนามกายก็เป็นเรื่องของรูปเวทนาเกิดรู้จักรู้เวทนาเกิดจากกายเกิดจากรูปและจิตเกิดหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองรู้สึกว่าเป็นทุกขเวทนาก็เป็นฝ่ายนามจริงๆอ่ะเราปฏิบัติมันก็จะเป็นการเห็นรูปเห็นนามตลอดรู้ที่จะเน้นตรงไหนเน้นจุดไหนการฝึกฝนท่านให้แยกรูปแยกนามจริงพอเราเห็นเนี่ยเห็นอาการของมันปุ๊บเนี่ยเห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปบางทีนามไปรู้รูปนามรู้นามอย่างขณะที่เราภาวนาเนี่ยนามไปรู้รูปเนี่ยมีสิ่งรู้ก็สิ่งที่ถูกรู้อยู่รู้อยู่ที่รูปขันธ์ก็คือลมหายใจกายนี่แหละแต่พอนี้มันไม่อยู่คนเราภาวนาปุ๊บก็ไปคิดถึงอดีตบ้างอย่างเงี้ยจิตที่รู้อยู่ที่รูปขันธ์ดับมันก็ไปเกิดอยู่ที่อะไรถ้าคิดถึงอดีตก็ไปสัญญาความจำนึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยจิตมันก็ไปเกิดไปจับเอาอารมณ์นั้นเกิดอยู่ตรงนั้นตอนนี้กายดับตรงนี้เกิดพออดีตเกิดขึ้นปุ๊บสังขารปรุงแต่งไม่น่าทำอย่างนั้นเลยไม่น่าทำนี้ตอนนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยสัญญาเมื่อกี้มันปรากฏขึ้นมันดับไปแล้วมันเกิดกายสังขารจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปแล้วก็เห็นอาการความเป็นไปของจิตโดยการฝึกก็คือโดยทำให้จิตเป็นกลางเป็นกลางก็คือไม่ไปติดใจขัดใจเห็นสภาวะปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นขณะนั้นๆตามที่มันเป็น ดยที่เราไม่เข้าไปแทรกแซงว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปยึดมั่นไว้ไปยึดมั่นให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เห็นตามที่มันเป็นดูอาการมันให้มันเกิดขึ้นในเบื้องต้นในหลักของสติปัฏฐานเนี่ยเราก็แล้วแต่เราจะเน้นตรงไหนกายเวทนาจิตหรือธรรมมันก็เป็นการแยกรูปแยกนามฝึกเห็นรูปนามที่ปรากฏเห็นเพราะอะไรฮะต้องเห็นว่าเห็นตามที่มันเป็นจนจิตมันเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดดับแบบนี้มันไม่เที่ยงพอมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ถ้ากายเห็นเป็นอนิจจลักษณะความไม่เที่ยงทั้งรูปขันธ์รูปเนี่ยรูปธรรมนามธรรมที่ยกถามในเรื่องของขันธ์ห้าเนี่ยพวกเราศึกษากันอยู่เรื่อยๆพูดกันอยู่บ่อยๆเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มันเป็นที่ตั้งถ้าเราพูดเรื่องทุกข์ในอริยสัจก็ต้องชี้ลงไปที่ขันธ์ห้าเพราะมันเป็นที่ตั้งของอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ที่พระองค์ตรัสสังพิเตนะปัจจุปาตาขันธาทุกขามันก็ขันธ์ห้าอริยสัจสี่เนี่ยก็อยู่ไปด้วยกันแม้แต่ตายรักพอเราก็เห็นว่ามันขันธ์ห้าเป็นยังไงก็ตั้งอยู่อย่างนั้นรูปเวทนาสัญญาณังคารแล้วก็รู้ว่ามันเป็นไปยังไงมันเกิดดับยังไงมันไม่เที่ยงยังไงเป็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะยังไงเป็นอนัตตลักษณะไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาพอมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเกิดดับอยู่มันอย่างนี้ก็เห็นรูปนามอย่างนี้เกิดดับการฝึกให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งไปเรื่อยๆจนรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราชัดเจนถอนอุปทานได้ความยึดมั่นพอเรื่องพวกนี้พอเราเรียนมันก็โยงไปกับธรรมะบทอื่นๆเราเรียนเรื่องจะขยายความเรื่องทุกข์ก็ต้องไปดูเรื่องของปฏิจจสมุปนธรรมเนี่ยที่มีอภิชาเป็นปัจจัยยังมีสังขารจะไล่ไปสิ่งนี้มีสิ่งนี้ที่มีจนทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นด้วยทั้งหมดนี้ที่จริงพอเราศึกษาปุ๊บมันก็อยู่ในหมวดนี้หมดอย่างแพทย์พยาบาลนะครับในเบื้องต้นเราก็ต้องหาจุดที่เรามาเรียนมาศึกษามาปฏิบัติเราจะทำยังไงการเจริญสติการฝึกจิตเหมือนคุณพยาบาลแพทย์คุณหมอเนี่ยเขาจะรักษาโรคบำบัดโรคแล้วโรคเกิดที่ไหนโรคมันก็เกิดที่กายมนุษย์ที่โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเขาต้องรู้เรื่องกายเรื่องกายวิภาคเรื่องของสรีระร่างกายกายวิภาคพวกอะไรอย่างพวกเรียกว่าอะไรภาษาทางโลกอะอนาโตมีเรื่องโครงร่างโครงสร้างคือร่างกายทั้งหมดหมอต้องรู้ว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งโลกและโลกมันจะเกิดได้แค่ในร่างกายเราก็ต้องรู้อวัยวะส่วนไหนเป็นยังไงในร่างกายเขาจะมีการมีผ่าศพใช่ไหมนักเรียนแพทย์เนี่ยผ่าศพไม่รู้อวัยวะยังไงเป็นยังไงเกิดอะไรตรงไหนมันชำรุดมันปกคล้องมันเกิดอะไรขึ้นจะได้รู้ที่ตั้งแห่งโลกจะได้รักษาบำบัดได้ถูกในเรื่องจิตก็เหมือนกันในเรื่องของธรรมะเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องขันธ์ห้าว่ามันทำหน้าที่ยังไงอภูตผู้คร่าวๆอย่างรูปเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติเป็นหยาบๆที่เราเห็นได้ชัดรูปก็คือร่างกายประกอบไปด้วยมหาภูตรูปสี่ก็ดินน้ำลมไฟประชุมกันประกอบกันแล้วก็มีรูปอาศัยที่เรียกว่าอุปาทายรูปอีก24ก็เป็นอาศัยธาตุหลักนี่แหละพอเยอะว่าเช่นประสาทอะไรน้อยใหญ่ลมก็เป็นกายสังขารเป็นเครื่องปรุงแต่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งของกายลมหายใจนะพระองค์ก็ตรัสเองว่าลมหายใจก็เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งปวงพอเรารู้แล้วรูปเป็นอย่างนี้แล้วรูปเนี่ยมันตั้งอยู่อย่างนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปเพราะมันอยู่ในกฎธรรมดากฎไตรลักษณ์เราก็จะเห็นเด็กๆ เป็นไงอายุมากขึ้นเป็นยังไงผมขนเล็บฟันหนังมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงอ๋ออันนี้จะลักษณะปรากฏมีในพระสูตรนะเขาบอกว่าจะยึดว่ากายนี้เป็นเรา ยังดีกว่ายึดว่าจิตนี้ไอ้นามธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นเราเป็นของเราบอกว่ายึดกายยังดีกว่ายึดนามเพราะกายเนี่ยอยู่ไป20ปี30ปีจะไม่ถึง90ปี100ปีหรือเกินกว่านั้นมันก็อยู่ไม่ได้นะก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็เป็นเห็นเป็นไปตามธรรมดาเราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นอาจจะยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องผุพังแตกสลายท่านบอกยันดีกว่าไปยึดเอานามธรรมเนี่ยว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเพราะนามธรรมมันเกิดดับอยู่ตลอดเกิดขึ้นมันไม่เที่ยงเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตตรงนี้เกิดขึ้นมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเหมือนมีเวทนาเกิดขึ้นจิตมันก็ไปเกาะหรือวิญญาณขันเนี่ยวิญญาณธาตุทำหน้าที่ดูเราลองแยกส่วนเวทนาเนี่ยแบ่งเป็น3หรือ5ก็ได้สุขทุกข์อันทุกข์กับสุขอันทุกข์นี่สุขไม่ทุกข์มันเป็นเวทนาถ้าแบ่งเป็น5ก็สุขกายสุขใจทุกกายทุกใจนั่นก็เฉยๆเวทนาเนี่ยท่านจัดว่าเป็นผลเป็นวิบากไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันเป็นกลางๆท่านเรียกว่าอภยากิจเป็นกลางๆเวทนาเหมือนเราอยู่ในที่สบายเนี่ยอากาศดีๆก็มีสุขนะสุขเวทนาเกิดไม่เข้าไปในที่ที่มันอึดอัดมีความร้อนทุกขเวทนาเกิดก็ธรรมดาหรือว่าอยู่ไม่กระทบอะไรก็อยู่เฉยๆเฉยๆมันไม่สุขไม่ทุกข์ทีนี้มันเหมือนกับเป็นภาคลับเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเรากระทบอะไรสิ่งต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดเวทนาโดยธรรมชาติของมันสุขทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์มันเหมือนกับเป็นวิบากเป็นภาคลับผลของมันนั่นแหละแต่มันจะเกิดปฏิกิริยาในหมวดต่อไปเนี่ยมันมีอิทธิพลนะเพราะเวทนาทุกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาอยู่ที่ไหนในขันธ์ 5ก็อยู่นี่แหละอยู่ในสังขารละขันธ์สังขารที่ท่านอาจารย์ท่านมีบอกเป็นเครื่องปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งจิตเครื่องปรุงมันก็ต้องมีหลายๆแบบปรุงเป็นบุญฝ่ายดีก็มีเยอะแยะหมดทั้งสติปัญญาก็อยู่ในนี้ในสังขารเป็นตัวเล็กๆอยู่ใน50เครื่องปรุงพระอภิธรรมท่านจัดเอาไว้เป็น50ฝ่ายดีฝ่ายบุญก็มีเมตตากรุณามีขันติมีความอดทนสติปัญญาก็อยู่ในนี้เยอะแยะไปหมดไม่ดีก็มีเนี่ยตัณหาโลภะพยาบาทเบียดเบียนความอากตะความไม่มีหิริโอตตัปปะก็คือฝ่ายไม่ดีก็อยู่ในนี้อยู่คราวนี้พอมันมีแรงเวทนาผลักดันเนี่ยพอมีความสุขมันมีปฏิกิริยาแล้วพอมีปฏิกิริยาปุ๊บเนี่ยพอชอบพอมีความสุขปุ๊บเราก็ชอบเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัณหาเริ่มยินดีภาษาโบราณยินดีชอบใจแล้วมันก็จะมีตัวหน้างานตัวหัวหน้าตัวพระเอกเลยล่ะพอยินดีชอบใจปุ๊บมันก็มีเจตจำนงตรงใจจะเอายังไงจะทำไงให้ได้มาก็เกิดการกระทำเรื่องมือไปหยิบลักขโมยเขาหรือพูดขอเขามันมีไอ้ตัวเจตนาเนี่ยแหละตัวกับตัวการตัวสั่งงานตัวพระเอกตัวหัวหน้าโดยมีพื้นอยู่แล้วนะอัปชาเนี่ยมันเป็นพื้นคอยเกื้อหนุนอยู่แล้วเพราะความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทมันเกิดปุ๊บเนี่ยพร้อมกันเลยไม่ใช่ว่าไอ้ตัวนี้เกิดก่อนไอ้ตัวนี้ตามต่างกันมามันเกิดพร้อมกันปู่พุทธทาสท่านบอกแม้แต่คำข้าวคำเดียวเนี่ยหลักปฏิจจสมุปบาทมันหมุนเกิดครบรอบก็มันเปิดเร็วปุ๊บเดียวรูปนามสังขารวิญญาณปรุงแต่งหมดถ้าเรามาศึกษาขันธ์ 5เนี่ยมันก็โยงไปเรื่องปฏิจจสมุปบาทพอสัญญามันก็หมายรู้จำไว้จำข้อมูลเอาไว้หมายว่าเนอแล้วเห็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรมันก็จำเก็บข้อมูลเอาไว้ไอ้สัญญาเนี่ยสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเราบันทึกเก็บข้อมูลเอาไว้รูปร่างสีสันอะไรแบบนี้เป็นอย่างนี้รสชาติแบบนี้มันก็เกิดจากสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นก็เก็บ เวทนามีสามก็จริงแต่มันก็เป็นแรงขับเคลื่อนมีอิทธิพลต่อการปรุงแต่งของจิตสัญญามันก็หมายมั่นจำเอาไว้แต่อย่างนี้อย่างนี้ดีเลยชอบเลยบางทีปั๊บไม่ต้องปรุงไม่ต้องคิดเลยเอาละชอบเลยตัณหาเกิดอารมณ์แบบนี้สีรูปร่างสีสันกลิ่นรสอย่างนี้แต่วิญญาณเนี่ยเหมือนแกนวิญญาณธาตุวิญญาณผันเป็นทำหน้าที่รู้ในตัวของเขาวิญญาณเนี่ยมันเหมือนกับทำหน้าที่รู้เหมือนตาเห็นรูปวิญญาณก็ทำหน้าที่เห็นวิญญาณตาเนี่ยนอกจากอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกอายตนะภายในเราเรียนกันแล้วว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์พอมีผัสสะกระทบกันผัสสะพอกระทบกันก็จะเกิดเวทนาพอตากระทบรูปวิญญาณก็ทำหน้าที่เห็นเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณทำหน้าที่หูกระทบเสียงวิญญาณก็ทำหน้าที่ได้ยินเนี่ยจึงบอกว่ามีเหตุมีเหตุมีเหตุมันก็เกิดพอตาไม่เห็นรูปหมดเหตุใช่ไหมวิญญาณก็ไม่ได้ทำหน้าที่เห็นก็หมายความว่าวิญญาณก็ทำหน้าที่ตามนั้นวิญญาณในขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นจิตก็ดีวิญญาณก็ดีมโนเนี่ยก็ชื่อเดียวกันมโนเนี่ยก็คือความนึกคิดกระทบธรรมอารมณ์เนี่ยที่วิญญาณเนี่ยกระทบความนึกคิดธรรมอารมณ์เนี่ยที่มันปรากฏขึ้นมันก็เกิดชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยตัณหาเริ่มแล้วสังขารเริ่มปรุงแต่งปรุงแล้วตอนนี้แหละเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาก็เกิดกรรมเกิดการกระทำเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายไอ้ขันธ์ห้ามันทำงานทั้งวันนะถ้าเราแยกแยะเท่ากับเราฝึกรูปนานให้เราฝึกรู้ว่าขันธ์ห้ามันทำงานอย่างไรแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยขันธ์ห้าเป็นไปเพื่ออะไรเพราะนั้นเราก็เรียนพระสูตรที่พระองค์แสดงให้พระปฏิวัติเนี่ยที่เรียกว่าอนัตตลักขณสูตรเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ห้าขันธ์ห้ามันเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมีการเกิดดับของมันอยู่ตลอดเวลารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงพงศ์แต่เราในเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงไม่คงสภาพเดิมก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่คงไม่คงทนไม่คงสภาพเดิมมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปแล้วไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนโดนบันดาลประทับประชาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะเป็นตามเหตุตามปัจจัยก็โยงก็ไปดิ้นปฏิจจสมุปบาทอ๋อมันมีเหตุปัจจัยอย่างนี้ทำให้การและการเกิดขึ้นเฉพาะไอ้สิ่งนี้มีไอ้สิ่งนี้จึงมีเพราะฉะนั้นพอกระบวนการของกรรมการกระทำเกิดเนี่ยผลของกรรมขึ้นมาเนี่ยเพราะมีอวิชชาคอยเป็นเขาเรียกเป็นแบ็คเป็นตัวเอื้ออยู่แต่ถ้าพอมีวิชาแล้วเนี่ยกระบวนการทั้งหมดล้มหมดเลยเพราะวิชาตัณหาอุปาทานเนี่ยเพราะเรามันไม่รู้จริงอยากแล้วเราก็เลยยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเรารู้แล้วเนี่ยพอมีวิชาแล้วกระบวนการเหล่านี้ไม่มีนะเพราะรู้อยู่เห็นอยู่โดยธรรมชาติไม่ต้องมีเจตนาว่าจะต้องทำอย่างนั้นทางนี้เพราะเรารู้อยู่ว่าเป็นยังไงเป็นไปเพื่ออะไรขันทั้งหลายเป็นยังไงมันเป็นแบบหัวเราได้รู้ว่าขันห้าวันเนี่ยมันเป็นขันห้าเป็นจริงแล้วมันเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อกฎธรรมดาท่านนี้บอกว่าสิ่งทั้งหลายธรรมดามีอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นแล้วมีแล้วมันจะต้องเป็นไปตามธรรมดาเป็นไปตามธรรมดาคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาธรรมดาก็คืออะไรก็คือธรรมชาติที่มีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปอันนี้ไปยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์เพราะพระองค์ถึงบอกอุปทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์เพราะเราไปยึดเพราะเราไม่รู้ไงว่าเป็นเราเป็นของเราขันธ์ห้านี้กายนี้ใจนี้เป็นเราเป็นของเราเพราะมันไม่รู้เราไม่เห็นเหตุปัจจัยตามที่มันเป็นเราก็เลยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่ ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แต่กระแสธรรมกับกระแสคนมันก็ขัดกันนะพอมันขัดกัน

บีบคั้นบีบคั้นคนก็เป็นทุกข์เพราะเราไม่เห็นตามที่มันเป็นเห็นอยากให้มันเป็นที่ใจเราต้องการเราไม่เห็นตามเหตุตามปัจจัยทุกโดยธรรมชาติตอนนี้มันการมาเป็นทุกข์ในใจคนที่มีอวิชชามีตัณหาอุปาทานเราจึงมาแงะมาแกะมาแก้เราจึงมาฝึกมาฝนทำไงให้มันน้อยลงหมดไปทำนิชาให้เกิดขึ้นและกระบวนการนี้จะผ่านหมดเลยยกตัวอย่างเหมือนเนี่ยเพราะเราไม่รู้เราจึงปรุงเนี่ยปรุงคิดปรุงจะเอาไงจะทำยังไงเราจำได้ที่พระองค์ตัดเจตนาหังกัมมังวทานิจำไม่ผิดบาลีพูดแบบนั้นแต่ว่าแปลว่าเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมอย่าจำนงจงใจจะเอายังไงจะทำยังไงเนี่ยเป็นตัวพระเอกเป็นตัวนำขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมการกระทำอะไรต่างๆเพราะความไม่รู้จึงทำให้ปกป้องผิดพลาดแต่พอมีวิชาความรู้แล้วเนี่ยมันก็เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงมันคือมันรู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งครูบาอาจารย์ท่านยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเลยเพราะไม่รู้จึงคิดปรุงคิดเหมือนกำมือเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านกำเมล็ดอยู่กำหรือว่าเป็นเมล็ดมะขามป้อมเนี่ยกำไว้แล้วคนลูกศิษย์ลูกหาอยู่เยอะๆเชื่อไหมว่าเนี่ยเราในมือเรามีมะขามป้อมบางคนก็คิดแล้วใช่ไหมเออท่านมีหรือเปล่าเนี่ยเพราะไม่รู้ไงว่ามีหรือไม่มีจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ก็เลยปรุงคิดปรุงอาจจะปรุงถึงตัวบุคคลเนี่ยท่านจะลองปรุงหลอกใจเราไหมหรือคนปกติคนนี้เคยชอบพูดหลอกลวงมันหรือจะมองไปถึงสิ่งแวดล้อมสถานที่ในละแวกนั้นมีต้นมะขามป้อมไหมท่านเดินมาท่านไปเก็บพวกอะไรนี่คือไม่รู้เนี่ยเพราะมีอวิชามันก็เลยปรุงสังขารได้ทำงานเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารแต่คราวนี้พอมีวิชาแล้วเหมือนท่านแบมือเห็นอยู่แล้วว่ามีประการป้อมพอมีวิชาเห็นอยู่รู้อยู่แล้วมันก็ไม่ต้องปรุงเลยเพราะเอาวิชาดับไปสังขารจึงดับพอมีวิชามีความรู้เห็นอยู่รู้อยู่ประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงว่าธรรมชาติสิ่งทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอุปทานความยึดมั่นก็ไม่มีเพราะนั้นพระอรหันต์รู้ถึงพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งคนหมดกับพ้นกับท่านอยู่รักษาขันธ์ก็ทำไปด้วยกิริยาโดยปัญญาล้วนๆไม่มีตัณหาไม่มีทิฏฐิไม่มีตัณหาพวกอาสวะที่จะเครือบหมักรองทำให้ท่านเศร้าหมองขุ่นมัวกิเลสทั้งหลายไม่มีแล้วความโลภความโกรธความหลงไม่มีแล้วท่านอยู่ด้วยกิริยาด้วยการกระทำโดยปัญญาล้วนๆโดยไม่มีอะไรมากดดันอยู่ไหมท่านก็เที่ยวบินทบาทเทศนาสอนทำกิจวัตรเข้าห้องน้ำมีการขับถ่ายมีการเจ็บไข้ได้ปวดธรรมดาเป็นแบบนั้นเพราะท่านเห็นโลกและชีวิตมันลงตัวแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นทุกอย่างไม่มีไงก็รู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยพอเรามาแยกกันห้ามมันก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในอริยสัจก็อยู่ในนี้ไตรลักษณ์ก็อยู่ในนี้ปฏิจจสมุปบาทธรรมก็อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราจึงมาเรียนเรื่องขันห้าก็โมทนากับโยมนะฝึกลูกนามดูขันห้าเนี่ยดีนะแล้วค่อยๆทำเจริญสติให้ยิ่งขึ้นไปก็โมทนากับคำถามอาจารย์ครับคำถามหนึ่งเขาบอกว่าเราเป็นลูกอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีอบรวนโดยไม่มีอะไรมากดดันติดไว้ท่านก็เที่ยวบินทบาทเทศนาสอนทำกิจวัตรเข้าห้องน้ำมีการขับถ่ายมีการเจ็บไข้ได้ปวดธรรมดาเป็นแบบนั้นเพราะท่านเห็นโลกและชีวิตมันลงตัวแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นทุกข์เลยไม่มีไงก็รู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยพอเรามาแยกกันห้ามมันก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในอริยสัจก็อยู่ในนี้ไตรลักษณ์ก็อยู่ในนี้ปฏิจจสมุปบาทธรรมก็อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราจึงมาเรียนเรื่องขันห้าก็โมทนากับโยมนะฝึกลูกนามดูขันห้าเนี่ยดีนะค่อยๆทำเจริญสติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็โมทนากับคำถามอาจารย์ครับคำถามหนึ่งเขาบอกว่าเราเป็นลูกอยากให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยโดยไม่มีอะไรมากดดันติดไหม

0: ท่านก็เที่ยวบินทบาทท่านเทศนาสอนทำกิจวัตรทำเข้าห้องน้ำมีการขับถ่ายมีการเจ็บไข้ได้ปวดธรรมดาเป็นแบบนั้นเพราะท่านเห็นโลกและชีวิตมันลงล่องลงตัวแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นทุกอย่างไม่มีไงก็รู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยพอเรามาแยกแยะกันท่านมันก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในอริยสัจก็อยู่ในนี้ไตรลักษณ์ก็อยู่ในนี้ปฏิจจสมุปปัญญาธรรมก็อยู่ในนี้เพราะนั้นเราจึงมาเรียนเรื่องขันห้าก็โมทนากับโยมนะสุดลูกนามดูขันห้าเนี่ยดีแล้วค่อยๆทำเจริญสติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็โมทนากับคำถามอาจารย์ครับคำถามหนึ่งเขาบอกว่าเราเป็นลูกอยากให้คุณพ่อคุณแม่
1: เรามีความยินดีเราอยากจะให้บุพการีผู้มีพระคุณของเราเนี่ยและโดยเฉพาะเราเป็นลูกทุกท่านเนี่ยท่านอาจจะไม่รับท่านอาจจะยังไงเราก็จะเป็นลูกอยู่ดีเราจะไปพูดว่ามีประโยชน์มีคุณค่าเป็นความสำคัญอย่างไรก็ตามถ้าท่านไม่จิตน้อมเข้ามาในเรื่องราวอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันอาจจะทำให้ขัดแย้งกันนั้นก็ค่อยอธิบายหรือให้ท่านฟังทำตัวอย่างให้ท่านดูจากการประพฤติของตัวเรานี่นะฮะคุณโยมทางกายวาจาทางใจเมื่อท่านเห็นเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยการกระทำเนี่ยโยมเอาใจใส่ดูแลใช่ไหมฮะมารดาบิดาเราด้วยการกระทำที่อ่อนโยนจากวาจาที่เราจะต้องพูดกับท่านด้วยอ่อนหวานนะพูดจายังไงก็มาเจ็ดจิตใจของเรานั่นเองเพราะนั้นท่านจะเห็นกิริยาของเราทางกายทางวาจาซึ่งออกมาจากจิตใจของเราเนี่ยท่านอาจจะเอ๊ะลูกเราไปทำอะไรมารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงท่านอาจจะสอบถามเราจะได้เป็นช่องทางที่เราจะได้ไปพูดคุยกับท่านว่าเนี่ยคุณแม่คุณพ่อลองฟังธรรมะดูก่อนนะอะไรอย่างนี้มีธรรมะครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะมีธรรมะของทุกวันนี้ก็มีไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็จังท่านแต่ละก็มีความรู้ความสามารถมากก็ลองอย่างนี้นะอย่าเพิ่งไปขยันขยออย่างที่คุณโยมว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยไม่ถูกเลยนะก็ทำตัวให้ท่านเห็นการกระทำนี่แหละเป็นสิ่งที่ท่านจะเห็นว่าคุณงามความดีที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองครับขอโอกาสพระอาจารย์เท่านี้ครับ
0: อย่างนาสาธุคำตอบครับก็รับปัญหาเทคนิคอุบายนะการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาอยู่แล้วท่านไม่มีศีลก็ให้ท่านมีศีลทำยังไงก็ได้หาอุบายนะหาอานิสงส์ของศีลอาจจะเปิดธรรมะหาหนังสือให้ท่านดูอ่านกระจายเทคนิคอุบายเราไม่ต้องไปบีบคั้นไม่ต้องไปกดดันคือเราอยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ท่านไม่มีทานท่านมีความตนีเราก็ให้รู้จักจากพระรู้จักให้ทานทางเนี่ยให้ทานลดละท่านมีการเสียสละเนี่ยวิธีใดก็ตามลองดูเนี่ยท่านไม่มีภาวนาเอ้ยไม่มีปัญญาแล้วก็ทำให้กับท่านมีปัญญาเนี่ยเป็นการตอบแทนท่านก็ลองดูว่าเราจะใช้เทคนิคอุบายยังไงโดยที่ไม่ไปกดดันไม่ไปอะไรอย่างวิธีหนึ่งที่ท่านอาจารย์ทานีบอกก็ทำตัวเองเลยทำตัวเองให้เป็นคนน่าเชื่อถือพูดจาเป็นปิยวาจาการกระทำของเราการพูดการคุยหรือบางทีก็อาจจะนั่งให้ท่านเห็นก็ได้นั่งสมาธิฟังสวดมนต์อย่างเงี้ยก็เป็นเทคนิคอีกคำถามหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับเขาบอกว่าถ้าจะถือศีล8เองที่บ้านต้องทำอย่างไรบ้างคะหรือต้องไปถือศีลที่วัดได้อย่างเดียว
1: ไม่เลยฮะคุณโยมไม่ใช่อย่างนั้นเลยปฏิบัติได้ทุกสถานที่นะโดยเฉพาะที่บ้านเนี่ยเหมาะสมที่สุดเลยนะแต่เพียงแต่ที่วัดเราไปเพื่อจะได้ยืนยันว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่ได้รับศีลอะไรที่พระภิกษุสงฆ์ท่านให้

0: ศีลกับเราที่อาจารย์ท่านบอกในคราวต้นนั่นนะท่านให้เรามาปฏิบัติเป็นสิกขาบทเป็นเรื่องราวเป็นข้อที่เราจะต้องมาศึกษาโดยมีคำว่าสมาทานเนี่ยก็คือเจตนาที่ยังงดเว้นน่ะก็คือการถือการรับเอาสิกขาบทข้อศึกษาใน8ข้อที่คุณโยมว่าเนี่ยเพิ่มเติมไปใช่มั้ยอย่างที่โยมเคยศีล5แล้วเราก็มาเพิ่มเติมเนี่ยเป็นการถือกะสมาทานก็คือการถือการรับการนำเอาสิกขาบทนี่แหละมาประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาซึ่งประกอบกับจิตใจของเราที่จะเจตนางดเว้นไม่ล่วงละเมิดคุณโยมทำที่บ้านได้เลยเช้ามาเราก็ท่องตามที่พระท่านว่าเลยนะโมตัสสะคุณโยมก็ท่องไปทีละบททีละบททีละบทพุทธังสรางสัมมังสังฆังทุติยัมปิตติยัมปิแล้วคุณโยมก็ว่าภาษาบาลีหรือภาษาไทยอะไรก็ว่าไปเลยจาก1ถึง8ไปนะเราอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้แต่ที่วัดมันจะมีสิ่งที่มันไม่ได้เป็นหลวงพ่อสนองท่านจะกล่าวอย่างนี้ว่าเรามาที่วัดมันไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นของเราใช่มั้ยฮะเราจะอยู่ในสิ่งที่มีความสะดวกสบายใจมากกว่าถ้าเราทำที่บ้านถ้าเราอยู่คนเดียวก็จะสะดวกขึ้นแต่ถ้าเรามีครอบครัวมีอะไรข้อที่จะเป็นสิ่งที่มันอาจจะทำให้เกิดความกังวลใจมีข้อขัดข้องบ้างมีสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่น้อมไปสู่การปฏิบัติก็มันจะมากกว่าทางวัดแต่จริงๆแล้วทำได้เลยที่บ้านก็คุณโยมก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างศีล5คุณโยมก็สมาทานได้ทุกวันเลยเรามีทานศีลภาวนาได้ตลอดเวลาเลยตื่นเช้ามาก่อนจะไปทำงานคุณโยมก็กล่าวเลยนะสมาทานศีล5เลยปุ๊บมีสตางค์หยอดไว้ในกระปุกในภาชนะอะไรก็ได้ถึงเวลาเราก็นำปัจจัยแล้วคุณโยมก็นั่งกรรมฐานสัก20นาทีเนี่ยทำได้แล้วทานศีลภาวนาทุกวันทุกวันปัจจัยที่ได้รับที่พอสมควรโยมจะไปซื้ออะไรให้คุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้จะไปทำบุญในวัดที่เราต้องการหรือว่าทางโรงพยาบาลมูลนิธิของพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีก็มากมายนะเราทำได้ตลอดเวลานะทุกวันด้วยนะก็เป็นผลดีด้วยครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับทำได้โยมที่บ้านนั่นแหละเราไม่มีโอกาสบางคนคนเฒ่าคนแก่ขาแข้งไม่ดีนะการมาเดินทางมาวัดก็ลำบากเอาบ้านนั่นแหละเป็นวัดคราวนี้เบื้องต้นก็คือตัดปริโภคกังวลก็คืออะไรที่มันไม่ก่อกวนทำให้เรากังวลใจนะก็เรียกปริโภคเป็นกังวลเรื่องสถานที่เสนาธนะเราจัดสถานที่ให้ดีแล้วก็บอกกล่าวคนในบ้านเนาะจะถือศีลแปดนะวันนี้เราศีลแปดมีอะไรเราก็ดูเราก็รักษา กับปริโภคกังวลก็คือเนี่ยบอกกล่าวเนี่ยเรื่องลาภเรื่องหน้าที่การงานอย่างเงี้ยปล่อยเราไม่มีไม่ต้องมีความกังวลหรือการจะเดินทางไปไหนก็ไม่มีตรวจก่อนงดนะการจะไปหาหมอสุขภาพร่างกายก็เช็คเรียบร้อยเรียกไม่มีอะไรกังวลปิดฟืนไฟให้ดีแล้วก็ดูแล้วก็สวดมนต์นั่งภาวนาในห้องพระหรือสถานที่ของเราแต่งชุดเรียบๆง่ายๆไม่จำเป็นต้องชุดขาวเราไม่ได้ประดับตกแต่งร่างกายออกจากชีวิตคู่วันนั้นเราก็แยกห้องหรือเรานอนอยู่คนเดียวไม่ต้องนอนที่นอนใหญ่นอนเสื่อพื้นหมอนใบได้ไหมเงี้ยหลับไหมเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ในละแวกนั้นไม่ต้องดูการเล่นขับร้องพรมดนตรีตอนนั้นเราก็ปิดข้อมูลสื่อสารทั้งหมดนั่งสมาธิภาวนาได้ฮะอยู่บ้านก็ได้ทำได้นะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกอยู่วัดก็มาเพื่อหาบรรยากาศสถานที่ให้มันเหมาะควรแค่นั้นเองครับอาจารย์วันนี้ก็คงหมดเวลา
0: ครับครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายของรายการก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
1: ครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่รับชมรับฟังนะในรายการก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอให้มีธรรมะเจริญในธรรมให้สำเร็จประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมท ุกคนทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยมีกำหนดการอย่างนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมรถบัสออกจากวัดสังฆทานในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่16พฤษภาคม6นาฬิกาชมบรรยากาศตลาดยามเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นพาไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนกราบพระธาตุเชิงชุมพาไปไหว้พระวัดถ้ำพระพุทธไสยญาติจากนั้นเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเวลา7นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรรับประทานอาหารตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2500

0: 169นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้าย

ซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆหลับตาสักพักหนึ่งเพื่อการสงบใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อนำความสุขสงบให้เกิดความรู้ขึ้นที่ใจเราสงบที่ใจเราในการทำจิตให้เป็นหนึ่งคือทำใจให้เป็นสมาธิภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโทพยายามปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราสลัดละทิ้งความกังวลต่างๆให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลสักพักหนึ่งเพื่อเป็นการหยุดยั้งชั่งจิตหรือว่าพักจิตถ้าเป็นรถยนต์ก็ดับเครื่องให้เครื่องมันเย็นแล้วค่อยวิ่งต่อไปการทำใจสงบก็ไม่ต่างอะไรกับพักดับเครื่องให้มันสนิทความสึกหรอของมันก็จะหมดไปการที่ใจของเราคิดไม่ยอมสงบนั้นเหมือนกับหัวใจนั้นทำงานมากเรียกว่ามันทุกข์มากหนักมากจนไม่มีเวลาหยุดทำให้สึกหรอแก่เร็วเจ็บเร็วชำรุดทรุดโทรมเร็วเพราะใช้กำลังใจมาก ให้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจของเราไปจะสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่คิดอะไรมากรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเราไว้อย่างเดียวไม่ไปรู้กายรู้ใจคนอื่นการที่เราได้มาฝึกใจการเข้าถึงธรรมะคือเราต้องการได้ความสงบสุขทางใจบุญที่เราทำบ่อยๆเราทำเพื่อไม่ให้ใจของเรานั้นมีความทุกข์หรือไม่ให้ใจของเรานั้นมีความเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาบุญเป็นเพียงความดับทุกข์บุญไม่ปรารถนาอะไรมากนอกจากมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทำความดีก็ต้องการเดินไปทางเดียวคือทางไปดับทุกข์ไม่ปรารถนาไปทางอื่นฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนให้เรามารู้เรื่องของใจมารู้ของวิธีดับใจเพราะโลกมันร้อนวุ่นวายทุกวันนี้เพราะว่ามันร้อนใจมันร้อนเพราะความไม่ถูกใจมันร้อนเพราะความไม่สมหวัง

ของใจมันร้อนเพราะความปรารถนาไม่ได้ดังใจจึงทำให้ใจเรานั้นเป็นทุกข์กวนกวายกระสับกระส่ายร้อนยิ่งกว่าร้อนแดดร้อนยิ่งกว่าร้อนไฟเผาบุญทำให้ใจเราเย็นเย็นเพราะเราลืมความร้อนใจเช่นเรามาวัดเราก็ลืมเรื่องการงานลืมเรื่องภาระที่เราเคยเป็นห่วงกังวลที่เราเป็นห่วงเป็นกังวลเราคิดไม่หยุดอยู่ที่บ้านเรามาวัดก็ลืมไปชั่วขณะหนึ่งพอเราได้เห็นเราได้ยินแต่สิ่งที่เป็นเรื่องไม่มีตัวตนเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของเขามาวัดมันก็เป็นเรื่องที่เห็นตามความจริงสภาวะธรรมะก็คือความจริงทั้งหมดจริงในสัจจะจริงในธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมของอะไรมันปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดแต่ตัวปรุงแต่งนั่นคือตัวไม่แน่นอนทั้งหมดแม้แต่ร่างกายเราก็เป็นตัวปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาจากข้าวจากน้ำจากดินจากไก่จากลมตัวปรุงแต่งมาจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแต่ที่จริงมันมาจากวิญญาณก็เป็นตัวปรุงแต่งให้เกิดนามรูปขึ้นมาเมื่อปรุงแต่งอย่างนี้แล้วจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แปรปรวนในเมื่อเหตุมันเกิดจากการปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อละความปรุงแต่งแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมชาติก็กลายไปเป็นธรรมชาติคือเป็นของเดิมเมื่อโลกเราเกิดมาจากไหนโลกเราก็เกิดมาจากการปรุงแต่งของธรรมชาติไม่ใช่ใครสร้างให้เกิดโลกเราเกิดมาจากการปรุงแต่งน้ำลมไฟดินมาไปชุมพร้อมกันลมเป็นตัวให้กำเนิดน้ำน้ำเป็นตัวให้กำเนิดดินน้ำไฟเป็นตัวทำให้พอดีทำให้น้ำหมดน้อยลงทำให้เกิดเป็นธาตุดินขึ้นมาเพราะกำลังลมน้ำไฟจึงกลายมาเป็นธาตุดินธาตุดินก็เป็นแหล่งที่จะมาเป็นพื้นฐานให้กำเนิดสัตว์โลกสัตว์โลกก็เป็นการที่กำเนิดมาจากปัจจัยทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมแต่ปัจจัยนามรูปที่เกิดมาก็เกิดมาจากความไม่รู้ความจริงว่าอะไรความไม่รู้นี่แหละทำให้เราหลงทำให้เราปรุงแต่งทำให้เรากำเนิดความทุกข์ทั้งปวงมาได้เช่นเกิดพอใจและไม่พอใจถ้ารู้แล้วก็เข้าถึงสัจธรรมคือดับทันทีไอ้ที่เราหลงคิดหลงนึกหลงเป็นทุกข์หลงเศร้าโศกเสียใจว่าอย่างนั้นจงเป็นของเราอย่างนี้ไม่ควรเป็นของเราอย่างนั้นเราไม่ต้องการอย่างนี้เราต้องการจงได้มาแต่สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ไม่ต้องการเราไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการรู้แต่ว่าเราก็ปรารถนาอะไรที่เราต้องการไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมะซึ่งเป็นตัวปรุงแต่งขึ้นมาในอารมณ์ของเราจึงไม่มีอะไรที่จะตรงไปตามที่เราต้องการแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ดับของมันในเมื่อเราไม่ยินดีหรือเราไม่ปรุงแต่งตามเช่นเดียวกับโรคนี้เกิดขึ้นมาจากธาตุดินน้ำไฟลมโรคนี้เมื่อขาดจากดินน้ำไฟลมมันเกินกำหนดน้ำเกินไปลมเกินไปหรือไฟเกินไปโรคนี้ก็อันตรธานสูญหายไปโรคนี้เกิดจากปัจจัยดินน้ำไฟลมที่สร้างให้โรคเกิดขึ้นมาได้สังขารร่างกายเราก็เป็นปัจจัยที่เกิดมาจากนามรูปเกิดมาจากธาตุดินน้ำไฟลมแต่โรคนั้นอยู่ได้เป็นล้านๆปีแต่สังขารเรานี่เกิดอยู่ได้ไม่ถึง100ปีเมื่อปัจจัยมันตรงแต่งถึงที่สุดมาแล้วมันก็เสื่อมหมดไปสิ้นไปกลายเป็นธาตุไป
ใจเรานี่เกิดปรุงแต่งชั่วขณะเดียวแต่เป็นทุกข์ยาวนานแต่เป็นสุขนิดเดียวก็เกิดจากปัจจัยที่เราหลงเราปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นถ้าไม่รู้มันก็เป็นอวิชชาเมื่อมันเป็นอวิชชาเลยมันก็สร้างสรรค์สร้างสมอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์ล่ำไปเพราะเราไม่รู้ของจริงเราจึงดีใจเสียใจกับที่มันปรุงแต่งอยู่เสมอไปการที่เข้ามาหาธรรมะมาปฏิบัติธรรมก็มารู้ความจริงมารู้ความดับทุกข์มารู้ตัวสร้างสรรค์ที่มันให้เกิดความวุ่นวายใจถ้าเรามีปัญญามีสติสมาธิแล้วทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นในใจเราไม่ได้เพราะมันมีแต่บุญกุศลเมื่อมีบุญกุศลมากเท่าไหร่ตัวสังขารที่จะปรุงให้ร้อนใจก็ไม่มีเจตสิกที่จะมาปรุงให้เราวุ่นวายใจก็ไม่มีมีแต่ธรรมะคือใจเป็นหนึ่งมีแต่ธรรมะคือใจเป็นหนึ่งไม่เป็นทุกข์กับที่มันปรุงแต่งชักชวนให้เราไปในทางที่ไม่ดีการเข้าถึงธรรมะก็คือการเข้าถึงทางดับทุกข์นั่นเองมาวัดทำไมมาทำบุญทำไมมาปฏิบัติทำไมแล้วได้อะไรอยู่บ้านไม่ดีหรือกินเดินนั่งนอนไม่ดีหรือเราไม่เห็นมีปัญหาอะไรอยู่บ้านแสดงว่าคนที่มาวัดคนมีปัญหาทั้งนั้นสิเขาก็จะมองเราว่าคนมีปัญหาทั้งนั้นหรือพวกคนเข้าวัดคนที่ไม่เข้าวัดคือคนไม่มีปัญหาเขาก็จะคิดว่าอย่างนั้นเมื่อโลกมันแยกกันมาในความคิดเห็นอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิในความเห็นทั้งสองทางเราเห็นว่าการเข้าหาธรรมะนั้นมีเครื่องอยู่มีเครื่องระงับใจมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจถ้าเราจะเป็นอะไรปุ๊บปั๊บไปเราก็ยังมีพระรัตนตรัยเป็นประกันชีวิตเป็นการประกันชีวิตที่ไม่ตกไปในอบายไม่ตกไปในชีวิตชั่วจึงอยู่คนไม่ต้องเข้าวัดเลยมีความสุขทุกอย่างมีเงินมีบ้านมีคู่แต่งงานมีทุกอย่างที่สมบูรณ์หมดเขาก็เสวยความสุขอย่างวิมุตติทางโลกจริงๆว่าคนเข้าวัดนั่นคือคนไม่เหมือนเราคือคนมีปัญหาคือคนมีทุกข์เราดำรงชีวิตทำความดีไม่จำเป็นต้องเข้าวัดไม่จำเป็นต้องอาศัยธรรมะเมื่อเขาติดเพลินไม่ต่างอะไรกับคนที่กินเหล้าเนี่ยติดมากขึ้นคิดว่าเป็นความสุขคนสูบบุหรี่เพลินว่าสูบบุหรี่มีความสุขไม่คิดจะทิ้งบุหรี่กินเหล้าไม่คิดว่าจะทิ้งเหล้าถือว่าเหล้าเป็นความสุขเล่นการพนันคิดว่าการพนันเป็นความสุขที่จะสร้างสรรค์ชีวิตได้คนเราเมื่อหลงไปในทางผิดแล้วก็เหมือนคนหลงตัวเองที่ว่าชีวิตนี้คงไม่มีทุกข์แต่หายนะมันอยู่ข้างหน้าเราความตายรออยู่ข้างหน้าเราความเจ็บรออยู่ข้างหน้าเราในเมื่อเราหลงเดินไปความเจ็บกับคนกินเหล้าก็มีมากความเสียหายคนกินเหล้าก็มีมากความผิดหวังความผิดพลาดจากการจะคนกินเหล้าก็มีมากไม่ใช่สมหวังจากการดื่มน้ำเมาจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บจากการสูบบุหรี่ก็มีมากก็มีอันตรายอยู่ทุกลมหายใจจากการหายนะจากการเล่นการพนันก็มีอยู่ทุกเวลาที่เล่นไม่ได้สมหวังดังที่ตั้งใจบั้นสุดท้ายชีวิตอาจจะสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนวิบัติหรืออนาคตของลูกหลานเราก็อาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นคงเปรียบเทียบว่าเมื่อเราทำความสุขที่ว่าเราชอบใจเราทำความสุขที่เราชอบใจเราก็ถือว่าความสุขนั้นเป็นของดีไม่คิดว่าจะมีโทษเช่นเดียวกับเราที่เราหลงว่าลูกเราหลานเราทรัพย์ของเราบ้านของเราว่าเราไม่ต้องเข้าวัดเราคงมีความสุขแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าลูกรักในดวงใจของเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยถึงก็รักษาไม่หายเนี่ยเราไม่มีธรรมะเป็นที่เกาะเรายึดลูกว่าเป็นที่รักของเราจะไม่ต้องพันธะ

นอกจากกันในชาตินี้แต่เมื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราจะทำใจได้ไหมเราจะทำใจไม่ได้เลยในเมื่อลูกที่รักของเรากลับเปลี่ยนแปลงจากดีกลายเป็นร้ายไปจากดีกลายเป็นเสียไปเราทำใจไม่ได้เพราะเราคิดว่าลูกของเราตลอดชีวิตแล้วเราก็ยึดสามีเราว่าสามีเป็นที่รักของเราถ้าเกิดสามีเปลี่ยนใจไปมีคนใหม่หรือสามีเกิดเป็นอะไรพิการหรือเจ็บตายขึ้นมาเราจะสุขไหมเราลองถามตัวเองว่าถ้าเกิดสามีเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปสักอย่างหนึ่งในทางที่ไม่ดีเราจะสุขไหมเราคงทำใจไม่ได้เพราะเราไม่เคยมีธรรมะหรือถ้าภรรยาเราเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรไปสักอย่างหนึ่งทีแรกเราก็ว่ามีความสุขแต่เกิดภรรยาเราต้องล้มหายตายจากหรือเป็นอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเกิดจากการที่อำนาจของกรรมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำใจได้ไหมในเมื่ออะไรอะไรเกิดพร้อมกันทั้งหมดเกิดพัดพรากจากของรักจากของชอบใจทั้งแก้วแหวนเงินทองและครอบครัวเราต้องวิบัติเป็นอันไปเหมือนกันที่เราได้ข่าวร้ายว่ารถไฟทั้งขบวนไปตกรางเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านถ้าเราอยู่บ้านเราคนเดียวเกิดสามีและภรรยาของเราเนี่ยเกิดสามีก็ดีภรรยาเราก็ดีหรือลูกก็ดี

ไฟตกรางเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านถ้าเราอยู่บ้านเราคนเดียวเกิดสามีและภรรยาของเราเนี่ยเกิดสามีก็ดีภรรยาเราก็ดีลูกก็ดีพ่อแม่เราก็ดีไปอยู่ในขบวนรถไฟนั้นทั้งหมดเราอยู่ที่บ้านเราจะคิดยังไงเพราะเราไม่เคยคิดแต่ว่าเราจะต้องพัดพรากจากกันเพราะเราคิดว่าคนไม่เข้าวัดนั้นไม่มีทุกข์เลยเราจะทำใจได้ไหมถ้าเราได้ยินข่าวว่าคนที่เรารักเนี่ยไปอยู่ในขบวนรถไฟขบวนนั้นเราต้องทำใจไม่ได้แน่เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยคิดไว้ก่อนเพราะเรารักมากเราเป็นห่วงมากในขบวนนี้ต้องคนที่ไม่มีธรรมะและดีก็ดีคนที่มีธรรมะก็ดีต้องไปเป็นอันไปคนอยู่ที่บ้านจะทำใจยังไงหรือถ้าเรารวยมีเงินขึ้นเครื่องบินแต่ถ้าเกิดเครื่องบินลำนั้นไปตกแต่เราอยู่ที่บ้านเราจะคิดยังไงกับครอบครัวเราเป็นอย่างนั้นเรามีเงินไม่เดินดินแล้วขึ้นบนฟ้าแล้วแต่กลับมาพัดพรากจากกันอย่างที่เราเคยได้ยินว่าเครื่องบินตกบางคนบอกว่าเมื่อเขาตายไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเราจะอยู่ทำไมบางคนคิดอย่างนั้นนะพ่อแม่พี่น้องลูกเมียก็ตายไปหมดแล้วเราจะอยู่ทำไมแต่ถ้าคนเรามีธรรมะล่ะคิดว่ามันเป็นกรรมเขาตายไปเพราะเขาทำบุญของเขาแค่นั้นเราได้ทำบุญสร้างกุศลของเรามาเราก็ต้องทำความดีทำบุญกุศลให้เขาไปแต่เกิดชาติหน้าความใหม่ก็จะได้เป็นคนดีจะได้เป็นคนไม่ผิดหวังจะได้มีนิพพานเป็นที่พึ่งโอ้เพราะเราหลงเองเพราะเราคิดว่าชีวิตนี้เราก็ไม่เคยผิดหวังเลยเราหลงว่าลูกเราพ่อแม่ของเราภรรยาของเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรามาตลอดเลยไม่เคยคิดว่าธรรมะเป็นของเราเรามองอคติมาตลอดเวลาเลยว่าคนเข้าวัดนั่นคือคนผิดหวังคือคนมีทุกข์จึงเข้าวัดแต่พอเราผิดหวังครั้งนี้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการเข้าหาพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการหาธรรมะเป็นที่สงบใจคนที่ไม่เคยสวดมนต์ภาวนาเลยคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยคนที่ไม่เคยทำบุญเลยได้ทำเอายิงเอาจังเลยเพราะว่าไม่คิดเลยว่าจะต้องผิดหวังถึงขั้นนี้เมื่อก่อนเราเคยนั่งหัวเราะเยาะคนเข้าหาธรรมะว่าเป็นคนไม่มีทางไปแต่วันนี้เราได้พบแล้วว่าเราก็ไม่มีทางไปเหมือนกันเราก็ไม่มีที่พึ่งเหมือนกันเพราะสิ่งที่เราหวังว่าเป็นความสุขของเรานั้นกับอันตรธานหาไปชั่วพริบตาเดียวเหมือนกับคนที่มีวาตภัยชั่วพริบตาเดียวบ้านหายไปจมน้ำหายไปพ่อแม่พี่น้องหายไปหรือเราคนเปลี่ยวหรือเหมือนคนเกิดอัคคีไข้ร่ำรวยพริบตาเดียวเหลือแต่ตัวบ้านช่องเรือนฉานญาติพี่น้องหายไปหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาในครอบครัวเราชั่วพริบตาเดียวคนที่เรารักนั้นต้องจากเราไปนี่เนี่ยที่ว่าทำไมจะต้องเข้าวัดตั้งแต่หนุ่มแต่สาวทำไมจึงไม่รอเข้ามาแก่มาตายก็เพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะพัดพรากจากกันเมื่อไหร่เราจะเสียของรักเมื่อไหร่เราจะต้องน้ำตาหนองหน้าร้องไห้คร่ำครวญว่าที่รักของเราจากไปโดยไม่ที่ไม่ได้ตั้งตัวและไม่ได้คาดคิดเลยธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อความพัดพรากจากกันเพื่อได้ตั้งสติเพื่อได้ยังคิดเอาไว้พิจารณาเห็นไปตามความจริงว่าโรคนี้เกิดมาแล้วมีแต่ความเสื่อมเพราะมันเกิดขึ้นเพราะความปรุงแต่งเหมือนกับธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมาเป็นกายเราก็เกิดจากความปรุงแต่งของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่มีวิญญาณครองเมื่อมันแตกแยกออกจากกันแล้วหมดความปรุงแต่งแล้วก็กลายไปเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมชั้นใดก็ชั้นนั้นเราจึงว่าคนที่เข้าวัดนะเพราะคนมีปัญญา

ม่ใช่มีปัญญาทำมาหากินอย่างเดียวมีปัญญามองเห็นทุกข์ด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเราไม่รู้หรอกตัวเราแม้แต่ตัวเราเองก็ยังห้ามไม่ได้เลยตัวเราเองยังห้ามทุกข์ไม่ได้เลยตัวเรายังห้ามเจ็บไม่ได้เลยตัวเรายังห้ามแก่ไม่ได้เลยตัวเรายังหยุดยั้งความตายไม่ได้เลยแล้วพระองค์ใดเราที่จะมาบันดาลให้เราอมตะหรือเป็นอย่างนี้ตลอดไปธรรมะเท่านั้นที่เราจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขสงบด้วยการมองเห็นธรรมมองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในมันต้องเกิดและมันก็ต้องแตกต้องดับไปในที่สุดการเข้าหาธรรมะนี่เป็นคนที่ฉลาดเมื่อมีทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคตหรือปัจจุบันก็สามารถจะระงับใจไม่ให้ฉุกเฉินหรือเกิดฉุกเฉินก็สามารถควบคุมสติอารมณ์ระงับใจไว้ได้บางคนถึงกระช็อกบางคนถึงกระชักบางคนถึงก็สลบบางคนถึงก็เสียสติเพราะอะไรเพราะด้วยการที่ไม่เคยเข้าหาธรรมะเลยไม่เคยคิดว่าของรักจะไม่เป็นของเราการที่เราจะต้องหาธรรมะหาที่พึ่งเข้าวัดเนี่ยเพราะกลัวผัดพลาดจากกันกลัวความไม่เที่ยงที่พุทธเจ้าสอนว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอนความผัดพลาดจากของรักของชอบใจจะไม่มีกับเราไม่ได้เลยความเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาใครจะหลีกจะเลี่ยงความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ของที่รักของที่ชอบใจจะต้องไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันต้องเปลี่ยนแปลงการที่เราเข้ามาหาธรรมะเนี่ยเราเข้ามาหาอุบายหาฉลาดหาอุบายเพื่อจะนำทางออกให้พ้นทุกข์จากการผูกพันจากการลอยลัดจากการที่มีความหวังผิดๆจากการที่มีความหวังไม่ได้ดังใจแล้วก็นึกว่าเราเกิดกันมาก็อาศัยกันอยู่แต่ถ้าเราจากกันไปแล้วก็ต่างคนต่างไปไม่มีใครจะบังคับบัญชาว่าเธอต้องตายพร้อมเราเราต้องตายพร้อมเธอไม่มีใครจะบังคับให้เจ็บพร้อมกันตายพร้อมกันทำอะไรไปไม่ได้ดังที่ปรารถนาฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนได้เข้าหาธรรมะจึงได้เปรียบทุกประตูของความคิดนึกที่ว่าอะไรๆมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันเกิดได้มันก็ต้องดับได้เมื่อไม่มีอะไรแน่นอนแล้วเราก็ทำใจเป็นกลางทำใจไม่หวั่นไหวต่อความเสียหายไปแต่ถ้าคนไม่ได้เข้าวัดไม่ได้เตรียมใจมีแต่ทุกข์อย่างเดียวคิดแต่จะได้คิดแต่จะสมหวังคิดแต่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเมื่อนั้นเองคนที่ว่าเข้าวัดมีทุกข์นั้นจะเห็นเลยว่าตัวเองไม่เข้าวัดนั้นมีทุกข์มากกว่าเกินเมื่อนั้นแล้วเราจึงจะรู้ธรรมะฉะนั้นการที่เราเข้ามาถึงศีลธรรมนี่ก็ถือว่าถึงทางดับทุกข์เป็นเกาะแก้วหรือเป็นเกาะป้องกันไม่ให้ใจของเรานั้นเศร้าโศกเสียใจอย่างน้อยชีวิตอยู่ประจำวันเราก็ยังมีสติครองระลึกรู้อยู่เสมอว่าควรจะทำอย่างไรกับตัวเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราจะทำยังไงเมื่อเช่นคนเขาว่าเราเขาให้ร้ายเราอย่างน้อยเราก็ไม่โมโหโทโสยังมีสติพิจารณาเกิดความกระดากและอายใจว่าการความโกรธนั้นไม่ทำให้เราเกิดความสุขสงบเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเข้าวัดดีกว่าเข้าวัดตั้งแต่เล็กแต่น้อยเข้าวัดตั้งแต่หนุ่มแต่สาวดีกว่าการไม่หาธรรมะเลยการไม่หาธรรมะเปรียบเหมือนกับคนที่ต้นไม้โตแล้วไม่มีรากแก้วเลยโตวันโตคืนมีดอกมีใบแต่รากแก้วไม่มีแต่ถ้าเกิดลมพายุฝนมาอย่างแรงๆต้นไม้นั้นจะล้มอย่างดังอย่างแรงที่สุดกิ่งก้านสาขาจะหักหมดไม่เหลือเลยเปรียบเทียบเหมือนคนที่ไม่ยอมเข้าหาธรรมะคิดว่าเป็นความสุขตลอดชีวิตแล้วไม่เดินเข้าสู่ทางธรรมเลยเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพัดภาคจากกันแล้วจะต้องเสียใจจนระงับใจไม่อยู่จึงจะเห็นว่าทุก
ที่สุดนี่ก็ความเราไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วคนที่เข้าวัดหาธรรมะตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยเพราะปู่ย่าตายายสั่งสอนอบรมให้เป็นพื้นฐานมาเหมือนกับต้นไม้ที่โตด้วยรากแก้วยิ่งโตวันโตคืนรากก็ยิ่งลึกลงลึกลงใหญ่สาขามากขึ้นถึงจะมีต้นใหญ่ดอกใบมากเท่าไหร่รากก็ใหญ่ลึกลงเท่านั้นเมื่อลมพายุมาก็ผัดโค่นได้ยากเพราะมีรากแก้วยึดเหนี่ยวไม่ต่างอะไรกับคนเราที่มีศีลมีสมาธิเป็นรากแก้วที่ไม่สามารถจะหวั่นไหวต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นจะมีความพัดพรากจากกันเกิดอะไรขึ้นมาก็สามารถที่จะยึดเหนี่ยวมีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ระลึกไม่หวั่นไหวไม่เป็นทุกข์ไม่โค่นไม่ล้มได้ง่ายเลยเพราะโตด้วยรากแก้วมันต่างกันกับต้นไม้สองอย่างต้นไม้ที่โตวันโตคืนแต่ไม่มีรากแก้วเหมือนกับคนที่มีความสุขทางโลกคิดว่าไม่ผิดหวังอะไรเลยแต่ในเมื่อชีวิตบั้นปลายแล้วเกิดความพันพากจากทุกอย่างจะไม่ต่างกับต้นไม้ที่ล้มแล้วไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นคนที่โตด้วยรากแก้วในประพฤติปฏิบัติศีลธรรมหาทางดับทุกข์หาอุบายออกย่อมไม่โค่นล้มได้ง่ายเลยย่อมมั่นคงในเมื่อเกิดพายุเกิดฝนเกิดพายุสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องเป็นอันแต่มันก็ไม่เป็นอันไปการที่เราทำใจให้มั่นคงเนี่ยทำให้เราเนี่ยต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับอุปสรรคชีวิตที่เกิดขึ้นขัดขวางฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมจึงเป็นรากลึกที่ทุกคนจะต้องเข้าหาที่ใครจะว่ายังไงแต่เราถือว่าการเข้าหาพระธรรมนั้นเป็นที่การพิจารณาเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราและเขาถ้าเราเป็นอย่างนี้ต่อไปบ้านปลายชีวิตเราก็มีแต่ครอบครัวเป็นสุขสงบทุกคนก็ต้องเข้าใจธรรมะหาทางดับทุกข์ตัวเองได้มากขึ้นดีกว่าคนที่ไม่เข้าหาธรรมะเลยฉะนั้นจึงว่าบทเรียนอย่างนี้ไม่มีใครรู้สึกกันนอกจากตัวเองประสบเองเท่านั้นเองจึงจะพบว่ามันทุกข์จริงๆในเมื่อเราประมาทหลงในชีวิตที่ไม่เอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งมากต่อมากหลายร้อยชีวิตแล้วที่ต้องเสียใจจากการที่ไม่หาธรรมะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมได้พิจารณาสิ่งแวดล้อมที่เคยเห็นเขาเป็นอย่างไรเขาได้สมหวังอะไรบ้างที่เขาได้ทำไปเขาได้ผิดหวังอะไรบ้างที่เขาคิดว่าไม่ผิดฉะนั้นก็การเข้าวัดก็จึงถือว่าเป็นกำไรชีวิตการมาปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการแก้เป็นการละเป็นการบั่นทอนความทุกข์ใจให้หมดไปสิ้นไปพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าจึงว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเราได้ตลอดชีวิตสิ่งอื่นไม่ประเสริฐเลยไม่ทำให้เจ้าใจเย็นเลยฉะนั้นการเข้าหาธรรมะก็ถือว่าเป็นหนทางเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของการดับทุกข์ของเราบุญจึงเป็นเครื่องแก้ใจของเราให้เกิดความสุขความสงบเยือกเย็นตลอดไปฉะนั้นการปฏิบัติธรรมชื่อว่าสมาธินั้นจึงแสวงหาความสุขได้ในใจเราแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิแล้วเราจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงในใจเราไม่ได้เลยถ้าเรานั่งไม่สงบเดินไม่สงบนอนไม่สงบกินไม่สงบแล้วเราจะได้ความสุขตรงไหนได้ถ้าเรานั่งสงบกินสงบนอนสงบสามารถแก้ปัญหาใจตัวเองได้เมื่อนั้นเราจะพบความสุข

ร้อนกายนะใจไม่ร้อนใช้ได้อยู่บ้านนะถึงจะเย็นกายแต่ใจก็ร้อนนะพระผู้นี้เข้าใจไม่โยมทำใจบ่อยๆทำนึกว่าเราไม่มีอะไรแล้วนะทำว่าโอ้ฉันไม่มีอะไรเลยฉันอยู่คนเดียวฉันตายคนเดียวฉันเกิดคนเดียวฉันนอนคนเดียวฉันกินคนเดียวใช่ไหมฉันกินคนเดียวฉันนอนคนเดียวฉันเกิดคนเดียวฉันตายคนเดียวใครช่วยฉันไม่ได้เลยท่านลุกยังไงนะโยมจะได้คิดได้ว่าโอ้ใช่จริงเนาะคนเรานี่อยู่คนเดียวจริงๆพยายามมีทุกข์เนี่ยมีสักร้อยคนก็เหมือนอยู่คนเดียวพยายามมีทุกข์เนี่ยอยู่สักร้อยคนก็เหมือนอยู่คนเดียวเห็นเหมือนว่าทุกข์เนี่ยเหมือนอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยู่คนเดียวซะก่อนแล้วจะไม่ทุกข์เลยแต่นี่ถ้าเราทุกข์เพราะเราไม่เคยคิดว่าเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้คิดว่าเราตายคนเดียวเราเกิดคนเดียวเราเจ็บคนเดียวเพราะเราคิดผิดแต่พอมารู้ที่แล้วทุกข์คนเดียวทุกข์เพราะความไม่สบายใจคนเดียวไม่สมหวังคนเดียวพุทธเจ้าท่านจึงได้หัดเนี่ยหัดให้เรามาเดินคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวกินคนเดียวเพื่อจะให้ทำใจเป็นคนเดียวทุกข์จะได้ไม่มีแต่ถ้าเราทำอยู่หลายๆคนเนี่ยพอจากไปคนเดียวแล้วโอ้โหทุกข์จริงๆใครจะอยู่ได้คนเดียวใช่ไหมเพราะเราไม่เคยฝึกใจเคยอยู่กัน7คนประคาดไปสักคนเดียวเมื่อไรเนาะมันจะมามองคนทางแล้วมองต้นทางอีกเป็นห่วงอยู่แต่คนเดียวเพราะมันขาดไปคนเพราะมันเคยคิดว่าคนนั้นอยู่กับเราทุกข์เพราะเคยไม่ได้ทำใจไว้ว่าอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราฝึกว่าเคยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์มาก็ดีใจไม่มาก็ไม่เสียใจก็ไม่มีอะไรเป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้ปรงเราไม่ได้พิจารณาเลยจนได้ยึดว่าเรามีอยู่กันหลายคนเราก็จะพยายามพรวมให้มากขึ้นมากขึ้นแต่หารู้ไหมว่าการรวมให้มีความรู้สึกว่าเรามีหลายคนนั้นยิ่งทุกข์มากขึ้นถ้ามันขาดไปหรือถ้ามันเกินไปหรือถ้ามันไม่พอดีธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงให้กินคนเดียวนอนคนเดียวให้ปฏิบัติรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราให้แยกกายกับใจออกกันสักบ้างแล้วก็จะได้ธรรมะที่ว่าไม่ทุกข์หรอกในเมื่ออะไรมันจะเกิดขึ้นทีนี้คนเรามันคิดไม่ถึงแล้วก็ไม่อยากจะคิดเพราะกลัวมันจะเป็นไปตามความคิดใช่ไหมโอ้ยคิดว่าคนนี้ตายจากเราเนี่ยใจหายวับทันทีหรือคนคิดว่าคนนี้จะต้องเจ็บหัวใจหายทันทีแต่คิดอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าคิดเนี่ยท่านไปคิดไปตามความจริงของท่านคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามธรรมะทั้งหมดเลยคนนี้จะต้องเจ็บคนนี้จะต้องแก่คนนี้จะต้องตายทั้งเราทั้งเขาทุกวันมีแต่เจ็บแต่แก่จะตายพลัดพรากจากกันไม่ขาดเลยทุกวันในโลกนี้ไม่ขาดจากคนคนโชคดีก็มีทุกวันคนโชคร้ายก็มีทุกวันคนเกิดก็มีทุกวันคนตายก็มีทุกวันคนแก่คนเจ็บมีทุกวันไม่รู้จะเลือกวันไหนเป็นวันมงคลมงคลก็มีทุกวันเอาว่ามงคลก็มีทุกวันโชคดีก็มีทุกวันโชคร้ายก็มีทุกวันทุกสุขมีทุกวันไม่รู้จะเลือกวันไหนเป็นวันมงคลมันอยู่ที่ใจทั้งหมดแยกไม่ออกโยมใช่ไหมอย่างวันนี้วันนี้วันพฤหัสวันนี้วันดีจะยกบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ที่ไหนบ้านโน้นเขาตายกันบ้านโน้นก็ตายให้บ้านเราว่าเป็นวันนี้เป็นวันดีวันพฤหัสวันดีนู่นวันโน้นตายกันต้นกันมั่งฆ่ากันมั่งไฟไหม้น้ำท่วมมั่งแผ่นดินไหวมั่งโอ้โหแต่วันดีของเรา
วันนี้วันเผาผีวันว่าเราไม่ดีค่อยบ้านน้องเขาแต่งงานกันเขามีความสุขวันเกิดกันอะไรกันสนุกสนานอ้าววันแล้ววันวันไม่ดีทำวันตายแล้วมิวจะแยกวันไหนมันเป็นวันดีใช่ไหมถ้าอย่างนี้โอ้โหถ้าเรามองออกไปลึกๆไกลๆเนี่ยไม่มีวันไหนเลือกได้เลยวันเกิดของเราก็วันตายของคนอื่นวันตายของญาติเราก็วันเกิดของคนอื่นวันเป็นอวมงคลของเราก็เป็นวังมงคลคนอื่นวันเป็นมงคลของเราก็เป็นอวมงคลคนอื่นแยกไม่ออกเลยโยมทุกวินาทีซึ่งเป็นวันเกิดวันตายของคนที่อยู่ทั่วโลกวันที่ดีที่สุดนั่นคือวันได้รู้ธรรมะวันได้เข้าใจใจตัวเองวันไหนรู้ใจตัวเองวันนั้นโกรธแล้วเลิกได้วันนั้นคือวันมงคลวันนั้นทำใจได้รู้เท่าทันกิเลสตัวเองได้วันนั้นเป็นวันดีเป็นวันมงคลเลิกดีที่อยู่ที่ใจเราฉะนั้นจะไปหาว่าเวลานั้นดีเวลานี้มันเป็นเพียงเฉพาะตัวเราดีเฉพาะตัวเรามงคลเฉพาะตัวเราบุญเฉพาะตัวเราพ้นเคราะห์เฉพาะตัวเราวันนี้นะเป็นวันพ้นเคราะห์ของเราแต่คนอื่นมีเคราะห์วันนี้ไม่เป็นวันไม่มีเคราะห์สำหรับเราเลยวันนี้วันเกิดของเราโชคดีแต่คนอื่นมีเคราะห์แขนหักขาหักเอ้ยแต่เราพ้นเคราะห์ไอ้คนอื่นแขนหักขาหักยามเดียวกับเราวันนี้ยามนี้เศรษฐีเกิดลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดลูกคนข้อฐานก็เกิดเวลาที่เดียวกันนี่จะมาเลิกดีไงได้ไอ้นุ่มก็เกิดเวลาเดียวมันก็เป็นขอทานนี่จะถีเกิดมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยว่ามันเกิดที่ไหนมันอยู่ที่ไหนทำอย่างไรนั่นแหละมันจึงจะสมควรถ้าคนที่เกิดที่นี่ทำดีมีการมีงานดีมีศีลมีธรรมดีมันก็ดีแต่คนเกิดวันนี้ไม่ทำการไม่ทำงานไม่มีพ่อดีไม่มีสังคมดีไม่มีแม่ดีมันก็ไปไม่ดีใช่ไหมฉะนั้นเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับใจของเราที่ปรารถนาและกระทำทั้งหมดต้องแก้กับตรงนี้แก้เคาะแก้กรรมแก้เวรแก้ดวงชะตาแก้โครงการกระทำทานศีลภาวนาแก้ได้หมดพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นที่ใจตัวเองทั้งหมดไม่ใช่พ้นไปที่วันที่คืนที่เดือนที่ปีเหมือนเข้าทรงนะโยมนะวันนี้วันเสาร์สมเด็จพุทธจารย์โตจะเข้าทรงเข้าหมดทั่วประเทศไทยเลยไม่รู้ทรงคนไหนจริงเลยฮะน้องก็โตนี่ก็โตสั่นกันทุกบ้านเลยเอ๊ะโตไหนจริงแน่ๆเนี่ยวันอาทิตย์รอ5จะเข้าส่งสมเด็จรอ5เข้าส่งเข้ามันหมดทุกบ้านเลยไม่รู้รอ5คนไหนรอ5ก็มีวิญญาณเดียวไม่จะเชื่อใครได้ใช่ใช่ก่อนเลยว่าสามีเราเนี่ยมันไม่เชื่อเรานะสามีเราเนี่ยไม่เชื่อเชิญรอ5มาได้เนี่ยมันเชื่อรอ5ปราบสามีได้ก็ดีไปอย่างภรรยาเราไม่เชื่อเราก็เชิญสมเด็จพระจันทร์โตมาเชื่อเราได้ต้องเอาวิญญาณสองวิญญาณหนึ่งไม่เชื่อเพราะวิญญาณหนึ่งมันไม่สงบวิญญาณหนึ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะวิญญาณสองมาแหมศักดิ์สิทธิ์เลยพูดยังไงเชื่อหมดเลยนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีคนอุบายออกที่ดีเราก็มีอุบายออกถ้าเราไม่เอาอย่างนั้นมาเป็นเครื่องดับทุกข์เราก็ต้องมีสติปัญญาหาธรรมะเป็นเครื่องแก้ใจเราเราไม่โกรธกันแล้วกันคนเราไม่โกรธกันอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่มีทุกข์เลยใช่ไหมความไม่โกรธนี่เป็นตัวผูกพันความไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาอยู่กันยังมีเมตตาต่อกันเนี่ยนั่นแหละเป็นความสุขที่โลกนี้อยู่ได้ภรรยาไม่เคยโกรธสามีเลยสามีไม่เคยโกรธภรรยาเลยพ่อแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยมันต้องอยู่ด้วยกันได้ลูกไม่เคยโกรธพ่อแม่

เพราะอะไรเพราะความเมตตามันเหลือล้นโลกนี้ก็อยู่ในความสุขสงบไอ้ที่มันอยู่กันละหองละแหงเพราะมันไม่มีเมตตาต่อกันเดี๋ยวก็ดีมั่งเดี๋ยวก็โกรธมั่งเดี๋ยวก็ร้ายมั่งตัวคนเดียวเป็นได้หลายอย่างเป็นผีมั่งเป็นพระมั่งเป็นยักษ์มั่งเป็นเปรตมั่งเป็นทุกอย่างเพราะอะไรอะไรเข้ามามันไปหมดตามอารมณ์นั้นพอพระเข้ามาก็ลุกเอ้ยพูดได้ดีพอผีเข้ามาก็เอาละลายแหละพอยักษ์เข้ามายักษ์เขี้ยวเยี่ยวฟันใจคนเดียวเป็นได้ทั้งหลายอย่างแต่ถ้าเราเชิญพระเข้ามาไว้ในหัวใจเราทุกวันทุกวันใครเขาเอาไปไว้กราบไหว้เพราะมันมีแต่ความร่มเย็นความตกต้องหาที่ใจเราต้องหัดก็ต้องหนุนนำสร้างความดีให้เป็นพลังเกิดขึ้นบ่อยๆจิตเราจะได้ดีขึ้นจะเอาวันไหนดีอย่างนั้นทำบุญทุกวันเลยนะโยมนะไม่ต้องรอวันไหนทำเอาเลิกดีทุกวันทำบุญมันทุกวันพุทโธมันทุกวันน่ะดีทุกวันถ้าวันไหนพุทโธหายไม่ดีละพุทโธมีความดีก็เกิดพอพุทโธหายไม่ดีละใจของหงุดหงิดมองหน้าคนไม่เป็นหน้าคนเนี่ยพอใจพอมองพอพุทโธเกิดมองคนเป็นคนดีหมดเลยพอพุทโธเกิดเนี่ยมองคนเป็นคนดีหมดพอพุทโธหายมองคนเป็นคนเสียคนหมดเพราะใจเรามันเสียนั้นเราต้องยึดพุทโธไว้เป็นที่พึ่ง

รมะประการมหาความมหาความจริงมหาความจริงในที่นี้ก็คือรู้จักใจตัวเองรู้จักใจเพื่อจะได้ห้ามใจไม่ให้เป็นคนช่างคิดไม่เป็นคนช่างนึกไม่เป็นคนช่างเป็นทุกข์ไม่คนเป็นทุกข์กังวลต่างๆให้ปล่อยวางเรื่องที่แล้วก็ให้แล้วไปเก็บมาคิดใหม่แล้วก็เป็นทุกข์ใหม่เราจะทำให้ใจสบายได้ก็คือการรู้จักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่จะทำให้ใจเรานั้นมีความสุขสงบเรียกว่าเป็นธรรมะคือความไม่มีอะไรไม่มีอดีตไม่มีอนาคตธรรมะคือไม่มีอดีตคือไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำใจดีทำใจเฉยทำใจว่างทำใจสว่างทำใจอย่างไรก็ได้ที่ให้มันเป็นใจหนึ่งที่ให้มันเป็นใจดีจึงเรียกว่าเป็นบุญบุญคือความเย็นใจบาปคือความร้อนใจก็ภาวนาให้เข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยคือพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกของเราการที่จะทำใจให้ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราที่เราจะตั้งใจแค่ไหนทุกสุขที่เกิดขึ้นของใจเราก็อยู่ที่เจตนาธรรมถ้าเราไม่ต้องการทุกข์เราก็ไม่ต้องก่อทุกข์ให้กับใจเราตั้งแต่เริ่มเบื้องต้นในชีวิตศีลธรรมศีลธรรมคือการแก้ปัญหาหัวใจแค่คนเรามีศีลข้อเดียวก็ถือว่าแก้ปัญหาไปได้ร้อยแปดไม่ต้องมีศีลถึงห้าข้อมีข้อไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดให้ร้ายคนอื่นให้เสียใจไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำที่เป็นคำที่ไม่สุภาพพูดแต่คำที่ไพเราะเพียงศีลข้อเดียวก็ทำให้เป็นที่รักของตัวเองและคนอื่นพูดให้คนรักกันพูดให้คนดีกันพูดไม่คนทะเลาะกันพูดไม่คนตีกันพูดไม่คนแตกแยกกันพูดให้ทุกคนสามัคคีกันพยายามพูดอย่างไรจะให้คนเราทุกคนนั้นหันหน้าเข้าหากันมองหน้ากันสนิทไม่แตกแยกด้วยคำพูดของเราถ้าเรารู้จักใช้คำพูดแล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราใครจะว่าเราดีเราชั่วมันก็เรื่องของปากเขาเพราะคำพูดของเขาไม่ดีแต่ตัวเราเราก็รู้ว่าเราดีเราชั่วอย่างไรฉะนั้นอย่าไปทุกข์กับปากที่คนเขาว่าเราถ้ามัวเราไปทุกข์วันไหวกับปากที่เขาว่าเราเราก็คงต้องไปตามปากเขาเขาว่าชั่วเราก็เลยต้องชั่วตามปากเพราะคนเราไม่ชอบชมคนอื่นว่าดีชอบมองตัวเองดีและชมคนอื่นไม่ดีหรือว่าติคนอื่นไม่ดีฉะนั้นเราจะว่าเราก็มาแก้วาจาหรือปากของเราให้พูดแต่สิ่งที่ดีไม่ให้ลายป้ายสีคนอื่นยกย่องสรรเสริญคนทำดีตักเตือนว่ากล่าวคนทำไม่ดีมาไม่ได้ก็ตักเตือนว่ากล่าวตัวเรา
ตัวเราไม่ดีจึงเจอคนไม่ดีตัวเราดีจึงพบคนดีเรากินเหล้าเราจึงเจอคนกินเหล้าเราเข้าวัดเราก็เจอคนเข้าวัดเราเข้าวิกก็เจอคนเข้าวิกเราเข้าบ่อนเราก็เจอคนเข้าบ่อนอย่าไปโทษคนเข้าบ่อนไม่ดีมันตัวเราไปเองเราชอบสรรเสริญเยินยอคนอื่นที่เขาทำดีผลกรรมมันนั้นก็ให้ผลจากการตอบสนองมาคือเขาก็ต้องชมเราว่าดีถ้าเราอยากได้ดีเราไม่ต้องไปว่าใครชั่วไม่ต้องไปว่าใครเลวการที่ไปว่าคนอื่นชั่วคนอื่นเลวนั่นคือการให้โทษทุกข์แก่ตัวเองไม่มีความสุขทุกวันเหมือนสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันต่างคนต่างว่ากันไม่ดีไม่เคยมีความดีในบ้านเลยพ่อแม่ก็ว่าลูกไม่ดีลูกก็ว่าพ่อแม่ไม่ดีนายก็ว่าลูกน้องไม่ดีลูกน้องก็ว่านายไม่ดีถ้าทุกคนเราให้แต่เรื่องไม่ดีกันแล้วอะไรเราจะเป็นเครื่องแก้ให้ดีได้ฉะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงข้อเดียวก็ทำให้คนเราเนี่ยมีความสุขคนเราจะมีความสุขก็ต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานรากของศีลธรรมจากการพูดดีจากการกล่าววาจาที่ดีให้ทุกคนดีอย่าให้ทุกคนเลวตามปากเราอย่านินทาให้ร้ายเขาอย่าเอาความสุขส่วนตัวแต่ทำลายความสุขคนอื่นอย่าคิดเบียดเบียนอิจฉาริษยาเขาต้องอภัยให้เขาให้เขามีความสุขกับเราบ้างถ้าเราทำใจเป็นสุขแล้วจะไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยเพราะกายเราก็ทำมีศีลสงบกายวาจาเราก็สงบวาจาไม่กล่าวร้ายใครไม่ให้ร้ายใครใจของเราก็มีแต่เมตตาสงสารรักใคร่ตัวเองสงสารหัวใจตัวเองที่มีความคิดแล้วมันเป็นทุกข์มีความคิดแล้วเป็นทุกข์มีความคิดไม่หยุดทั้งอดีตอนาคตแล้วเกิดความร้อนใจเกิดความเศร้าโศกเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังเพราะใจเราคิดไม่ดีความสุขจึงเกิดไม่ได้จากใจดวงนี้ถ้าเราจะไปขอความสุขจากใครมาเราจะไปขอจากหัวใจพระมาให้เรามีความสุขสักทีว่าพระใจดีขอให้พระจงมอบใจเรา

0: ให้เรามีความสุขเถิดขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมอบใจให้เราเถิดมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่หยุดคิดพระจะช่วยเราได้อย่างไรเหมือนกับใบไม้เนี่ยใบไม้ที่มันยังไม่แห้ใบไม้ที่มันไม่ยังหลุดยังไม่หลุดจากใบเนี่ยมันจะขอร้องให้ใบใหม่จะงอกมาเถิดฉันอยากจะได้ใบใหม่ใบเก่าจะขอร้องให้ใบใหม่งอกเท่าไรใบใหม่ก็ไม่งอกมาถึงใบเก่าจะอ้อนวอนเท่าไรก็ขอให้ใบใหม่จงเกิดเถิดใบใหม่นั้นดีมีสีสดสวยมีความร่มเย็นใบเก่านั้นมีแต่ปลุกทะลุหรือใกล้จะหลุดแล้วจะอ้อนวอนเท่าไรต้องใบเก่าไม่หลุดใบใหม่ก็งอกไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าตราบใดใบเก่าไม่หลุดใบใหม่ก็ไม่งอกงามเมื่อทิ้งใบเก่าไปจะได้แล้วใบใหม่ก็ทำหน้าที่เกิดความงอกงามร่มเย็นเหมือนกับต้นไม้ที่ผลัดใบมันเก่าแล้วก็เหลืองไม่น่ารักไม่ร่มไม่เงาแต่พอมันสลัดไปสลัดหลุดไปแล้วใบเก่าหลุดไปใบใหม่ก็ทำแทนหน้าที่ก็งอกงามเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราสลัดดุดความไม่ดีในใจไม่ได้แล้วใจดีที่ไหนเลยจะเกิดขึ้นถ้าเราสลัดละความทุกข์ใจความกังวลใจความคิดที่ปรุงไม่ตกยึดสลัดหลุดออกจากใจไม่ได้แล้วความสงบจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเรายังไม่ยอมละของเก่าเราไม่ยอมทิ้งของเก่าเรายังไม่ยอมเอาศีลธรรมเรายังทิ้งศีลธรรมอยู่เรายังไม่สลัดไอ้ความที่ไม่มีศีลธรรมฉะนั้นใจเราต้องการความสุขก็ต้องสลัดทุกข์ออกความคิดเดิมๆที่เป็นความเห็นผิดที่เป็นความไม่เข้าใจของตัวเองนั้นให้สลัดที่อดีต
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อกุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศ

0: จจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะ
3: ค
4: ่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
3: เอารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
5: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: ขอบ
0: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนา เป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเพราะป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะสิทานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะและขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

0: แสดงฝีมือดีสืบทอด
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

0: งฝีมือดีสืบ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าเราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานุสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมระลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโธหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโท

วางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติและระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติและลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์เมื่องั้นจิตเราจะเป็นธาตุของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนา
จิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆ เมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี้เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นทาสของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพลากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้า

มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออก

แล้วความสงบที่ไหลไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์ในเมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถินนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอนั่งสับในลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนในเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเรา

เรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้เพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญาให้เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบาย

ได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพรางจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอธิกรรมฐานอสุภะกรรมฐานอาหาริปฏิกูลปรากฏแล้วก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี้เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพรากจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออก

ด้วยหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็คอยจะไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอติตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นในใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกนี่สภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญา

จเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจแล้วก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นนี่ถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆนั่นก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นในใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หงุดหงิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้งั้นที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้า
ขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่ถ้าสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจงั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมากนี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นมีบางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติรู้ละมีสติรู้ละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่นี่เราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆ
ทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้อิสระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนะอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบเมื่อใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาแต่ในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมาในความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนั่นถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจมีภาวนาเมื่อใจ

ภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดจะเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่เราก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบทางใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันทุกวันจิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมแล้วก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราจะได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณำปิทุกขาที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยในจิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไป

อารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคืบลึกศอกกลับมาเอาจิตตนเองที่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลกจิตเราไม่เห็นทุกข์ของโลกจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมองพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยนะรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้ในตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองเห็นรูปใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของพระสงฆ์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตั้งใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเหมือนถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบทางใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้าย
แล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบูชาในขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจเพ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ที่ได้ปล่อย

ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดณที่ใดใดย่อมมีอายุยืนและมียศจากพระพุทธพจน์อังคุตระนิกายปัญจกนิบาต

หลับตาดูใจบุญคือใจเย็นนั่นเองบุญเหมือนเสาหลักไม่หวั่นไหวไม่โยกโคลงใครจะว่านั่งกรรมฐานไม่ดีเราก็เห็นว่ามันดีทั้งนั้นใครว่าหลับตามันไม่ฉลาดหลับตานั่นแหละมันรู้ดีมันรู้มากกว่าคนไม่หลับตาเมื่อก่อนลืมตาไม่รู้ใจตนเองหรอกโกรธมาตั้งนานแล้วแต่พอหลับตามันเลิกโกรธได้เมื่อก่อนลืมตามันก็ขี้โกรธแต่พอมาหลับตาทำใจให้สงบมันไม่โกรธเลยว่าหลับตาดีทำให้ได้ดูใจตัวเองบ่อยๆถ้าใจดีแล้วมันดีไปเองโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาวิ่งหาความสุขจังแต่เขาไม่พบก็เพราะเขาไม่ได้ดูใจตัวเองนั่นเองจากพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: จะได้พูดถึงเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งของตนเราจะหวังพึ่งผู้อื่นนั้นใครเล่าเราจะเป็นที่พึ่งได้ตนจะเป็นที่พึ่งของตนได้ก็เพราะตนมาฝึกฝนตนให้ดีเท่านั้นจึงจะได้ที่พึ่งอันดีพระศาสดาทรงแสดงไว้นั่นนี่ให้พากันเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นลูกมาจะหวังพึ่งพ่อพึ่งแม่ตลอดไปก็ไม่ได้อย่างนี้แหละได้ผัวได้เมียมาจะหวังพึ่งซึ่งกันและกันตลอดไปก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องร่วมวงร่วมตระกูลกันเราจะหวังพึ่งกันตลอดไปก็ไม่ได้แล้วมีประเทศอันเป็นที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เหมือนกันนะเราจะพึ่งแผ่นดินอันนี้ไปตลอดก็ไม่ได้ดูสิบางแห่งนะ

เกิดพวกเดียวกันกับลบลาฆ่าฟันกันบ้านแตกสะแลกขาดต้องหนีไปอยู่ประเทศอื่นนู่นประเทศอื่นเขาสงสารเขาก็ให้พึ่งไปชั่วระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นให้พากันคิดว่าเราจะหวังพึ่งนั้นธรรมชาติในโลกอันนี้ตลอดไปไม่ได้เลยทุกคนมันต้องคิดพึ่งตัวเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มารดาบิดาเพื่อนก็เลี้ยงให้ได้มีชีวิตเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วอย่างนี้แหละมันนี่จะไปให้มารดาบิดาเลี้ยงไปตลอดจะไปได้ที่ไหนอ่ะคนเราเกิดมาแล้วอยู่นานปีไปก็เท่าแก่ชราร่วงโรยไปมันต้องคิดให้ดีคนเราดังนั้นพุทธภาษิตนี่ไม่ล้าสมัยเลยมันจะล่วงเลยมาแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีก็ยังทันสมัยอยู่เป็นอมตะทีเดียวคนที่ไม่คิดพึ่งตัวเองนั่นเรียกว่าคนที่ขาดความเพียรขาดความอดทนในการทำความดีเมื่อขาดความเพียรความอดทนแล้วปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นก็เลยมองไม่เห็นช่องทางที่จะพึ่งตัวเองได้เลยมันก็ต้องคิดพึ่งแต่ผู้อื่น ผู้ใดเป็นผู้ที่มีความบากมีความเพียรบากบั่นไม่ท้อถอยในหน้าที่ของตนตนมีหน้าที่อย่างไรหน้าที่การงานเหล่านี้เหมาะสมแก่ตนอย่างนี้แล้วเมื่อพิจารณาเห็นแน่นอนแล้วอย่างนี้ก็ตั้งอกตั้งใจภาคเพียรพยายามทำหน้าที่การงานนั้นๆไปให้เต็มความสามารถเช่นนี้แล้วมันก็ย่อมจะเกิดดอกออกผลให้ได้ไม่ว่างานทางโลกไม่ว่างานทางธรรมมันจะสำเร็จไปได้เป็นไปได้ก็เพราะอาศัยความอดความเพียรความพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นอย่างว่าเรามาเป็นนักบวชอย่างนี้นะงานหน้าที่ของนักบวชมีอย่างไรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ลงมือทำงานนั้นไปตามหน้าที่ของตนให้มันเต็มความสามารถผู้บวชเข้ามาใหม่ก็มีหน้าที่จะต้องศึกษาแล้วเรียนพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ให้จำไว้ในใจให้เป็นธรรมสมบัติของตน ก็ตั้งอกตั้งใจร่ำเรียนจริงๆให้ถือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเป็นทรัพย์อันประเสริฐชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวไม่มีทรัพย์สินอันใดในโลกนี้จะไปมีค่ายิ่งไปกว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีทำไมถึงว่าอย่างนั้นที่ว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเป็นเครื่องชี้ทางออกจากทุกข์ให้แก่คนทั้งหลายเป็นอย่างนั้นแต่นี้บุคคลผู้ไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะเอาตัวไม่รอดหรือไม่รอดเพราะอะไรล่ะก็เพราะกิเลสแล้วมันจูงไปในทางต่ำตนไม่มีเครื่องปราบกิเลสเช่นนี้แล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้

ก็ครอบงำจิตทำให้จิตตกไปในทางต่ำนั่นแหละสาเหตุที่คนเราจะเป็นคนเสียพึ่งตัวเองไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีคุณธรรมอันเป็นเครื่องปราบกิเลสในหัวใจจะไปอาศัยตั้งแต่กฎหมายหรือว่าระเบียบภายนอกบังคับเอาไว้จึงจะทำความดีได้เท่านั้นไม่พอไม่พอต้องให้เข้าใจคนเรานะสังเกตดูถ้าหากว่ากิเลสตัณหามันหนาแน่นในใจมากๆแล้วกฎหมายมันก็ไม่กลัวมันก็ล่วงกฎหมายไปอยู่งั้นแหละฮะอ้าวเจ้าหน้าที่เขาจับได้เอาไปฟ้องร้องศาลตัดสินติดคุกติดตารางก็ติดไปไม่กลัวนี่อำนาจของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแหละพากันพิจารณาให้มันเห็นมันทำให้คนเรานี่จิตใจแข็งกระด้างไม่กลัวบาปไม่กลัวทุกข์ภัยอะไรเลยอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนี้อย่างเช่นบุคคลเมื่อมีความรักกุ้มรุมหัวใจเข้ามาแล้วอย่างนี้นะใครจะมาขัดขวางไม่ได้เลยเป็นอันว่าต้องทะเลาะกันเลยต้องประหัตประหารกันลงใครจะมาแย่งความรักของตนไม่ได้ยอมตายเพราะความรักบุคคลผู้ยอมตายเพราะความรักไม่เห็นมีประโยชน์อะไรอ่ะก็ตายไปแล้วนี่มีประโยชน์อะไรอ่ะนั่นแหละคนเรามันคิดผิดมันเห็นผิดไม่ได้มีสมาธิปัญญาอยู่ในใจเลยมองไม่เห็นโทษแห่งความรักความใคร่เหล่านั้นจนยอมพลีชีวิตเพื่อความรักแล้วไม่ได้อะไรเลยตายเป็นผีไปเปล่าๆตายเป็นผีไปแล้วมันแทนที่ว่ามันจะได้ไปสู่ความสุขความสบายไม่มีทางหรอกมันจะมีทางไงเพราะว่าใจมันเป็นอกุศลตั้งแต่ยังเป็นคนนี่พอแรงแล้วนะตายลงไปแล้วอกุศลมันก็นำไปสู่ทุกข์เท่านั้นแหละเพราะว่าจิตใจมันตกอยู่ใต้อำนาจแห่งอกุศลแล้วนี้เนี่ยที่ว่าคนเรานะพึ่งตัวเองไม่ได้นะเป็นอย่างนี้แหละพึ่งตัวเองไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถที่จะฝึกตนให้ทำความดีได้เมื่อมันทำความดีไม่ได้มันก็โน้มไปทางชั่วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะจิตใจอันนี้นะแม้ความโกรธก็เหมือนกันนะบุคคลผู้ปล่อยความโกรธครอบงำจิตใจเข้าไปแล้วมันก็มีแต่หาเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นอันทางที่จะมีนโยบายประสานสามัคคีกับหมู่กับเพื่อนปรองดองกันไม่ได้คนโทสะจริตธรรมดาคนโทสะจริตนี่มานะมันก็หนาแน่นในใจมากความถือตัวว่าตนนั้นแข็งแรงตนไม่กลัวใครตนก็คนมีตระกูลคนหนึ่งใครจะมาดูถูกไม่ได้นี่มานะกับความโกรธนะมันเป็นสหายกันนะคิดดูถ้าบุคคลมาบรรเทามานะลงได้ความโกรธมันก็เบาลงเห็นบุคคลมาทวนกระแสจิตเข้ามามองดูอัตภาพร่างกายอันนี้นะว่ามันจะแข็งแรงขนาดไหนมันจะเก่งขนาดไหนเมื่อมามองดูให้ถี่ถ้วนโดยปัญญาแล้วมองไม่เห็นว่าร่างกายนี่มันจะแข็งแรงตรงไหนอ่ะไม่มี
ะไรกระทบกระทั่งนิดหน่อยมันก็วิบัติไปแล้วอย่างนี้นะแล้วมันจะแข็งแรงตรงไหนอ่ะนั่นนะมันกิเลสมันย้อมใจแล้วมันเลยเข้าใจผิดไปเฉยเหตุนั้นนะคนเรามันถึงได้ทะเลาะวิวาทกันมันจึงไม่ยอมอ่อนน้อมต่อผู้ใดไม่ยอมเคารพนับถือผู้ใดไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ให้พากันพิจารณาตัวเองคนเรานะนี่แหละสิ่งที่มันจะทำให้ตนพึ่งตัวเองไม่ได้สิ่งที่จะทำให้ตนสร้างกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนไม่ได้ก็เพราะกิเลสเหล่านี้แหละเพราะจิตใจมันเพราะไม่ฝึกใจปล่อยให้ความโกรธครอบงำจิตใจอันจิตใจของคนเรานี่มันไม่หนักแน่นไม่ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได้ก็เพราะกิเลสให้พากันพิจารณาให้ดีไม่ใช่อย่างอื่นนะอย่าไปโทษพระสิ่งภายนอกอย่าไปโทษคนอื่นและสัตว์อื่นว่ามาทำให้ตนหวั่นไหวเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นี่ไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนอย่างนั้นพระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้มาดูตนของตนนี่ให้มาโทษตนของตนนี่เมื่อจิตใจตนไม่ดีอย่างนี้นะแล้วไปโทษคนอื่นว่าไม่ดีต่อตนอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้นั่นแหละถ้าหากว่าตนใจดีใจหนักแน่นเพียงพออย่างนี้นะแม้สิ่งภายนอกนั้นมันจะกระทบกระทั่งมาตนไม่หวั่นไหวแล้วมันก็ชนะหมดเลยโลกอันเนี้ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นของคู่กันในโลกนี้นะเมื่อมันเป็นคู่กันแล้วมันก็กระทบกระทั่งกันท่านเปรียบไว้เหมือนกับกำไลที่ใส่อยู่ในแขนของคนนะถ้ามันมีสองอันแล้วนะมันย่อมกระทบกันกิ้งแก้งกิ้งแก้งอยู่งั้นแหละเคลื่อนไหวไปมาอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันนะโลกอันนี้นะถ้าหากว่าต่างคนต่างก็มีกิเลสเหมือนกันอย่างนี้นะอยู่ด้วยกันนะถ้าไม่ต่างคนไม่สำรวมใจของตนไปรู้อำนาจแก่กิเลสแล้วมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันอยู่อย่างนั้นแหละเรื่อยไปเลยเหมือนกับกำไลที่อยู่ในแขนของคนอย่างว่านั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยบัดนี้เราจะมาทำให้โลกอันนี้เป็นโลกขี้บัดนี้นะการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะ ให้ สมมติว่าเมื่อใจเราตั้งลงเป็นหนึ่งไม่หวั่นไหวต่อความชั่วร้ายต่างๆแล้วอย่างนี้นะก็ชื่อว่าเรามีธรรมขี้อยู่ในใจไม่มีธรรมคู่เมื่อมีธรรมขี้อยู่ในใจมันก็ไม่มีเรื่องมากระทบกระทั่งเลยอันนี้แม้ว่าจะมีเรื่องมากระทบมันก็ไม่ยึดเกาะไว้มันเป็นอย่างนั้นถ้าจะดูกันในโลกอันนี้แล้วเหมือนอย่างนักบวชอย่างนี้แหละนักบวชนี่ถ้าหากว่าทำตัวเป็นคนผู้เดียวกายเดียวใจเดียวจริงๆแล้วมันก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรอ่ะท่านเลยอยู่ที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรกับใครเลยแล้วเมื่อตนเอาชนะกิเลสไอความชั่วในหัวใจได้แล้วอย่างนี้มันก็มีแต่ความดีตั้งอยู่ในใจนี่นะมีแต่เมตตากรุณาธรรม
มีแต่ขันติความอดทนบ่มีอุเบกขาทำอยู่ในใจรู้ใจของตัวเองว่าเป็นอุเบกขาอยู่ไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องใดๆภายนอกเมื่อใจผู้ใดเป็นอย่างนี้แล้วจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครเลยไม่มีศัตรูที่จะมาจองล้างจองผลาญอะไรไม่มีเลยนี่แหละนี่ท่านเรียกว่าโลกขี้อันนี้นะพระศาสดาทรงสั่งสอนพุทธบริษัทก็มุ่งที่จะให้ได้ทำขี้อย่างว่านี่นะอย่าให้มันได้ทำคู่เพราะว่าไอเรามันท่องเที่ยวมาในสงสารนี่

แล้วหากว่าต้องการสิ่งใดกับใครไม่ได้สมหวังแล้วก็ไปเกลียดคนนั้นแล้วบัดนี้นะไปชังคนนั้นเนี่ยนี่แหละตนอยากได้อะไรกับเขาคนนั้นเอาไปติดต่อเข้าไปขอซื้อหาหรือขอเมื่อเขาไม่ให้แล้วก็เอาแล้วโกรธชังขึ้นมาแล้วแต่ก่อนรักกันเต็มที่นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าความรักกับความชังนี่นะมันเป็นคู่กันจริงๆเป็นธรรมคู่มาดีเมื่อเรามาฝึกใจของตนให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมต่างๆให้ได้เมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังนะเมื่อไม่เอียงไปข้างรักความชังก็ไม่เกิดมันเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่เอียงไปเรื่องชังเรื่องรักก็ไม่เกิดขึ้นในใจมันเป็นอย่างนั้นไอ้คนเราที่มันเดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะมันอาศัยธรรมคู่นี้เองเนี่ยบางคนก็ว่าถ้าแสดงอย่างนี้นี่ก็แสดงให้นักบวชฟังสิชาวบ้านจะไปละได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันยังตกอยู่ในห่วงแห่งความรักความชังอยู่บางคนก็อาจจะสันนิษฐานไปอย่างนั้นก็ได้ตามที่แสดงมานี่นะแต่ความจริงนะไม่ใช่อย่างนั้นนะทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์เรามีกิเลสตัวเดียวกันเลยอ่ะไม่ใช่แตกต่างกันอะไรนี่เห็นไหมแล้วก็พูดถึงธรรมะก็อันเดียวกันไม่ใช่แยกกันนะต่างแต่ว่าผู้เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนนั่นนะการปฏิบัติธรรมะนี่มันจะให้มันสม่ำเสมอไปได้เหมือนอย่างนักบวชมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ได้บ้างเสียบ้างไปก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยไม่ปฏิบัติเลยเช่นปฏิบัติเพื่อละความรักอย่างนี้นะเอาก็พิจารณาให้มันเห็นโทษแห่งความรักก่อนแล้วการที่บุคคลจะมาปฏิบัติเพื่อละความรักนี่ความรักนี่มันให้เป็นทุกข์อย่างไรบ้างมันให้มีความสุขอย่างไรบ้างแล้วก็เอาผลแห่งความรักในระหว่างสุขกับทุกข์มาเทียบกันดูอันไหนมากกว่ากันนี่แน่นอนและไม่ต้องเทียบยากเลยผลแห่งความรักนั้นในระหว่างสุขกับทุกข์นั้นทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุขพระศาสดาก็ทรงตรัสไว้แล้วว่ามีรักอยู่ที่ไหนก็มีทุกข์อยู่ที่นั้นรักไม่มีอยู่ที่ไหนทุกข์ก็ไม่มีอยู่ในที่นั้นความสุขอันเกิดจากความรักมันก็เป็นความสุขชั่วแล่นหนึ่งชั่วช้างพับหูชั่วงูพับลิ้นเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเป็นสุขยั่งยืนนานอะไรเลยเนี่ยดังนั้นนะเป็นคฤหัสถ์พระศาสดาก็ทรงสอนแนวทางที่จะขจัดความรักออกจากใจนี้โดยเข้าวัดจำศีล5ศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งบ้างแล้วผู้ที่มีโอกาสมากก็สมาทานเอา3วันหรือ7วันหรือ15วันก็แล้วแต่ว่าโอกาสมันอำนวยให้นี่นะนี่ถ้าหากว่าเข้าวัดมาได้อย่างนี้นะจิตใจมันก็จะห่างไกลจากความรักไปบ้างชั่วระยะหนึ่งก็จะมามองเห็นอานิสงส์แห่งใจที่สงบจากความรักจากความชัง

0: อันนี้ว่ามันมีความสุขมากนี่มองเห็นรสชาติแห่งความสงบใจจากความรักความชังนี่นะว่ามันมีความสุขสุขยิ่งกว่าสุขอันเกิดจากความรักความใคร่อันนั้นเปรียบกันไม่ได้หรอกความจริงนะเนื่องอย่างนี้ผู้ใดทำผู้นั้นก็จึงรู้ได้ถ้าใครไม่ทำก็รู้ไม่ได้เรื่องมันนะดังนั้นไม่ควรที่จะไปตีตนตายก่อนใครคนเรานะขอท่านแนะนำสักจูงให้ถอนตนออกจากความรักความชังแล้วก็กลัวไว้แล้วกลัวว่าจะทำไม่ได้ท้อใจแล้วไอ้อย่างนี้นั่นท่านเรียกว่าตีตนตายก่อนไข้หมอไม่ทันได้ให้ยาพอตนเจ็บป่วยลงเลยว่าตนจะตายแล้วเลยไม่ยอมรับประทานยาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นเลยอันนี้เรียกว่าความรักความชังนี่นะมันเป็นโรคของดวงจิตไม่ใช่โรคของร่างกายโรคของดวงจิตนี่มันจะต้องระงับด้วยธรรมะจะไประงับด้วยอย่างอื่นไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะผู้เป็นคฤหัสถ์นะก็จึงไม่ควรย่อท้อในเมื่อตนพิจารณาอยู่ว่าความรักนี่มันให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแค่ไหนความชังก็เหมือนกันวันนี้เมื่อตนยังหมกมุ่นอยู่แต่ในสิ่งแวดล้อมต่อให้เกิดความรักความชังอยู่อย่างนั้นตนก็ไม่มีกำลังใจที่จะมาบรรเทาความรักความชังออกจากจิตใจได้เลยต่อเมื่อได้หนีจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นออกไปชั่วระยะหนึ่ง อย่างว่าเข้าวัดเข้าวาอย่างนี้แหละวัดก็ต้องเป็นวัดที่สถานที่สงบสงัดปราศจากเสียงอึกทึกคึกโครมปราศจากฝูงชนพลุกพล่านต่างๆปราศจากเสียงอื้ออึงต่างๆหมู่นี้นะสถานที่อย่างว่านี่แหละเป็นสถานที่ฝึกจิตใจของบุคคลผู้เห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานั่นเพื่อให้ใจได้รับรสแห่งความสงบสุขภายในจิตใจเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำให้ภิกษุสามเณรไปอาศัยอยู่ในป่าอันเป็นที่สงบสงัดเป็นที่หลีกเล่นห่างไกลจากชุมนุมชนพอสมควรเมื่อได้ความสงบภายนอกแล้วเรามาทำความเพียรเพื่อให้ได้รับความสงบภายในจิตใจมันก็ง่ายเข้าวะนี่นะถ้าว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นกระทบกระทั่งอยู่อย่างนี้นี่จิตฟุ้งซ่านอยู่ฉะนั้นเราจะไปทำความเพียรให้ใจมันสงบลงง่ายๆนั้นไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามันทำได้อย่างนั้นพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงสอนให้นักบวชทั้งหลายไปแสวงอยู่ตามป่าเขาลำเนาภัยต้องคิดดูมณีการอยู่ไม่ใช่อยู่ตั้งแต่พระสงฆ์สามเณรนะแม้ทายกทายิกาผู้มีศรัทธาแรงกล้าในการปฏิบัติธรรมก็มาอยู่อาศัยได้อย่างนี้แหละสำหรับผู้ที่เห็นโทษแห่งกิเลสดังกล่าวมานั้นก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายมาพักผ่อนหย่อนใจกันอยู่ในเสนาสนะแห่งนี้คือวัดอรัญญบันพศอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนี่นับว่าเป็นที่ห่างไกลจากเสียงอึกทึกคึกโครมห่างไกลจากชุมชนพลุกพล่านต่างๆ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ฝึกฝนจิตใจให้เข้าถึงความสงบได้ดังนั้นนะพุทธบริษัททั้งหลายได้มาเห็นสถานที่แห่งนี้แล้วก็จึงมีจิตยินดีสนับสนุนช่วยบริจาคทรัพย์ตามกำลังความสามารถมาจัดสร้างสถานที่ฝึกฝนอบรมตน สถานที่ชุมนุมอบรมศีลธรรมแก่คนหมู่มากและเป็นสถานที่พักบำเพ็ญสมณธรรมของภิกษุสามเณรกระดังที่เห็นกันอยู่นี่แหละนี่แสดงว่าพุทธบริษัททั้งหลายเห็นดีเห็นชอบในการปฏิบัติธรรมผู้ใดมีศรัทธาพยายามถอนตนออกจากกิเลสตัณหาเหล่านี้แหละผู้มีปัญญามองเห็นแล้วก็ยินดีด้วยยินดีสนับสนุนเต็มที่อย่างนี้อันนี้แหละคนเราที่จะพึ่งตัวเองได้ก็เพราะอาศัยการที่มาฝึกฝนอบรมตนอย่างที่ว่ามาแล้วพยายามบำเพ็ญธรรมะให้เกิดให้มีขึ้นในใจธรรมะอันจะเป็นเครื่องระงับเสียซึ่งความรักพระศาสดาก็ทรงแสดงไว้แล้วความรักในที่นี้หมายถึงรักรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดบัดนี้รูปคนรูปสัตว์รูปสถานที่ต่างๆคนจะหลงไหลก็เพราะอาศัยการตกแต่งการประดับประดานี่แหละคนก็เหมือนกันนะเมื่อตกแต่งประดับประดาเข้าไปแล้วรู้สึกว่าสวยงามอะไรไปทำนองนั้นนะเกิดคลั่งไคล้หลงไหลรักใคร่พอใจขึ้นมาสถานที่เหมือนกันอย่างสถานที่นี่แหละเอาแต่ก่อนก็เป็นแต่ป่าอยู่เฉยๆเท่านั้นนะใครมาก็ไม่เห็นว่าจะไปชมเชยอะไรทีนี้เมื่อมาทำการก่อสร้างขึ้นนะทำความสะอาดสะอ้านเข้าไปแล้วใครมาเห็นเข้าก็ชมเชยว่าโอ้สถานที่นี้สวยงามดีศาลาหลังนี้สวยงามดีอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าไอ้ความตกแต่งนี่นะขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดความสวยงามขึ้นมาตามความนิยมของโลกบัดนี้เมื่อพระศาสดาได้ทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดในสัพพะพระองค์จึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นมีโอปนะยิโกบทพระธรรมคุณนะน้อมพระธรรมเข้ามาสู่จิตใจหมายเอาน้อมเอาคำสอนของพระองค์นั่นเนี่ยเช่นพระองค์ทรงแสดงว่ารูปคนก็ตามรูปสัตว์ก็ช่างมันก็ปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมธาตุดินน้ำไฟลมเหล่านี้นะมันเป็นรูปร่างของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีมันมีจิตวิญญาณมาอาศัยแล้วมันก็มีธรรมชาติของมันมาอย่างนี้ต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้จึงค่อยทรงตัวอยู่ได้อาหารที่มาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นของสกปรกดังนั้นร่างกายทุกส่วนนี้จึงสกปรกมันอาศัยได้เพียงแค่หนังเท่านี้เองหุ้มอยู่มันจึงมองไม่เห็นสิ่งสกปรกอยู่ภายในอันนี้พูดตามความจริงนะนี่นะ
1: อ

มีความจงรักภักดีต่อกันโดยตรงนี่พูดถึงคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนถ้าหากว่ามาฝึกฝนอบรมจิตใจเพ่งดูอัตภาพร่างกายอย่างว่านี้แล้วมันก็จะบรรเทากิเลสอันนี้ลงได้ไม่ได้ไปทำบาปทำชั่วถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้มันก็ยิ่งบรรเทาความรักความใคร่ต่างๆนี้ออกจากหัวใจเนี่ยไปเรื่อยๆทีเดียวถ้านั่งสมาธิภาวนาเพ่งพิจารณาอยู่เสมอเสมอไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นแหละออกจากสมาธิภาวนามาก็มีสติสัมปชัญญะระลึกเข้ามาดูกายดูจิตอันนี้อยู่เสมอเสมอไปดูความจริงของร่างกายอันนี้นะอย่าไปดูไปเห็นว่ามันสวยมันงามอันนั้นผิดความจริงไปต้องดูให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามอะไรอย่างนี้ถ้ามาดูมาเพ่งเห็นว่าไม่สวยไม่งามอะไรตามธรรมชาติของมันอย่างนี้แล้วมันจิตใจมันก็คลายความรักความใคร่อะไรออกไปได้มากมายทีเดียวทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยความรักความใคร่อันนี้มันก็เบาไปเรื่อยเมื่อความรักความใคร่นี้เบาไปเท่าไหร่ความชังมันก็เบาไปตามกันเพราะมันเป็นคู่กันอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ มันเป็นคู่กันเมื่อไม่รักแล้วมันก็ไม่ชังเท่านั้นเองเนี่ยมันจะชังทำไมอย่างว่าไอ้ของสิ่งนี้เนี่ยแต่ก่อนรักมันแล้วเสียดายมันบัดนี้ไม่ชอบมันแล้วเมื่อไม่ชอบมันยังไงคนอื่นเอาไปก็ไม่ว่าอะไรไม่โกรธเพราะว่าตนไม่รักมันนี่ตนไม่ต้องการมันแล้วนี่ที่ให้เห็นว่าในระหว่างความรักกับความชังนี่นะมันเป็นอย่างนี้แหละบัดนี้เมื่อไม่รักมันแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่ชังอันนี้ ใครจะเอาไปก็เฉยแบบนี้จิตใจนั้นไม่หวงแล้วนี่แหละการฝึกฝนอบรมจิตในทางพุทธศาสนานี่นะขอให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้ความจริงเรื่องการฝึกฝนจิตใจนี่อย่างนี้ไว้ถ้าหากว่ารู้อย่างนี้แล้ว ก็จะได้เห็นได้ว่าทุกคนมันจะต้องมาปฏิบัติธรรมบัดนี้นะนั่นเองการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าท่านเกณฑ์ให้ปฏิบัติไปเพื่อรีบเร่งละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปโดยเร็วเลยไม่ได้หมายอย่างนั้นนี่ถึงแก่บุคคลนั้นจะขมักเขม้นเท่าใดก็ช่างการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าหากว่าบุญบารมียังไม่แก่กล้าเต็มที่แล้วอย่างนี้นะมันก็ยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจไม่ได้ใครจะทำความเพียรตลอดคืนตลอดวันก็ช่างก็หลุดไปไม่ได้ถ้าผู้นั้นน่ะทำความเพียรหามรุ่งหามค่ำเข้าไปอย่างนั้นเมื่อจิตใจมันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายแล้วมันจะพุ่งใหญ่เลยพอจิตใจพุ่งใหญ่แล้วเกิดวิปลาสแล้วก็เสื่อมจากการปฏิบัติธรรมนั้นไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเลยเมื่อบุญยังไม่แก่กล้าบุญกุศลยังไม่แก่กล้านี้มันยังไม่มีกำลังใจที่จะมากำจัดกิเลสนี้ให้หมดสิ้นไปได้ก่อนแต่เราก็สร้างบุญกุศลไปแล้วก็ละกิเลสไปเหตุนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้ประกอบความเพียรดำเนินทางสายกลางอย่าให้หย่อนยานเกินไปและอย่าให้เคร่งครัดเกินไปนี่เหตุที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้ดำเนินทางสายกลาง

็เพราะเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเหตุผลที่ว่าบุคคลเมื่อบุญบารมีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเต็มที่แล้วแม้จะทำความเพียรหามรุ่งหามค่ำยังไงมันก็สำเร็จไม่ได้นี่นะขอย้ำอีกทีหนึ่งดังนั้นทุกคนขอให้เข้าใจเมื่อรู้ว่าบุญบารมีของเรายังไม่แก่กล้ายังไม่เต็มเราก็เพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลไปทำความดีไปทำดีด้วยกายไปพูดดีด้วยวาจาไปคิดดีด้วยใจไปพยายามมีสติประคองใจของตนให้คิดแต่ในทางที่ดีอย่าให้มันคิดไปทางชั่วนี่การอบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้านะมันต้องทำอย่างนี้เมื่อเราพยายามประคับประคองจิตให้มันคิดไปแต่ในทางที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นแล้วทางที่จะเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ตนและผู้อื่นแล้วไม่คิดไปเช่นนี้คุณธรรมเหล่านั้นมันก็เจริญขึ้นในใจของตนนะความคิดที่จะให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนะก็ได้แก่เมตตากรุณานั่นเองแหละเมื่อมีเมตตากรุณาแก่กล้าเข้าไปเท่าไหร่ผู้นั้นก็ยิ่งเร่งทำความดีเข้าไปเท่านั้นเพราะว่าคำว่าเมตตานี่หมายถึงเมตตาทั้งตนเมตตาทั้งผู้อื่นควบคู่กันไปเราจะไปเพ่งเมตตาแต่ผู้อื่นแล้วไม่มองดูตัวเองตัวเองบกพร่องอยู่อย่างไรไม่มองดูอย่างนี้หาถูกไหมไม่ถูกต้องเลย ถึงแม้จะเมตตาเพ่งไปหาผู้อื่นเมื่อตนไม่มีคุณธรรมไม่มีกุศลคุณความดีพอจะเผื่อแผ่เขาได้ก็เพ่งไปเป่าๆนั่นแหละไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนั้นฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยมันต้องเมตตาตนให้มากๆก่อนฝึกตนเข้าไปให้ใจมันตั้งมั่นลงไปในบุญในกุศลจริงจังให้มันรู้ธรรมะอันเป็นเครื่องขจัดกิเลสดังกล่าวมานั่นแหละให้ได้เช่นอย่างบุคคลผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความโกรธอย่างนี้นะมันไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาระงับความโกรธนี้ได้นอกจากเมตตากรุณาธรรมกับปัญญาเท่านั้นแหละในเบื้องต้นนี้ก็เจริญเมตตากรุณาให้มากๆซะก่อนเมื่อเจริญเมตตากรุณามากๆเข้าไปแล้วความโกรธนี่มันก็เบาบางลงมันอ่อนกำลังลงเป็นอย่างนั้นเมื่อความโกรธมันอ่อนกำลังลงแล้วจิตใจก็เป็นสมาธิได้ เมื่อจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิได้แล้วอย่างนี้ปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นก็ดำริตรีตองดูกิเลสอย่างละเอียดทุกขุมมันซ่อนเล่นอยู่ในใจนี้อย่างไรบ้างนี่ก็มองเห็นได้เลยว่าอ๋อไอความโกรธนี่มันมาซ่อนเล่นอยู่ในร่างกายอันนี้โดยจิตใจมันเห็นมองเห็นว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนนะนี่แหละมองเห็นนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นตัวเป็นตนอันนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดความโกรธอย่างรุนแรงขึ้นมาในใจ เมื่อมามองเห็นจุดตรงนี้แล้วว่ามันทำให้สะสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นในใจอย่างนี้ก็เพ่งพิจารณารูปนามอันนี้ให้มันแจ่มแจ้งในใจเสมอให้เห็นความจริงของรูปของนามอันนี้เรื่อยไปว่าไม่ใช่ตัวตนอะไรนะเราอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่ก็หวังว่าผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะเข้าใจก็จริงอยู่หรอกแต่เข้าไปในใจนั้นหน่อยหนึ่งแล้วมันออกมาเสียความเข้าใจอันนี้นะ
มันไม่ยั่งอยู่ในจิตใจนั้นนมนานความเห็นอันนี้นะบัดนี้สอนให้พยายามรักษาความเห็นอันนี้ไว้ในใจให้ติดต่อเนื่องกันไปเสมอๆนี่สำคัญตรงนี้นะบัดนี้นะทุกคนเห็นได้ว่าร่างกายนามรูปอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทุกคนก็รู้ได้เหมือนกันเห็นได้แต่ว่าความรู้ความเห็นอันนี้นะมันไม่ยั่งยืนอยู่ในใจได้ในเมื่อเราไม่รักษาพอรู้มาเห็นมาหน่อยหนึ่งแล้วหายไปแล้วเมื่อมันหายไปแล้วมันก็กลับไปถือมันว่าเป็นตัวเป็นตนคืนของเก่านั่นเนี่ยดังนั้นนะลองสังเกตดูสินักภาวนาบางคนบางพวกอ่ะทีแรกกันดูภาวนาดีจริงๆใจสงบตั้งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้อะไรพวกนี้แหละแล้วไปๆหน่อยมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาอ้าวจิตใจหวุดหวิดขึ้นมาแล้วหงุดหงิดใจขึ้นมาแล้วยับยั้งใจไว้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นเรื่องที่ให้เศร้าโศกก็เศร้าโศกเสียใจไปถ้าเป็นเรื่องที่ให้โกรธก็โกรธไปบัดนี้นี่อันนี้แหละมันจุดบกพร่องมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้ฉะนั้นทุกคนต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจให้มันติดต่อกันเสมอเสมอกันชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้อะไรพวกนี้แหละแล้วไปๆหน่อยมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาอ้าวจิตใจหวุดหวิดขึ้นมาแล้วหงุดหงิดใจขึ้นมาแล้วยับยั้งใจไว้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นเรื่องที่ให้เศร้าโศกก็เศร้าโศกเสียใจไปถ้าเป็นเรื่องที่ให้โกรธก็โกรธไปบัดนี้นี่อันนี้แหละมันจุดบกพร่องมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้ฉะนั้นทุกคนต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจให้มันติดต่อกันเสมอเสมอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้อะไรพวกนี้แหละแล้วไปๆหน่อยมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาอ้าวจิตใจหวุดหวิดขึ้นมาแล้วหงุดหงิดใจขึ้นมาแล้วยับยั้งใจไว้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นเรื่องที่ให้เศร้าโศกก็เศร้าโศกเสียใจไปถ้าเป็นเรื่องที่ให้โกรธก็โกรธไปบัดนี้นี่อันนี้แหละมันจุดบกพร่องมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้ฉะนั้นทุกคนต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจให้มันติดต่อกันเสมอเสมอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้อะไรพวกนี้แหละแล้วไปๆหน่อยมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาอ้าวจิตใจหวุดหวิดขึ้นมาแล้วหงุดหงิดใจขึ้นมาแล้วยับยั้งใจไว้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นเรื่องที่ให้เศร้าโศกก็เศร้าโศกเสียใจไปถ้าเป็นเรื่องที่ให้โกรธก็โกรธไปบัดนี้นี่อันนี้แหละมันจุดบกพร่องมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้ฉะนั้นทุกคนต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจให้มันติดต่อกันเสมอเสมอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้อะไรพวกนี้แหละแล้วไปๆหน่อยมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาอ้าวจิตใจหวุดหวิดขึ้นมาแล้วหงุดหงิดใจขึ้นมาแล้วยับยั้งใจไว้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นเรื่องที่ให้เศร้าโศกก็เศร้าโศกเสียใจไปถ้าเป็นเรื่องที่ให้โกรธก็โกรธไปบัดนี้นี่อันนี้แหละมันจุดบกพร่องมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่รักษาความรู้ความเห็น
อันนี้ไว้ได้

ฉะนั้นทุกคนต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจให้มันติดต่อกันเสมอเสมอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้อะไรพวกนี้แหละแล้วไปๆหน่อยมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาอ้าวจิตใจบุดปิดขึ้นมาแล้วหงุดหงิดใจขึ้นมาแล้วยับยั้งใจไว้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นเรื่องที่ให้เศร้าโศกก็เศร้าโศกเสียใจไปถ้าเป็นเรื่องที่ให้โกรธก็โกรธไปบัดนี้นี่อันนี้แหละมันจุดบกพร่องมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้ฉะนั้นทุกคนต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจให้มันติดต่อกันเสมอเสมอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้อะไรพวกนี้แหละแล้วไปๆหน่อยมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาอ้าวจิตใจบุดปิดขึ้นมาแล้วหงุดหงิดใจขึ้นมาแล้วยับยั้งใจไว้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นเรื่องที่ให้เศร้าโศกก็เศร้าโศกเสียใจไปถ้าเป็นเรื่องที่ให้โกรธก็โกรธไปบัดนี้นี่อันนี้แหละมันจุดบกพร่องมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้ฉะนั้นทุกคนต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในใจให้มันติดต่อกันเสมอเสมอกับสิ่งกินรสเครื่องสัมผัสภายนอกก็ตามภายในร่างกายนี้ก็ตามมันก็ตกอยู่ในลักษณะสามอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเหมือนกันเลยเมื่อความรู้ความเห็นมันแจ่มแจ้งขึ้นอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่เอียงไปข้างรักข้างชังกับสิ่งใดทั้งหมดเลยวันนี้นะมันก็ตั้ง อยู่โดยลำพังตัวเองวันนี้ไม่ไหวไปตามเรื่องอื่นๆภายนอกหรือภายในร่างกายก็ตามเนี่ยข้อนี้แหละธรรมะที่อธิบายมาในหัวข้อว่าคนเรามันพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานั้นคิดพึ่งตัวเองอย่าได้คิดพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยไปไม่มีใครให้ใครพึ่งได้ตลอดไปบัดนี้ตนจะเป็นที่พึ่งของตนได้ก็เพราะตนมาฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจนี่ฝึกกายฝึกวาจาให้เป็นศีลฝึกใจให้เป็นสมาธิฝึกใจให้เป็นปัญญาเนี่ยสรุปใจความแล้วนะฝึกใจให้เป็นสมาธิให้ใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่าให้มันวิตกไปในทางอกุศลธรรมบัดนี้เมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแล้วก็ฝึกใจให้คิดให้ตรองบัดนี้นะให้พิจารณาเหตุนั้นๆที่มันเกิดขึ้นเหตุมาแต่ภายนอกก็ตามเหตุเกิดขึ้นภายในนี่ก็ตามเพราะอาศัยสมาธินั่นนะเป็นพื้นฐานของปัญญาบัดนี้พิจารณาเหตุต่างๆหมดนั้นอยู่ในขอบเขตแห่งสมาธินั้นอย่าพิจารณาเลื่อยเปื่อยไปแบบที่ว่าพิจารณาไปใจก็วันไว้ไปอย่างนี้นะมันใช้ไม่ได้เลยแบบนั้นนะการพิจารณาเรื่องอะไรนี่ก็ให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในที่เก่ารู้ก็รู้อยู่ที่ตั้งมั่นอยู่นั่นแหละเห็นก็เห็นอยู่ตรงนั้นเห็นอนิจจังก็เห็นอยู่ตรงนั้นเห็นทุกขังเห็นอนัตตาก็เห็นอยู่ตรงนั้นแหละอย่าไปเห็นอยู่ที่อื่นก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าพอที่จะพึ่งตัวเองได้ถ้าเป็นภิกษุสามเณรอย่างนี้นะได้ฝึกขนอบรมตนได้ฟังอุบายธรรมะต่างๆจำได้แล้วไปฝึกตนเข้าไปตามแนวนี้แล้วจนว่าใจของตน

ั้งมั่นลงไปปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่าทันเรื่องต่างๆที่มากระทบกระทั่งทางตาบ้างทางหูบ้างเป็นต้นเหล่านี้แล้วจิตไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องหมู่นั้นก็แสดงว่าพึ่งตัวเองได้แม้จะไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำตักเตือนก็สามารถรักษาตนให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมในวินัยได้ไม่ล่วงธรรมไม่ล่วงวินัยไม่ทำความเสียหายแก่ตนเองและหมู่คณะถ้าหากว่าไม่ฝึกตนให้หนักแน่นในกุศลธรรมหนักแน่นในคุณธรรมดังที่แนะนำมานี่แล้วพึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีผู้แนะนำตักเตือนแล้วก็มักจะเสียหายแล้วมักจะทำไม่ดีไปแล้วอย่างที่หนีไปกันหมู่นั้นไปแล้วก็เอาแล้วไม่มีใครสอนแล้วก็เกิดวิบัติไปต่างๆนั่นนะ แม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันนะผู้ครองเรือนผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าว่าจับหลักธรรมะข้อปฏิบัติให้มั่นคงไม่ได้นะก็ไม่ไหวจริงๆเสื่อมได้เสื่อมได้บุญกุศลที่ทำมาหมดนั้นบางคนก็รักษาไว้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยกลายเป็นคนประมาทอย่างที่หนีไปกันหมู่นั้นไปแล้วก็เอาแล้วไม่มีใครสอนแล้วก็เกิดวิบัติไปต่างๆนั่นนะ แม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันนะผู้ครองเรือนผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าว่าจับหลักธรรมะข้อปฏิบัติให้มั่นคงไม่ได้นะก็ไม่ไหวจริงๆเสื่อมได้เสื่อมได้บุญกุศลที่ทำมาหมดนั้นบางคนก็รักษาไว้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยกลายเป็นคนอย่างที่หนีไปกันหมดนั้นไปแล้วก็เอาแล้วไม่มีใครสอนแล้วก็เกิดวิบัติไปต่างๆนั่นนะ แม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันนะผู้ครองเรือนผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าว่าจับหลักธรรมะข้อปฏิบัติให้มั่นคงไม่ได้นะก็ไม่ไหวจริงๆเสื่อมได้เสื่อมได้บุญกุศลที่ทำมาหมดนั้นบางคนก็รักษาไว้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยกลายเป็นคนอย่างที่หนีไปกันหมู่นั้นไปแล้วก็เอาแล้วไม่มีใครสอนแล้วก็เกิดวิบัติไปต่างๆนั่นนะ แม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันนะผู้ครองเรือนผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าว่าจับหลักธรรมะข้อปฏิบัติให้มั่นคงไม่ได้นะก็ไม่ไหวจริงๆเสื่อมได้เสื่อมได้บุญกุศลที่ทำมาหมดนั้นบางคนก็รักษาไว้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยกลายเป็นคนอย่างที่หนีไปกันหมดนั้นไปแล้วก็เอาแล้วไม่มีใครสอนแล้วก็เกิดวิบัติไปต่างๆนั่นนะ แม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันนะผู้ครองเรือนผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าว่าจับหลักธรรมะข้อปฏิบัติให้มั่นคงไม่ได้นะก็ไม่ไหวจริงๆเสื่อมได้เสื่อมได้

บุญกุศลที่ทำมาหมดนั้นนะบางคนก็รักษาไว้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยกลายเป็นคนประมาทในบังใจแบบนี้ทำให้เราพอใจที่จะทำบุญกุศลความดีสืบต่อในชาตินี้นี่เราจึงมีกำลังใจสู้กับมารคือความชั่วร้ายที่มันจะมาขัดขวางไม่ให้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเราสู้มันไปเราอาศัยบุญเก่าเป็นกำลังใจเช่นอย่างว่าเมื่อจะให้ทานอย่างนี้นะคิดจะให้ทานขึ้นมาเอาความโลภความตณีมันปัดดังประเดขึ้นมาแล้วถ้าเรามีศรัทธาแรงกล้าบุญเก่าเรามีอย่างนี้เราสู้มันหาอุบายสอนจิตตัวเองเข้าไปตายแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้ของต่างๆเหล่านี้นะอะไรสุดแล้วจะคิดได้ยังไงก็ว่ากันลงไปในที่สุดเอาชนะความตณีความหวงแหนอันนั้นได้ก็ให้ทานได้ไปนี่พอให้ทานได้บุญมันก็เกิดขึ้นในใจได้อย่างนี้แหละ ดังนั้นจึงว่ากลัวว่าเราจะสั่งสมบุญได้แต่ละอย่างแต่ละอันนะแล้วมันต้องต่อสู้กับกิเลสบาปธรรมต่างๆจนชนะกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นเป็นขั้นๆไปบุญกุศลจึงเกิดขึ้นในใจได้เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อเราสร้างบุญกุศลให้เกิดในใจได้แล้วก็พยายามรักษาไว้ให้ได้อย่าให้เสื่อมเสียดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจ

อนิจจังทั้งห้าทุกขังทั้งห้าอนัตตาทั้งห้าละรูปธรรมนามธรรมนี้วางได้มันก็เป็นธรรมนั่นแหละวางไม่ได้มันก็ยึดเอารูปธรรมนามธรรมเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นธรรมเมาอยู่นั่นเองโอวาทธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

ศิลปะการลดความทุกข์ความสุขเราไม่ต้องแสวงหามันก็ได้เพียงแต่เราลดความทุกข์ให้ลดลงเท่านั้นความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเหมือนกับไฟยิ่งน้อยก็ยิ่งเย็น

ความทุกข์เกิดจากความอยากยิ่งอยากมากทุกข์ก็ยิ่งมากเมื่อความอยากลดลงความสุขก็เพิ่มขึ้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากความทุกข์ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน ที่ได้ติดตามชมรายการของวัดการอาจารย์ทางทีวีและก็ได้รับฟังทางวิทยุวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่โบราณได้รวมจิตรวมใจสร้างกุศลศรัทธาให้เกิดขึ้นมีขึ้นในครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงปู่สัมวานเขมโคหลวงพ่อสนองประดับอุโยผู้ที่ใจรักสังขารโลกนี้ไปแล้วไปสู่ปรโลกคือไม่ต้องกลับมาอีกแล้วแต่พวกเรายังเป็นกุศลชนผู้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่พวกเราจะพึ่งอาศัยได้ก็คือบุญนั่นเองฉะนั้นบุญก็มีอยู่สามอย่างบุญกิริยาวัตถุบุญคือการให้ทานบริจาคสิ่งของบางครั้งบางคราวที่เราหาได้มาด้วยความภาคความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรบุญในการรักษาศีลก็คือได้เราได้งดเว้นสิ่งอันไม่ควรกระทำด้วยกายวาจาใจของเราจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล227ก็ดีศีล10ก็ดีแต่บทที่สำคัญที่สุดที่เราจะขาดกันไม่ได้ก็คือคุณการภาวนาภาวนาคือทำให้เรานั้นได้พัฒนาจิตพัฒนาใจของเราจากการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ปุถุชนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสแต่เรานี่ก็ยังเป็นผู้ยังแหวกว่ายเวียนว่ายใจเกิดอยู่เราก็ยังเป็นผู้แสวงหาภพภูมิของเราอยู่ฉะนั้นที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอย่าได้ประมาททุกวันนี้เราก็ได้ยินข่าวความประมาทของคนฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักธรรมะไม่เคารพในธรรมะไม่เคารพในธรรมก็คือเราไม่รู้จักธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติก็คือความเป็นธรรมดาเราได้ยินข่าวใช่ไหมภัยพิบัติเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมนุษย์จะอยู่เหนือธรรมชาติเพราะเราคิดว่าเรานั้นจะเอาชนะธรรมชาติแต่พุทธิธาตุธรรมชาติก็คืออะไรก็คือธรรมะคือความเป็นธรรมดานั่นเองเราจะสามารถชนะธรรมชาตินั้นเป็นไปไม่ได้แต่เราจะเหนือธรรมชาติได้ด้วยอะไรด้วยการประพฤติการปฏิบัติของเรานี่ทำได้ถ้าเราลงมือปฏิบัติไม่ย่อหย่อนสร้างความภาคความเพียรสวดมนต์ได้ภาคนั่งสมาธิอารมณ์ความเพียรอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ให้มีองค์ภาวนาอยู่ในจิตในใจให้ใจเรานั้นว่างสว่างสงบแต่ถ้าเราใจเราไม่ว่างไม่สว่างไม่สงบมันจะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความวุ่นวายฉะนั้นคนที่เกิดมาถือว่ามีมนุษย์สมบัติที่ประเสริฐเลื่อยประสาททั้งหลายที่ว่ามีปัญญาฉะนั้นพวกเราใช้ปัญญาในทางที่ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิใช้ปัญญาในทางที่ผิดก็มีมิจฉาทิฏฐิสมาธิก็เหมือนกันถ้าใช้ในทางที่ถูกก็เป็นสัมมาสมาธิใช้ในทางที่ผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างก็จะเห็นนะพวกมีฤทธิ์มีเดชอะไรนั่นน่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องความรู้ความเห็นนี้มันก็ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรเราก็สามารถทำได้ถ้าใจสงบ ฉะนั้นการที่เราจะใส่เป่าหรือว่าจะทำอะไรให้มันเป็นเครื่องขลังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่มันอยู่สองอย่างกายจิตหรือที่เราเรียกที่เรารู้กันรูปและนามสองอย่างคนจะไปสวรรค์จะไปนรกก็ไปสองอย่างคนจะมีความสุขความทุกข์ก็อยู่สองอย่างกายกับจิตแต่ถ้าเรามีจิตถ้าไม่มีใจมันก็ไม่ได้อีกฉะนั้นมันก็อาศัยกายอาศัยจิตแล้วก็อาศัยใจถ้าเราไม่มีกายมันจะมีจิตไหมถ้าไม่มีจิตมันจะมีใจไหมใจก็คือหมายว่าสิ่งที่เก็บจิตก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งแต่ว่าถ้าเราเรียนอภิธรรมแล้วมันจะเป็นจิตเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงดวงนั้นดวงนี้ให้มันสูงเกินไปไม่ต้องไปศึกษามันมากมายรู้แต่เพียงว่าจิตคิดดีเป็นกุศลจิตคิดไม่ดีเป็นอกุศลจิตคิดดีเป็นบุญจิตคิดไม่ดีเป็นบาปกายทำดีเป็นบุญกายทำไม่ดีกายเป็นบาปแค่นี้โยมโยมไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายไม่ต้องไปเรียนอภิธรรมไม่ต้องไปปริยัติทุกสิ่งทุกอย่างปริยัติก็คือหมายว่าเราต้องศึกษาก็คือการท่องบททีนี้เราพูดว่าปริยัติคือเราต้องไปอ่านหนังสือไปหาตำรับตำราไปค้นคว้าเขาเรียกเป็นปริยัติจะได้เป็นปริยธรรมอันนั้นเป็นเรื่องวิชาการแต่ปริวัติปริยัติของพุทธเจ้าคือเราต้องท่องต้องจำแต่มาเหมือนเรียนอภิธรรมเนี่ยก็ต้องท่องและก็ต้องจำฉะนั้นเราไม่ต้องไปอ่านตำรับตำราไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนปริยัติอะไรทำไมมากมายท่องจำอยู่ในใจถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นปริยัติใช่ไหมครูบาอาจารย์บอกว่าให้เรานั้นมีองค์ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธถ้าเรามีภาวนาอันนี้คือปริยัติเรารู้แล้วว่าใจเราต้องมีองค์ภาวนาถ้าไม่มีองค์ภาวนาแล้วเนี่ยมันไม่มีเครื่องยึดไม่มีเครื่องบังคับเราก็ปริยัติในใจว่าเราต้องท่ององค์ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเรารู้จากคำแนะนำของครูบาอาจารย์รู้กรรมฐานอันจากกรรมฐานเกสาโรมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโรมาเกสานี่คือปริยัติเรารู้เพราะอุปชาต้องบอกปริยัติเมื่อบอกปริยัติแล้วถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติมันก็ได้แค่ปริยัติแต่เมื่ออุปชาครูบาอาจารย์ให้เราท่องบทมาจากกรรมฐานพื้นฐานของกรรมฐานทั้ง5เกสาผมโรมาขนนักขาเล็บทันทาฟันตะโจนะท่องบทไปท่องจนจำได้ขึ้นใจผมเป็นอย่างไรขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแต่ถ้าโยมไม่ท่องไม่บทให้ภาวนาอันนี้ขาดปริยัติเมื่อเราท่องบนเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจนังตะโจนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมท่องไปท่องไปมันเกิดสติจิตไม่ส่งออกไปสู่ข้างนอกจิตมันศึกษาเราเรียนอยู่กับสิ่งทั้งห้าพื้นฐานกรรมฐานทั้ง5ที่ครูบาอาจารย์อุปชาให้เรามานี่คือปริยัติและลงมือปฏิบัติเช้ากลางวันเย็นหรือตลอดเวลาเราลงมือปฏิบัติสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้ง4ทีเหล่านี้เมื่อเราลงมือปฏิบัติการยืนมีสติมีภาวนาการนั่งมีสติมีภาวนาการเดินมีสติภาวนาสติจับอยู่กับการเคลื่อนไหว จก็ท่องบนใจก็เรียนรู้จนเป็นสมาธิจิตมุ่งมั่นจิตสงบก็เลยเข้าหลักว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทก็คือทำให้ใจสงบด้วยการปริยัติปฏิบัติแล้วจะได้ปฏิเวทคือความสงบแห่งใจแค่นี้ไม่มากมายถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ก็ไม่อยากทำเพราะเรานั้นไม่ลงทุนคนเราทำอะไรไม่ลงทุนเป็นไปไม่ได้จะอาศัยการวิงวอนเหมือนศาสนาอื่นพระเจ้าจะช่วยมันเป็นไปไม่ได้มันฝืนหลักธรรมชาติสิ่งที่เราทำลงไปนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นกรรมคือการกระทำของเราเมื่อเราลงมือกระทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วผลที่ได้รับก็คือวิบากของกรรมนั่นคือการลงทุนไม่ใช่อยู่ๆยกว่าอยากจะร่ำจะรวยแต่ไม่ทำมาหากินไม่ศึกษาโรงเรียนมันจะรวยได้ไหมก็รวยได้คือพ่อแม่ให้ไว้นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถ้าเราไม่ลงทุนมันไม่ได้กำไรหรอกบางครั้งเราลงทุนแต่ก็ขาดทุนบางครั้งเราลงทุนสร้างความภาคความเพียรความหวังปริยัติปฏิบัติแต่ใจเรายังไม่สงบเราก็ไม่มีความอดทนขันติไม่มีบางที่พอบอกว่าเจริญกรรมฐานภาวนาค่อยๆ ย่องลงศาลาเงียบกริบไม่มี

เสียงเดินสายผู้บายปวดห้องน้ำคลายเมื่อยพอจะทำสิ่งที่ดีกิเลสมันบอกอยากได้ทำเลยทั้งๆที่เรายังไม่รู้อะไรเลยพอนั่งใหม่ๆมันก็ปวดมันก็เมื่อยมันเจ็บใหม่ๆมันก็คิดทั้งนั้นโยมเพราะธรรมชาติของจิตมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งอดีตอนาคตมันคิดของมันไปเรื่อยๆแต่เราทำไมไม่ควบคุมไม่ดูแลใช่ไหมพอนั่งหน่อยก็ปวดเข็ดแล้วไม่เอาแล้วนี่ก็คือไม่ลงทุนเมื่อไม่ลงทุนแล้วมันจะได้กำไรไม่เห็นผลไหมไม่เห็นฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่มันต้องมาได้มาด้วยความยากความลำบากพระพุทธเจ้าจะตัดสรู้ได้ก็ไม่ใช่ได้ไงมันง่ายๆท่านเพียรทุกสิ่งทุกอย่างนะเรานั่งทิ้งที่หน่อยครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิแล้วใจจะสบายใจสงบใจเป็นสุขเถียงกันมาในใจมันสบายตรงไหนเจ็บคนก็เจ็บเจ็บเข่าก็เจ็บเจ็บขาก็เจ็บเมื่อยร้านก็เมื่อยเมื่อยคอก็เมื่อยมันเมื่อยมันเจ็บไปหมดเลยโยมแต่พอไปทำอะไรอื่นมันเมื่อยไหมไปนั่งดูหนังดูละครไปนั่งเล่นไพ่ไปนั่งทำอะไรกินเหล้าไปนั่งคุยไม่เห็นบอกว่าเมื่อยพอนั่งสมาธิเอาแล้วกิเลสมาแล้วเพราะฉันอายุมากแล้วปวดแข้งปวดขาแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้เมื่อไหร่มันจะเห็นต้องทนนั่งทนดูความคิดของตัวเองจนให้มันหมดไปกับจิตใจของเราครูบาอาจารย์เหมือนกันทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าพอนั่งสมาธิแล้วจะสงบเลยไม่ใช่มันต้องต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับนิวรณ์พูดง่ายๆต้องสู้ชีวิตมนุษย์เกิดมาต้องสู้ถ้าโยมเป็นเด็กไม่สู้แล้วบาดนี้โยมก็ไม่โตขนาดนี้แล้วตายไปนานแล้วเห็นไหมไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่นอนไม่พักผ่อนไม่ออกกำลังกายไม่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่พัฒนาสิริละหลังสังขารร่างกายให้มันเจริญไว้ไม่อดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บต่อแดดต่อฝนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งจิตใจของตัวเองใช่ไหมก็ต้องอดต้องทนต่อสู้แต่เราไม่รู้ฉะนั้นเองว่าเราต่อสู้ในลักษณะแบบไหนมันต่อสู้ลักษณะแบบธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ต้องต่อสู้ต้องอดทนและต้องดิ้นรนใช่ไหมฮะต้องต่อสู้ดิ้นรนถ้าโยมไม่ต่อสู้ดิ้นรนโยมจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวมีฐานะได้ไหมอันนี้มันก็มีสื่อเห็นด้วยตัวเราเองที่เราร่ำรวยมาได้ที่เรามีวันนี้มาได้เพราะเราอดทนเพราะเราต่อสู้ใช่ไหมมีใครเถียงบ้างเราต้องอดทนตื่นแต่เช้าไปทำงานเราต้องอดทนขยันหมั่นเพียรต้องอดทนในการที่ต้องศึกษาเรียนต้องท่องต้องบนต้องจำขี้เกียจได้ไหมถ้าขี้เกียจเราก็ไม่มีวิชาอันนี้ก็เหมือนกันเราอยากได้วิชาของพระพุทธเจ้าเราอยากได้ความสงบของจิตก็ต้องอดทนนะถ้าไม่มีความอดทนความสำเร็จไม่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นคนเราไม่อดไม่ทนมันไม่มีความสำเร็จเลยต้องทนทุรุกับอารมณ์ของตัวเองสู้กับสังขารมารสังขารมารก็คือร่างกายของเราในเบื้องต้นแล้วก็ต้องสู้กับจิตสังขารคือความปรุงแต่งของจิตถ้าเรานั่งดูเราจะรู้ว่าไอ้จิตสังขารนี่มันร้ายแรงมันพิสดารมันมีพิษมันมีสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความคิดของเราเนี่ยแหละมันเกิดจากอารมณ์จิตก็ไปยึดอารมณ์โลภโกรธหลงก็เลยเป็นโทสะติณสดิใช่ไหมสิ่งไหนที่เราทำบ่อยๆสิ่งไหนที่เราชอบทำก็เรียกเป็นสดิ

ถ้าเป็นทางธรรมแล้วเนี่ยสันดานมันแก้ไขได้ด้วยอะไรด้วยธรรมะด้วยธรรมชาติด้วยความเป็นธรรมดาเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักขัดเกลากิเลสตัวเองขัดเกลาจิตใจของตัวเองไอ้สิ่งที่มันมืดบอดเขาเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ความมืดบอดมันจะมีวิชาขึ้นได้ไหมนั่นบอกว่าสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมใช่ไหมเราเห็นแสงสว่างด้วยตาก็คือมั้ยด้วยกายของเราเนี่ยที่มันประกอบด้วยธาตุสี่อันหน้าดินน้ำลมไฟตาเห็นแสงก็เป็นรูปรู้ว่าแสงนั้นสว่างสีอะไรไอ้ตัวรู้นี่คือนามคือจิตที่มีตัวรู้นั่นแหละฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันต้องมีตัวรู้มันถึงจะละได้ถ้าเราไม่มีตัวรู้ว่านี่ความโลภอันนี้ความโกรธอันนี้ความหลงเนี่ยมันละไม่ได้เลยต้องรู้มันถามว่ารู้ได้ยังไงก็ต้องอาศัยการทำความสงบของตัวเราเองนั่นแหละความภาคความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเพียรบุคคลล้มทุกได้เพราะความเพียรวิริยะทุกขมัสเขติที่พุทธเจ้าไปยืนยันอยู่แล้วเป็นหนึ่งไม่เป็นสองยืนยันอยู่แล้วแล้วถามว่าพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้แต่มันจะสำเร็จในฉับพลันนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะบารมียังไม่เต็มเพราะเราต้องสร้างต้องสมต้องเก็บเล็กผสมน้อยเห็นไหมไอ้คนเราจะรวยอยู่ไปอยู่ก็รวยขึ้นมาเลยไม่เก็บไม่สะสมไม่สมได้ไหมมันก็ได้แต่ไม่สัมมาอาชีพหรอกไปป้นเขาไปขโมยเขาไปฆ่าของเถื่อนมันก็รวยได้แต่มันไม่ใช่สัมมาอาชีพเป็นวิชาอาชีพมันไม่ใช่เข้าหลักมรรคองค์8ฉะนั้นถ้าเราเดินทางมรรคองค์8ไปสู่ความสำเร็จของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นปัญญานี่สำคัญที่สุดปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาจิตจะวิมุตติด้วยจิตก็คือความรู้ความเห็นความคิดความนึกการพิจารณานี่แหละฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันมีจิตที่เป็นความคิดก็ดูก็ไม่ต้องไปยึดสุขก็ไม่ต้องยึดทุกข์ก็ไม่ต้องยึดผู้ทั้งวันผู้เสมอว่ารู้เฉยรู้เฉยตัวนี้แหละสำคัญที่สุดรู้เฉยรู้เฉยเนี่ยแต่ทุกวันนี้ถ้าเรามันวุ่นวายก็เพราะรู้ไม่เฉยอยู่แล้วปรุงแต่งถ้ารู้เฉยหมายว่าเรามีสติรู้เท่าทันนะถ้ารู้ไม่เฉยคือว่าไม่มีสติรู้เฉยโกรธแล้วนะรู้ว่าโกรธดับแต่ถ้าโกรธแล้วไม่รู้องค์แต่งองค์แต่งไปไหนอยู่ด่าได้กูก็จะด่าทำร้ายร่างกายได้กูก็จะทำร้ายคิดอาฆาตพยาบาทกูก็จะทำเนี่ยแต่ถ้ามีตัวรู้ปั๊บมันมีตัวละเลยจิตที่มีตัวรู้คือเป็นพุทธะผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่จิตที่ไม่มีตัวรู้ไม่มีตัวละนั่นแหละจิตที่เป็นอกุศลแต่ถ้านั่งสมาธิโยมสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้รู้อย่างเดียวอันนี้เราจะเอาแต่ความสบายจะเอาทุกข์ไม่เอาสงบใครๆก็อยากได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสุขเราไม่เคยได้ประสบกับความสุขแบบที่จะอธิบายไม่ถูกนอกจากคนที่อยากปฏิบัติสงบสุขเย็นสุขอิ่มแต่สุขทั้งโลกก็คืออะไรล่ะสุขเดี๋ยวก็ทุกข์สุขต้องแลกมาจากเหงื่อแรงงานแรงกายแรงใจของเราสุขที่ต้องคอยคว้าหาแนวทางว่า

ทำยังไงลองดูมอมเลอร์กายใจให้มันเกิดความสุขอันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเรามาปฏิยัติลงมือปฏิบัติแล้วเราก็พบปฏิเวทคือความสงบของจิตติดสุขคำว่าติดสุขยอมเข้าใจไหมทุกฉันไม่เอาหรอกนั่งสมาธิฉันจะเอาแต่ความสุขอันนี้เรียกว่าไม่รู้กฎของธรรมะของธรรมชาติของความเป็นธรรมดาใช่ไหมพระเจ้าบอกแล้วไงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงทั้งนั้นเลยโยมถ้าโยมรู้ธรรมชาติข้อนี้แล้วโยมจะรู้ถึงธรรมะไม่ยากแต่ที่ยุ่งยากเพราะเรานั้นยังไม่ภาคไม่เพียรเพราะเรายังมีอะไรที่มันวุ่นวายอยู่ในจิตในใจของเราที่เรียกว่ายังไม่สะสางของเก่าให้มันออกให้มันหมดไปจากจิตใจของเราแล้วโยมก็สังเกตตัวเราเองเพราะเรานั่งสมาธิใหม่ๆเพราะเราทนปวดทนเมื่อยพอเรามาใจสงบโอ้มันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกที่เรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยเครื่องช่วยทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยกายกับจิตเท่านั้นเองเกิดความสุขเกิดความสงบฉะนั้นพอเราเมื่อมาสัมผัสกับนิรามิสุขอย่างนี้แล้วสุขเย็นสุขเอิบอิ่มมีปิติเกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋ามองอะไรก็สวยไปหมดบางครั้งก็นั่งยิ้มคนเดียวคือมองโลกสวยงามไปหมดมองโลกมีแต่ความสุขไปหมดแต่ก่อนที่เรายังไม่เคยนั่งสมาธิยังไม่เคยปฏิบัติเรายังไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเราคิดว่าไอ้สุขทั้งโลกโลกที่เราหาได้มานี่มันเป็นสุขแต่ถามมามันสุขจริงไหมถ้าเรามีเงินทองมีมากมายมันสุขไหมเงินทองซื้อความสุขได้ไหมมันก็ซื้อได้บางครั้งบางคราวแต่มันไม่ได้ถาวรมั่นคงสุขเดี๋ยวก็ทุกข์ได้มาแล้วก็เสียไปใช่ไหมได้มาแล้วก็เกิดความหวงแหนไปหนีทีเหนียวกลัวหมดกลัวอดกลัวจนกลัวยากกลัวลำบากเป็นความกลัวไปหมดมีแล้วกลัวแต่นั้นปฏิบัติแล้วมีไม่กลัวกลัวไม่มีเพราะมีแล้วทำให้เต็มบุญหมดแต่ถ้าเรายังไม่ถึงธรรมะยังไม่รู้จักการเสียสละเราก็กลัวอดกลัวหมดกลัวจนนะเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็อยากมีความสุขทุกเราก็ไม่อยากได้หรอกถ้าพอมานั่งสมาธิเกิดความสุขเข้าโอ้ทันทีเราไหวคว้าใหญ่ยงนะสร้างความภาคความเพียรจะตัดตวงความสุขให้มากๆให้มันได้ทุกวันให้มันได้ทุกครั้งทุกคราวที่นั่งสมาธิถ้าถามว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมบางครั้งก็เป็นสงบบางครั้งก็ไม่สงบบางครั้งก็สุขสุขแล้วก็อยากให้มันมากมากไปอยากให้มันสุขทั้งวันทั้งคืนสว่างสวยปิติมองไปทางไหนก็มีแต่โอภาสติดตาแสงนู้นแสงนี้พบแวบพบแวบโอ้ยสุขเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยประสบใช่ไหมเราไม่เคยได้ของเล่นแบบนี้ทันทีพอเรามานั่งสมาธิแล้วเมื่อเราลงทุนด้วยความยากความลำบากแล้วความเหน็ดความเหนื่อยแล้วความเจ็บความอดความทนแล้วพอเราผ่านช่วงนี้ไปได้โยมตอนนี้แหละพอจิตสงบแล้วตอนนี้อะไรจะเกิดนิมิตนิมิตเป็นเครื่องหมายเรียกว่าเป็นเครื่องตอบแทนให้เราเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าคุณปฏิญาณปฏิบัติปฏิเวทแล้วจิตคุณสงบแล้วจิตคุณอย่างลงสู่ภวังค์แล้วจนจิตมีพลังแล้วนี่แหละของเล่นต่างๆมันจะมาแล้ว
สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสก็จะได้สัมผัสแต่ถ้าเราหลงเราติดอันนี้เรียกว่าจะโดนหลอกแล้วแต่ถ้าเราไม่หลงไม่ติดคิดว่าครูบาอาจารย์สอนแล้วบอกแล้วว่าพอจิตสงบแล้วอะไรมันจะเกิดสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยพบเราจะได้ประสบเราจะได้เรียนรู้เป็นเครื่องยืนยันว่าจิตนี่สำคัญที่สุดจิตที่บริสุทธิ์จิตที่สงบจิตที่เป็นพระพุทธสอนเนี่ยมันจะรู้เห็นอะไรไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันนอกเหตุเหนือผลสำหรับคนธรรมดาแต่ครูบาอาจารย์ก็ถือว่ามันเป็นเครื่องของเล่นของหลอกนั่นเป็นเครื่องตอบแทนเราใช่ไหมแต่ในบางคนเราก็จะเห็นว่าพอทำสมาธิเกิดแล้วเกิดวิปลาสวิปริตเพราะอะไรเพราะไปหลงนิมิตรู้เลยว่าคนนั้นจะมาคนนี้จะมารู้เลยว่าคนนี้คิดยังไงรู้ไปหมดเลยอันนี้ครูบาอาจารย์บอกมันไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรหรอกมันเกิดได้เพราะใจเราสงบมันจะเป็นวิชาแต่สำหรับพวกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องเล่นเครื่องรอเครื่องรอเท่านั้นเองแต่สำหรับครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยมันรู้มันเห็นจริงเป็นคุณวิเศษแต่วินัยไม่บัญญัติวินัยไม่อนุญาตให้มาพูดให้มาพูดอวดอุตริผิดถึงแม้จะมีในตัวในตนก็พูดไม่ได้ฉะนั้นนึกบอกว่าการที่เรานั่งสมาธิมันไม่ใช่ว่าพอเราสงบอย่างเดียวแล้วมันจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรอันนี้ก็อยู่แต่บารมีของแต่ละคนครูบาอาจารย์ที่เราไปหาท่านพวกนั้นครูบาอาจารย์องค์ท่านก็มีอภิญญาองค์ท่านก็มันดีองค์ท่านก็คือพระเทเจโตได้จิตของท่านมาองค์ขั้นก็พิมุตรู้เขาเรียกปัญญาของท่านเจโตพิมุตเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอภิญญาผู้ที่ตาที่เป็นเครื่องแสดงออกว่าท่านนั้นหมดอาสวะกิเลสแต่พวกเรานี่มันยังอนุบาลนะเขาเอาของมาล่อเนี่ยก็ติดแล้วไม่ข้ามขั้นเก่งกอไก่อ่านกอไก่ได้ไม่เรื่องขั้นแล้วคงจะเก่งกอไก่เขาไข่อยู่เนี่ยให้ไปขึ้นไปชั้นอื่นก็ไม่เอาแล้วติดอยู่ตรงเนี้ยถ้าถามมันจะรู้อะไรก็รู้แค่กอไก่ขอไข่เขาขวดแค่นั้นเองน่าจะรู้ผสมสลามไหมมันต้องไปอีกขั้นต้องละตรงนี้ฉะนั้นบอกว่ารู้แล้วก็ต้องละรู้แล้วเฉยไงลูกไอ้บางคนพอนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วเกิดความสุขแล้วตอนนี้ติดสุขแล้วอยู่นั่งไปไรฉันก็อยากจะได้อย่างที่ฉันนั่งเมื่อวานนี่แหละมันเกิดกิเลสแล้วอยากแล้วใจมันนึกไปแล้วโอ้อยากได้อย่างเมื่อวานที่นั่งแล้วมันดิ่งเงียบสงบใจเราไม่เคยเบาขนาดนี้ทำไมมันเบาการเบาจิตมันเบาพวกมันพิเศษมันเป็นสุขอะไรที่ลุ่มลึกอธิบายไม่ถูกต้องทำเองดังนั้นพอเกิดความอยากมันก็เป็นกิเลสแล้วแล้วก็ต้องทำเป็นขั้นทำขั้นตอนเมื่อจิตเป็นสมาธิมันมีสุขมีปิติมีเอแต่ก็ตามมันไปหลายขั้นใช่ไหมจากที่วิตกวิจารณ์ก็คือปริยัติวิตกวิจารณ์แล้วก็ละวิตกวิจารณ์ปิติเกิดปิติเกิดสุขก็ลองละปิติละสุขแล้วก็อะไรเอแต่ก็ตามแล้วก็จิตเป็นหนึ่งแล้วก็อุเบกขาวางเฉยมันต้องละอย่างนี้ใช่ไหมพอวางเฉยเวกาแล้วทีนี้มันไม่มีปัญญาปัญญามันเกิดจากอะไรโยมก็ต้องคิดใช่ไหมใคร่ครวญพอเกิดความคิดเราไม่เอาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิไม่ให้คิดให้ฆ่าความคิดพอความคิดหมดไปแล้ว
มันไปสู่ความวางเฉยอันนี้ความฉลาดยังไม่เกิดก็ต้องถอนออกมาก็มาคิดนี่แหละโยมแต่ทางธรรมก็ไม่เรียกว่าคิดก็เรียกพิจารณาสิ่งที่เราเห็นตายละอันนี้ฌานทุกขังอนัตตานี่แหละก็ต้องคิดต้องนึกพิจารณาพิจารณาตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่สงบมันจะเกิดปัญญาไอ้แรกๆสงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานต้องท่องต้องบนต้องเพียรพอเกิดความสงบจนถึงที่สุดแล้วก็ต้องใช้วิปัสสนาคือใช้จิตมาพิจารณาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราประสบอายตนะภายนอกอายตนะภายในหรือว่าอารมณ์12นั่นแหละอารมณ์6อารมณ์ข้างนอก6อารมณ์ข้างใน6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็มาพิจารณาตาเห็นรูปเป็นยังไงพอใจไม่พอใจรู้ไม่พอใจรู้พอใจรู้ไอ้ตัวนี้แหละเขาเรียกวิปัสสนาใช่ไหมนี่มันก็ไปตามขั้นตามตอนแต่ถ้าเราไปยึดติดอยู่ว่าฉันจะเอาแต่สุขสุขอยู่เนี้ยก็เรียนเกี่ยวกับไก่อยู่เนี้ยก็รู้อยู่แค่กอไก่เขาไปถึงไหนก็แล้วเราไปย่ำอยู่กับที่นะดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ให้ติดไม่ให้ติดเลยทั้งสิ้นความคิดของเราก็ไม่ให้ติดถ้าเราไปยึดก็เป็นอะไรยึดมั่นถือมั่นเข้าหลักธรรมอีกแล้วไปยึดในสิ่งนั้นไปยึดในสิ่งนี้ไปยึดในสมาธิก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอีกแล้วเป็นอุปทานอีกแล้วความยึดมั่นถือมั่นด้านศาสนาพุทธหรือการปฏิบัตินี้ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปฏิบัติแล้วไม่เอาไม่มีไม่เป็นแต่ถ้ายังมียังเป็นยังเอายังถือไม่ใช่ต้องละไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องทิ้งหมดนะเมื่อเราจะข้ามฟากไงโยมโยมมีเรือมีพายข้ามฟากไปแล้วถ้าเราไม่มีเรือมีพายจะข้ามฝั่งไปโยมทั้งว่ายน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเป็นไงถึงว่ายน้ำเป็นแต่ไม่แข็งก็ไปตายอยู่อยู่กลางแม่น้ำน้ำเชี่ยวน้ำแรงไอ้นี่เรามีเครื่องช่วยอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไอ้ฝั่งนี้มันยากมันช่วยมันอดมันยากมันลำบากมันทุกข์มันยากจะข้ามไปฝั่งที่มันสบายอุดมสมบูรณ์อาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างจะข้ามไปหาความสุขความสบายเมื่อเรามีเครื่องช่วยแล้วมีเรือมีพายแล้วก็พายเข้าไประยะหนทางเนี่ยมันไกลถ้าเราไม่พากไม่เบียดไม่จ้ำไม่พายก็เคว้งคว้างอยู่นั่นน้ำมันแรงเราก็สู้ไม่ได้กระแสน้ำมันมากกว่าเรากำลังเราไม่สามารถพัดไม่สามารถงัดไม่สามารถพายสู้กระแสน้ำได้ก็โลภอีกพายไม่ถึงฝั่งอีกแต่ที่เราพากเราเพียรแล้วทั้งจ้ำทั้งพายช่วยกันจ้ำช่วยกันพายมันฝ่ามรสุมน้ำนี่เชี่ยวกรานไปถึงฝั่งแล้วขึ้นฝั่งได้แล้วโยมจะแบกเรือเป็นไหมแบกพายเป็นไหมมันใช้ต้องใช้ไหมมันไม่ต้องใช้แล้วเหมือนกับภาวนาเนี่ย หายใจเข้านึกพุทธหายใจออกพุทโธเป็นอุบายพุทโธพุทโธพุทโธเกสาลงมานักขาตันตาตัดโจตัดโจตันตานักขาลงมาเกสามันเป็นอุบายให้ใจสงบเป็นเครื่องช่วยเมื่อเราข้ามฝั่งไปแล้วใจเราสงบแล้วจะต้องมาภาวนาทำไมแต่บางคนก็พอสงบแล้วพอจะข้ามขั้นไปดึงมาเนี่ยพุทโธพุทโธมันก็อยู่ตรงนั้นนะโยมจะไปรู้อะไรนั่งที่ไหนก็พุทธตื่นนั่งได้ก็แค่เนี้ยท่านถึงบอกต้องมีอุบาอาจารย์ไม่มีก็ได้แต่ว่ามันช้าแต่ในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีครูบาอาจารย์คอยสอบอารมณ์ว่าพอเราทำถึงขั้นนี้แล้วจะทำจิตยังไงจะวางจิตยังไงจะปล่อยยังไงจะละยังไงครูบาอาจารย์ท่านบอกถ้าเราทำเองก็ทำไปทำมาวนไปวนมาเสียเวลานะ
อันนี้เราก็ต้องมีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยชี้แนะเมื่อเราสงบแล้วภาวนาไม่ต้องใช้รู้เฉยแค่นั้นเนี่ยรู้ว่าสงบก็รู้รู้ว่าคิดก็คิดรู้ว่ามีคิดก็รู้รู้ตัวเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันจะขจัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ณปัจจุบันก็เราไม่รู้แล้วก็ไม่เรียนรู้ด้วยแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยเพราะมันไม่สนุกเพราะอะไรมันฝืนกิเลสใช่ไหมเคยอยู่สบายเคยกินสบายเคยนอนสบายมาประพฤติปฏิบัติยิ่งมาเรียกว่าสังฆทานก็กินมื้อเดียวนอนก็ไม่ได้กี่ชั่วโมงไม่เอาไม่ตามใจอันนี้เราก็ต้องพากต้องเพียรนี่แหละมันถึงจะได้ถ้ามองมัวมาติดสุขโยมไม่พ้นทุกข์เลยหรอกดังทุกข์เนี่ยมันจะทำให้เรานั้นมีปัญญาถ้ามูเราปวดเราเมื่อยโยมอ่ะจะทำไงให้มันหายปวดหายเมื่อยโยมทำยังไงก็ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมมันปวดเพราะมันปวดเพราะเรานั่งเพราะเทียบเราก็ต้องพับหรือว่าต้องเปลี่ยนนะมันก็หายทุกข์แล้วดังทุกข์เนี่ยต้องกำหนดรู้มันจะทุกข์เนี่ยผักสายไม่เอาไปไม่เอาไม่ใช่ทุกข์นี่แหละมันจะทำให้เกิดปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดสติเกิดปัญญาทำยังไงที่จะให้มันคลายจากความเป็นทุกข์แต่ว่าไม่หมดทุกข์ไม่ลงก็เรียกว่าข้ามเวทนาทุกขเวทนาข้ามได้ยังไงจะไปข้ามยังไงเจ็บมันก็ยังเจ็บอย่างนั้นนะปวดก็มันปวดอย่างนั้นมันจะไปข้ามได้ไงมันไม่หายก็เราสายการแยกก็คือปัญญากายกับจิตนี่มันอยู่ด้วยกันแต่ถามว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันไหมมันไม่ใช่แต่ที่เป็นสิ่งเดียวเพราะเราไปยึดว่าเป็นเราพอเป็นเราแล้วอะไรเกิดขึ้นลงทุกข์แต่ถ้าคิดว่าอันนี้เป็นแค่สัตว์แปลว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าอาการ32รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องไปยึดมันแยกทำให้ที่สุดคือจิตที่มีตัวรู้ว่าทุกข์ก็รู้ว่าสุขก็รู้นี่แหละต้องใช้ปัญญาแยกแต่ถามว่าจะทำถึงขั้นขนาดนี้ได้มันก็ต้องอาศัยการฝึกหัดในโยมนะไม่ใช่ทำวันเดียวไม่ใช่ฉันต้องมาบวชวันเดียวเลยฉันจะแยกกายแยกจิตออกจากเวทนาได้ในครั้งในคราวเดียวหรือเป็นไปไม่ได้เขาเรียกว่าต้องสร้างความภาคความเพียรตัวนี้แหละความภาคความเพียรตัวนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งแต่ถ้าเราได้ภาคเพียรมันก็ได้แค่นั้นเองวิ่งได้กิโลเดียวเมื่อนั้นนั่งสมาธิถ้าไม่ภาคเพียร10 นาทีฉันก็ไม่เอาแล้วครั้งต่อไปก็10 นาทีนั่นแหละไปนานจนนั้นไม่ได้จะตายแล้วแต่ภาคเพียรแบบตั้งสัจจะครึ่งชั่วโมงจะไม่ลุกจะไม่ขยับแต่เป็นเจ็บปวดเป็นปวดตายเป็นตายทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยมันจะได้ไม่มีอะไรชนะใจของเราเนี่ยมันเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะชนะไม่ได้เลยถ้าใจของเรานั้นไม่เป็นใหญ่ใจของเรานั้นไม่อดทนใจที่เป็นผู้รู้จิตที่เป็นผู้ตื่นนั่นแหละโยมสติที่เป็นตัวรู้สำคัญที่สุดดังนั้นเราอย่าคิดว่าเวลายังมีอีกเยอะยังหนุ่มยังสาวยิ่งถ้าเรามีศรัทธาโยมนะศรัทธาเกิดแล้วเนี่ยต้องสร้างความภาคความเพียรให้เกิดขึ้น
เพราะต่อไปข้างหน้าแล้วเนี่ย

ต้องใช้สติใช้ปัญญาแล้วใช้สมาธิอย่างเดียวไม่ได้พอนานไปนานไปสมาธิมันไม่มีแล้วต้องใช้ปัญญาแล้วบางครั้งฝึกสมาธิให้เกิดปัญญาบางครั้งต้องใช้ปัญญาทำให้เกิดสมาธิปัญญาที่จะต้องรอบรองคิดของตัวเองว่าอย่าให้คิดอย่าให้นึกทำงานให้มันสมองอยู่กับปัจจุบันให้อยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้ปัญญาบังคับจิตท่านเกิดสมาธิบางครั้งเรามีศรัทธาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าให้นั่งภาวนาไปมันก็เกิดสมาธิเกิดสมาธิพอนานไปนานไปสมาธิมันไม่เกิดได้อยู่ตัวนี้เนี่ยที่พระท่านอยู่ไม่ได้ต้องศึกต้องไปก็เพราะว่าไม่มีปัญญาสมาธิดับปัญญาไม่เกิดฉะนั้นปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราหลุดพ้นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติใช่ไหมสำคัญที่สุดฝึกปัญญานี่แหละยืนเดินนั่งนอนแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาฝึกแค่วัดนี่นะโยมนะมาวัดเพื่อเอาพื้นฐานเพื่อเอาความรู้ไปใช่ไหมเมื่อเราศึกษาเราเรียนเนี่ยเสร็จแล้วเราต้องกลับบ้านเราก็ต้องไปฝึกหัดท่องจำใช่ไหมถึงจะรู้ถึงจะจำไม่ใช่แบบพอเรามาบวชครั้งหนึ่งกลับไปเราก็ไม่เอาแล้วก็ทิ้งไปนั่นจะรู้อะไรอยู่ก็อยู่แค่นั้นมาอีกทีก็แค่นั้นมันไม่ใช่ว่ามันทำอยู่แค่ตรงนี้มันต้องเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยไม่มีเวลาภาวนาไม่ต้องยืนเดินนั่งนอนนี่ภาวนาได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับตาภาวนาไม่ต้องทำมหาสมาธิไม่ต้องทำมหากิจไม่ใช่ให้มีสติให้มีองค์ภาวนาให้มีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้ท่านทำอะไรมีสติตรงนี้สำคัญที่สุดเมื่อมีสติแล้วมันจะคุมให้เกิดสมาธิเกิดปัญญานี่สำคัญเราทำอะไรล่ะทำอะไรก็เหมือนเราไม่มีสติยืนก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันรู้เดียวเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้ล่ะก็ต้องให้มันรู้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่มารู้แค่วัดไม่ใช่มาภาวนาแค่วัดนั่นอยู่นะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ดีหน่อยได้มาบวชวัดสังฆทานได้บวชปฏิบัติได้บวชนั่งสมาธิไปบวชที่อื่นก็ไม่ได้มาฝึกไม่มาเที่ยวเข็นอะไรเงี้ยทำแบบเปล่าๆๆเช้าเดินโยกโกงนั่งโยกเช้าใช้เวลาไปเดินโยกโกงกลายเป็นติดไม่รู้เวลาไม่รู้หน้าที่ตัวเองถ้าต้องไปเปล่าเปล่าเปล่าใช่ไหมทั้งนั้นนี่สิ่งที่เราทำนี่มันคือของเราแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นบังคับพอคนอื่นบังคับพอใหม่พอใจบางคนมาหลบหลบซ่อนซ่อนอู้อู้ถึงเวลาสวดมนต์ก็ไม่สวดถึงเวลาทำวัดก็ไม่ทำเดินไปเดินมาเล่นโทรศัพท์อะไรก็นั่นจะได้อะไรก็ได้แค่ฉันมาบวชก็สังฆทานได้มาถือศีลฉันก็ถือบุญแล้วถูกต้องบุญคือความสบายใจแต่ถามว่าฉลาดมั้ยเนี่ยก็ยังโง่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ฉลาดเข้าวัดมันต้องฉลาดฉลาดอย่างเดียวไม่ต้องเฉลียวด้วยนะโยมฉลาดแค่เฉลียวว่าเสร็จทุกราเลยโยมเขากิเลสกันมารอบเลยมีสติสัมปชัญญะสติอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสัมปชัญญะรู้ทั่วรู้พร้อมรู้ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบเหมือนมีเรดาร์รอบแล้วมันจะมาทางไหนจะเข้าทางไหนเข้าทางหูทางตาจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาทางไหนโดนปิดหมดปิดทวารหมดปิดประตูหมดนั่นเองสำคัญที่สุดรู้ถ้าศึกมีแค่นั้นแค่นี้รู้สบายนอนแต่ไม่ใช่เดี๋ยวแบบเขาจะขุดกำแพงกันมาจะข้ามน้ำกันมามัวแต่นอนอยู่พวกกระเชือกคอตายอ่ะ
ก็ไม่เหมือนกันกิเลสเหมือนกันมันมาหลายรูปแบบนะโยมนะกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแต่อย่างหยาบก็เห็นนะอย่างกลางก็พอจะรู้ไอ้ละเอียดนี่โยมถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจิตไม่มีปัญญาโยมโดนนะไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าชีวิตใครนั้นนะท่านอย่าประมาทคิดว่าฉันสลากแล้วฉันปฏิบัติมากพอแล้วฉันพ้นแล้วท่านพุทธเจ้าบอกว่าอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทอปมาเถนะสัมปทิฐาท่านเตือนไว้ครั้งสุดท้ายเลยทันทานิภิกขเวอมันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสังไพริตะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่พุทธเจ้าห่วงเรานะเนี่ยแต่เราห่วงตัวเองไหมไม่ห่วงเลยถ้าบอกว่ารักตัวเองถ้าไม่รักตัวเองถ้ารักตัวเองมันต้องรู้จักทำในสิ่งที่ดีๆเราบอกว่าฉันรักตัวเองไม่จริงหรอกพุทธเจ้าเรารักตัวเองถึงสละความสะดวกสบายมาหาความลำบากลำบากกายแต่สบายใจเอาไงโยมลำบากกายสบายใจรวยแต่ไม่สบายมีเงินแต่ไม่สบายมีเงินก็เป็นทุกข์ไม่มีดีกว่านี่โยมนะมีอะไรแล้วเป็นทุกข์อย่ามีมีครอบมีคู่มีลูกมีหลานมีบ้านมีสมบัติพัฒนามีแล้วเป็นทุกข์อย่าไปมีมันแต่เราก็อยากจะมีเพราะเราไม่เคยมีไอ้คนเขามีแล้วเขาไม่อยากมีนะถ้ามีแล้วเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ประโยชน์ทางด้านไหนได้บ้างทำบุญทำทานนะทำบุญทำทานและอย่างขาดไม่ได้คือต้องทำงานด้วยนะฉะนั้นเราจะได้ประมาทโยมความประมาทแค่เสี้ยววินาทีเดียวความหายนะมาถึงตัวเลยทุกอย่างต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วมันจะไม่ประมาทเมื่อเราทำสมาธิบาทำสมาธิจนจิตท่านตื่นแล้วเนี่ยถ้ามีสติตลอดเวลาหลับก็เหมือนไม่หลับรู้หมดอะไรจะเข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางนิ้วทางกายทางใจรู้หมดรู้แล้วก็ตัดรู้แล้วก็ดับรู้แล้วปิดมันก็ไม่มีอาบไม่มีบาปไม่มีอกุศลแต่พวกเรารู้ทั้งรู้แล้วก็เปิดเชิญเลยมาเลยโลภก็อยากจะโลภหลงก็อยากจะหลงอยากได้มากบางครั้งก็ไปช่วยขโมยของเขาเพราะความอยากหลงก็หลงมากหลงทรัพย์สมบัติหลงลูกหลานบ้านช่องแล้วสำคัญที่สุดหลงตัวเองรู้ไหมหลงตัวเองหลงไงหลงตัวเองนะโยมนะหลงว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเนี่ยอย่าหลงนะนี่เรียกหลงตัวเองมีใครยอมรับบ้างความแก่บ้างมีไหมไม่มีหรอกตมาก็ไม่ยอมรับนะว่าแก่ไม่เคยดูตัวเองแก่และทีเลยเนี่ยดังนั้นที่มันความเสื่อมมันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันเสื่อมมันโทรมไปแต่ไม่เคยที่จะใจว่าเคยแก่อย่างนี้ถ้าแก่ก็เดินไม่ได้นะถ้าแก่ก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้แหละก็เลยทำให้ลืมแก่พอลืมแก่แล้วทำไงโยมลืมตายคิดว่าไม่ตายแต่ลืมเจ็บไม่มีอ่ะไม่ต้องลืมหรอกลืมไม่ได้หรอกเพราะมันเจ็บอยู่ทุกขณะนั่งนานก็เมื่อยเดินนานก็เมื่อยฟังนานก็เมื่อยใช่ไหมฉะนั้นอย่าหลง

อะไรก็แล้วแต่ห้ามหลงใช่ไหมหลงแล้วเป็นไงโยมไอ้อย่างข่าวดังคือโคมอ่ะหลงท่ามันออกไม่ได้นะใช่ไหมไอ้โยมอย่างนั้นมันมีทางออกมีหลงมีออกไม่ได้โยมนะไอ้เราหลงจะเรียนตัวเองนะโยมออกไม่ได้เลยนะตายทุกเดียวเลยโยมไม่มีใครช่วยด้วยพระช่วยก็ไม่ฟังขอทิฏฐิว่าฉันเกิดก่อนฉันรู้มากไม่ต้องมาสอนฉันฉันรู้แล้วรู้อะไรรู้ว่าตัวไม่รอดดังนั้นเราก็อย่าหลงอะไรก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของเราเนี่ยมันได้มาก็เป็นเพราะอัตภาพพ่อแม่ให้มาอย่าไปหลงมันว่ามันไม่เสื่อมนะมันเสื่อมลงทุกวันทุกวันทุกวันอย่าคิดว่าไม่แก่นะเราดูเองไม่แก่แต่คนอื่นก็เห็นว่าเราแก่นะอย่าไปหลงว่าฉันยังสวยฉันยังหนุ่มยังสาวฉันยังมีอายุฉันยังต้องอยู่ไปอีกนานอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดคิดว่าพรุ่งนี้จะมีไหมนอนแล้วจะตื่นไหมลมหายใจเข้าแล้วจะออกไหมถ้ามันหลับแล้วก็ไม่ตื่นก็ถือความโชคดีอยู่แต่ถ้าหลับไปแล้วตื่นมาลุกไม่ได้โยมเอามาพึ่งกินแล้วทำไงแล้วเนี่ยทำไงอ่ะเอาแล้วหาหมอหายาแล้วก็ไปมุ่งพึ่งหมอพึ่งยาแล้วถ้าหมอยามันไม่หายแล้วทำยังไงพึ่งอะไรโยมพึ่งใครอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ตนนี้ต้องฝึกตนไม่ดีแล้วนะไม่ใช่ตนมีแต่กิเลสนะมันช่วยไม่ได้หรอกมันยิ่งซ้ำลงไปอีกตนต้องฝึกตนดีแล้วจุดด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาฝากไว้ว่าอย่าหลงถ้าหลงแล้วกลับยากถ้าหลงแล้วไม่มีสติกลับยากเมื่อจะมาเดินป่าเนี่ยหลงหลงก็เดินวนไปอยู่นั่นวนไปวนมาเป็นชั่วโมงเอ้าแล้วก็วนมาที่เก่าดีกว่าไม่ออกจากป่าสักทีพอหลงปุ๊บตั้งสติตั้งสติไม่ต้องเดินอยู่เฉยๆนั่งสมาธิทำใจสงบไม่ต้องดิ้นรนใช้สมาธิใช้สติค่อยๆพิจารณาหาทางออกแต่ถ้าเราคิดว่าจะหาทางออกด้วยการเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหาทางออกไม่ได้หรอกต้องตั้งสติแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายของเราว่าสิ่งเหล่านี้มันเที่ยงไหมมันอยู่ในนักขราอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเราอยู่กับธรรมเราก็จะรู้ธรรมรู้ธรรมชาติผลสุดท้ายก็รู้ความเป็นธรรมดาทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาไม่มีใครอยู่ลมฟ้าไม่มีใครเอาอะไรไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างรูปร่างบ้านช่องเรือนจางแต่สิ่งที่เอาไว้ได้คือบุญและบาปเท่านั้นเองเมื่อเราเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราจะเอาไปคือบุญอย่างเดียวทรัพย์ที่จะเอาไว้ได้คืออริยทรัพย์อย่างเดียวทรัพย์ที่อยู่ในตัวตนนี้มันเป็นทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์สมมุติไม่ใช่วิมุตติฉะนั้นวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาพูดคุยได้มาชี้แจงแถลงไขให้ญาติโยมนั้นสว่างด้วยปัญญาไม่ใช่สว่างด้วยแสงไฟไม่ใช่สว่างด้วยแสงเทียนสว่างด้วยปัญญาของตัวเองและเราก็จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้ธรรมะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของผู้โลกเป็นธรรมดาก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของญาติโยมที่ได้ตั้งใจเปิดสรทัศน์ชมพอดีเปิดให้ฟังพอดีญาติโยมที่มีศรัทธาในการที่จะได้มาบวชในกรรมบารมีเพื่อสร้างบารมี

0: ื่อสะสมไว้เป็นอายุรับภายหน้าต่อไปก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลของบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์จงมาช่วยปฏิบัติปกปักรักษาทุกข์ของพวกันไปให้ญาติโยมนั้นปลอดภัยจากพยานอันตรายต่างๆคิดอะไรให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาพัฒนาความสุขก็ขอได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาที่สมนั้นคือพระธรรมดีสนาดูความเมตตาจากพระครูปรัชญ์ภริศรีวัฒโนท่านเจ้าวาดประสานทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเทพเมินเครื่องเส้นในอดีตการนานมาแล้วพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีหลายคนต่างก็พากันประกอบการค้าขายขยายกิจการออกต่างบ้านต่างเมืองต้องเดินทางไปทำการค้าขายไกลๆและก่อนออกเดินทางมักนำดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้บนบานเทพศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ต้นไทรใกล้ประตูเมืองเป็นประจำว่าจะพระคุณพวกลูกช้างจะออกเดินทางไปประกอบการค้าขายต่างแดนขอให้ขายดีหมดร่ำรวยกลับมาโดยสวัสดีพวกลูกช้างจะฆ่าหมูเป็ดไก่แพะแกะมาเส้นไหว้ท่านทันทีกลั้นพวกเขาประสบความสำเร็จในการค้าขายกลับมาต่างก็ร้องบอกกันด้วยความยินดีว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเทวดาช่วยเหลือพวกเราดังนั้นต้องแก้บนให้เต็มที่ต้องฆ่าแพะแกะไก่อย่างละ10 ตัวไปเลยและแล้วพวกเขาก็เข้าไปไหว้เป็นการบอกกล่าวต่อเทพอีกครั้งว่าพรุ่งนี้จะนำเครื่องเส้นมาถวายฝ่ายเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ต้นไทรได้ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็ร้อนใจรีบปรากฏกายออกมาให้พวกเขาเห็นแล้วร้องห้ามว่าอย่าพวกท่านอย่าฆ่าสัตว์มาเส้นเราเป็นอันขาดเราไม่ต้องการพวกพ่อค้าย้อนถามท่าทางฉงนยิ่งทำไมล่ะท่านท่านไม่โปรดปรานลูกช้างผู้ยากแล้วหรือก่อนออกเดินทางลูกช้างพากันมาบนต่อท่านไว้ไปประกอบการค้าขายสำเร็จบัดนี้จะพากันมาแก้บนท่านตามสัญญาที่ได้ให้ไว้เทวดาตอบหนักแน่นชัดเจนว่าถ้าพวกท่านจะแก้บนก็อย่านำสัตว์ต่างๆมาฆ่าเลยเพราะนั่นไม่ใช่วิธีแก้บนที่ถูกต้องมันเป็นวิธีการสร้างบาปให้แก่พวกท่านมากกว่าพวกพ่อค้ายังสงสัยเกี่ยวกับเครื่องสังเวยจึงย้อนถามว่าแต่พวกเราบนไว้ว่าจะฆ่าสัตว์มาถวายท่านถ้าทำตามที่ท่านบอกพวกเราก็ไม่มีอะไรมาถวายท่านจะไม่เป็นการผิดสัญญาหรือและพวกพ่อค้าก็ต้องพากันสงบปากสงบคำและยอมรับโดยดีเมื่อมีเสียงประกาศิตจากเทพว่าเราต้องการเพียงดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้นแล้วก็ขอให้พวกท่านเลิกฆ่าสัตว์เสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้าใจหรือไม่พวกพ่อค้ารีบรับคำพร้อมกันเข้าใจแล้วจ้าแล้วก้มกราบท่าทางลนลานเพราะกลัวถูกลงโทษแล้วทยอยกันกลับบ้านจัดแจงดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะเทวดาตามที่ท่านต้องการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็เลิกฆ่าสัตว์มาเส้นไหว้เด็ดขาดดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทวดาที่ดีหรือเทพทุกชั้นทุกภูมิที่ดีย่อมไม่รับการแก้บนที่ใช้ชีวิตผู้อื่นมาสังเวยเพราะกลัวคนจะทำบาปอีกทั้งตน ก็จะมีบาปติดตัวไปด้วยคนเราก็เหมือนกันคนดีหรือคนฉลาดย่อมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อการเส้นไหว้เทวดาเพราะเขารู้ดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการเพิ่มบาปให้เขาอย่างมหันต์ทีเดียว

บ่มใจคนตาเจ็บไปโรงพยาบาลหมอก็ปิดตาออกมาสักระยะหนึ่งแล้วจึงเปิดตาก็ดีนี่เป็นวิธีรักษาของหมอตามหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกับเอาธรรมชาติไปบ่มไว้ตาเราก็เหมือนกันพอหลับแล้วก็เหมือนถูกบ่มมันมีพลังสมาธิทำให้ตาสว่างใจสว่างได้หลับแล้วก็ระลึกถึงตาของเราว่าสว่างอยู่ในดวงตาสว่างแต่ไม่ลืมพยายามหลับและนึกถึงที่ดวงตาของเราเป็นการบ่มตาให้สว่างไม่ต่างอะไรกับธรรมชาติบางอย่างที่ต้องอาศัยการบ่มเช่นต้นไม้บางอย่างต้องเอาไปใส่ในถุงพลาสติกตัดปักไว้ในไม่ช้าก็งอกออกมาเป็นการบ่มให้เกิดดอกใบขึ้นมาได้ใจเราก็ต้องบ่มด้วยการอบรมศีลธรรมศีลทานสมาธิความสงบนี้เป็นการบ่มใจพอเราบ่มใจของเราให้สงบแล้วตาก็สว่างใจก็สว่างเรียกว่ามาอบรมบ่มจิตใจของเราให้สงบสุขจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปารภแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าปารภอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ที่ยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบพระพุทธพจน์
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็มีพระที่เป็นผู้นำคอยชักจูงแนะแนวให้รู้วิธีการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรธรรมเราอยู่ที่ใดสถานที่ใดก็ดีถ้าไม่มีมิตรดีแล้วก็ลำบากมิตรดีเนี่ยไม่มีใครเป็นมิตรดีมิตรแท้เท่ากับพ่อแม่และก็ครูบาอาจารย์ของเราจะเป็นมหามิตร ใครว่าเป็นมหามิตรเนี่ยไม่มีใครมีมิตรดีเท่ากับแม่เราแม่เราเนี่ยรู้ทุกอย่างในตัวเรารู้ทุกอย่างในตัวเราว่าเราจะขาดอะไรจะเกินอะไรทุกอย่างไรก็รู้คนที่เคียงข้างอยู่กับเรามาตลอดถึงวันนี้ก็คือแม่เราคือพ่อเราผัวเมียถือจะเป็นมิตรก็เป็นมิตรเพียงมาเจอกันโตแล้วหัวเมียบางทีก็เป็นมิตรแท้บางทีก็เป็นมิตรเทียมหัวบางคนก็ไม่จริงใจกับภรรยาภรรยาบางคนก็ไม่จริงใจกับสามีก็ถือว่าเป็นมิตรเทียมเพื่อนบางคนก็จริงใจกับเราบางคนก็ไม่จริงใจกับเราก็ถือว่าจริงก็เป็นมิตรแท้ไม่จริงก็เป็นมิตรเทียมครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นมิตรแท้เพราะครูบาอาจารย์สั่งสอนเราไม่หวังอะไรตอบแทนหวังจะให้เรารอบรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทั้งหลายที่ท่านสอนก็ให้เราเข้าถึงความรู้ให้เราเป็นผู้ฉลาดหรือนำเอาวิชานั้นไปใช้กับชีวิตตัวเองหรือว่าครูบาอาจารย์เป็นมิตรแท้เป็นมหามิตร ในโลกนี้เราจะเดินไปทางไหนก็สุดแล้วแต่เราก็ต้องเดินไปโดยถูกทางเดินไปโดยไม่มีภัยไม่มีอันตรายก็ต้องอาศัยมิตรแท้นี่คือปกป้องเราตอนหน้าถ้าเราทำอะไรไม่ดีก็ว่ากล่าวตักเตือนรับหลังไม่นินทารับหลังก็ปกป้องใครจะมาปองร้ายใครจะมานินทาว่าร้ายเขาจะปกป้องเราไม่ให้ใครว่าเราและพยายามป้องกันไม่ให้เราเสียหายทำให้ทำความชั่วแม่เราพ่อเราครูบาอาจารย์เราหรือเพื่อนเราที่แท้เนี่ยก็จะปกป้องเราไม่ให้ทำบาปไม่ให้ทำความชั่วชักจูงเราให้เป็นคนทำดีนี่ถือว่ามิตรแท้เมื่อเรามีกินมีใช้มีข้าวมีของมีที่อยู่ที่อาศัย มีวัดวาอารามมีบ้านมีเมืองเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเหลือกินเหลือใช้หรือพอกินพอใช้อยู่ได้มาทุกวันนี้เพราะมิตรแท้ของเรามิตรแท้ของเราที่เป็นมิตรถาวรคือแม่พ่อครูบาอาจารย์แล้วก็พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าอยู่หัวและก็ราชินีถือว่าเป็นมิตรแท้เป็นแม่ที่แท้พ่อที่แท้ที่จะเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเราทุกคนฉะนั้นวันนี้เราก็มาปฐมมาฤกษ์บวชกันอุทิศบุญกุศลส่วนพลังใจที่เรามีอยู่ธรรมดาอยู่ที่บ้านเราก็มีพลังแต่พลังมันไม่พอเพราะเราพลังมันสินขัดขาดเกินแต่เมื่อพลังเราไม่พอที่จะเอาพลังจิตที่เป็นกุศลนี้ให้แก่แม่เราหรือให้แม่ของชาติเราก็ต้องมาชำระใจมาถือศีลอุโบสถศีล8เพื่อให้พลังใจของเรานี้เกิดจากความสงบที่เรามาสวดมนต์ไหว้พระวิงวอนแต่เรื่องความดีอันนี้จึงจะมีพลังที่จะส่งพลังใจไปสู่แม่ของเราได้ถ้าไม่มีแม่ของชาติไม่มีแม่มีพ่อของชาติวันนี้ชาติไทยเราก็คงไม่เรียกว่าชาติไทยคงจะเรียกว่าอย่างอื่นถ้าไม่มีแม่พ่อเราให้ชีวิตเราก็คงเป็นมาวันนี้ไม่ได้ที่เราเป็นมาดังนี้ได้มนุษย์สมบัติอันประเสริฐอันนี้พอได้มาจากแม่เราให้มาฉะนั้นจึงว่าไม่มีใครคิดร้ายต่อลูกมีแต่ความเสียสละจะมามีแม่พอมาบวชแล้วคิดถึงแม่ตัวเองว่าทำไมแม่เราเนี่ยลำบากจริงๆแม่เราลำบากเพราะลูก8-9คนมีลูก8คนลำบากคิดดูสิอุ้มท้อง9คนผู้หญิงสมัยก่อนคลอดเป็นสาวเขาบอกเป็นแม่เป็นคนสวยเป็นคนสวยในหมู่บ้านแต่พอมีลูกแล้วต้องเสียเลือดคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่านะเข้าป่วยต้องไปหาหมอต้องสมัยก่อนเนี่ยเดินทางจากสุพรรณบุรีไม่มีรถทางเรืออาตมาก็ล่องเรือมากับแม่จากอำเภอสามชุกมาขึ้นวัดโพท่าเตียน1คืนก็2วันมาในเรือมาโรงพยาบาลศิริราชสมัยก่อนศิริราชก็มีไม่กี่หลังตอนนั้นตามาก็อายุประมาณสัก10ขวบมากับแม่เข้ากรุงเทพมารักษาตัวแม่ลำบากหมอก็ให้ยาไปกินเป็นปีโรคปอดโรคหัวใจตอนนั้นเราก็ยังไม่คิดนะว่าแม่เนี่ยเป็นโรคเพราะอะไรพอตอนหลังจึงรู้ว่าแม่เป็นโรคเพราะมีลูกมากเสียเลือดต้องดูแลลูกอุ้มท้องคนละ9เดือน8เดือนเลี้ยงลูกให้เหมือนกันให้หมดพยายามเลี้ยงลูกให้ดีให้เหมือนกันคนไม่ให้มีเจ็บไข้ได้ป่วยเลี้ยงดูถึงคนสมัยก่อนเลี้ยงลูกพ่อก็ไม่อดทนบ่นไม่มีไม่บ่นเลยพ่อ พอคือไม่บ่นเราไม่กินเที่ยวไม่เที่ยวมืดแล้วกลับบ้านนอนเพราะเป็นพ่อที่ดีแม่ก็ไม่ไปบ้านใครไม่เอาเรื่องชาวบ้านมานินทาใครใครจะเป็นไงไม่เอาคือเลี้ยงลูกตัวเองพอแล้วต้อง 8-9 คนที่สุดแล้วก็มาบวชอาตมาบวชพรรษาหนึ่งก็ไปทุดงแม่เป็นห่วงมากกลัวจะไปตายแม่เป็นคนกลัวกรรมฐานหลวงพ่อสังวานชวนกรรมฐานกลัวมากให้คนอื่นไปนั่งแทนให้ลูกๆไปนั่งแทนกลัวกรรมฐานนะกลัวโยมไม่กลัวลูก9คนไม่กลัวโยมท้องไม่กลัวโยมคลอดได้9คนแต่กลัวกรรมฐานกลัวเข้าวัดกลัวกรรมฐานที่สุดแล้วเนี่ยอาตมาเข้าไปทุดงจะอยู่จำพรรษาได้1พรรษาพอออกพรรษาก็มีครูบาอาจารย์มาชวนไปฝึกกรรมฐานเข้าไปแม่เป็นห่วงลูกมากเลยนอนไม่

หลับอยู่บ้างผลที่สุดไอ้การที่แกห่วงลูกมากมาหาหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสังวานนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันพ่อกับพ่อท้องเดียวกันรู้ว่าหลวงพ่อสังวานเนี่ยเป็นญาติสนิทจริงแต่หลวงพ่อสังวานเป็นพระกรรมฐานไปแล้วไปอยู่ประชาต้อง6ปีก็เลยกลัวกลัวกรรมฐานไม่ได้กลัวหลวงพ่อสังวานแล้วที่สุดความคิดถึงลูกเลยมาวัดหลวงมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อท่านรู้ใจไงคิดถึงลูกไหมคิดถึงพระลูกชายไหมคิดถึงโอ้โหถูกใจคิดถึงมากคิดถึงก็ภาวนาสิเดี๋ยวลูกก็กลับมาเอง

ู้ใจไงคิดถึงลูกไหมคิดถึงพระลูกชายไหมคิดถึงโอ้โหถูกใจคิดถึงมากคิดถึงก็ภาวนาสิเดี๋ยวลูกก็กลับมาเองแก้ห่วงลูกว่าเราจะไปตายในป่าในดงโดนช้างโดนเสือโดนงูสารพัดที่ความเป็นแม่ที่กลัวว่าลูกไปตายคิดไปในทางไม่ดีนะคิดว่าลูกจะต้องตายไม่ได้กลับเพราะที่สุดพอหลวงพ่อพูดงานสะดุดใจเลยมาอยู่วัดทุ่งเลยมาบวชเลยมาโกนหัวบวชชีเลยภาวนาใหญ่เลยขอให้ลูกกลับเป็นห่วงลูกผลที่สุดพอทุดงเข้าพรรษาสมาก็กลับพอเดินตามทางมาเจอกับพี่เขยพี่เขยบอกแม่บวชชีแล้วใจเราหายวับเลยนะมันดีใจใจวับเลยโอ้ยโมทนาแม่บวชได้บุญของแม่เรานะไม่คิดเลยแม่จะบวชชีได้เพราะแม่กลัวกรรมฐานแม่กลัวกรรมฐานศีลไม่กลัวแม่ไปถืออุโบสถแต่แม่กลัวกรรมฐานโยมคนถืออุโบสถนี่กลัวกรรมฐานนะโยมนะบางคนนะกลัวจะเห็นโน่นกลัวจะเห็นนี่กลัวจะเป็นบ้ากลัวจะเห็นผีมันเป็นบาปอะไรก็ไม่รู้ถึงกลัวกรรมฐานโยมแม่ก็กลัวคนที่สุดเหมือนคนมีบุญแม่เลยไปบวชกับหลวงพ่อสังวาลแม่ก็นั่งใหญ่เลยเพราะสวดมนต์ไม่เป็นนี่พุทโธอย่างเดียวเพราะอ่านหนังสือไม่ออกคนรุ่นเก่าแม่ก็พุทโธจนจิตสว่างแม่ทำสมาธิเกิดได้สมาธิเร็วได้สมาธิเร็วเพราะว่าคนไม่รู้หนังสือเนี่ยจะทำสมาธิเร็วคนอ่านมากรู้มากจะสมาธิยากคนรุ่นเก่าๆเนี่ยสมัยพุทธเจ้าสมาธิเร็วมากอยู่แค่ฟังธรรมจบหรือยังไม่จบก็บรรลุฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยเป็นตั้งแต่โสบาดาบันตะกีตะขาพระหันเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจิตใจแน่วแน่มากเขาไม่ได้ไปฟังใครเลยฟังพระพุทธเจ้าองค์เดียวรู้หมดเลยนี่ก็เหมือนกันไม่รู้หนังสือพอไปฟังหลวงพ่อสังวาลปุ๊บจิตเข้าสู่ความสงบได้เลยพอจะมากลับมาดีใจเห็นแม่บวชแม่เนี่ยเป็นตัวดึงรั้งลูกจริงๆนะโยมนะเป็นตัวดึงรั้งลูกลูกก็ดัวดึงรั้งแม่ดึงกันไปดึงกันมามันจะไปทางไหนความจริงมันมีเวรกรรมมันมีบุญวาสนาทำกันมาโยมไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่กันมาเคยเป็นลูกเป็นญาติกันมาอย่างระลึกพระพุทธเจ้าท่านจึงระลึกชาติได้ไงเพราะแม่ของท่านเนี่ยเป็นแม่ไม่ได้ชาติเดียวเลยเป็นพ่อไม่ได้เป็นพ่อชาติเดียวเลยเป็นผัวเป็นเมียไม่ได้เป็นชาติเดียวชาติสุดท้ายคือไปนิพพานจึงจะตัดพ่อแม่กันได้ตราบใดที่เรายังไม่ตัดไปถึงนิพพานโยมมันยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดมาเจอกันอีกไปเป็นเทวดามันยังไปเป็นผัวเมียกันเลยเรื่องพระเจ้าท้าวสกะเทวราชเห็นไหมโยมท้าวสกะเทวราชพระอินทร์น่ะนางสุทันนันทานางสุจิตตานางสุธรรมานางสุชาดาเมียสี่คนน่ะไอ้คนนั้นสุดท้ายเป็นนกกระยางพระอินทร์บอกไม่ได้ขาดคนสุดท้องแล้วคิดถึงดูสิไอ้ความเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยพยายามมาดึงนางสุชาดาซึ่งเป็นนางนกกระยางเนี่ยให้ถือศีล5ให้ได้เพื่อตัวเองจิตนั้นจะได้บริสุทธิ์จะได้ไปเกิดเป็นเทพไปจะได้ไปอยู่กันบนสวรรค์จิตมันรักกันนะกายมันไม่ได้รักกันแล้วมันทิ้งกันไปแล้วแต่จิตมันยังอยู่ยังต้องมาดึงรั้งนางสุชาดาให้ไปเป็นเทพอักษรจนได้แล้วก็ไปอยู่บนดาวดึงตราบใดที่ยังไม่ถึงพระนิพพานเนี่ยมันยังเวียนว่ายตายเกิดรองรับซึ่ง

ศลกรรมอกุศลกรรมกันอย่างมากมายสามคนสร้างบุญไปเป็นเทพยดานางสุชาดาไม่เข้าวัดไม่ถือศีลไม่ทำบุญให้ทานก็ไปเป็นนางนกกระยางดีแต่ว่ามีบารมีเป็นเมียคนดีผัวดีนันทยามานพเป็นคนดีมีศีลธรรมก็ไปดึงพอตัวเองไปเป็นเทวดาก็ไปดึงเอานางสุชาดาให้เป็นเทวดาให้ได้ถ้าไม่ได้ไปอินนี่แย่เลยนั่นถ้าผัวขี้เมาทำไงโยมไปวัดกลับมามากระด่าอีกมึงจะไปรักพระหรือมึงจะไปสึกพระหรือเอาเขาอีกมึงไปหลงพระเลยมึงทิ้งกูเหรอเป็นไงโยมลงนรกปุ๊บเลยประกาศมาวัดพระก็เอาโยมต้องสร้างบุญกุศลนะเอาไปได้ตายแล้วเอาไปไม่ได้ต้องตัดลูกตัดหลานตัดก่อนตายอะไรต่ออะไรก็ให้ฝึกเราก็รู้สึกอยากจะไปสวรรค์แต่พอกลับไปบ้านโดนผัวด่าอีกถัวดึงเราลงนรกอีกมึงทิ้งกูเลยมึงจะไม่เห็นกูสำคัญเลยเห็นละสำคัญกว่าจิตใจเราก็อ่อนแอนะเข้าถ้าคนใจอ่อนแอก็ลงนรกด้วยกันแต่ถ้าเจอผัวดีล่ะไปนะแม่มึงไปวัดนะอย่าอยู่เลยมันโตๆก็แล้วไม่ต้องห่วงหรอกไปเถอะข้าไปไม่ได้ใครก็ไปเถอะชาตินี้ชาติเดียวนะเดี๋ยวไม่ได้ทำความดีก่อนตายคุณลาวเขาเดียวก็ตายกันหมดนะแม่เองฟันก็หักแล้วผมก็งอกเลยจะมาหลงอะไรก็แล้วไปเจอสามีอย่างนี้มันก็ไปสวรรค์ได้ทันทีนี่คือสิ่งที่ว่าได้คนดีเป็นมหามิตรฉะนั้นจึงว่าแม่เป็นข้อผูกพันที่ทำให้เราได้อะไรหลายอย่างจากแม่เราจากแม่จากพ่อเราผลที่สุดตมาต้องนั่งกรรมฐาน3ปีอยู่ในป่าช้าเพราะเจอมหามิตรเจออาจารย์หลวงพ่อสวานสอนแม่ก็ส่งข้าวตลอด3ปีไม่กินเนื้อสัตว์กินเจคืออยากตัดภาระไม่อยากให้ใครวุ่นวายกินผักกินหญ้าอะไรกินไปงั้นสบายใจพอกินงั้นแล้วคนก็หาว่าเราเลี้ยงยากเราก็นึกขำไม่ใช่เอ๊ะทำไมมันเลี้ยงยากหรือว่ากินอย่างควายแล้วเลี้ยงยากยังไงไม่ต้องมีอะไรผักต้มน้ำพริกก็กินง่ายๆที่จริงคนกินง่ายคนกินเจนี่กินง่ายแต่จะไปกินแบบประเภทปรุงแต่งกินเจยากก็มีต้องมีเครื่องครบมีไอ้นั่นมีไอ้นี่ไงโอ้เจยุ่งยากเจเขี่ยเจเขี่ยง่ายกว่าแต่เราเจประเภทที่อะไรก็ได้ผักบุ้งน้ำพริกผักต้มยังไงก็ได้สามปีกินสบายแต่พอออกมาแล้วก็กินไม่ได้โยมเพราะเราต้องอาศัยชาวบ้านของก็ต้องกินกับชาวบ้านไปจะไปทำเป็นเจเขาคนจะวุ่นวายแม่เราอยู่ได้โยมใครจะอยู่กับลูกได้แม่เนี่ยเป็นห่วงมากเลยตมามาคิดว่าทำไมแม่เนี่ยจึงดีขนาดเลยว่าลำบากกับลูกต้องเยอะเลยยังมาลำบากกับเราอีกเป็นห่วงเป็นใยเราทุกวันเลยไปหาผักหาอะไรมาเลี้ยงเราต้อง3ปีแถมพอเราออกจากป่าช้าไปอยู่ที่ไหนไปเหมือนเงาตามตัวอาตมาไปอยู่ที่ถ้ำกระเปาะ3ปีแม่ก็โผล่ไปตามหาอีกเราบอกอย่ามาทำไมแม่ที่นี่ป่าดงดิบเป็นไข้กันตายเยอะละก็ตายชีก็ตายตายเป็นตายขอให้ได้มาเยี่ยมลูกแม่ก็ไปพ่อก็ไปไปอยู่ที่ชุมพรนะ3ปีแม่พ่อตามไปดูสิใครตามเราไปโยมเพื่อนรักกันมากเลยพอบวชปุ๊บกรรมฐานปุ๊บเพื่อนหายหมดเลยโยมทั้งผู้หญิงผู้ชายหายเกลี้ยงเลยไม่มีตามมาเลยโอ้มีอะไรแบ่งกันกินนะเพื่อนน่ะมีอะไรแบ่งกันกินเพื่อนไม่มีเงินดูหนังก็ไปเอาเงินไปให้เพื่อนดูหนังเพื่อนไม่มีอะไรกินเลี้ยงเพื่อนหมดโยมไม่เคยเลี้ยงแม่เลยพักกระเป๋าเกลี้ยงเลยเลี้ยงเพื่อนมีเท่าไหร่เลี้ยง
แต่พอลาบวชปุ๊บปฏิบัติไปอยู่ป่าอยู่ดงไปที่ไหนมีแม่กับพ่อนะโผล่ตามไปดูไอ้เพื่อนไปไหนโยมไม่มีเลยสักคนเดียวจึงว่าเป็นมหามิตรเนี่ยจะมาเห็นใจแม่ว่าสงสารจังเลยทุกวันยังสงสารอยู่เลยโยมแต่อยากให้แม่ไปสวรรค์พอรู้แม่ไปสวรรค์ทำไมจะสบายใจคือกลัวอย่างเดียวว่าขอให้แม่พ่อไปสวรรค์อย่างเดียวไม่ถึงนิพพานแล้วขอให้ท่านไปสวรรค์พอใจจะสงสารน้อยลงแต่ที่สงสารมากเนี่ยกลัวไม่ได้ไปสวรรค์ไปนิพพานแต่ข้อแม่ก็บวชตายพ่อก็บวชตายคิดว่าคนบวชตายก็สีเรนสุขติงยันติอยู่แล้วคือเราสงสารคนอื่นก็สงสารไม่ใช่ไม่สงสารแต่สงสารคนอื่นเนี่ยเราสงสารเขาข้างเดียวโยมเราสงสารคนทั้งโลกเราสงสารเขาข้างเดียวห่วงคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยจริงๆเราก็สงสารเขาข้างเดียวเหมือนจะมาไปสงสารคนสังฆทานเนี่ยบางทีก็สงสารเขาข้างเดียวเหมือนกันบางคนก็ไม่สงสารเราเพราะเขาไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเราไปเป็นญาติเขาเองบางคนก็สงสารเราเหมือนกันแต่คนที่สงสารเรามากที่สุดนะคือแม่เราพ่อเราถึงว่าเราสงสารเขาน้อยด้วยซ้ำประโยคเรากลับไปสงสารเพื่อนเราสงสารคนอื่นมากกว่าพ่อแม่จะด้วยซ้ำไปมีอะไรไปซื้อให้เพื่อนกินไปเลี้ยงเพื่อนทำเป็นคนมีเพื่อนทำเป็นคนหน้าใหญ่ว่าทิ้งเพื่อนไม่ได้แต่พ่อแม่ไม่ได้ดูแลเลยแต่ก็ไม่เคยซื้ออะไรมาให้พ่อแม่ถ้ามาคิดนะไปตลาดกลับมาซื้อขนมมาให้เรากินแต่เราไปซื้อขนมให้เพื่อนกินมันมาคิดได้ก็สายซะแล้วว่าเรานี่มันเป็นคนอกตัญญูเขารักเรามากแต่เราไม่เคยรักเขาเท่าไหร่เลยทำไมเราให้เขาไม่ได้แม่เนี่ยให้ลูกโอ้โหให้กัน 1,000% มากทุกอย่างอาตมาว่าใครเป็นแม่ใครจะรู้ต้องมานึกว่าเราสงสารความรักที่แกมีให้แกลูกตั้ง 8-9 คนมากมายเยอะเกินแต่ลูกตอบให้บางคนไม่ตอบเลยบางคนก็ตอบน้อยเดียวเพราะว่าไงคนไม่ถึงธรรมะโยมคนถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้บวชเรียนเป็นคนกตัญญูตั้งแต่โสดาบันหรือขึ้นไปเนี่ยเขาจะซึ้งใจในความเป็นแม่อย่างพุทธเจ้าเราเห็นไหมพุทธเจ้าเราในยอดกตัญญูพุทธมารดาสวรรคตตอนอายุ7 วันไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตระลึกถึงคุณบิดพระมารดาพอพรรษาที่7 ที่ 8เนี่ยเสด็จขึ้นไปบนดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาแสดงธรรมถึง3 เดือนเพื่อชดใช้ที่ตัวเองได้เข้าไปอาศัยท้องมารดาอยู่7 วันได้กินนม7 วันจาก7 วันไปแล้วก็ไปกินนมคนอื่นแต่ก็ไม่ลืมบุญคุณต้องแสดงไปโปรดถึง3 เดือนรู้ว่าแม่เนี่ยไม่มีใครยิ่งใหญ่ในโลกคือลูกและแม่ก็รู้นะว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลูกบริสุทธิ์ลูกประเสริฐเพราะฝันดีฝันว่าเป็นช้างเผือกลงมาจากบนสวรรค์ลงมาจากหิมพานต์ผุดผ่องเหลือเกินเดินวนรอบเตียงนอน3 รอบถือดอกบัวโกมุตหอมหวนมาแล้วก็หายเข้าไปในท้องตัวเองก็รู้เลยว่าลูกจะมีบุญมาเกิดไม่มีบุญก็ไม่ได้มาเกิดเพราะแกเพราะแม่เป็นคนมีบุญวัน15 ค่ำถืออุโบสถเลยสามีก็สมาทานอุโบสถจด
โกตัญญสุทโธทนะสิริมหามายาก็สมาทานอุโบสถเกิดวันอุโบสถทรงสุบินนิมิตฝันวันอุโบสถคนมีบารมีถืออุโบสถในพระราชวังเลยโยมกินสุขนอนสบายก็ถือได้เพียงแต่สมาทานในที่นอนตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ร่วงเกิน8อย่างจะไม่ร่วงเกินได้8อย่างสมาทานแล้วล้างมือล้างปากเสร็จแล้วก็จำศีลภาวนาทำใจให้บริสุทธิ์กับศีลตัวเองพอเที่ยงคืนก็ทรงหลับไปเพราะคนมีศีลธรรมนอนฝันฝันไม่ได้กินมากนอนมากไม่ได้ฟุ้งซ่านมากฝันโดยเรียกว่าเทวดาสังขารเรียกเทวดาสังขารไม่ใช่จิตอาวรไม่ใช่ธาตุวิปริตไม่ใช่ลางร้ายอะไรเป็นเทวดาสังขารบอกว่าคนที่จะมาเกิดคือพระพุทธเจ้าของเราความเป็นแม่เกิดขึ้นเลยตื่นขึ้นมาโอ้ยเราได้ลูกแล้วเนี่ยพยากรณ์ตัวเองเลยนะต้องมีบุญแน่เราช้างเผือกนี่ต้องเป็นลูกชายคือมือบุญแต่ก็ด้วยความดีใจก็ต้องไปเล่าให้สามีฟังสามีก็เอาโหรมาทำนายเลยโหรสมัยก่อนนี่จับยามแม่นทำไมแม่นละครหลุดเลยล่ะโหรสมัยก่อนไม่แม่นดูไม่ได้นะเขาไม่เอาเจ้าไปดินเขาไม่เอาก็บอกลูกพระองค์จะได้ราชโอรสเป็นบุตรผู้ชายมีบุญมาเกิดจะได้เป็นใหญ่ในทวีปนี้ในโลกนี้เป็นถึงจักรพรรดิเลยเป็นถึงบรมจักรพรรดิเลยยิ่งใหญ่เลยถ้าไม่ได้เป็นบรมจักรพรรดิก็ต้องได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางศาสนานางเป็นแม่แล้วอุโบสถเสร็จรุ่งขึ้นบอกสามีเลยนะต่อไปนี้ฉันจะสมาทานพรหมจรรย์ฉันจะไม่แตะต้องกับชายใดฉันจะนอนรักษาครรภ์ของฉันไว้จนกว่าจะครบทศมาส10เดือนฉันรู้ว่าเทวดามาเกิดแล้วฉันแตะต้องกับใครไม่ได้ลูกฉันมีบุญมีความสุขกับลูกมากเลยมีความสุขจนสามีเนี่ยทำยังไงเธอทำยังไงภรรยาก็ไม่ยอมนอนร่วมเตียงฉันจะทำไงฉันยังหนุ่มอยู่อายุแค่20กว่าเธอจะให้ฉันเป็นพ่อไม่พ่อล้างเหรอแล้วหญิงอย่างเธอฉันก็หาไม่ได้มีฉันจะหาให้ก็ไปขอน้องสาวมาให้บอกน้องฉันเนี่ยเหมือนไม่มีผิดเลยก็ไปขอน้องสาวกับพ่อตัวเองมาให้เป็นมเหสีเพื่อจะได้เลี้ยงลูกตัวเองต่อไปนางน้องสาวก็เป็นคนดียอมมาเป็นเมียน้อยยอมมาเป็นเมียก็พอมาได้พอนางตั้งครรภ์ปุ๊บขาดเลือดตั้งครรภ์กลางเดือนก็นับไปสิโยม10เดือนนะนับไป10เดือนตั้งเริ่มเข้าครรภ์ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพอไปถึงกลางเดือน6น่ะพระพุทธเจ้าทรงประสูติถอยหลังไป10เดือนเดือนอะไรทรงสุบินนิมิตกลางเดือนน่ะถอยหลังไป10เดือนนั่นแหละเป็นวันที่พุทธเจ้าลงมาประมาจุติในครรภ์ของพุทธมารดาพอครบ10เดือนพอดีกลางเดือนมาลงก็กลางเดือนอะไรถอยไปจะยมเดือน6ใช่มั้ยเดือน6ถอยไป10เดือนเดือน6เดือน5นะเดือน6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1ต่อมาเดือน12ครบ10เดือนถืออุโบสถก็ทรงคลอดแต่นาง
มารดาน้าน่ะพอมาอยู่กับสุโธทนะก็ตั้งครรภ์เหมือนกันตั้งไรเดียกันเลยโยมเพราะนางสิริมหามายาไม่ยอมให้สุโธทนะร่วมหลับนอนแล้วเพราะถึงอุโบสถพรหมจรรย์แล้วบอกไม่มีราคะเลยไม่มีความกำหนัดที่อยากจะถูกต้องตัวสามีชายใดเลยใจเนี่ยระลึกถึงแต่ลูกมีบุญมาเกิดจะได้เป็นพุทธเจ้าเพื่อรักษาครรภ์พอเวลานางต้องการเห็นลูกในครรภ์เนี่ยจะลึกเห็นทันทีว่าอยู่รูปร่างหน้าตาอย่างไรสมัยนี้เขาเรียกอะไรเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์เกิดขึ้นแล้วในโลกนิยม 2,000 กว่าปีเนี่ยสมัยนี้เพิ่งค้นหาได้ว่าเขาจะเจอรูปผู้หญิงผู้ชายก็ไปอัลตราซาวด์หรือไปเอ็กซเรย์ดูว่าหญิงหรือชายหรือตรวจเลือดตรวจปัสสาวะจึงจะรู้แต่พุทธมารดารู้เองรู้ด้วยบุญบารมีด้วยญาณตัวเองที่เป็นแม่ย่อมรู้เรื่องลูกเลยเวลาต้องการจะเห็นลูกตัวเองเนี่ยก็จะระลึกเห็นว่าลูกตัวเองเนี่ยอยู่ท่าใดพระพุทธเจ้าไม่ได้นอนขุดคู้เหมือนคนธรรมดานะนั่งขัดสมาธิบัลลังก์หันหน้าออกธรรมดาพวกเราเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยนะเวลาเกิดมาเนี่ยจะนอนขดเคยเห็นในจอนั่นนะนอนกดแล้วดูดสายลมอาหารที่แม่กินเข้าไปเราก็กินตามแม่กินเผ็ดเรากินเผ็ดแม่กินหวานเรากินหวานแม่ร้อนเราร้อนแม่หนาวเราหนาวแม่หิวเราหิวแม่เหนื่อยเราเหนื่อยมันสืบทอดสายเดียวกันสายสะดือแม่กับสายสะดือเรามันอันเดียวกันมันเป็นสายเลือดอันเดียวกันจึงว่าไม่มีอะไรตรงไหนแล้วที่ไม่เหมือนแม่ฉะนั้นถึงว่าแต่พระมารดาจึงรู้มากกว่าแพทย์อีกพุทธเจ้าจึงว่าออกมาจึงฉลาดเพราะแม่ฉลาดแม่นั่งสมาธิเหมือนเป็นคนมีสมาธิสมบูรณ์แล้วเห็นลูกสวยงามผ่องใสเป็นชายรู้เลยดีใจตั้ง10เดือนโยมเห็นทุกวันเลยอยากจะรู้ว่าลูกมีอยู่ในลักษณะอย่างไรลูกสบายไหมร้อนไหมหนาวไหมหิวไหมมารดานะมารดาของพุทธเจ้าเนี่ยจะเห็นดูแลลูกในครรภ์เหมือนกับเอาลูกมาเลี้ยงในห้องกระจกกันเนี่ยเสร็จแล้วนางก็ทรงปวดครรภ์ก็บอกคันเตือนว่าตัวเองจะคลอดก็บอกสามีว่าจะต้องไปคลอดบ้านตัวเองสมัยนั้นก็ต้องไปคลอดบ้านตัวเองที่สะดวกก็สุโธทนะก็ให้จัดมารถออกแต่เช้ามืดเลยเพื่อไม่ให้แดดร้อนเดินทางพอเข้าเขตแดนลุมพินีกับเทวทหะติดต่อกันเป็นสวนลุมนางก็บอกว่าไปไม่ถึงบ้านแล้วขอคลอดตรงนี้เพราะคันผู้หญิงเนี่ยพอปวดมากมันก็ต้องคลอดเขาก็เกรียมหาที่ประสูติก็เอาม่านกั้นไปดูตรงไหนก็ไม่เหมาะไปเจอต้นลังต้นหนึ่งต้นสาละกิ่งอ่อนลงมาเลยดอกตั้งแต่โคนยันยอดเลยลงมาร่วงสวยงามมากเลยดอกสาละเขาบอกต้นไม้ต้นนี้เหมาะนางบอกว่าเราจะไม่นอนนะแต่จะยืนธรรมดาผู้หญิงต้องนอนมันปวดท้องนอนดิ้นเลยอ่ะบอกเราจะยืนเขาก็เอาผ้ากันเทวดาพระอินทร์พระพรหมมารอรับเลยพวกเราก็ใช้หมอใช่ไหมหมอตำแยแต่พระพุทธเจ้าเทวดามารองรับเพราะรู้แล้วว่าวันนี้เป็นวันยิ่งใหญ่ของที่สุดในโลกคนมีบุญจะมาเกิดพวกเราต้องตื่นตัวเทวดาที่รู้เรื่องเนี่ยเข้ามาคอยเฝ้าเลยรับเสด็จเพราะเวลาจะเกิดนี่เทพทั้งหลายไปเชิญพระพุทธเจ้าลงมาเกิดจากดาวดึงดุสิตเทพพระอินทร์และพระพรหมเชิญให้ลงมาเกิดเพื่อมาเป็นพุทธเจ้าโปรดโลกโลกจะได้ไม่หลง
จะได้มีรู้จักกตัญญูรู้คุณบาปบุญคุณโทษที่รู้เนี่ยรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้กรรมรู้เวรรู้

ชาติหน้าชาตินี้รู้สวรรค์นรกนิพพานเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้ามาเกิดวันประสูตินี้ก็เตรียมตัวให้เกิดปวดตอนเช้ามืดปวดเตือนๆพอได้แสงเงินแสงทองวันกลางเพ็ญเดือน6แสงเงินแสงทองขึ้นจากขอบฟ้าถ้ายืนตรงนั้นนะที่เราไปไหว้พระที่ประสูตินะโยมถ้าใครเคยไปลุมพินีก็จะจินตนาการได้ตรงลุมพินีเนี่ยมีทางซ้ายขวามือเป็นสระน้ำทางซ้ายมือมองไปเป็นภูเขาหิมาลัยถ้าหน้ากลางเดือน6เนี่ยสว่างแล้วจะเห็นหิมะขาวโพลหมดยาวสวยมากเลยแต่มาเคยไปลองดูสวยมากเป็นภูเขาหิมาลัยติดเอเวอเรสต์นั่นแหละสวยงามมากเป็นเมืองที่สงบร่มเย็นอากาศดีมากเลยพอสว่างก็ได้เห็นแสงเงินแสงทองก็ประสูติออกมาคนมีบุญนะไม่เจ็บท้องเลยโยมลูกมีบุญก็ไม่ทำให้เจ็บท้องมีเดียวหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวน่ะผลสุดธรรมดาเด็กนี่ต้องเอาหัวลงใช่ไหมเอาหัวลงใช่ไหมดิ้นเอาหัวลงลมกำมัจจวาตลมในท้องแม่เนี่ยจะพัดลมเบ่งจะพัดให้ลูกเนี่ยหัวลงเคลื่อนหัวลงเรียกว่าหลวมแล้วจึงจะออกโยมแต่พุทธมารดาไม่เป็นอย่างนั้นเวลาท้องก็ไม่ยานออกมาใครมองไม่เห็นท้องธรรมดาซ่อนท้องซ่อนลูกไว้ข้างในแต่10เดือนน่ะเป็นท้องผู้หญิงปกติไม่นูนพอลาคลอดออกมาแล้วเนี่ยเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกเอาเท้าลงมาคนยืนคลอดได้ง่ายโยมพวกชาวป่าเขาลองกันนะโยมนะพวกชาวป่าชาวเขาเนี่ยเขาไม่นอนคลอดเขายืนคลอดออกง่ายเลยโยมลงปุ๊บเลยนอนออกมันยากนะเหมือนเราเทน้ำเนี่ยเทจากข้างบนลงง่ายให้นอนเนี่ยเทยากเสร็จแล้วก็ในร่างกายของพุทธเจ้าเราเนี่ยกุศลกรรมที่ท่านสร้างมาถือศีลปฏิบัติธรรมมนทินทั้งหลายในตัวท่านไม่มีแล้วศีล5ศีล8ทำฌานทำสมาธิสร้างบารมีมามากมายจนบนนี่ล้นทุกอย่างเต็มหมดแล้วร่างกายท่านไม่มีความสกปรกเลยขี้เหือขี้ใครขี้ทูตธรรมดาเด็กๆออกมาขี้ทูตใช่ไหมขี้ละมมเลยอยู่ในท้องแม่เนี่ยมันจะเต็มไปหมดเลยแต่นั้นเกลี้ยงเลยออกมันเหมือนทองออกจากเบ้าเขาบอกว่าเทวดาเนี่ยพอออกมาแล้วเนี่ยด้วยอนุภาพของเทวดาเนี่ยอุ้มพระเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยชั่วแวบเดียวเนี่ยไปอาบน้ำที่สระอโนดาตอาบน้ำทิพย์เสร็จแล้วก็เอามาคืนเดิมคือคนที่เห็นในเวลาคลอดเนี่ยบางคนก็เห็นว่าเป็นเหมือนเป็นคนโตออกมาเลยบางคนก็เห็นเหมือนเด็กๆบางคนก็เห็นเป็นเหมือนไม่ใช่เด็กแล้วก็ทรงเดินได้7ก้าวแล้วก็ยกนิ้วขึ้นมานิ้วหนึ่งว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่มาเกิดอีกเราจะไม่เป็นศาสดาเอกในโลกทำไมจึงเดินได้โยมคนที่มีพลังเนี่ยเหมือนม้าก็ดีเหมือนไก่ก็ดีเนี่ยยังไก่ฟ้านะโยมเพราะออกจากไข่วิ่งได้เลยม้านี่ออกจากแม่วิ่งได้เลยเขามีพลังเกินตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพลังอย่าง7ช้าง3มีพลังกว่าช้าง7ตัวทำไมจะเดินไม่ได้เพราะคนมีพลังเกินมนุษย์ธรรมดาเรียกว่าข้างในเนี่ยเป็นเทพร่างกายก็เป็นมนุษย์การมาเกิดกับพระพุทธเจ้าจึงทำให้แม่เนี่ยสมบูรณ์เลยเป็นแม่สมบูรณ์มากนางพอเห็นลูกก็ดีใจแล้วว่าเราได้บุญได้ลูกมีบุญมาเกิดเสร็จแล้วไม่ต้องเล่านะประวัตินี่เพียงย่อให้ฟังว่าความเป็นแม่เป็นยังไงพอได้7วันนั้นแหละโขนก็ทำนายแล้วว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าทำพิธีเลี้ยงพราหมณ์108ทำพิธีเรียกเอาพราหมณ์108มาเลี้ยงทำทายทานให้ลูกเนี่ยถวายทานเพื่อจะได้บุญกุศล
แต่พุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไหว้ใครไม่ได้นะโยมนะมีบุญเนี่ยไหว้ใครไม่ได้ถ้าไหว้คนนั้นศีรษะจะแตกเลยไหว้ใครไม่ได้เพราะเกิดมาเป็นพุทธเจ้าถือว่าบุญมากเกินที่จะไหว้ใครทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความเป็นแม่ของตัวเองเนี่ยจึงสมบูรณ์สิริมหามายาจึงว่าเมื่อเกิด7วันแล้วจิตของนางเป็นกุศลตั้ง10เดือนแล้วก็สวรรคตก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรรออยู่รอลูกอยู่บนชั้นดุสิตพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วพุทธเจ้าไปโปรดสำเร็จเป็นโสดาบันไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มาเป็นแม่ใครแล้วเพราะบารมีมากแล้วไม่เป็นแม่ใครแล้วไปนิพพานอย่างเดียวฉะนั้นลูกที่ดีเนี่ยจะต้องพาพ่อแม่ไปสวรรค์ไปนิพพานนะแม่ที่ดีก็จะพาลูกไปสวรรค์นิพพานพ่อที่ดีก็พาลูกไปสวรรค์นิพพานเพื่อนที่ดีก็พาไปสวรรค์นิพพานฉะนั้นจึงเป็นมหามิตรถ้าเราไม่เอาหลักธรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะถูกทอดทิ้งกันมากทุกวันนี้สังคมถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีเพื่อนที่ดีไม่มีมิตรที่ดีสังคมจึงเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนเดี๋ยวนี้ออกมาหลังหลากหลายใช่ไหมโยมหลากหลายพอรู้ว่าจะเป็นสาวหน่อยก็เป็นทอมซะแล้วพอรู้ว่าจะเป็นหนุ่มหน่อยก็เป็นตุ๊ดซะแล้วอะไรเงี้ยรู้ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวหน่อยก็ไปติดยาม้าอะไรต่ออะไรกันเสพติดกันทุกคนไม่มีหลักธรรมของพ่อแม่คุ้มครองปัญหาจึงเกิดยุ่งยากมากทุกวันนี้จริงๆคนเรามาตกนรกเพราะมีลูกไม่ดีมาตกนรกเพราะมีสามีไม่ดีตกนรกเพราะมีภรรยาไม่ดีมาตกนรกเพราะมีพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมสมัยก่อนเขาไปสวรรค์เพราะพ่อแม่ดีลูกดีสามีดีภรรยาดีพากันไปสวรรค์ตรงนี้พากันไปนิพพานเหมือนอนาวิตกะเศรษฐีนางวิสาขาเนี่ยมีลูกต้อง20คนเนี่ยพากันไปสวรรค์นิพพานหมดเกลี้ยงเลยเพราะเขาฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้านี่ไม่ต้องไปอ่านที่ไหนฟังธรรมพุทธเจ้านี่อ่านจิตตัวเองธรรมะนี่อ่านจิตตัวเองนะโยมนะถ้าอ่านจิตตัวเองออกแล้วนั่นคือที่เขาอ่านธรรมะเข้าใจจิตเนี่ยมันอ่านได้ทั้งวันทั้งคืนโยมพระไตรปิฎกมาอยู่ในจิตนี่เองศีลก็อยู่ในจิตสมาธิก็อยู่ในจิตปัญญาก็อยู่ในจิตพระไตรปิฎกหมวดไหนก็อยู่ในจิตวินัยก็อยู่ในจิตพระสูตรก็อยู่ในจิตพระอภิธรรมก็อยู่ในจิตถ้าเราอ่านจิตออกได้ก็คือเข้าใจหลักธรรมของพุทธเจ้าแต่ถ้าอ่านจิตไม่ได้เราก็หลงเราหลงเพราะเราอ่านจิตตัวเองไม่ออกฉะนั้นจึงว่าเรามาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถือว่าเรามีบุญมาเกิดเราตามหาบุญได้แล้วเราตามหาบุญเราพบแล้วพบที่ตัวเรานี่เองพบอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาถ้าเราตามหาตรงนี้ไม่เจอก็คือว่าชาตินี้เราก็ไม่ได้บุญบุญมันอยู่แค่ศาลาเดียวนี่เองนะโยมนะถ้าเราไม่เข้าวัดไม่ถือศีลไม่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่ว่าแหละกลัวกรรมฐานเนี่ยคนกลัวกรรมฐานนึกถึงว่าคนไม่รู้จิตตัวเองคือกลัวจิตตัวเองกลัวความคิดตัวเองความคิดมันหลอกตัวเองคิดว่าจะเป็นโน่นคิดว่าจะเป็นนี่นั่งแล้วกลัวจะเป็นนั่นเป็นนี่สมัยก่อนเขาไม่ได้กลัวอย่างนั้นสมัยก่อนเขากลัวตกนรกกลัวเกิดอีกตายอีกกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายเขาไม่ได้กลัวความสงบไม่ได้กลัวการหลุดพ้นฉะนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานเรียกกรรมฐานคนเราต้องมีฐานที่ตั้งของตัวเองนะถ้าไม่มีฐานแล้วก็เรียกว่าไม่รู้จะตั้งตรงไหนนะเนี่ยเหมือนอย่างเนี่ยอย่างส้มโอเนี่ยอย่างของเนี่ยมันมีฐานแล้วใช่ไหมโยมตั้งได้ใช่ไหมสามลูกตั้งได้สี่ลูกตั้งได้แต่ถ้าไม่มีพานเป็นฐานล่ะ
ตั้งได้ไหมพระไกรเนี่ยตั้งได้ให้ดูดีได้นี่ก็เรียกว่าฐานฐานนี่คือฐานส้มโอพระไกรของอันนี้ตั้งอยู่บนฐานแต่ถ้าไม่มีฐานแล้วไม่มีที่ตั้งคนเราจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเพราะไม่มีที่ตั้งแต่ถ้าเรามีที่ตั้งแล้วจิตของเรานี่ก็จะสูงขึ้นท่านพระพุทธเจ้าจึงบอกให้ทำกรรมฐานคือทำกรรมใหม่กรรมดีกุศลกรรมก็คือการเอาจิตของเราเนี่ยมาตั้งไว้กับกายเวทนาแล้วก็จิตแล้วก็ธรรมให้มาตั้งว่าเราเดินให้มีสตินอนให้มีสติกินให้มีสติพูดคิดนึกให้มีสติทำอะไรให้เรารู้ตัวว่าเราทุกข์หรือสุขสบายใจหรือไม่สบายใจเมื่อเอาฐานมาตั้งเอาสติมาตั้งกับกายตัวเองครับตั้งกรรมฐานแต่คนไม่รู้หนังสือเขาทำไงก็บอกว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาทำไปทำมาเมื่อครบ7วันบางคนก็สำเร็จกรรมฐานเลยเอามาตั้งอยู่ตรงนี้เองกรรมฐานนี่แหละกรรมฐานเรานี่แหละกรรมฐานเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมนี่กรรมฐานตั้งแล้วตั้งสำเร็จเป็นไงพอตั้งสำเร็จแล้วจิตก็ไม่ไปคิดอย่างอื่นจิตก็จะตัดเรื่องอดีตอนาคตไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงเรื่องลูกหลานเรื่องบ้านเรื่องเดือนจิตก็เบาสบายเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็เบาสบายจิตก็สงบเย็นนั่นคือเรียกว่าสำเร็จกรรมฐานเอาฐานมาตั้งไว้ในผมขนเล็บฟันหนังสำเร็จแล้วทำอย่างนี้ยันตายเลยโยมเรื่องฐานมาดูลมหายใจเข้าออกนี่ก็ตั้งกรรมฐานดูลมหายใจเข้าออกหรือดูท้องของยุบหรือดูอาการ32พิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกนี่ก็เรียกทำกรรมฐานตั้งกรรมฐานเจริญกรรมฐานเจริญนี่หมายถึงว่าทำบ่อยๆทำจนรู้จนเข้าใจว่านี่เนี่ยจิตเราอยู่ตรงนี้ก็เรียกสำเร็จกรรมฐานสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านใครไม่ได้ไปอยู่ที่ตัวใครฉะนั้นจึงว่าการเรียนรู้กรรมฐานเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่ตัวเองต้องมีฐานก่อนโยมทุกคนก็มีฐานรองรับของตัวเองบาปมันเป็นฐานให้ไม่ได้บาปเป็นฐานรองรับเราก็ไปนรกเลยเป็นฐานให้เราไม่ได้เป็นที่ตั้งของใจไม่ได้คนเราลองไปตั้งกับความอคติดิไปตั้งกับความโกรธได้ไหมเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ไม่ชอบคนนั้นคนชอบเอาจิตเราไปตั้งอย่างนั้นใจเราไม่สบายเลยเหมือนเราไปตั้งกับลูกกับภัยคนลูกกับภัยคนดีไม่ดีลูกเขยคนนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยหลานคนนี้ไม่ดีเราจิตไปตั้งไว้กับลูกกับภัยไม่ดีลูกเขยไม่ดีโอ้โหกลุ้มใจตายเลยแสดงเราตั้งกรรมฐานผิดตั้งไม่ได้ต้องตั้งอยู่ในความเมตตาอุเบกขาว่าเขามาเป็นญาติเรามาหลายชาติแล้วเขาเป็นญาติเรามันก็มีผิดมีถูกมีดีมีชั่วอย่าไปเอาอะไรนิ้วมือยังไม่เท่ากันทำใจให้เป็นกรรมฐานตั้งสติไว้อย่าไปวุ่นวายกับมันชีวิตของคนอื่นทำใจให้สงบเรามีเมตตาอุเบกขาปุ๊บเราตั้งกรรมฐานได้ไอ้ลูกเขยลูกกระพายลูกสาวต่างๆก็หายไปจากใจเราบาปก็ไม่มีนี่มีเรื่องกับมันอยู่เรื่อยทุกวันนี่ใช่ไหมไอ้ลูกเขยลูกกระพายลูกหลานทั้งหลายเนี่ยเรามีเรื่องกับมันอยู่เรื่อยไม่พอใจจะให้เขามาเอาใจเราไม่ได้เขาเอาใจเราไม่ถูกเราก็เอาใจเขาไม่ถูกจะไปตั้งอยู่ที่คนอื่นไม่ได้ต้องตั้งสติอยู่ที่ตัวเราดีอยู่ที่ตัวเราช่วยที่เราสุขทุกข์อยู่ที่ตัวเราเราต้องตั้งอยู่ในกรรมดีของเราง่ายถ้าอยู่กับตัวเองเราง่ายโยมอยู่คนอื่นเรายากทุรนทุรายกระสับกระส่ายเรื่องร้ายๆก็เข้ามาในใจเราฉะนั้นเราจะต้องสวดมนต์ภาวนาตั้งไว้กับกรรมฐานแต่ว่าไปสวรรค์ดีกว่าไปนิพพานดีกว่าจะอยู่กับพวกมึงกูไม่ได้ไปสวรรค์หรอกกูไปนรกแน่เลย
ช่ไหมโยม

สมบูรณ์อย่างไรนางสมบูรณ์ด้วยบุญที่เป็นแม่สมบูรณ์แล้วว่าตั้งใจจะเลี้ยงลูกให้ดีแล้วก็รู้ว่าลูกมีบุญเนี่ยตายแล้วไปสวรรค์เลยแต่พรหมจรรย์ไม่ทิ้งนะทุกวันพระต้องถืออุโบสถบ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยมันเป็นที่รองรับของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็จริงเขาให้เรามาทำความดีอยู่ชั่วอายุหนึ่งเท่านั้นเองเขาไม่ต่ออายุให้เราหรอกโยมนะโลกนี้ก็ไม่ต่ออายุให้เราหรอกโยมถ้าโยมจะต่ออายุต่อไงโยมบางคน80ปีมาต่ออายุบางคน90ปีมาต่ออายุต่อทำไมโยมนางสิริมหามายาอายุเพียง29ปีไม่ต้องต่ออายุเลยนางไม่ต่อ7วันพอลูกเกิดไปต่อบนสวรรค์เลยอยู่เป็นกับกับเป็นหมื่นๆโกดๆปีระโยมอยู่จนเจอพระศรียะเมตตาหรืออยู่จนบารมีครบสมบูรณ์ก็ไปนิพพานต่ออายุเป็นมนุษย์มันไม่สนุกระโยมมันต่อด้วยความเจ็บความแก่ความตายมันต่อแล้วทุกข์นะจะไปคิดต่ออายุนะโยมนะต่อบุญต่อกุศลต่อศีลธรรมอย่างนี้ไปเกิดเป็นเทพดาสบายกว่าแต่ที่จริงทุกวันเนี่ยคนเราที่กลัวตายเนี่ยไม่ใช่อะไรกลัวไปเกิดไม่ดีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนโยมแต่ถ้าทุกคนเห็นเหมือนนางสิริมหามายาว่าหลับตามองเห็นว่าฉันตายจากโรคนี้แล้วฉันจะไปเป็นเทพบุตรอยู่บนดีดูสิฉันตายปุ๊บเมื่อไรฉันเป็นเทวดาเมื่อนั้นใครกลัวตายโยมกลัวตายไหมเพราะเราไม่เข้าถึงพระธรรมคำสอนเราจึงกลัวตายกลัวเจ็บกลัวพัดภาคจากกันแต่ถ้ารู้ว่าพวกเราตายปุ๊บแล้วเราไปเป็นเทวดากันสนุกสนานเหมือนพระท้าวสกะเทวราชอย่างนั้นนะไม่มีใครกลัวตายโยมกลัวจะไม่ตายบางคนกลัวจะไม่ตายนะโยมนะโยมป้าจะมาบอกกลัวจะไม่ตายทำไมป้ากูกลัวทรมานทำไมกลัวไม่กลัวตายก็ตายแล้วมันไม่มีอิฐมีปูนนะตายแล้วมันมีวิมานอยู่อ่ะกูจะกลัวทำไมล่ะเออก็บอกว่าตายเมื่อไรยิ่งดีเพราะตอนนี้กลัวไม่ตายอย่างเดียวเพราะแกทำบุญไว้มากแกบอกว่ากลัวไม่ตายอย่างเดียวอ่ะกลัวมันเจ็บฟื้นขึ้นมามันเจ็บมากแกบอกว่าตายเมื่อไรแกสบายเมื่อนั้นเพราะไปเห็นที่อยู่มาว่ามันไม่มีอิฐมีปูนมีแต่ทองคำมีแต่เงินทั้งนั้นมีแต่เพชรแต่ถ้ารู้ว่าพวกเราตายปุ๊บแล้วเราไปเป็นเทวดากันสนุกสนานเหมือนพระท้าวสกะเทวราชอย่างนั้นนะไม่มีใครกลัวตายโยมกลัวจะไม่ตายบางคนกลัวจะไม่ตายนะโยมนะโยมป้าจะมาบอกกลัวจะไม่ตายทำไมป้ากูกลัวทรมานทำไมกลัวไม่กลัวตายก็ตายแล้วมันไม่มีอิฐมีปูนนะตายแล้วมันมีวิมานอยู่อ่ะกูจะกลัวทำไมล่ะเออแกบอกว่าตายเมื่อไรยิ่งดีเพราะตอนนี้กลัวไม่ตายอย่างเดียวเพราะแกทำบุญไว้มากแกบอกว่ากลัวไม่ตายอย่างเดียวอ่ะกลัวมันเจ็บฟื้นขึ้นมามันเจ็บมากแกบอกว่าตายเมื่อไรแกสบายเมื่อนั้นเพราะไปเห็นที่อยู่มาว่ามันไม่มีอิฐมีปูนมีแต่ทองคำมีแต่เงินทั้งนั้นแต่ถ้ารู้ว่าพวกเราตายปุ๊บแล้วเราไปเป็นเทวดากันสนุกสนานเหมือนพระท้าวสกะเทวราชอย่างนั้นนะไม่มีใครกลัวตายโยมกลัวจะไม่ตายบางคนกลัวจะไม่ตายนะโยมนะโยมป้าจะมาบอกกลัวจะไม่ตายทำไมป้ากูกลัวทรมานทำไมกลัวไม่กลัวตายก็ตายแล้วมันไม่มีอิฐมีปูนนะตายแล้วมันมีวิมานอยู่อ่ะกูจะกลัวทำไมล่ะเออแกบอกว่าตายเมื่อไรยิ่งดีเพราะตอนนี้กลัวไม่ตายอย่างเดียวเพราะแกทำบุญไว้มากแกบอกว่ากลัวไม่ตายอย่างเดียวอ่ะกลัวมันเจ็บฟื้นขึ้นมามันเจ็บมากแกบอกว่าตายเมื่อไรแกสบายเมื่อนั้นเพราะไปเห็นที่อยู่มาว่ามันไม่มีอิฐมีปูนมีแต่ทองคำมีแต่เงินทั้งนั้นแต่ถ้ารู้ว่าพวกเราตายปุ๊บแล้วเราไปเป็นเทวดากันสนุกสนานเหมือนพระท้าวสกะเทวราชอย่างนั้นนะไม่มีใครกลัวตายโยมกลัวจะไม่ตายบางคนกลัวจะไม่ตายนะโยมนะโยมป้าจะมาบอกกลัวจะไม่ตายทำไมป้ากูกลัวทรมานทำไมกลัวไม่กลัวตาย

ก็ตายแล้วมันไม่มีอิฐมีปูนนะตายแล้วมันมีวิมานอยู่อ่ะกูจะกลัวทำไมล่ะเออแกบอกว่าตายเมื่อไรยิ่งดีเพราะตอนนี้กลัวไม่ตายอย่างเดียวเพราะแกทำบุญไว้มากแกบอกว่ากลัวไม่ตายอย่างเดียวอ่ะกลัวมันเจ็บฟื้นขึ้นมามันเจ็บมากแกบอกว่าตายเมื่อไรแกสบายเมื่อนั้นเพราะไปเห็นที่อยู่มาว่ามันไม่มีอิฐมีปูนมีแต่ทองคำมีแต่เงินทั้งนั้นมีแต่เพชรนินจิที่เข้าถึงธรรมคนปฏิบัติเขาอ่านหนังสือออกเขียนได้ระยมคนที่มาฟังธรรมเนี่ยกับพุทธเจ้าเราเนี่ยพอรู้เรื่องเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขารู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวเองเท่านั้นก็เป็นพระอรหันต์ท่านั้นก็รู้พระไตรปิฎกจบรู้เหมือนเป็นพระอรหันต์ก็คือฉลาดเลยโยมไม่โง่เลยธรรมะนี่หายโง่นะโยมนะไอ้ที่โง่เนี่ยมันยังไม่รู้ธรรมะโยมธรรมะจริงๆมันหายโง่โสดาบันหายโง่แล้วโสดาบันตะกี้ทาคานาคาพระอรหันต์เนี่ยหายโง่แต่แค่ทําฌานนี่ก็ไม่โง่นะโยมปฐมฌานเนี่ยเริ่มฉลาดแล้วโยมคนที่คุยกับคนที่ได้ปฐมฌานเนี่ยคนที่ได้ปฐมฌานที่ได้สมาธิเนี่ยไม่เหมือนคนธรรมดาจะฉลาดในการคิดการทำฟังเข้าใจไหมเป็นอะไรดีเป็นแม่ก็ดีนะแต่ยังมีลูกไม่ดีก็แล้วกันนะแต่ก็ห้ามไม่ได้โยมห้ามไม่ได้ห้ามได้อย่างเดียวคือใจเราถ้าเรามีบุญบารมีเนี่ยตาก็จะเจอของดีหูก็จะได้ยินสิ่งดีๆสังเกตนะโยมมันเกิดจากตัวเราถ้าเราทำใจดีเนี่ยจะได้ยินสิ่งดีๆแล้วก็จะได้เห็นสิ่งดีๆแต่ถ้าวันไหนเราทำใจไม่ดีก็ได้ยินเสียงไม่ดีได้เห็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าเราทำใจสวดมนต์ภาวนาเจริญเมตตามากมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะกลายเป็นเรื่องดีหมดเลยดังนั้นจึงว่ามันอยู่ที่พวกเราทุกคนเคยนั่งนึกไหมโยมเคยย้อนไปไหมเคยทำสมาธิย้อนไปไหมเนี่ยนั่งสามวันเนี่ยเคยย้อนไหมเคยย้อนอดีตไหมย้อนไปถึงไหนโยมย้อนไปหาลูกไปย้อนไปหาภรรยาไปย้อนไปหาสามีไปนะย้อนไปหาใครย้อนไปหาบ้านไปถอยอดีตได้แค่นี้เหรอถอยอดีตกลับบ้านถอยอดีตไปหาลูกหาหลานหาสามีภรรยานั่งกรรมฐานโยมถอยอดีตได้ใช่ไหมระลึกชาติได้ระลึกได้แต่ชาตินี้เองโยมระลึกเลยว่าเรามีแค่นี้เองโยมต้องถอยลึกลงไปว่าเมื่อก่อนโยมเป็นสาวแล้วถอยจากเป็นสาวไปเป็นเด็กสาวหน้าตายังไงโอ้โหกูนี่สวยกูนี่หล่อแข็งแรงถอยไปอีกหน่อยเป็นเด็กไร้เดียงสาเด็กลงไปถึงเหลือ5ขวบ3ขวบไปจนถึง1ขวบแล้วก็ไปถึงตั้งครรภ์เข้าไปอยู่ท้องแม่ตัวเองใครเคยถอยเข้าไปได้ไหมโยมถอยไปไหมเดี๋ยววันนี้ลองถอยดูนะแล้วลองถอยดูก็ได้โยมกลับไปเลยกลับไปในยานตัวเองเลยขับขี่ยานตัวเองโดยสติสมาธิปัญญาถอยไปเลยลึกเข้าไปลึกเข้าไปว่าตอนนี้เราอยู่ในครรภ์มารดาตอนนี้เกิดใหม่ถอยกลับไปว่าตอนนี้เราอยู่ในท้องแม่กำลังดูดสายลกนอนขดอยู่ท้องแม่8เดือนเราก็เห็นตัวเองอยู่ในสภาพนั้นแหละ8 9เดือนอยู่ในท้องแม่ตัวเองถอยเข้าไปอยู่ตรงนั้นให้ได้โยมตอนนี้พอเราถอยตรงนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าความกตัญญูที่หายไปเนี่ยกลับคืนมาเลยความแข็งกระด้างกับพ่อแม่ความไม่คิดถึงพ่อแม่มองไม่เห็นบาปบุญคุณโทษมองไม่เห็นกรรมเวรอะไรเนี่ยมองไม่เห็นบุญคุณพ่อแม่จะเห็นเลยโยมพอกลับเข้าไปในท้องใหม่เนี่ยแล้วบางครั้งเราก็ถอยไปสู่ชาติที่แล้วมาได้ด้วยพอเราออกจากครรภ์ตรงนั้นปุ๊บเราจะถอยกลับไปสู่ชาติที่แล้วเรามาจากไหน

เราเป็นอะไรมาจึงได้มาเกิดในท้องนี้พระพุทธเจ้าท่านถอยนะพระอรหันต์ท่านถอยไปนับไปทั่วเลยจากในครรภ์และมาจากไหนมาจากไหนมาจากสัตว์อะไรไปถอยเรื่อยๆเขาจะเห็นกรรมเวรแล้วโอ้โหมนุษย์นี่ไม่จะเกิดชาติเดียวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารมากมายจริงๆมีทั้งดีทั้งชั่วพอเราถอยกลับไปงี้เราจะหายสงสัยเรื่องของกรรมเวรการเกิดการแก่การตายหายสงสัยในชาติภพหมดสงสัยเลยแต่เราต้องถอยกลับไปดูตัวเองในท้องแม่ให้ได้ทุกวันนี้ไม่มีใครคิดได้เลยโยมถอยกลับไปแล้วตอนนี้เมื่อถอยไปสู่อดีตแล้วเลยว่าทุกอย่างล้วนแล้วไม่เที่ยงทุกอย่างล้วนแล้วแต่ปรุงแต่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดแก่จะตายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องบางทีเราก็ไม่ได้มาจากมนุษย์บางทีเราก็ไม่ได้มาจากเทวดาเรามาจากสัตว์เดรัจฉานก็มีมาจากคนจนก็มีมาจากคนป่าคนดงก็มีมาจากคนเมืองก็มีโอ้โหแต่ละชาติไม่เหมือนกันแล้วเมื่อเป็นงี้แล้วเราเชื่อได้ว่าทุกอย่างมาไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยสลดสังเวชว่าคนเรานี่ไม่ใช่เป็นอย่างไรไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นครั้งแล้วเราก็ถอยกลับมาอยู่ในสภาพว่าตัวเราอยู่ขณะนี้ถ้าพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ดูว่าต่อไปเราเป็นอะไรอายุ60เป็นอะไร70เป็นอะไร80เป็นอะไร90 100ปีเราเป็นอะไร200ปีเราอยู่ตรงไหนอีก200ปีกูจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแล้วลูกหลานมันอยู่ตรงไหนเราต้องคิดให้ได้นะโยมนะเพราะตอนนี้เราคิดได้แค่นี้เราไม่เคยคิดไปอนาคตว่าเราจะไปไหนโยมคิดแต่ว่าจะไปบ้านคิดจะไปอยู่กับลูกกับหลานคิดงงเราคิดแค่เป็นเท่านั้นแต่เราต้องคิดว่าตอนนี้เรา60ปี70ปีเราจะไปไหนร่างกายเราจะเป็นยังไง80ปีเราจะเป็นยังไงเดินกี่ขา90ปีเดินกี่ขา100ปีเหลืออะไรอยู่นี่กู100ปีกูเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นผีอยู่ประชาไหนวะเนี่ยกระดูกมันจะเหลือมั้ยอีก200 500ปีกูเป็นอะไรไม่มีเราเลยอีก500ปีไม่มีเราเลย200ปี100ปีแล้วเราไม่มีอยู่ในศาลานี้เลยโยมคนอื่นมานั่งแทนบ้านนี้ไม่ใช่ของเราซะแล้วคิดได้แต่คนเราไม่คิดเพราะเราไม่มีปัญญาอย่างถึงไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะต้องพยายามนึกถึงความจริงแล้วโรคนี้ก็จะเป็นสัจธรรมเราก็จะไม่หวั่นไหวอะไรเลยคราวนี้เราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นว่าอ๋อไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมดแหละมีอย่างเดียวเราก็จะกอบโกยทำความดีอย่างเดียวต่อไปเนี้ยรู้แล้วว่ามันมีอะไรเป็นของเราความจริงคือตัวเราเท่านั้นเองที่จะทำอะไรให้ได้ต้องสร้างกุศลให้พออย่างน้อยก็ไปเป็นเทวดาก็ยังดีหมดเวลาเดี๋ยวต้องไปรดน้ำศพใช่ไหมโยมฮะไปเอาแรงเขาไปก่อนโยมนะแต่ที่จริงถ้าจะอาบน้ำพ่อแม่นะโยมนะไปอาบตอนตายเลยโง่ตายเลยอาบตามประเพณีไอ้คนตายก็ไม่รู้อะไรแล้วต้องอาบน้ำพ่อแม่ให้เกลี้ยงเกลาจัดถีจะฉีวันถูเนื้อถูตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าทำให้ดีแม่เวลาตายฉันไม่อาบให้แม่นะบอกเลยแม่เวลาแม่ตายฉันไม่อาบน้ำให้แม่นะบอกไหมฉันจะทำไม่เหมือนใครฉันจะทำไม่เหมือนใครไหมทำยังโง่ๆฉันไม่ทำหรอกฉันจะทำแบบคนฉลาดทำแบบพระพุทธเจ้าฉันจะข้าวป้อนแม่ให้อิ่มฉันจะเสื้อผ้านุ่งให้แม่สวยๆฉันจะให้แม่กินให้อิ่มฉันจะอาบน้ำแม่ให้สะอาดฉันจะทำตอนเนี้ยแม่ฉันจะไม่ทำตอนตายหรอกทำตอนตายเนี่ยมันไปอยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้มันมาทำให้แม่เวลาตายแต่ตอนเป็นมันไม่เคยมาดูแลแม่เลยคนไหนละมันรักแม่จริงคนไหนมาช่วยแม่จริงฉันนี่จะทำทุกวันละฉันจะทำให้แม่ตอนนี้ทำจนกว่าจะสิ้นลมหายใจเวลาตายฉันไม่ทำหรอกแม่จะว่าฉันนะ
แม่จะโง่ก็แล้วไปใช่ไหมทุกวันนี้ไม่ใช่ทำเป็นประเพณีโอ้ยมาแสดงความเสียใจร้องไห้กันมารดน้ำหยอดกันทั้งที่ไม่เคยมีอะไรกันเลยไม่เคยมีบุญคุณเลยเพราะเราไม่เข้าถึงสัจธรรมไม่เข้าใจว่าพุทธเจ้าสอนอะไรเราพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติตัวให้กตัญญูตอบแทนเมื่อตอนมีชีวิตอยู่ให้เอาปัจจุบันธรรมจะมีใครทำบ้างเนี่ยโยมลูกหลานเราก็ไม่มีใครทำหรอกมันก็ทำอย่างที่พูดหนึ่งแหละก็ต้องคุยกันนะต่อไปนี้ก็ต้องคุยว่าเราต้องทำอย่างนี้จึงจะถึงพ่อแม่พ่อแม่จะไปสวรรค์ตรงที่ลูกทำเนี่ยโยมนะพอทำอย่างนี้พ่อแม่จะดีใจมากว่าได้ลูกดีแล้วอาบน้ำรอป้อนข้าวป้อนน้ำเนี่ยเราจะมีความสุขมากถ้าเราเป็นแม่เราก็มีความสุขเราเป็นลูกเราก็มีความสุขเวลาแม่ตายเราก็ไม่ร้องไห้บอกฉันทำหมดแล้วฉันไม่ได้อกตัญญูฉันรู้ว่าบุญคุณท่านมากเพราะท่านเลี้ยงเรามาเนี่ยใช่ไหมท่านเลี้ยงเรามาแค่ปีเดียวนะโอ้โหเหนื่อยหน้าดูนะเลี้ยงปีแรกไหมเหนื่อยไหมโยมพอคลอดออกมาปีแรกเหนื่อยไหมเฝ้าเลยนะโยมโบกเลยนะไม่ให้ยุงกัดไม่ให้ไล่โหปีแรกเนี่ยเหนื่อยมากเลยลูกอะคนเนี่ยอยู่ที่เนี่ยมีลูกกันทั้งนั้นนะนอกจากพวกคานทองอะไม่รู้เรื่องลำบากมีลูกปีแรกเนี่ยมีลูกคนแรกมีลูกปีแรกเนี่ยลำบากมากเลยโยมแล้วลูกเคยทำให้ลำบากเคยทำกับพ่อแม่กันนะโยมทำทั้งปีเลยโยมกว่าจะลูกกว่าจะถ่ายเองได้เช็ดก้นเองได้ในกี่ปีโยมกว่าลูกจะเช็ดก้นเองได้กี่ปี5ปีใช่ไหมโยมต้องเช็ดก้นลูกโยมมาทั้ง5ปี4ปี5ปีกว่าจะมันจะเช็ดก้นมันเกลี้ยงอ่ะดูสิพอโตแล้วมันยังไม่เคยมาเช็ดก้นให้เราเลยเนี่ยเราต้องอาบน้ำลูกตั้ง 4-5 ปีแล้วมันเคยอาบน้ำให้เราไหมเคยเช็ดก้นให้เราไหมเคยมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเรามันไม่ทำให้เราแล้วมันจะรู้เรื่องอะไรโยมฉะนั้นเราต้องกลับฟื้นคืนความดีอันนี้กลับมาคุยกันว่าเนี่ยบุญคุณของพ่อแม่ถึงว่าแม่เนี่ยประเสริฐที่สุดเป็นมหามิตรต้องทำกันในวันนี้โยมนะพูดธรรมะก็ขัดคอชาวบ้านนะคนไม่เข้าใจก็รู้สึกว่าเอ๊ะหลวงพ่อมาพูดอะไรครับนี่ใครใครก็ทำกันเลยแต่มีเขาทำกันนั่นมันดีเป็นมงคลต่อชีวิตสังฆโหสังฆหะสงเคราะห์ญาติเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ดีรุ่งเรืองเจริญคนไหนลองกตัญญูพ่อแม่พี่น้องแล้วเนี่ยคนนั้นจะเจริญโยมไม่จนไม่ลำบากสบายทั้งโลกนี้และโลกหน้าพวกกตัญญูเพราะอากตัญญูไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเหลือลงลูกหลานก็ไม่เหลือดีทุกคนเนรคุณหมดก็หมดเลยสู้พวกกตัญญูรู้คุณไม่ได้ฉะนั้นวันนี้วันแม่ก็เลยพูดวนๆเวียนๆอยู่กับแม่นะโยมนะเพราะทุกคนก็เป็นแม่อาตมาไม่มีแม่อยู่แล้วแต่อาตมาก็เข้าใจความเป็นแม่เป็นอย่างไรแต่ว่าลูกเนี่ยขาดพ่อแม่ไม่ได้โยมลูกที่ดีเนี่ยขาดพ่อแม่ไม่ได้แม่ที่ดีก็ขาดลูกที่ดีไม่ได้เพราะจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเหมือนพุทธเจ้ากับพุทธมารดาเนี่ยเกื้อกูลซึ่งกันและกันจนถึงพระนิพพานประโยชน์นั่นคือลูกพ่อแม่ลูกแม่ที่ดีจะดึงรั้งกันไปเองเป็นสายธาตุสายธรรมพากันไปถึงสวรรค์นิพพานโยมมันไม่ได้ทิ้งกันได้หรอกโยมส่งกันจนถึงประตูสวรรค์นิพพานนะความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันนะแต่ชวนกันทำความดีเท่านั้นเองก็จะไปกันอย่างมันยังผู้ยอมเนี่ยเป็นญาติกันทั้งนั้นเนี่ยเคยเป็นญาติกันเพราะว่าชักชวนกันมาทำความดีเนี่ยถือว่าเป็นญาติกันทำไมงั้นก็ไม่มาเจอกันแต่ว่าตอนนี้มันจะชวนกันไปสวรรค์ไปนิพพานไปกันอย่างนี้ก็ขอให้ตั้งใจเถอะว่าโยมได้บวช3วัน2วันถือว่าเป็นอนุสติเป็นที่ระลึกไว้ซึ่งการสร้างความดีให้แก่ตัวเราและครอบครัวเราให้เจริญแก่วัดเราแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่เราพ่อเราแล้วก็ถึงแก่สมเด็จ

0: บรมราชินีนาถสิริกิติ์ซึ่งเป็นแม่ของชาติเราก็ตั้งจิตขอให้ท่านมีพลานามัยแข็งแรงและให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขด้วยบุญกุศลที่เราทำในวันนี้ก็ขอทรงอุทิศให้แด่ท่านที่เป็นแม่ของชาติและก็แม่ของเราก็ขอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การที่เราทำใจหยุดคิดไม่ได้มันจะร้อนอยู่ทุกเวลามันร้อนกายร้อนใจมันทุกข์อยู่ทุกวันเพราะความคิดนี้มันทรมานใจเราที่คิดจะไปโดดน้ำตายเพราะเสียใจนี่ก็ความคิดไม่หยุดมันไม่ได้คิดครั้งเดียวที่คิดจะไปฆ่าตัวตายไปกินยาตายก็เป็นความคิดเป็นทุกข์ทั้งนั้นคิดมากๆขึ้นทุกข์มากๆขึ้นคือหนีความคิดตัวเองไม่พ้นเมื่อมันหนีไม่พ้นมันก็อยากจะพ้นความคิดจะพ้นอย่างไรได้สมาธิก็ไม่เป็นภาวนาก็ไม่เป็นเมื่อพ้นไม่ได้ก็ตายดีกว่าเพื่อจะดับความคิดแต่หารู้ไม่

0: ความคิดนี้มันจะตายจากเรามันก็จะไปเกิดเป็นทุกข์ทรมานต่อไปอีกธรรมะเท่านั้นจึงจะทำลายจิตใจที่มันคิดไม่ดีคิดไม่หยุดก็ต้องดับเหตุตรงความคิดนี้ให้มันหมดไปสิ้นไปเราจะหาความสุขในชีวิตนี้เราต้องรู้จักธรรมะรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักใจตัวเองรู้จักภาวนาที่ใจตนเองอย่าไปคิดเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากตัวเราถ้าคิดนอกเหนือไปจากตัวเราแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นอวิชชาทั้งหมดคิดถึงคนโน้นคนนี้มันเป็นอวิชชาทั้งหมดแต่ถ้าคิดที่ใจเราดับที่ใจเราเป็นวิชาดับทุกข์ทั้งหมดเป็นวิชาที่หาความสุขได้โดยไม่ต้องหาเงินหาทองเลยโอวาทธรรมเรื่องคิดจนเป็นทุกข์โดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
1: ความรู้ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตทั่วไปวิชาช่วยเราได้มากแต่ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องคำตอบก็คือความรู้ที่ถูกต้องจะต้องตามมาด้วยผลสำเร็จในกิจนั้นๆถ้าเป็นความรู้อันถูกต้องและปฏิบัติตามความรู้อันถูกต้องนั้นผลสำเร็จในกิจที่ทำจะต้องติดตามขึ้นมาจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณวันนี้จะได้แสดงธรรมีกถาอันเป็นธรรมคำสั่งสอนพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเครื่องสดับสติปัญญาพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาทั้งหลายที่ได้มานั่งอยู่ณสถานที่นี้เนื่องไว้ในวันนี้จะได้แสดงเรื่องสิ่งที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคลแก่พุทธบริษัททั้งหลายการที่พวกเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ว่าได้พบพระพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผลว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่บุคคลเราเกิดขึ้นมาแล้วยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนาท่านพระพุทธเจ้าได้แนะนำสั่งสอนว่าในสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรประกอบหรือสิ่งที่ควรประกอบเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนนั้นการที่บุคคลจะหาที่พึ่งอันแท้จริงนั้นถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ย่อมหลงไหลไปตามจารีตประเพณีต่างๆอันนี้เป็นหลักสำคัญเหตุฉะนั้นการที่เราคบหาสมาคมกันอยู่ทุกวันนี้แม้จะอยู่ที่ไหนก็ดีประเทศใดก็ดีเมืองใดก็ดีบ้านใดตำบลใดก็ดีแล้วอยู่กับหมู่ใดกลุ่มใดนั้นส่วนมากย่อมเป็นไปตามหมู่นั้นกลุ่มนั้นอันนี้แหละมันเป็นสำคัญมากที่สุดการที่จะเราหาที่พึ่งหาที่สักการะบูชาอันที่เป็นสาระแก่นสาร

อันที่จะนำความสุขความเจริญมาให้นั้นอย่างหนึ่งอันที่บุคคลที่ยังไม่เข้าใจนั้นอันที่จะร่างวิ่งหาที่พึ่งของตนเองอันเป็นสารณะอันเป็นที่พึ่งนั้นบางทีคนที่ไม่เข้าใจนี่แหละเป็นหลักสำคัญมากเมื่อเราไม่เข้าใจแล้วเราก็จะเคารพและสักการะหาอันเป็นสารณะที่ไม่เป็นแก่นสารไม่อันที่พึ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็จะนำความทุกข์มาให้และไม่พ้นจากทุกข์นั้นไปอีกเสียด้วยกันเนื่องในวันนี้จึงจะได้อธิบายให้ฟังตามคำแนะนำสั่งสอนของพุทธเจ้าสั่งสอนสาวกต่อมาและครูบาอาจารย์ท่านผู้มีคุณธรรมนำเอาคำสั่งสอนนั้นมาแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายการที่เราเป็นชาวพุทธว่าเป็นศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนนั้นคืออย่างไรเราจะถืออะไรให้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงแต่ในตอนต้นนี้จะอธิบายเรื่องบุคคลที่ยังไม่เข้าใจจะถือว่าตนเองนี่ถือพระพุทธศาสนาตามธรรมคำสั่งสอนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แต่เราก็ยังไม่ได้ถือจริงๆไม่ได้ถือตามคำสอนของพุทธเจ้าจึงนำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งกายและทั้งใจให้วุ่นวายอยู่นี่แหละเป็นหลักสำคัญมากเหตุฉะนั้นเรื่องในวันนี้จึงจะอธิบายให้ฟังว่าตามภาษาบาลีที่ได้แสดงไว้นั้นกล่าวว่าบาหุงเวสรนังยันติอัปปตานินวานิจักอาลุคัตเจตตายานีมนุษซาทยตัสสิตาในคำบาลีที่กล่าวนี้ว่ามนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้วย่อมวิ่งหาที่พึ่งวิ่งหาสิ่งที่เป็นสารณะที่พึ่งของตนเองว่าจะให้พ้นภัยในต่างๆในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้เป็นหลักสำคัญมากเมื่อทุกคนที่พวกเรานั่งอยู่หรือไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ตามเมื่อถูกภัยคุกคามจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ดีจะเป็นอะไรมาทางต่างๆทางการบ้านเมืองวุ่นวายอันใดก็ดีเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ง่ายๆที่บุคคลที่ไม่เข้าใจอย่างนี้เมื่อถูกภัยคุกคามเจ็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บอันใดก็ดีเมื่อเจ็บป่วยมากอย่างนั้นเหมือนกับจะล้มจะตายไปง่ายๆอย่างนี้เราก็จะมองเห็นง่ายวิ่งวนหาที่พึ่งบางทีก็หาอยู่หายาพยาบาลบางทีก็หาที่พึ่งต่างๆวิ่งไปพึ่งต้นไม้ภูเขาบ้างอย่างนี้ไร่นาเรื่องสวนบ้างถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลุกขะอย่างนั้นไปบูชาผีสางนางไม้เหล่านี้อันนี้แหละพุทธเจ้าทิ้งมาแต่ผีนั้นมีจริงแต่พุทธเจ้าไม่ให้เคารพสักการะหรือไปทำที่ให้มันอยู่แล้วไปจุดธูปเทียนบูชาหาอาหารการกินหวานข้าวไปบูชาบวงสรวงหรือเป็นเหล้าเป็นอะไรให้กินกับไก่กับหมูอย่างนี้นี่พุทธเจ้าไม่ให้ทำอย่างนั้นถ้าบุคคลใดไปสักการะผีสางนางไม้อยู่ตามต้นไม้ตามภูเขาก็ดีอยู่ในรั้วในสวนก็ดีอันที่บุคคลไปถือผีบวงสรวงเจ้านั่นเจ้านี้อย่างนั้นอย่างนี้ภูมินั้นภูมินี้อยู่ตามต้นไม้ภูเขาในป่าก็ดีหรืออยู่ใกล้บ้านของตนเองก็ดี
อันนี้แหละเราไปเคารพสักการะบูชาบนบวงสรวงอย่างนั้นอย่างนี้อยู่กว่าจะให้เรานั้นพ้นภัยริภัยไปพ้นจากความเจ็บป่วยไปก็มีเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บจนจะตายอยู่ก็ไปบนบวงสรวงกับผีสางนางไม้อันนั้นเคารพสักการะอยู่ว่าผีนั้นจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ตนเองมันหายจากโรคภัยที่เจ็บอันนี้แหละเมื่อถูกภัยคุกคามแล้วย่อมดิ้นรนบุคคลที่ไม่มีที่พึ่งอันแท้จริงแต่แท้ที่จริงบุคคลบางคนก็ยังไม่รู้ก็เป็นธรรมดาแต่บุคคลนั้นถือว่าตนเองถือพระพุทธศาสนาแต่แล้วก็ไปหลงอย่างนั้นที่พุทธเจ้าไม่ให้ทำไม่ให้เคารพไม่ให้สักการะไม่ให้บูชาแต่ตนเองก็ไปหลงบูชาในสิ่งเหล่านั้นเราจะมองเห็นได้ว่าเมื่อเจ็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นบุคคลที่จำพวกหลงๆอยู่ก็ยอมไปบูชาผีสังเวยอย่างนั้นอย่างนี้มีหมูมีไก่มีเหล้าอะไรจำพวกนี้แหละหมากไม้ผลไม้ก็มีไปบูชาเขาให้โรคภัยไข้เจ็บหายอย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้หายจากความเจ็บป่วยอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางคนก็ให้ว่าร่ำรวยมีเงินมีทองถูกเบอร์ถูกหวยก็มีไปบูชาผีสางนางไม้อย่างนี้เลยบนบวงสรวงอยู่เอาแม้จะบนบวงสรวงอย่างไรก็ดีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่หายเราไม่ได้กินยาจนถึงล่มถึงตายไปก็มีอย่างนี้นี่จึงถือว่าบุคคลนี้บูชาผีสางนางไม้ไม่ถูกกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนให้ทำความดีให้หาที่พึ่งอันเป็นสารณะแก่นสารบุคคลพาลบุคคลโง่บุคคลยังไม่เข้าใจเมื่อมีภัยคุกคามก็ย่อมหาที่พึ่งแบบนี้เป็นส่วนมากเราจะมองเห็นได้ว่าแม่บ้านใดเมืองใดก็ดีมีครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนอยู่ให้ถูกพ้นทางไปตามทำนองคลองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแต่บุคคลเหล่านั้นก็ยังไม่เชื่อถือครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนให้แนะแนวทางให้ถูกทางตามคำสอนของพุทธเจ้าอยู่บุคคลพาลเหล่านั้นก็ยังไม่เข้าใจในคำสอนนั้นอยู่ก็ยังไปพากันถือผีสางนางไม้อยู่นั่นแหละก็ลบกราบไหว้บูชาอยู่ตามแก่บ้านก็ดีหรือตามแก่สวนก็ดีหรือหอพระภูมินั่นก็ดีหรือต้นไม้นั่นก็ดีไปกราบไหว้บูชาอยู่นั่นแหละถือว่าบุคคลยังไม่เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้พวกเราทุกคนจะได้เห็นไหมหมู่บ้านต่างๆเขาถือกันอยู่ทั้งเฒ่าทั้งแก่ก็ดีบางคนไปหลงไหลว่าเจ้าตนบุญอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีถือกับคนถือมาก่อนพาถือผีสางนางไม้ก็ถือหรือว่าคนนั่นคนนี้แข้งขาดขาขาดก็มีตาบอดก็มีว่าเป็นเจ้าตนบุญอย่างนั้นอย่างนี้นั่งกินนอนกินอยู่เฉยๆบางทีก็หนุ่มบางทีก็แก่ก็มีไปหลงไหลกับเขาคนไม่ได้บวชอยู่ในพุทธศาสนาว่าเป็นเจ้าตนบุญไปกราบไปไหว้คนทุกข์จนๆก็มีไม่ใช่พระราชามหากษัตริย์ส่วนพระราชามหากษัตริย์นั้นพุทธเจ้าท่านให้รู้จักการเคารพเพราะท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการมากพวกที่สร้างบุญสร้างกุศลมามากอันนั้นควรเคารพควรบูชาเหมือนบุคคลที่บูชาอยู่ทุกวันนี้ท่านในหลวงไปที่ไหนหาดอกไม้ธูปเทียนถวายและพระราชินีอย่างนี้ก็อาศัยซึ่งแก
จำพวกนี้พุทธเจ้าให้มีการเคารพบูชาท่านท่านมีบุญญาธิการมากและนี่พุทธเจ้าท่านอนุโลมส่วนพวกเราที่ยังไม่รู้จักไม่เข้าใจนั่นแหละที่ดังได้อธิบายมาจึงไปมีภัยคุกคามอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแหมจะพาหาดอกไม้ทูบเทียนข้าวน้ำของหวานของข้าวเหล้าไก่ต้มอะไรอย่างนี้ไปบูชาผีจมมุมมัมมัมขอผีจงรักษาปัดเป่าภัยทั้งหลายปัดเป่าภัยโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายที่เกิดขึ้นมาทั้งปู่ทั้งย่าทั้งตาทั้งยายทั้งลูกทั้งหลานพาลูกพาหลานไปกราบไปไหว้ไปบูชาผีสางนางไม้อยู่เราจะเห็นได้ไหมทุกวันนี้เห็นมีมากมายกายกองเลยตัวผู้เทศน์ที่ก็เห็นเขาทำกันอยู่อย่างนี้เพราะเป็นคนหลงคนยังไม่เข้าใจเมื่อบุคคลไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงหลงไปทำสิ่งไม่ควรประกอบสิ่งไม่เป็นสาระนะไม่เป็นที่พึ่งก็ทำกันอยู่อันนี้แหละพุทธเจ้าก็ถือว่ามีอยู่ผีแต่พุทธเจ้าไม่ให้ถือไม่ให้สักการะไม่ให้บูชาผีนั่นไม่ให้บวงสรวงไม่ให้บ่นไม่ให้เอาอาหารการกินไปเลี้ยงในสถานที่นั่นเพราะเป็นของที่ไม่พ้นจากภัยคุกคามทั้งหลายเหล่านั้นไม่พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเราจะเห็นได้ง่ายๆมาบูชาบวงสรวงแค่ไหนก็ดีเวลาเจ็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บหนักเข้าหนักเข้าก็ไม่เห็นผีมันมาช่วยอะไรมาหาให้โรคภัยไข้เจ็บหายจากร่างกายอะไรก็ยังไปบ่นอยู่นั่นแหละว่าผีนี่แหละจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกขภูมินี่นะจะเป็นคนรักษาภัยไข้เจ็บให้หายก็ไม่เห็นมันหายโรคภัยไข้เจ็บก็ตายไปเยอะแยะหรือว่าป่วยอยู่ทรมานอยู่นั่นแหละเพราะไปเชื่อกับผีอันนี้แหละคนที่ไม่เข้าใจเป็นคนพาลคนไม่เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านไม่ให้ถือแม่ผีมันจะมีก็ไม่ให้ถือมันถ้าเกิดเราไปถือไปบูชามันแล้วต้นไม้ต้นเล็กๆเท่านิ้วมือนี่อยู่ข้างรั้วข้างสวนอยู่ที่บ้านก็ดีหรือต้นไม้เท่าแข้งเท่าขาเท่าแขนนี่ก็ดีเมื่อเราไปบูชาบวงสรวงที่นั่นมันก็จะมีขึ้นมาที่นั่นแหละไปปิดใบก็ไม่ได้ตัดต้นไม้ก็ไม่ได้นี่เป็นหลักสำคัญต้นไม้ที่ไม่มีสีสางอยู่สิงอยู่ที่นั่นเกิดเราไปบูชาที่นั่นไปเลี้ยงที่นั่นมันก็ย่อมมาอยู่ที่นั่นผีวิญญาณที่เป็นผีมีมากมายกายกองอยู่ทั่วโลกมันก็มาอยู่ในสถานที่นั่นใช่ไหมเมื่อเราไปบวงสรวงไม่ให้มันอยู่มันกินไม่เอาเราเอาไก่ไปให้มันกินเดี๋ยวมันก็มาบีบคอให้เจ็บให้ป่วยให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บบางคนไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็มาบีบมันทำให้เจ็บป่วยเกิดขึ้นมันก็ต้องเลี้ยงมันดูแลมันอีกเนี่ยมันถ้ามันทำให้จริงๆมันก็หายไปถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่หายเหมือนหายไปมันไม่ได้กินมันก็มาบีบอีกมันทำให้เจ็บป่วยไม่ผู้ใหญ่ก็เด็กมันก็ทำให้อยู่เรื่อยๆอย่างนี้อันนี้เราจะถือว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งเราได้อย่างไรมันทำให้เรามันเบียดเบียนเรามันทำให้เราไม่สบายทำให้เรามีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นภัยต่อเรามันจะทำให้เรามีความสุขอย่างไรอย่างนี้เราไปถือผีสางนางไม้อย่างนี้นี่เราพิจารณาดูให้ดีๆพิจารณาให้เข้าใจก่อนของที่เป็นภัยต่อตนเองของที่ทำลายของที่เบียดเบียนมันจะเป็นของที่เป็นสาระและอย่างไรนี่
เราให้มาเข้าใจมาพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยคนคือผีสางนางไม่เหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงอยากให้พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่ว่าอยู่ในชาวพุทธศาสนิกชนอันถือพระพุทธศาสนาตามธรรมคำสั่งสอนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราก็ต้องให้พิจารณาให้เข้าใจสิผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดีเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ดีเข้าวัดฟังธรรมจำศีลก็ดีผู้ที่ยังไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลนั่นก็ดีก็ให้มีทีนี้พิจารณาให้มีปัญญาเกิดขึ้นมาโอ้การเราถือผีสางนางไม่ไปเคารพบูชานี่มันไม่พ้นจากภัยพ้นจากความทุกข์อะไรไปพุทธเจ้าท่านจึงอยากไม่ให้เราบูชาบวงสรวงให้อาหารการกินของผีครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนำสั่งสอนบ่อยๆที่มีครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนเหตุฉะนั้นเราจะมาใคร่ควรพิจารณาดูสิบ้านเราเมืองเราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านมีปัญญาท่านแนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์อยู่บ้านใดเมืองใดก็ดีถ้าท่านแนะนำสั่งสอนเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ดีท่านแนะนำสั่งสอนที่ถูกต้องเราก็ต้องใคร่ควรพิจารณาดูให้เข้าใจองค์ไหนก็ดีเมื่อท่านรู้จักพระพุทธศาสนาที่เป็นที่พึ่งท่านต้องแนะนำสั่งสอนไม่ให้พวกเราทั้งเฒ่าทั้งแก่ทั้งหนุ่มบูชาผีสางนางไม่ท่านให้เว้นให้ละไม่ให้ทำอย่างนั้นมันไม่พ้นภัยพ้นทุกข์อะไรไปเลยนี่ท่านย่อมแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องเหตุฉะนั้นพวกคนผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดีคนหนุ่มก็ดีอย่างนี้จงตั้งใจใคร่ควรพินิจพิจารณาลงที่ตนเองว่าตนเองเป็นพุทธศาสนิกชนถือเลี่ยมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ไม่หลงพากันไปบูชาผีสางนางไม่เราก็ต้องละต้องเว้นต้องปล่อยไม่ต้องยุ่งกับผีไม่ต้องบูชาผีไม่ต้องให้เล่าไก่ต้มอะไรแก่ผีเราจึงจะถูกพระพุทธศาสนาถ้าเรายังทำอยู่เราก็ไม่ใช่เราเป็นชาวพุทธศาสนาเลยเพราะพุทธเจ้าไม่ให้ทำเราไปทำอยู่มันก็ถือว่าเรานี่ไม่ถือตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละตึกตองดูสิตึกตองดูที่ตนเองถือผีหรือไม่ถือผีบูชาผีหรือไม่บูชาผีสางนางไม่น้อมเข้ามาในดวงจิตดวงใจของตนเองดูตัวตนเองนี่แหละมันถูกหลักของพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าเราถือผีสางนางไม่อยู่ก็ถือว่าไม่ใช่พุทธศาสนิกชนไม่ใช่คนถือพระพุทธศาสนาอันแท้จริงที่จะให้เป็นสารณะที่พึ่งนี่เหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวเป็นภาษิตต่อไปว่าการที่บุคคลถือผีสางนางไม่เคารพบูชาอยู่นั้นภาษิตจึงกล่าวว่าเมตังโคสรนังเขมังบุคคลถือผีสางนางไม่เคารพบูชาอยู่ตามเรื่องสวนก็ดีตามภูเขาก็ดีนั้นให้ว่าตนเองจะพ้นภัยต่างๆทั้งโลกภัยไข้เจ็บอันใดคุกคามที่วุ่นวายที่ทำไมความทุกข์อยู่นั้นมันไม่เป็นสารณะอันเกษมคือมันไม่ทำให้เรามีความสุขใจเกษมสารสำราญอยู่พุทธเจ้าท่านว่าไม่เป็นสารณะอันเกษมนี่ฟังดูอย่างนี้คำสอนของพุทธเจ้าเมตังโคสรนังเขมังเมตังสรณะมุตตมังไม่เป็นสรณะอันอุดมคันว่าอันการที่ไม่เป็นสรณะอันอุดม
สมบูรณ์แบบที่จะนำให้มีความสุข

มเจริญถ้าเราไปถือผีสางนางไม้อยู่เคารพบูชาต้นไม้ภูเขาก็ดีมันไม่เป็นของที่อุดมสมบูรณ์อะไรว่าอย่างนี้เนตังสรณะมากัมมะบุคคลใดน้อมเข้าไปน้อมเครื่องสักการะเข้าไปน้อมต้มไก่ก็ดีเหล้าก็ดีไปบูชาผีสางนางไม้บวงสรวงก้มหน้าเข้าไปน้อมเข้าไปในสิ่งสักการะบูชาเหล่านั้นไปบูชาผีอยู่ว่าจะเอาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะให้พ้นจากภัยให้มีความสุขอยู่นั้นสัปปันดุขาปมุจจติบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าเฒ่าว่าแก่ว่าหนุ่มว่าหญิงว่าชายบ้านใดเมืองใดก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีแล้วบุคคลทั้งหลายที่บูชาผีสางนางไม้อยู่นั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้เราจะเห็นไหมบุคคลทั้งหลายบูชาผีสางนางไม้อยู่เวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บป่วยไข้หนักๆมันหายไหมมันไม่หายถ้าเราไม่กินยาถ้ามันไม่หายมันก็ไม่พ้นจากทุกข์เสียผีมันก็ไม่ช่วยผีสางนางไม้อยู่ตามต้นไม้ภูเขามันก็ไม่ช่วยเราสิให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรจนไปถึงตายก็มีบางคนก็ทรมานอยู่ว่าผีจะช่วยเราอย่างนั้นอย่างนี้อาลุขะอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ต้นไม้เหล่านี้แหละจะรักษาให้โรคภัยไข้เจ็บเราจะเห็นได้ว่าจังหวัดใดเมืองใดภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกก็ดีบ้านอยู่ในป่าในดงแมวมูเชอร์ก็ดียางกะเลียงก็ดีพวกไทยใหญ่ก็ดีเหล่านี้เราจะเห็นได้ง่ายๆว่าพวกนี้ถือผีสางนางไม้ไม่เกี่ยวข้องกับยาเมื่อเป็นโรคภัยก็จิบนอนทรมานมีความทุกข์อยู่จนตายไปเปล่าๆไม่หาอยู่หายาพยาบาลไม่เห็นว่าผีมันรักษาเขาได้อย่างไรตัวของผู้เทศนี่แหละไปเห็นมาแล้วไปเห็นพวกกะเลียงพวกยางก็ดีแมวมูเชอร์ก็ดีเย้าก็ดีไทยใหญ่ก็ดีเหล่านี้เมื่อผู้ไทยคุกคามเนี่ยต้องไปบูชาผีสางนางไม้อีก้อโมเชอร์เหล่านี้หรือเป็นโซ่เป็นอะไรทางภาคอีสานของเราพุทธไทยเรานี่มีเยอะแยะทางปักใต้ชาวปักใต้ไทยตำปือก็ดีหรือในเมืองใหญ่ก็ดีเมืองหลวงนั่นก็ดีจำพวกเหล่านี้ถือผีถือสางนางไม้ถือเคารพบูชาตามต้นไม้ภูเขาไม่เอาอยู่เอายาพยาบาลตนเองก็ตายไปเปล่าบางคนก็ทรมานมีความทุกข์อยู่เป็นปี2ปี3ปีจนตายก็มีอันนี้แหละมันไม่พ้นจากทุกข์จากภัยทั้งหลายที่เราไปบวงสรวงให้ผีช่วยเหลือให้ผีรักษาโรคให้นี่พุทธเจ้าจึงถือว่ามันไม่พ้นจากทุกข์ไปจึงถือว่าเป็นเนตังโคสรณังเขมังไม่เป็นสรณะอันเกษมมันได้เนตังสรณะมุตตมังไม่เป็นสรณะอันอุดมอะไรเนตังสรณะมากัมมะบุคคลใดนอบเครื่องสักการะบูชาอาหารการกินของหวานของข้าวเข้าไปบูชาเคารพกราบไหว้บนบวงสรวงอยู่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ทุกข์ทั้งปวงที่คุกคามก็ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ไปเพราะถือสรณะอันไม่ถูกต้องตามที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์จะถืออันสรณะให้ถูกต้องแต่เราไม่เข้าใจเราก็ไปพึ่งพาอาศัยผีสางนางไม้อย่างนั้นอยู่มันก็ไม่ถูกจากหลักของว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเคารพทำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านี่เราเป็นนอกพุทธศาสนาเราถือจากนอกลีบนอกลอยพระพุทธศาสนาจะถือว่าเราอยู่ในพุทธศาสนาอย่างไรแม้เราจะอยู่ในเมืองไทยว่าเมืองไทยนี่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
ยิ่งกว่าทุกประเทศในโลกอันนี้ว่าประเทศไทยนี่น่ะเจริญรุ่งเรืองที่สุดพระพุทธศาสนาเรามาเกิดในประเทศไทยแต่เราก็ไปถือผีสางนางไม่อยู่ก็เทียบเท่ากับว่าเราไม่เป็นชาวพุทธไม่ใช่พุทธจริงไม่ถือตามพระพุทธศาสนาจริงมันจึงไม่พ้นจากทุกข์ภัยไข้เจ็บทั้งปวงนั่นไปเห็นแล้วก็วิ่งวันหาที่พึ่งอยู่อย่างอื่นอีกไม่ได้ก็พึ่งแต่ผีอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้แหละจึงถือว่าแม้บุคคลใดที่จะพึ่งพาใสในสิ่งเหล่านี้อยู่ประเทศใดเมืองใดก็ดีแล้วมันก็ไม่ถูกกับพระพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นั่นเองนี่เราพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดีทั้งหญิงทั้งชายทั้งหนุ่มก็ดีให้ใครควรพิจารณาว่าเราทั้งเข้าวัดเข้าวาทั้งใส่บาตรก็มีก็ยังถือผีสางนางไม่อยู่บางคนอาจจะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอยู่ก็มีแต่ยังไปถือผีสางนางไม่อยู่ก็มีบางคนก็จะเหยียดหยามพระพุทธศาสนาว่าครูบาอาจารย์หรือพระเนนที่บวชอยู่ในพุทธศาสนาไม่เป็นคนมีปัญญาเหมือนอย่างเราถือผีสางนางไม่ดีกว่าหรือว่าถือตนเองว่าจะเป็นคนมีบุญกว่าพระเนนไม่เคารพพระเนนครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดกล่าวหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีเท่าตนเองอันนี้แหละสร้างบาปขึ้นแก่ตนเองอีกซะด้วยมันจะไปตกนรกอเวจีนอนจมอยู่นู่นไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ง่ายๆมันเป็นบาปที่วาจาที่กล่าวที่เตียนครูบาอาจารย์พระเนนที่บวชในพุทธศาสนานี่บางคนอาจจะหลงผิดถึงแค่นั้นเราก็จะมองเห็นได้ง่ายว่าเราถือผิดไม่ถูกต้องตามทํานองฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันตั้งจิตตั้งใจใคร่ควรตรึกตรองพิจารณาน้อมเข้ามาใส่ดวงจิตดวงใจของตนเองเราถือพระพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้ถือถูกหรือถือผิดดังที่กล่าวมานี่ถือผีสางนางไม่อยู่นี่เรียกว่าถือผิดไม่ถูกต้องไม่เป็นที่พึ่งอันแท้จริงที่จะพ้นจากทุกข์ไปใครก็ย่อมคุกคามตนเองอยู่มีความทุกข์อยู่ทุกเมื่อนี่ให้เราตั้งจิตตั้งใจพินิจพิจารณาตนเองให้ดีๆซะก่อนทำอะไรเราต้องการความสุขความเจริญความอยู่เย็นเป็นทำไม่ถูกก็ย่อมไม่พ้นจากภัยคุกคามเหล่านั้นก็ย่อมยังมีความทุกข์อยู่ดังได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละนี่ให้พวกเราเข้าใจจริงๆนะถือว่าเราถือพระพุทธศาสนาให้ทีนี้พิจารณาดูให้เข้าใจการที่เราต้องการมงคลและต้องการความสุขจริงๆนั้นให้ใครควรพินิจพิจารณาเอาจริงเอาจังจึงจะสมกับว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีจิตสูงมีปัญญาหาหนทางไปสู่ความสุขความเจริญทุกคนที่เกิดมาต้องการความสุขทั้งนั้นรักสุขเกลียดทุกข์กันทั้งนั้นไม่ชอบความทุกข์ทรมานไม่ชอบความโศกเศร้าความทุกข์ชอบตั้งแต่ความสุขความเจริญความสบายกายสบายใจอยู่ที่ไหนก็ตามชอบแต่ความสุขทั้งนั้นนี่เราต้องการความสุขเราต้องหาที่พึ่งให้ถูกต้องเราจึงจะมีความสุขจริงนี่การที่ได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นนั่นจนมาถึงสถานที่นี้จะเรียกว่าฝ่ายที่ไม่ถูกต้องฝ่ายที่ไม่ควรเคารพฝ่ายที่ไม่ควรบูชาฝ่ายที่ไม่เป็นสาระอันเกษมฝ่ายที่ไม่เป็นสาระอันอุดมสมบูรณ์เป
็นฝ่ายที่ไม่พ้นจากทุกข์ภัยไข้เจ็บแล้วเมื่อเราไปทำอยู่เป็นฝ่ายที่ละฝ่ายที่ถอนฝ่ายที่ไม่ให้เกี่ยวข้องบัดนี้เราจะต้องการความสุขความเจริญตามทํานองของธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนถืออยู่ในวงพระพุทธศาสนามาเกิดกับในวงพุทธศาสนาที่ตามคําธรรมแนะนําสั่งสอนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สั่งสอนไว้เป็นของจริงที่พระอริยสาวกและครูบาอาจารย์ได้จดจำนำมาแนะนำสั่งสอนต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เหตุฉะนั้นครูบาอาจารย์ผู้ที่เลี่ยมใสในบวรพุทธศาสนาบวชเรียนเขียนอ่านในพระธรรมวินัยและคำสั่งสอนของพุทธเจ้านั้นท่านย่อมถือถูกต้องแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องให้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องไปจุดหาความสุขของชีวิตของมนุษย์ของคนเราจึงจะสมกับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมถือตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ที่จะเป็นที่พึ่งของตนเองจริงๆนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าโยจะบุตรธรรมจะธรรมมันจะสร้างคันจะสรณังกโตโยจะบุคคลใดหมู่ใดเหล่าใดเกิดอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดตำบลใดอำเภอใดและจังหวัดใดประเทศใดก็ตามบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเคารพซึ่งพระพุทธเจ้าเคารพซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเคารพซึ่งพระอริยสงฆ์สาวกที่บวชตามพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมและปฏิบัติตามทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วได้สำเร็จหรือได้ซึ่งคุณธรรมดวงตาเห็นธรรมได้มีความร่มเย็นเป็นสุขใจได้แนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นต่อไปให้มีความสุขด้วยพุทธเจ้าท่านให้เคารพการที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติอยู่ในจิตใจของเราว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้วิเศษมีความรู้มีวิชาความรู้ตรัสรู้ด้วยตนเองเห็นธรรมเกิดขึ้นด้วยตนเองจึงว่าพุทโธน่าเคารพกับว่ากราบไหว้เป็นผู้มีปัญญามากสามารถค้นคั่วหาสาระแก่นสารอันของที่เป็นคำจริงของที่มีความจริงตั้งอยู่ตามสภาพเดิมตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้ค้นคั่วเมื่อค้นคั่วเห็นของจริงที่ถูกต้องจนถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขอันสุดยอดยิ่งอันกล่าวว่าเป็นพระนิพพานนั้นพุทธเจ้าค้นคั่วเห็นก่อนเพื่อนรู้แจ้งก่อนเพื่อนจึงถือว่าเป็นผู้มีปัญญาอย่างยอดเยี่ยมเป็นมนุษย์อันพิเศษนี่ท่านให้เคารพถึงพระพุทธเจ้าอย่างนั้นให้น้อมลึกหรือกราบลงไปที่หนึ่งให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่นี่จึงจะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงจึงจะถือว่าบุคคลเคารพให้ถูกต้องตามพระพุทธศาสนานี่อย่างหนึ่งในข้อสองพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นคั่วได้แล้วก็มาแนะนำสั่งสอนคนอื่นต่อไปเมื่อบุคคลใดปฏิบัติตามทํานองของธรรมคำสอนเคารพบูชาอยู่เคารพเมื่อท่านเทศน์สั่งสอนก็ดีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเรานั่งเคารพนั่งนิ่งฟังไปตามกระแสธรรมที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนั้นท่านจดจำเอาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเทศนาให้เราฟังเราก็นำคำสั่งสอนไปปฏิบัติแม่ท่านเทศให้ทำบุญทำทานการกุศลเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนนั้นเราก็ทำไปตามสติกำลังปัญญาของตนเองนี่อย่างหนึ่งเพราะบุคคลเราเกิดขึ้นมาอาศัยซึ่งกรรมอยู่บุคคลใดกระทำกรรมดีย่อมมีความสุขความเจริญบุคคลใดทำกรรมชั่วบุคคลนั้นก็ย่อมมีความทุกข์ความเดือดร้อนในภายหลังเรียกว่ากรรมมันเป็นบาปนำแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้นี่
เราก็เว้นจาก

ความชั่วกระทำก็ตั้งแต่ทำความดีนี่อย่างหนึ่งท่านแนะนำให้รักษาศีล5ศีล8ธรรมบท10อย่างนี้เราก็ควรเคารพและรักษาเอาตามสติกำลังของตนเองที่จะรักษาเอาได้ในศีลจะพวกเหล่านั้นนี่ท่านให้นั่งเจริญเมตตาภาวนาชำระสสางจิตใจของตนเองที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่สิ่งที่มันเป็นบาปเกิดขึ้นจากดวงจิตดวงใจของตนเองมีความทุกข์ก็ละก็ปล่อยก็วางสิ่งใดที่เราปฏิบัติคิดในจิตในใจของตนเองให้มีความสุขความเจริญทั้งตนและบุคคลอื่นเราก็ควรประกอบให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองให้มากๆมันก็ยิ่งมีความสุขมากอันนี้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราเคารพซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนอันนั้นแม้เรายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอันใดก็ดีให้เราเคารพให้เราปฏิบัติตามทํานองของธรรมคำสอนอันนั้นจึงจะถือว่าเราได้สรณะอันข้อที่2ข้อที่3นั่นพระอริยสงฆ์หรือพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เราเรียนเขียนอ่านในพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่กำลังมุ่งหน้าฝึกฝนอบรมตนเองและแนะนำคนอื่นไปตามสติกำลังของตนเองอยู่เราก็ควรเคารพสักการะบูชาเหมือนครูบาอาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นหลวงปู่อย่างนี้น่าเคารพสักการะบูชามีอยู่ทางใต้ทางเหนือทางตะวันออกก็ดีทางตะวันตกก็ดีที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมเป็นสามีกิจกรรมที่เราจะเคารพสักการะบูชาท่านหาดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะท่านอยู่วัดทางตะวันออกตะวันตกก็ดีจะเป็นฝ่ายไหนก็ดีเราจะไปถือว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เป็นฝ่ายนิกายก็ดีฝ่ายธรรมยุตก็ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถืออย่างนั้นให้เราถือเสียว่าจะบวชเป็นฝ่ายนิกายก็ดีถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็เป็นคนที่มีศีลธรรมอันดีเป็นที่เคารพสักการะบูชาแก่พุทธบริษัททั้งหลายอยู่เหมือนกันส่วนธรรมยุตก็ดีที่บวชมาแล้วถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงไปตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วท่านก็ย่อมเป็นผู้ที่น่าสักการะบูชาเคารพกราบไหว้น่าเลื่อมใสน่ายกไหว้เป็นที่สูงเหมือนกันทั้งสองฝ่ายมีให้เราถืออย่างนี้เราไม่ต้องถือนิกายหรือธรรมยุตผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีกันทั้งนั้นดีกันทั้งสองฝ่ายถ้าหากว่าเราไปถือฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แล้วมันผิดมันเถียงกันมันขัดข้องกันพุทธบริษัททั้งหลายนี่มันไม่ลงรอยกันว่าถือฝ่ายนั้นดีฝ่ายนี้ไม่ดีถ้าฝ่ายไหนก็ตามเป็นฝ่ายนิกายก็ตามถ้าปฏิบัติไม่ดีไม่ไปตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ดีเหมือนกันธรรมยุตก็เหมือนกันถ้าบวชมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติไปตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละเป็นพระเนรที่ไม่ดีเหมือนกันถ้าปฏิบัติไม่ดีมีกายก็ไม่ดีธรรมยุตก็ไม่ดีถ้าไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เราอย่าไปถือคณะนั่นคณะนี่นิกายนั้นนิกายนี่เลยถ้าทางมหานิกายก็บวชพุทธังธัมมังสังฆังเหมือนกันบวชธรรมวินัยคำสั่งสอนของพุทธเจ้าองค์เดียวกันทางธรรมยุตก็บวชอันเดียวกันพุทธเจ้าองค์เดียวกันเมื่อทั้งสองฝ่ายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติตรงไปตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมเป็นผู้น่าเลื่อมใสน่าเคารพกราบไหว้บูชาทำบุญทำทานการกุศลกับท่านน่าฟังธรรมคำสั่งสอนของท่านท่านก็จะจำถ้าทำคำสั่งสอนนั้นมาแนะนำเราเราก็นำไปปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านเราก็จะมีความสุขความเจริญเหมือนกันทั้งนั้นนี่แหละสิ่งที่เป็นควรเคารพสักการะบูชาอันที่3เหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าบุคคลทั้งหลายให้เคารพซึ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้า1พระธรรม1พระสงฆ์1เป็นสรณะที่พึ่งของตนเองอยู่ทุกเมื่อนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้าเคารพว่าเป็นพระธรรมเหมือนกันว่าจตาริอริยสัจจานิ
ัมมัปปัญญายปัสสตินี่พุทธเจ้าถึงว่าจัตตาริจัตตาริแปลว่าสี่อริยสัจจานี่อริยสัจธรรมทั้งสี่เรามาพินิจพิจารณาระลึกด้วยปัญญาของตนเองเคารพอริยสัจทั้งสี่อริยสัจทั้งสี่นั่นคืออะไรคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นตัวอริยสัจสัจจะคือความจริงเป็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่แสดงปฐมเทศนาคือพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแสดงให้ปัญจวัคคีย์ห้าองค์ฟังนี่ในเป็นปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆแล้วได้เทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคืออริยสัจธรรมทั้ง4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพุทธเจ้าให้รู้จักว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาทั้งกายทั้งใจแก่มนุษย์ถ้ารู้จักทุกข์สมุทัยคือสิ่งอันใดที่ประกอบขึ้นแล้วที่หามาแล้วที่ค้นขวยมาแล้วที่ทำให้มีความทุกข์เรียกว่าสมุทัยคือตัณหากิเลสตัณหาหาอะไรมาแล้วทำอะไรแล้วทำให้มีความทุกข์เมื่อเพิ่มพูนขึ้นไปก็ยังมีทุกข์มากพุทธเจ้าท่านให้รู้จักอยากให้รู้จักละสิ่งนั้นความละสิ่งนั้นเรียกว่าปฏิปทาคือความเพียรด้วยปัญญาแต่ละสิ่งที่นำให้มีความทุกข์เสียสละสิ่งที่มีความทุกข์นั้นออกจากกายจากใจของเราเราจึงจะมีความสุขขึ้นมาก็ด้วยอะไรด้วยมรรคเรียกว่าปฏิปทาเป็นองค์มรรคถ้าเราละได้ก็จะเป็นนิโรธคือความดับทุกข์มรรคนั้นมีอะไรมรรคมีองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบเห็นชอบว่าทุกข์ก็ทุกข์จริงสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ก็ทำให้เกิดทุกข์จริงการปฏิบัติแล้วให้มีความพ้นทุกข์จริงนิโรธคือความดับทุกข์จริงเมื่อทุกข์หายไปเราไม่ได้ประกอบสิ่งที่มันจะทำให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็ย่อมไม่เกิดนี่เรียกว่าความดับทุกข์นี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคปัญญาเห็นชอบอย่างนั้นหนึ่งปัญญาเห็นชอบตามทำนองคลองธรรมเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธความดับทุกข์เห็นมรรคหนทางความดับทุกข์ที่ถูกต้องความดำริชอบดำริออกจากสิ่งที่มันนำให้เกิดทุกข์เรียกว่าความดำริชอบหนึ่งเนกขัมมะคือออกจากหาวิธีออกจากทุกข์นั่นพยาบาทอัปยายสังกโปเรียกว่าไม่พยาบาทวิ่งหิงสาสังกโปไม่เบียดเบียนแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายทั้งกายวาจาใจไม่เบียดเบียนกันนี่เรียกว่าความดำริชอบสัมมาวาจาจีรจาชอบพูดมีคำสัตย์คำจริงต่อกันพูดไม่ส่อเสียดกันพูดไม่มีคำหยาบด่าสาดด่าตระกูลกันอะไรพูดไม่มีสาระแก่นสารเรียกว่าสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบบุคคลทำการงานอันใดด้วยกายไม่เบียดเบียนแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วไม่ทำลายแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแล้วนี่ข้ออีกหนึ่งวันนี้กายของคนไม่รักสิ่งของของบุคคลอื่นไม่ประพฤติอยู่ในพรหมจรรย์นี่ก็เป็นสัมมากัมมันโตการงานชอบเมื่อทำการงานอันนี้ลงไปแล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของตนเองแล้วไม่เป็นที่เบียดเบียนแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่าการงานชอบสัมมาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบคือการจะเลี้ยงชีวิตตนเองไม่เป็นโจรเป็นขโมยซกสิ่งวิ่งราวฆ่าเจ้าเอาของ
ในฆ่าเพื่อนมนุษย์ฆ่าสัตว์ทั้งหลายอะไรจำพวกนี้มาเลี้ยงชีวิตของตนเองเป็นไม่เป็นมิจฉาชีพหาเลี้ยงชีวิตตนเองโดยกำลังของตนเองทำกิจการงานใดก็ดีเป็นพ่อค้าพ่อขายก็ดีข้าราชการก็ดีอยู่ในความสุจริตอยู่ตามทำนองความธรรมด้วยความสามารถของตนเองได้มากได้น้อยเพียงใดก็ดีด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองหาเงินหาทองหาอยู่หากินหาเลี้ยงชีวิตของตนเองโดยไม่เบียดเบียนใครและสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตโดยชอบสัมมาวายโมความเพียรชอบนี่อย่างหนึ่งเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นแก่ตนเองด้วยกายวาจาใจเพียรละบาปที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเคยทำบาปอยู่เราก็เว้นไม่ทำอีกต่อไปนี่เพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นเราไม่มีทานก็ให้มีเราไม่มีศีลก็พยายามรักษาศีลให้เกิดให้มีขึ้นเราไม่มีการภาวนาแล้วก็พยายามเจริญภาวนาให้จิตใจมันสงบนี่เพียรยังกุศลที่เราทำได้นั่นให้พยโยยิ่งขึ้นไปไม่ให้มันเสื่อมไปเราเคยมีการทำบุญทำทานการกุศลตามกำลังของตนมีมากมีน้อยเพียงใดก็ทำไปก็รักษาเอาไว้เพื่อเราเคยรักษาศีลก็พยายามรักษาศีลให้มันดีๆขึ้นไปเราเคยเจริญภาวนาก็พยายามภาวนาให้จิตใจของเราสงบยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าสัมมาวายโมความเพียรชอบเพียรที่ถูกต้องแม้จะทำเท่าไหร่แล้วก็จึงจะมีความสุขขึ้นไปเท่านั้นสัมมาสติความระลึกชอบระลึกอยู่ในสติปัฏฐาน4ระลึกดูกายของตนเองเป็นไปอย่างไรมีความมีเครื่องประกอบกันอะไรบ้างนี่ระลึกในเวทนาความทุกข์และความสุขอยู่ในความเสวยอารมณ์ของใจพูดถึงเราระลึกถึงจิตของเราว่าจิตเราคิดดีหรือคิดชั่วถ้าคิดเป็นบาปคิดชั่วเราก็ละให้คิดแต่ฝ่ายดีนี่ให้คิดเจรณาถึงธรรมในธรรมก็ดีนี่ตั้งสติระลึกอยู่ในสติปัฏฐาน4พิจารณาในธรรมก็ได้ให้เข้าใจสิ่งใดเป็นบุญหรือเป็นบาปดีหรือชั่วคัดเลือกเอาแต่ของที่ดีของที่ไม่ดีก็ทิ้งเสียเหมือนเขาเลือกผลไม้หมากไม้อย่างนี้หมากใดไม่ดีผลใดไม่ดีก็ทิ้งเสียผลใดดีก็เอาไว้ทานไม่ถักขายถ้าเราเป็นคนมีฉลาดมีสติปัญญาอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบตั้งไว้จิตใจของตนเองให้ถูกต้องให้ถูกที่จะมีความสุขสิ่งที่จริงจังความทุกข์ก็ละก็ปล่อยก็วางเสียตั้งจิตใจว่าให้มันถูกทางที่จะมีความสุขความเจริญเรียกว่าสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบเรียกว่าองค์มรรคทั้ง8รวมเขาแล้วศีลสมาธิปัญญาอันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าในสิ่งเหล่านี้แหละเป็นยาอันวิเศษนี่ดุขังดุขสมุปาดังดุขัจจะอติกมังอริยันจะทั้งยิกังมักังดุขู่ปัสมังกามินังนี่พุทธเจ้าจึงกล่าวว่าให้เราเคารพซึ่งให้รู้จักว่าสิ่งที่เกิดทุกหนึ่งสิ่งที่ดับทุกหนึ่งอริยมรรคทั้ง8หนึ่งทุกสมุทัยนิโรธมรรคอยู่ในมรรคนี้แต่ให้เราเคารพอยู่ในสิ่งเหล่านี้ให้เราตั้งจิตตั้งใจระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอริยสัจทั้ง4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้รู้จักสิ่งที่ปัญญาว่าสิ่งนี้ทุกข์สิ่งนี้ทำให้เกิดทุกข์ให้รู้จักให้เข้าใจดุขู่ปัสมังกามินังถ้าเราเคารพเราสักการะเราบูชาให้ถูกต้องอย่างนี้เราค้นขวยอยู่ตามสติกำลังของตนเองจึงจะถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้เคารพในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องเมื่อบุคคลใดทั้งหลายอยู่บ้านใดเมืองใดก็ดีประเทศใดก็ดีจะมีครูบาอาจารย์หรือไม่มีก็ดีแล้วถ้าเราเคารพถูกต้องพุทธเจ้าท่านว่าเป็นผู้ใกล้พุทธเจ้าเป็นผู้ใกล้ศาสนา
แม้เราจะไม่ได้นั่งใกล้พุทธเจ้าก็ดียืนใกล้ก็ดีเดินใกล้ก็ดีพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ถือว่าคนนั้นอยู่ใกล้พุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรืออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพุทธเจ้าท่านกล่าวอย่างนี้ตามครูบาอาจารย์ท่านได้เรียนสืบกันมาคนเรานี่ถือว่าเราอยู่ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอย่างไรบุคคลใดจะไปนั่งใกล้นอนใกล้ยืนใกล้เดินใกล้พุทธเจ้าก็ตามที่เราตถาคตบุคคลนั้นไม่ถือคำสั่งสอนของเราไม่ปฏิบัติตามทํานองฟังธรรมคำสั่งสอนของเราเราว่าบุคคลนั้นอยู่ไกลเราไม่ใช่บุคคลนั้นอยู่ใกล้เราบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ในวงพระพุทธศาสนานี่พุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นบุคคลใดถือผีสางนางไม้อันใดก็ดีเคารพบูชาต้นไม้ภูเขาบวงสรวงอันใดก็ดีที่ไม่ถูกตามทำคำสอนของเราบุคคลนั้นอยู่ไกลเราบุคคลนั้นไม่ได้อยู่วงพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างนี้ถ้าบุคคลใดมาเคารพซึ่งพุทธธรรมประสงค์ซึ่งอริยสัจทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้ารู้จักว่าสิ่งนี้ทำให้ทุกเกิดอย่างนั้นสิ่งนี้ดับทุกอย่างนั้นแล้วเป็นคนที่เคารพอยู่เราจึงจะถือว่าอยู่ประเทศใดเมืองใดไกลเราก็ตามถือว่าบุคคลนั้นอยู่ใกล้เราเป็นคนอยู่ในวงพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนนั่นแท้จริงอันนี้แหละพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างนี้นี่เราทุกคนก็มาพิจารณาให้เข้าใจสิเราถือกันอยู่ทุกวันนี้เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้มันถูกหรือผิดตามทำนองของธรรมคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราถือผิดเราก็ละสิเราไม่ได้ไปวงเป็นวงพุทธศาสนิกชนถ้าเราถือถูกนั่นก็เราก็ถือต่อไปเมื่อบุคคลใดถือให้ถูกต้องแล้วถือระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะถืออริยสัจทั้งสี่เป็นสารณะถือมรรคสมุทัยนิโรธมรรคเป็นสารณะศีลสมาธิปัญญานี่เป็นสารณะที่พึ่งแล้วจึงถือว่าเอตังโคสรณังเขมังบุคคลนั้นถือสารณะเป็นอันเกษมสารสำราญใจมีความสุขเอตังสรณะมุตตมังเป็นสารณะอันอุดมสูงสุดอุดมแปลว่าความสมบูรณ์ถือสารณะอันสมบูรณ์แบบถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนจริงจึงจะถูกต้องนี่เอตังสรณะมากัมมะบุคคลใดน้อมเครื่องสักการะบูชาเข้าไปบูชากราบไหว้ระลึกถึงอยู่พุทธธรรมประสงค์สรณะอยู่เป็นสารณะที่พึ่งของตนเองอยู่แม้ตนเองยังปฏิบัติไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสารณะอันที่พึ่งของตนพึ่งศีลสมาธิปัญญาอันเป็นยาวิเศษที่จะรักษาโรคของคนให้หายโรคให้หายนี่ไม่กล่าวถึงโรคกายกล่าวถึงโรคใจโรคกิเลสหายจากดวงใจพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าศีลสมาธิปัญญานี้ถ้าบุคคลใดปฏิบัติบุคคลใดได้เป็นของตนเองแล้วกลืนลงไปแล้วเหมือนกับบุคคลที่กลืนยาลงไปโรคใจย่อมหายโรคทุกโศกเศร้าโศกาอาดูลมูลหมองอยู่ในดวงใจร้องห่มร้องให้อยู่ในดวงใจนั้นโรคทั้งหลายเหล่านี้แหละย่อมหายมีความสุขความสบายรื่นเริงเยือกเย็นใจถ้าบุคคลใดได้กินยาศีลสมาธิปัญญานี้แล้วให้สมบูรณ์บุคคลนั้นย่อมมีความสุขนี่พุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้แต่ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้นไม่วิเศษเหมือนยาทั้งสามอย่างนี้ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บบางทีก็ได้ผลกินลงไปฉีดลงไปก็หายบางทีก็ไม่หายเราจะมองเห็นได้ง่ายๆเราเข้าโรงพยาบาลไหนก็ดีเรากินยาอะไรตามร้านขายยาซื้อมากินก็ดีแพทย์ให้ก็ดีบางทีก็ไม่หายบางทีก็หายนี่ยาภายนอกรักษาโรคร่างกายก็ไม่หายใจก็ไม่หายทุกข์นี่บางทีก็หายบางทีก็ไม่หายเรียกว่าบางทีได้ผลบางทีก็ไม่ได้ผลให้มีความสุขก็ยังมีความทุกข์อยู่
ยาภายนอกอันนี้ยาภายในคือมรรค8ศีลสมาธิปัญญานี่

าบุคคลใดประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในตนโดยสมบูรณ์แบบแล้วโลกใจที่มีความทุกข์อยู่คือกิเลสย่อมเหือดแห้งหายไปไม่มีความสุขความสบายใจอยู่ทุกเมื่อนี่พุทธเจ้าท่านกล่าวว่ายานี้วิเศษมากถ้าผู้ใดได้กินลงไปแล้วกินลงไปแล้วได้ปฏิบัติได้แล้วให้สมบูรณ์สัมปทุกขาประมุจจตีติบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงภัยทั้งปวงไปได้มีความสุขกายสุขใจอยู่แม้ร่างกายจะมีความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บบ้างก็ตามหรือไปตามสภาพของมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เคลื่อนไหวไปมาอยู่แต่ถ้าจิตใจของบุคคลสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญา

0: ยู่แม้ร่างกายจะมีความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บบ้างก็ตามหรือไปตามสภาพของมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เคลื่อนไหวไปมาอยู่แต่ถ้าจิตใจของบุคคลสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาอันแท้จริงแล้วจิตใจย่อมมีความสุขความสบายความเยือกเย็นไปที่ไหนมีความสุขความสบายอันนี้แหละจึงถือว่าบุคคลพ้นจากภัยทั้งหลายเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็ย่อมหาอยู่หายาพยาบาลตามกำลังหาหมอแพทย์รักษาตามกำลังถ้าไม่หายแล้วแต่ตนเองได้ดื่มศีลสมาธิปัญญาและได้รักษาไตรสรณคมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงอริยสัจธรรมอยู่ระลึกถึงศีลสมาธิปัญญาอยู่ตลอดปฏิบัติตนไปตามสติกำลังปัญญาของตนเองอยู่นั้นจึงถือว่าบุคคลมีสรณะมีที่พึ่งอันเกษมสารมีที่พึ่งอันอุดมสูงสุดบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเข้าไปเคารพสักการะบูชาแล้วบุคคลทั้งหลายย่อมพ้นจากทุกข์ไข้เจ็บจากดวงจิตดวงใจของตนเองมีความสุขอยู่ทุกเมื่อจึงถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ถือพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องที่จะนำความสุขความเจริญมาให้เหตุนั้นพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายทั้งคนเฒ่าคนแก่ก็ดีคนหนุ่มก็ดีที่เราถือว่าเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธนั้นก็ให้มาถือสิ่งเหล่านี้มาบูชาในสิ่งเหล่านี้จึงจะเป็นสาระที่พึ่งอันอุดมอันเกษมสารอันสูงสุดจึงจะถูกต้องในชีวิตของเราที่ว่าเราเกิดมาเป็นพระพุทธในวงพุทธศาสนาอันแท้จริงเหตุฉะนั้นการเทศนามาแต่ต้นจนอวสานนี้ในเบื้องต้นนั้นเราถือไม่ถูกเราถือผีสางนางไม้นั่นก็ดีให้ละให้ปล่อยให้วางเสียอย่าไปบูชามันมันไม่ให้เราพ้นจากทุกข์ภัยไข้เจ็บทั้งปวงอะไรไปเลยให้ละให้ปล่อยให้วางเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าไปถือมันอีกต่อไปให้เรามาถือระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์และอริยสัจทั้ง4และศีลสมาธิปัญญาเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนเองตามสติกำลังของตนเองก็จะเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาการเทศนามาก็เห็นเวลาพอสมควรพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาฟังในวันนี้สิ่งใดที่ควรละควรปล่อยควรวางแล้วก็ให้ควรปล่อยควรวางออกจากตนเองเสียสิ่งที่ใดควรที่นำไปประพฤติปฏิบัติหัดกายวาจาจิตของตนเองไปตามทํานองของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเองไปตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนนั้นเราก็จะได้รับตั้งแต่ความสุขความเจริญเทศนามาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

าวนาเอาพุทโธเป็นมรรคเอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจเอาพุทโธให้มันแน่วแน่ไปเวลาภาวนาไปนานๆทุกขสัตว์เกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวพิจารณาเข้าไปทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นนี้เจ็บหลังเจ็บเอวมันก็เกิดขึ้นนี้ง่วงเหงาหาวนอนมันก็เกิดขึ้นนี้ให้น้อมเข้ามาสู่ใจพิจารณากายพิจารณาใจของเฮานี้ให้มันสว่างสวยเอาพุทโธเป็นมรรคเป็นอารมณ์ของใจมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอารมณ์ของใจอย่าให้มันเป็นธรรมเมา

เมาคิดเมาอ่านเมาอดีตเมาอนาคตมันใช้การไม่ได้นะพระธรรมคำสอนของหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่

คนเราเมื่อเกิดมาก็มาแต่ตัวเปล่ามิได้มีผู้ใดนำเอาทรัพย์สินหรือเครื่องประดับสักชิ้นติดตัวมาเลยเมื่อยามจะตายทุกคนก็ต้องทิ้งสมบัติที่หามาด้วยความเหนื่อยยากไว้เบื้องหลังจะมีผู้ใดนำสมบัติแม้แต่ชิ้นเดียวติดตัวไปก็ไม่มีเมื่อทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีภาวะความจริงเป็นอย่างนี้บุคคลก็ไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นของตนแต่ผู้เดียวเขาควรคิดอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของโลกส่วนที่อยู่ในความครอบครองของเขาเป็นเพียงการยืมมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นยศและลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชนัยเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาสิ่งที่ตามทรัพย์สมบัติมานั้นไม่ใช่อื่นไกลเลยมันคือความวิบัตินั่นเองความมั่งมีไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนจึงไม่ต่างอะไรกับดวงเทียนที่ถูกจุดไว้ในที่แจ้งถึงแม้มีมากเล่มก็อาจพลันดับไป

0: ข้าทุกอย่างต้องได้ดังใจคิดชั่วชีวิตจะเอาของกองที่ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างประไรนี่แหละไซชีวิตมนุษย์ปุถุชน
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยตลอดทั้งหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยความเคารพและก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะญาติธรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ใกล้ทั้งที่อยู่ไกลอุตส่าห์พยายามมุ่งมั่นมาเพื่อจะหาความสงบสุขหาความถูกต้องให้กับชีวิตของตัวเองต่อไปนี้หาความสุขทุกคนเอามือลงก็ได้แล้วก็หาความสุขให้ตัวก่อนโดยการจัดระเบียบตัวเองให้เหมาะสมถูกต้องกับมัธยาศัยคนเราไม่เท่ากันบางคนอายุมากบางคนอายุน้อยบางคนสุขภาพไม่สมบูรณ์จะให้ทำเหมือนกันตามระเบียบจริงๆก็คงไม่ได้แต่เราพยายามทำให้เหมาะสมกับสุขภาพพลานามัยของตัวเองแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งใจฟังที่เราเรียกกันว่าฟังธรรมการฟังธรรมถ้าแปลภาษาชาวบ้านก็แล้วก็ฟังด้วยแล้วก็ทำด้วยฟังกับทำมันคนละเรื่องฟังนี่ใช้หูฟังทำนี้ใช้ใจตั้งธรรมทำใจให้มันนิ่งๆทำใจให้สงบทำยังไงใจถึงจะนิ่งทำอย่างไรใจถึงจะสงบบางคนเข้าใจแต่บางคนนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมาใหม่ฟังน้อยอ่านน้อยถามน้อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้มากนักก็จึงไปส่งไปเรื่องอื่นทำอื่นก่อนแต่ใจศรัทธาคิดศรัทธาก็อยากทำต้องการทำยังทำไม่ได้มากเต็มที่ก็ค่อยๆทำสำหรับในคืนนี้เป็นคืนสำคัญเป็นคืนนัดหมายแต่ไม่ได้นัดกับใครนัดกับตัวเอง ว่าวันพระจะมารักษาอุโบสถและก่อนจะมารักษาอุโบสถก็คิดว่าจะไปรักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่สบายเท่าวัดสังฆทานเพราะวัดสังฆทานมีทุกอย่างเครื่องอำนวยการปฏิบัติเช่นมีสถานที่เหมาะสมมีสีแสงเสียงเหมาะสมมีครูมีอาจารย์ช่วยอบรมเป็นกัลยาณมิตรและก็มีสมาชิกเพื่อนปฏิบัติเป็นกัลยาณมิตรกันเองจึงเลือกมาวัดสังฆทานในอันหนึ่งคิดว่าวัดสังฆทานเนี่ยคงจะเป็นที่ถูกกับจริตของโยมมากตรงที่ว่ามาแล้วได้ทำเต็มที่เต็มกำลังที่ตั้งใจชอบฟังธรรมก็มีธรรมให้ฟังชอบนั่งสมาธิก็มีเพื่อนนั่งสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนนี้ก็รู้ว่าเป็นประเพณีธรรมเนียมที่กำหนดหมายไม่มีใครบังคับแต่เป็นเพราะความศรัทธาต้องการจะอยู่ตลอดคืนคือไม่นั่งคือไม่นอนนั่งฟังนั่งฟังแล้วจะหนีความง่วงพ้นไหมเนี่ยเพราะเคยนอนอยู่เป็นประจำเขาคิดว่าง่วงฉันก็รู้ว่ามันง่วงแต่ไม่นอนถ้ามันจะหลับก็ไม่ว่าแต่ให้นั่งหลับไม่นอนเพราะในสัจฉิคือนั่งการนั่งแบบนี้มันเป็นทุดงชนิดหนึ่งพุทธเจ้าวางแผนว่าเป็นจริยวัตรพิเศษสำหรับการที่จะเอาชนะกิเลสชนะความง่วงชนะความขี้เกียจชนะความโลเลตลอดถึงชนะความโกรธอะไรสารพัดจะเอาชนะมันโกรธก็ช่างมันไม่ว่าแต่จะไม่ทำตามที่มันโกรธจะไม่พูดตามที่มันโกรธแต่ความคิดที่จะโกรธห้ามยังไม่ได้กำลังไม่พอแต่ห้ามได้ที่จะไม่ทำตามความโกรธห้ามได้ทนไงแล้วก็พยายามที่จะฝึกต่อไปอีกคือฝึกให้ทนถึงขนาดที่เรียกว่าจะไม่ให้ความรู้สึกมันโกรธหาวิธีแก้ลึกลงไปว่าแม้ความรู้สึกโกรธก็จะไม่ให้มันโกรธจะหาวิธีป้องกันถึงมันโกรธก็จะหาวิธีลบล้างให้เร็วที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาความวุ่นสร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนจึงมาปฏิบัติแบบชนิดที่เรียกว่าจริยวัตรพิเศษคือทุดงชนิดหนึ่งทุดงจริยวัตรพิเศษนั่งไม่ใช่นั่งเฉพาะโยมเท่านั้นที่จะเอาชนะกิเลสแม้แต่พระที่บวชเข้ามาใหม่ๆหรือบางทีก็พระที่บวชเก่าหลายพรรษาเป็นสิบพรรษาแล้วท่านยังสมาทานจริยวัตรพิเศษในรูปแบบต่างๆบางองค์ก็นั่งไม่นอนเลย ไม่นอนเพราะที่ไม่นอนถามว่าทำไมถึงไม่นอนนึกถึงตัวเองอายุมากแล้วท่านบอกอายุมากแล้วโมตนอนหลับไหลเมื่อไรถึงจะเอาชนะกิเลสได้ไม่นอนรีบเร่งทำความเพียรให้มากขึ้นมากขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็จะสู้จะสู้จะทนจะทนสู้จนกระทั่งตาบวมตาแฉะเพราะไม่ได้นอนน้ำตาไหลปวดหมอเขาเอายามารักษาให้หมอเก่งกาจนะรู้ว่าท่านป่วยก็เอายามารักษาให้พอได้ยามาหมอก็สั่งว่ายานี้เป็นยารักษาตาแต่ต้องหยอดทางจมูกหยอดทางตาไม่ได้ยานี้ต้องหยอดทางจมูกแล้วก็ต้องนอนด้วยหมอไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยไม่นอนแล้วต้องนอนด้วยถึงจะหยอดได้ท่านได้ยามาแล้วก็นั่งคิดเออเราตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่นอนนี่ก็ตามันแฉะหมอเขาก็ทำตามวิชาการของหมอ

ว่าถ้าหากว่านอนแล้วจะรักษาหยอดเพียง2ครั้งก็หายแล้วแต่มันขัดกับสัจจะตัวเองที่ตั้งไว้ว่าเราจะไม่นอนถ้าเรานอนเราก็เสียสัจจะถ้าเราเสียสัจจะธรรมะเราก็ไม่เจริญก็ได้ยามาแล้วก็ตัดสินใจถามว่าเอายังไงดีท่านเอายังไงดีจะเห็นกับชีวิตตาบอดตาแฉะรักษาให้มันหายด้วยการนอนเหรอเรานอนมานานแล้วนอนมาหลายภพนอนมาหลายชาติแล้วแต่หากว่าเรายังไม่สามารถดับกิเลสตัณหาพวกนี้ได้เราก็จะต้องนอนไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็หมายความว่ารักษาควบคุมความทุกข์เอาไว้ไม่มีที่สิ้นสุดนานแสนนานเท่าไหร่มันก็ไม่จบเพราะอะไรถึงไม่จบความทุกข์จะต้องแก้ด้วยธรรมะคือปัญญาที่พระท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ปัญญาเท่านั้นทั้งกันทั้งแก้คือแก้อะไรแก้ทุกข์ต้องเอาปัญญาไปกั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องกั้นด้วยปัญญาเท่านั้นกระแสพวกกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ความง่วงเหงาเหานอนเป็นกิเลสที่มาของกิเลสความโกรธที่มาของกิเลสความโลภเป็นที่มาของกิเลสความหลงเป็นที่มาของกิเลสสารพัดสารเพทุกอย่างมาจากนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าแก้ปัญหาดับกิเลสไม่ได้อย่าหมายเลยว่าทุกข์จะหมดเพราะทุกข์มันมากับกิเลสทุกข์เป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างกิเลสเป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างเอ็นสร้างกระดูกสั่งตับไตพังผืดปอดไตน้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดน้ำตาลน้ำมันน้ำมูกไข่ข้อ32เรื่องกิเลสเป็นตัวสร้างทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปความทุกข์ที่หมดไปให้ความแก่หมดไปให้ความเจ็บหมดไปความตายหมดไปให้ความโศกเศร้าสิ้นไปความคับแค้นใจเสียหายพวกนี้หมดไปก็ต้องดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดรูปนามสังขารนี้ถ้าหากว่าฆ่ากิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปได้ผมก็เกิดไม่ได้ขนก็เกิดไม่ได้หนังเนื้อกระดูกตับไตก็เกิดไม่ได้แล้วความแก่มันจะอาศัยอะไรอยู่ถ้าไม่มีผมขนเล็บฟันอาการ32เนี่ยความแก่มันจะมาอยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีอาการ32ที่นั่งอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วความเจ็บมันจะมาอยู่อาศัยอะไรอยู่เวลาเจ็บก็เจ็บที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันเวแก่ก็แก่ที่ผมที่เล็บที่ฟันที่อาการ32นี้ทั้งหมดเลยที่สุดแม้แต่กระทั่งตายก็เช่นเดียวกันตายก็ตายเพราะผมขนเล็บฟันที่มันเกิดก่อขึ้นมาหมดเวลาของมันมันก็ตายไปแต่ยังมีผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นรูปเป็นนามปัญจขันธ์อยู่อย่างเงี้ยหนีไม่พ้นและที่มันเกิดนี้เพราะกิเลสเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะดูกิเลสก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ท่านบอกว่าถ้าหากเราฆ่ากิเลสไม่ได้ความมุ่งหมายจากการบวชที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าหากว่าเราฆ่ากิเลสได้ความมุ่งหมายประโยชน์จากการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนว่าพ้นทุกข์ถึงนิพพานก็สำเร็จหมายความว่าสำเร็จในที่นี้ก็คือละลายความทุกข์ให้สิ้นไปหมดเลยที่ว่าถึงนิพพานนิพพานนั่นน่ะนิพพานแปลว่าไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนมีแต่สงบเย็นเย็นสงบเย็น

นิพพานรออยู่แล้วรอใครรู้ไหมรอคนที่สิ้นกิเลสคนที่สิ้นกิเลสนิพพานรออยู่แล้วถึงทุกคนเลยแต่ถ้าคนยังไม่สิ้นกิเลสแม้จะอยู่ใกล้ๆยังไงก็เย็นไม่ได้เพราะกิเลสเป็นตัวร้อนพุทธเจ้าสอนราคะกีนาโทสะกีนาโมหะกีนาอคิแปลว่าไฟราคะคือไฟโทสะคือไฟโมหะคือไฟนี่ตัวกิเลสที่ก่อทุกข์ก่อผมก่อขนก่อเล็บว่าไปถึงตัณหาอะไรไปหมดเลยโยมลองหลับตานึกดูสิที่เราทั้งหลายได้รูปนามผมขนเล็บฟันเริ่มต้นมาจากอะไรนึกคนเดียวไม่ต้องพูดกับใครนะสาเหตุที่ได้มาจากอะไรที่ได้ผมขนเล็บฟันมาเป็นรูปกายนั่งอยู่เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นตัวก่อเรื่องทุกคนตอบได้ 100% หมดเลยแต่คิดลึกๆซึ้งๆเข้าไปจริงๆเห็นว่าอ๋อใช่แล้วกิเลสตัณหาแน่นอนแต่มามีกิเลสไม่มีตัณหาเกิดไม่ได้ผมเกิดไม่ได้ขนเกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงก็เกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงเป็นที่อาศัยของแก่เป็นที่อาศัยของเจ็บเป็นที่อาศัยของตายเป็นที่อาศัยของที่มาของความโศกเศร้าคือความรู้สึกในใจที่มันมีกิเลสแล้วก็โศกเศร้าเสียใจเพราะเสียดายมั่งเพราะคับแค้นมั่งไม่ชอบมั่งโอ้ทุกข์ทั้งหมดเลยพระองค์นี้คิดละเอียดเลยนะไม่บอกชื่อว่าพระก็แล้วกันแต่คิดละเอียดเลยโอ้เราฆ่ากิเลสไม่ได้เมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์พระหนุ่มๆเขานอนไม่เป็นไรหรอกเขายังมีเวลามากแข็งแรงแต่เรานี่ที่อายุมากกำลังน้อยแก่เท่ามัวทะเลทลายอยู่มัวหลับไหลนอนหลับอยู่เมื่อไรเราจะชนะกิเลสได้เดี๋ยวก็ตายเปล่าอีกไม่ชนะอย่านอนเลยเลยบอกเขาตัวเองว่าอย่านอนเลยตัดสินใจบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกก็แตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดแม้แต่เนื้อหนังมังสาร่างกายทั้งหมดที่มีอยู่ประกอบกันเป็นกายกลุ่มอาการ32ก็จงละลายหายสูญไปเถิดข้าพเจ้าจะรักษาธรรมจะรักษาธรรมคือรักษาอะไรของท่านสัจจะไงเห็นไหมพระเจ้าว่าไม่นอนเนื้อหนังจะเหือดแห้งเนื้อหนังหุ้มกระดูกจะหมดเรี่ยวหมดแรงยังไงก็ตามถ้าไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ไม่นอนพุทธเจ้าก็เหมือนกันตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าเนื้อหนังจะเหือดแห้งเนื้อหนังหุ้มกระดูกแม้แต่จะต้องสลบล่มตายอยู่ใต้ต้นโพนี้ถ้าไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกหนีโยมลองมาเปรียบเทียบพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะในวันนั้นแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพระที่กำลังเล่าถึงว่าท่านตาเสียเพราะไม่นอนแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเราโยมคิดไหมว่าที่โยมตัดสินใจวัดสังฆทานเป็นที่ตั้งของการบำเพ็ญธรรมเนี่ยเพราะวัดสังฆทานมีกฎกติกาที่เข้มแข็งเคร่งครัด
ต่อการปฏิบัติค่อนข้างสูงแต่ไม่เครียดนะเคร่งแต่ไม่เครียดนะเครียดไม่เอาเอาแต่เคร่งอย่างเดียวแต่เครียดไม่เอาเครียดมันไม่ใช่ดีเอาแค่เคร่งไม่ต้องถึงเครียดพระองค์นี้ตัดสินใจไม่จอดยาหยอดเหมือนกันแต่ไม่นอนหยอดทางตาไม่ใส่จมูกเพราะหยอดทางจมูกมันเข้าไปไม่ได้มันนั่งอยู่เช้าก็ไปบิณฑบาตอีกหมอก็ดักคอยถามอยู่ว่าหลวงพ่อเป็นไงมั่งหยอดยาแล้วก็มันยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะมันหยอดไม่ถูกที่อ่ะก็บอกว่ายังเจ็บอยู่บาตกหลวงหมอก็ถามว่าเอ้ายานี่วิเศษนะนึกในใจมองนึกในใจโอ้ยานี่วิเศษนะหยอดครั้งเดียวรู้เรื่องเลยนะแต่นี่ทำไมไม่รู้เรื่องอ่ะทั้งวันทั้งคืนทั้งแล้วก็เลยถามพระว่าพระคุณเจ้าเวลาหยอดทางจมูกหรือหยอดทางตาแล้วนอนหยอดหรือเปล่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หมอบอกขั้นตอนที่หมอบอกหมอเขาจะเชื่อทีนี้ท่านไม่พูดอ่ะพอบอกว่าท่านนอนหยอดหรือนั่งหยอดหรือยังไงท่านเฉยหมอแปลกใจเพราะหมอเชื่อในฤทธิ์ของยามากจนต้องแปลกใจไปดูพอไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่เดินกับที่นั่งไม่มีที่นอนเลยก็เชื่อมั่นว่าหลวงพ่อนี่แกไม่ได้นอนหยอดเพราะไม่มีที่นอนหมอก็เลยเตือนว่าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่นอนหยอดยานี้ไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพหลวงพ่อการปฏิบัติธรรมยังมีเวลาเยอะนะหลวงพ่อนะเวลาตาเจ็บหลวงพ่อปฏิบัติก็ยากนอนเนี่ยหลวงพ่อหยอดได้หายซะแล้วเมื่อหายสุขภาพตาก็จะดีการปฏิบัติก็จะได้ผลหลวงพ่อหยอดยานี้ถ้าหากว่าได้นอนหยอดมันยางนะหายแน่มันรักษาหายมามากแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรหมอถามว่ายังไงวะเออบาศกจะลองคิดดูก่อนปรึกษาดูก่อนท่านหวังอ่ะนะจะปรึกษาดูก่อนหมอก็เลยถามว่าหลวงพ่อจะปรึกษาใครไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งแกนึกอยู่แล้วที่ปรึกษาของแกมีอยู่แล้วนึกในใจว่าการปรึกษาของแกไม่ได้ปรึกษาคนนอกแต่ปรึกษาคนในคนในคืออะไรคนในคือความรู้สึกความตั้งใจกำหนดหมายชัดเจนคนในคนในในทีนี้คือกรัชกายโยมเข้าใจนะกรัชกายหมายถึงกายที่นั่งอยู่นั่นแหละโยมเชื่อไหมกายที่นั่งอยู่มันมีสองอันนะกายนอกเนี่ยมันเป็นกายหยาบมองไปก็เห็นมองกับตาก็เห็นแต่อีกกายหนึ่งกายในเนี่ยพอไม่เห็นหรอกแต่มันรู้ตอนไหนรู้ตอนที่ตานี้ไปมองรูปพอตามองรูปมันมีอะไรที่ไปสร้างเรื่องระหว่างตากับรูปให้เกิดเป็นตัวอีกตัวหนึ่งคือความรู้สึกชอบและความรู้สึกชังความรู้สึกชอบความรู้สึกชังมีอยู่ในตัวโยมทุกคนไหมแล้วความรู้สึกชอบโยมเห็นตัวมันไหมความรู้สึกชังเห็นตัวมันไหมแต่โยมก็บอกว่าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่มันมีไหมมีเจ้าข้าเออใช่แล้วนั่นแหละตัวในที่พระองค์นี้บอกว่าจะปรึกษากรัชกายก็หมายถึงตัวในนี่แหละพอหมอกลับไปท่านก็นั่งดูก่อนปาริตะปาริตะ
หมอเขาบอกว่าให้นอนหยอดยาแล้วตาจะหายก็เมื่อตาหายร่างกายแข็งแรงก็จะปฏิบัติธรรมได้เพราะเวลาปฏิบัติธรรมยังมีมากแต่ปาริตะท่านได้ตั้งสัจจะไว้เมื่อไม่นานมานี้เองว่าตลอดเวลาปฏิบัตินี้จะเดินยืนนั่งแต่ไม่มีนอนท่านจะนอนไหมนอนหยอดยาไหมสังสารวัฏที่ท่านเกิดตายเกิดตายทุกข์ยากลำบากนี้มีประมาณมากมายไม่รู้เท่าไรแล้วเกิดตายจนชินแล้วเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายโศกเศร้าเสียใจจนชินนับไม่หวั่นไหวแล้วของเรานี่เราก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนแล้วนะเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าแต่งกำหนดของท่าน 84,000 อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนมหากับนับชาติเกิดตายเกิดตายเกิดตายโดยประมาณไม่ได้เอามาคำนวณไม่ได้หรอกมันนานเหลือเกินแล้วท่านล่ะท่านก็บอกอย่างนี้ท่านจะไม่รีบเร่งเพื่อที่จะกระจัดกิเลสที่มันมีอยู่นี่ให้เหือดแห้งไปให้หมดเรื่องหมดราวไปเหรอท่านตายมาจนชินแล้วเกิดจนชินแล้วตายจนชินแล้วท่านจะเห็นแก่ตาดีหรือจะเห็นแก่ทำดีแต่ท่านเห็นแก่ตาท่านก็เอายาหยอดตานอนหยอดตาก็หายแต่เกิดแก่เจ็บตายของเจ้ายาวยืดไม่มีกำหนดแต่ถ้าหากว่าท่านถือสัจจะเอาธรรมะก็เอาธรรมะเป็นที่ตั้งร่างกายจะไปไหนก็แล้วแต่มันเพราะมันเกิดแล้วตายแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนชินชาแล้วเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายก็การเกิดเบื่อหน่ายก็การแก่เบื่อหน่ายก็การเจ็บเบื่อหน่ายก็การตายที่ไร้สาระมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นมีแต่อะไรสารพัดเป็นหน้าเบื่อหน่ายคนเราเนี่ยต่างหากปัญญามันคิดได้มันเกิดมองทะลุปลุกโปร่งไปอย่างนี้มันก็เห็นนะแม้แต่มานี้ก็ยังได้ยินบ่อยๆว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคิดยังไงไม่รู้แต่เขาพูดว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคงคิดได้เหมือนอย่างกับพระองค์เนี้ยท่านก็เลยบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกจงแตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดปาริตะทำไมท่านยังประมาทอยู่อย่าช้าอย่ารอรีบเร่งทำให้มากที่สุดจะเสร็จหรือไม่เสร็จขอให้ทำได้ตามสัจจะที่ตั้งไว้แต่เป้าหมายคือทำให้เสร็จคิดว่าอย่างนั้นและการที่ไม่นอนแล้วเป็นการรีบเร่งทำมากเพื่อจะเอาชนะการเวลาว่าให้มันเสร็จก่อนให้ฆ่ากิเลสตายซะก่อนที่แกจะดับไปแกคิดอย่างนั้นอีกวันหมอเขาก็ถามอีกหมอก็มาดูอีกว่าไงหลวงพ่อเห็นตาต่างว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหมอไม่ได้เขาคนไข้ไม่เชื่อหมอก็บอกว่าหลวงพ่อต่อไปนี้หลวงพ่ออย่าบอกกับใครๆนะว่าผมเป็นหมอมารักษาตายหลวงพ่อนะผมไม่รักษาแล้วเสียชื่อยาดีแสนดียังไงหลวงพ่อไม่ทำตามก็รักษาไม่ได้แล้วก็ยาก็ไม่ต้องหยอดหรอกแล้วก็อย่าบอกว่าผมมารักษานะผมทิ้งแล้วพอหมอกลับไปเท่านั้นแหละปาริตะได้ยินไหมเขาทิ้งเจ้าแล้วหมอเขาทิ้งแล้วท่านแน่นอนต่อการที่มีตาบอดหรือไม่อาจจะตายไปเลยอย่าช้าอย่าช้าอย่ามัวช้าอยู่รีบเร่งรีบเร่ง
ท่านก็เร่งจริงๆอะนะไม่หลับไม่นอนได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินแต่ทำไมรู้ไหมภาวนากายของเรานี่แหละเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันตังมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปการัสสะอสุจินังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมองสิตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าถึงปลายผมมันมีหนังหุ้มอยู่ไหมภายใต้ผิวหนังมันมีอะไรอยู่มีความสวยอยู่ไหมมีความน่ารักอยู่ไหมมีความหอมอยู่บ้างไหมนี่ดูอย่างนี้ที่เขาแล้วก็มองดูพิจารณาดูแล้วก็ไม่ได้ใช้ตาดูนะดูด้วยความรู้สึกความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นถ้าความรู้สึกไปรู้สึกนึกคิดกำหนดอยู่ที่กายใจก็อยู่ที่กายถ้าความรู้สึกกำหนดนึกคิดไปอยู่บ้านใจก็ไปอยู่บ้านถ้าหากว่าใจอยู่บ้านแล้วกายนั่งอยู่ตรงนี้กายกับใจอยู่คนละที่เขาเรียกว่าวุ่นความวุ่นใจวุ่นคือใจไม่สงบใจแบบนั้นเขาเปรียบเทียบเหมือนเด็กซนเด็กมีบ้านแต่มันไม่อยู่บ้านไปเที่ยวนอกบ้านได้ไปเที่ยวนอกบ้านมันก็ไปเจออะไรอะไรที่นอกบ้านมากมายเยอะแยะตามอารมณ์ที่มันไปมีทั้งเพื่อนดีมีทั้งเพื่อนร้ายมีทั้งโรงเหล้ามีทั้งโรงการพนันสารพัดตาละเพเด็กที่ไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่ไม่ตั้งอยู่ในโอวาทมันก็ไปชอบมันมีสิทธิ์ที่จะไปชอบมันชอบตรงไหนมันก็เอาตรงนั้นผลสุดท้ายผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็เอาเรื่องกลับบ้านนานๆมาทีไรก็มีแต่เรื่องมีคนเขาพูดประจานกล่าวขานกันวันอย่างนั้นอย่างนี้มาลูกใครนี่แต่มาไม่ได้ว่าโยมนะเปรียบเทียบว่าเด็กซนไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่เนี่ยมันไปสร้างเรื่องอย่างนั้นแหละแล้วก็นำเรื่องกลับมาบ้านสร้างปัญหาให้กับบ้านครอบครัวก็มีพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเดือดร้อนชั้นใดจิตใจที่ถูกอำนาจของกิเลสพาไปกายนี้เป็นบ้านของจิตเป็นถ้ำของที่อยู่ของจิตถ้าจิตมันอยู่ในบ้านอยู่ในกายจิตมันอยู่ที่ถ้ำในคือกายนี้เขาเรียกว่าจิตเชื่อฟังจิตถูกรักษาจิตถูกควบคุมจิตถูกปกครองแต่ถ้าหากว่าจิตมันไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่ถ้ำภายในอันนี้เขาเรียกว่าจิตซุกซนจิตอันธพาลเกเรมันไปดูชอบรูปมันก็ไปอยู่ที่รูปมันชอบเสียงมันไปอยู่ที่เสียงมันชอบกลิ่นมันไปอยู่ที่กลิ่นมันชอบรสมันก็ไปอยู่ที่รสไม่ใช่รสยนต์นะรสหวานรสเปรี้ยว
มันชอบเย็นชอบร้อนมันก็ไปอยู่กับที่เย็นที่ร้อนมาอยู่แต่ข้างนอกทั้งนั้นแล้วมันก็ไปวุ่นเหนื่อยอยู่ก็เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสติดสารพัดติดนำเรื่องร้ายเข้ามาสู่ความรู้สึกคือใจวุ่นทิฏฐมาก็บอกแล้วว่าใจวุ่นเป็นบาปใจว่างเป็นบุญใจวุ่นเป็นบาปที่ว่าใจวุ่นน่ะคือใจมันไม่ได้อยู่กับกายนี้ไปอยู่ข้างนอกไปคิดไรสารพัดตะละเพเปรียบเหมือนเด็กซนแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกคือจิตมันอยู่ที่กายนี้มันอยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกมันวิ่งซนก็ซนจริงแต่มันซนอยู่ในกายนี้เหมือนคนซนอยู่ในบ้านสนจริงแต่มันสนอยู่ในบ้านมันไม่สนออกไปนอกบ้านไม่ค่อยมีเรื่องไม่มากโยมปล่อยให้จิตของโยมสนอยู่ในกายนะคิดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าว่าไปหมดทุกเรื่องทุกเรื่องมันจะได้32เรื่อง32เรื่องมันอยู่ในหมดเลยเห็นไหมผมก็อยู่ข้างในขนก็อยู่ข้างในตับไตไส้พุงอยู่ข้างในหมดเลยเมื่อจิตมันอยู่ในบ้านก็เหมือนเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ไปไหนอย่าไปนะลูกน้ำก็ไม่ไปอ่านหนังสือนะลูกน้ำก็อ่านกินข้าวซะนะลูกนะอาบน้ำซะนะได้เวลานอนซะนะลูกนะเงียบเรียบร้อยบ้านนั้นสงบไม่มีเรื่องแต่เขาไม่เชื่อฟังออกไปสร้างเรื่องเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเขาเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของการปฏิบัติอย่างที่โยมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมยึดเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเห็นหลวงพ่ออาจารย์แกก็กล่าวอย่างเนี้ยมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิที่ว่านี่ก็คือผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับปังผืดไตปอดไตน้อยไตใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ารวมสรุปแล้วคือรูปที่เรียกกันว่ารูปกายจิตที่ถูกควบคุมอยู่ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเป็นเส้นทางออกจากทุกข์เขาก็อยู่ภายข้างในเชื่อเมื่อเขาเชื่อเขาก็อยู่กับกายภายในสุดท้ายเขาก็จะมาอยู่กับการที่ถูกเสี่ยมสอนการที่ถูกควบคุมโดยลักษณะของการกระทำสามประการที่จะมาพูดแล้วก็ต้องซ้ำนะโยมนะเรื่องนี้ทำไมซ้ำไม่ได้ยิ่งซ้ำก็ยิ่งดีอาตาปีสัมปชานโนสติมานี่เป็นตัวสอนจิตเป็นตัวรักษาจิตเป็นตัวควบคุมจิตไม่ใช่เรามีไหมความเพียรที่กำหนดอยู่ที่กายภายในเนี่ยบาปไม่เกิดแต่บุญเกิดเพราะอะไรสงบเป็นบุญไงว่างไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องรูปไม่มีเรื่องเสียงไม่มีเรื่องกลิ่นไม่มีเรื่องรสไม่มีเรื่องสัมผัสใดๆที่จะทำให้ใจฟุ้งซ่านมันอยู่แต่ผมขนเล็บฟันอยู่แค่นั้นแหละตั้งแต่ผมขนเล็บฟันไปถึงปลายเท้าก็จากปลายเท้าหนังขึ้นมาดูนอกดูในอยู่ภายในล้วนแล้วอยู่กับของจริงทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปคิดเรื่องลูกเคยก็ไม่มีลูกสะใภ้ก็ไม่มีหนี้สินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหมดเลยมันอยู่นิ่งๆอยู่ในกายถึงเป็นบ้านของจิตมันเด็กที่ไม่สนเชื่อฟังพ่อแม่ก็อยู่ตรงนั้นไม่มีเรื่องสงบไหมบ้านนั้นอะจิตนี้ก็เหมือนกันที่เรามีปัญหาทุกปัญหาไม่ว่าจะปัญหาตรงไหนก็แล้วแต่นะ
ปัญหาไหนก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอาศัยก่อจากจิตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตไม่ไปสุขสนหมุนวายหลุ่มหลงมัวเมาอยู่ก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องข้างนอกอดีตอนาคตมันอยู่นิ่งๆโยมจะรู้หรือไม่ว่าที่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆอะไรควบคุมเขาอยู่เด็กที่อยู่นิ่งๆเขาเชื่อพ่อแม่เห็นคุณค่าของคำสอนของพ่อแม่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆเฉยๆอยู่ภายในกายอย่างเดียวไม่ออกนอกกายไม่ออกนอกธรรมไม่สุขสนเพราะมีผู้ควบคุมคือสติสัมปชัญญะนี่ไงอาตาปีสติมาสัมปชาโนคอยตักเตือนสกิดอยู่เรื่อยเสมอๆอย่าไปนะผมนะแล้วก็ขนนะแล้วก็เล็บนะแล้วก็ฟันนะมองสิผมเป็นยังไงความจริงของผมเป็นยังไงมองซิขนเป็นยังไงลักษณะท่าทางของขนเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของขนเป็นยังไงมีสีมีกลิ่นยังไงขนมองซิสังเกตดูซิว่าหนังเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของหนังเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงกลิ่นมีกลิ่นเป็นยังไงแล้วมองไปข้างในลึกๆอีกสิมองเข้าไปลึกๆถึงตับไตใส่พุงใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดมองทุกเรื่องแล้วก็สังเกตด้วยมองลองสังเกตดูนะสังเกตไส้ที่อยู่ยังไงเคยเห็นไส้หมูไหมเคยเห็นไส้ไก่ไหมนั่นแหละไส้เหมือนกันอยู่ในสภาพคล้ายคลึงกันมากเลยแล้วกลิ่นเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงหาความน่ารักได้ไหมหาความหอมได้ไหมสวยไหมเมื่อดูเข้าไปจนชัดเจนจากธรรมชาติธาตุแท้เข้ามาจริงๆแล้วมันจะเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาและความรู้สึกใหม่นั้นเป็นอย่างไรผู้ที่ใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้ดูท่าทีของสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้เองเฉพาะตัวที่เขาเรียกว่าปัจจัตตังจะลองยี่อย่างนี้เองเหรอหน้าเพลิดเพลินนักเหรอหอมนักเหรอลุ่มหลงขนาดไหนมันจะร้องยี่ออกจริงๆ จากผู้ที่เขาไปเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมการที่โยมมารักษาอุโบสถมาปฏิบัติธรรมมุ่งหมายของทุกคนนะเป็นอย่างนี้แต่มีแต่ความมุ่งหมายถ้าหากว่าไม่ใฝ่ใจในการทำแบบนี้ก็จะไม่สามารถรู้ของจริงที่พุทธเจ้าสอนได้เหมือนอย่างกับพระองค์นั้นที่เขาบอกให้นอนหยอดยาแล้วท่านก็ไม่หยอดหายไหมไม่หายสุดท้ายเป็นยังไงท่านบอกว่าตาจะแตกจะดับก็ดับไปเถิดหูจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถิดแขนขาจะผุพังสูญสลายยังไงก็สูญไปเถิดปาลิตะเธอรักษาแต่ธรรมสัจจะที่ตั้งไว้เท่านั้นนี่พ้นสุดท้ายตาบอดเลยแต่ขณะที่ตาท่านบอดปัญญาของท่านสว่างจ้าตานอกดับไปแต่ตาในสว่างสว่างยิ่งกว่าแสงสว่างทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าบอกว่านัตถิปัญญาสมาอาภา
แสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะปัญญาสว่างเพราะศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ฐานที่ตั้งเกิดของปัญญาสมบูรณ์ปัญญาก็งอกงามเหมือนต้นไม้ที่ปลูกฝังลงไปในดินดีน้ำดีปุ๋ยดีก็โตออกดอกออกผลเมื่อปัญญามันโตสว่างสวยมองเห็นรูปกายปัญจขันธ์ทั้งห้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนตานี้ไม่มีปัญญาที่จะไปดูเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ต้องปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าไปเห็นตรงนี้ได้และปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วอย่างเต็มที่เหมือนอย่างกับเด็กที่ฉลาดตั้งใจเรียนแล้วมันรู้จริงจิตนี้ถูกควบคุมเต็มที่ด้วยหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วปัญญาพิเศษยอดเยี่ยมก็ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตนั้นมีสมาธิเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเมื่อจิตมีพื้นฐานมั่นคงองค์สมาธิเต็มที่ปัญญาสว่างจ้าจึงมองเห็นยังไงมองก็มองด้วยปัญญาไม่ได้มองด้วยตารู้ก็รู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ตารู้ชัดเจนเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันมันจะเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างที่ตาเห็นนะเห็นผมวิเคราะห์แล้วไม่มีความสวยไม่มีความหอมไม่มีความน่ารักเอาลองสังเกตกันดูหน่อยสิเอากันจริงๆนะเอาหนังก็ได้เอาลองมองความน่ารักของหนังสักหน่อยสิมีไหมสวยไหมหนังลองหลอกมากองดูสวยไหมน่ารักไหมกลิ่นหอมไหมมองดูถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเห็นด้วยปัญญาจริงๆรู้ด้วยปัญญาจริงๆอ่ะมันจะน่าเอาไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากใครๆก็ชอบหมดเลยแต่พอผู้หญิงคนนั้นตายเขารายงานไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเก็บไว้ก่อน7วันพอถึง7วันแกก็มาแต่ไม่ได้มาเผานะมาสร้างเรื่องพัฒนาจิตจักจิตใจโดยประกาศให้ทุกคนมาว่าบัดนี้นางสิริมาผู้สวยงามใครประสงค์ต้องการจ่ายเงิน 5,000 สมมตินะจ่ายเงิน 5,000 แล้วก็เอานางสิริมาไปโอ้ยคนเอาทั้งนั้นเลยคนไหนมาทันก่อนก็คือเอาก็ถามว่าอยู่ไหนนู่นขึ้นไปดูในนู่นพอไปเห็นกลับเลยไม่ได้พิจารณาเห็นแล้วกลับเลยกลับมาถึงก็สายหน้าเอ้าสายหน้าไม่เอาแสดงว่า 5,000 มันแพงใช่ไหมเอา 2,500สองพันนาก็เอาขึ้นไปดูอีกคนหนึ่งต่างหากนะพอขึ้นไปดูเปิดดูอ้าวสายหน้าทำหน้าตาหน้าอยู่ยี่มาเลยลงมาบางไงไม่เอาแพงไปใช่ไหมเอา500ผลสุดท้ายที่สุดของที่สุด500บาทเดียวก็ไม่มีใครเอาพอไม่มีคนเอาเขาจริงๆบอกว่าไม่ต้องซื้อให้เปล่าๆให้เปล่าๆก็หาคนเอาไม่ได้เ
ญาติโยมทั้งหลายลองคิดดูสิว่าคนที่สวยวิเศษ

ขนาดนั้นที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองหลงไหลคลั่งไคล้กันขนาดนั้นทำไมเขาถึงไม่เอาที่เขาไม่เอาเพราะเขาไปเห็นสภาวะของความเป็นจริงที่ก่อนที่เขาเอาเพราะเขาไปมองภาพมายาซึ่งเป็นเพียงมายาไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อเขาตายไปแล้วอยู่ในโลกนี้ของจริงเพราะฉะนั้นจะเชื่อหรือไม่ว่าความหลงไหลเคลิบเคลิ้มอะไรทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนั้นเกิดจากภาพมายาหลอกตาทั้งสิ้นเราทั้งหลายจึงต้องกลายมาเกิดแล้วตายเกิดมาแล้วตายเพราะอำนาจของกิเลสตัณหา

ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนั้นเกิดจากภาพมายาหลอกตาทั้งสิ้นเราทั้งหลายจึงต้องกลายมาเกิดแล้วตายเกิดมาแล้วตายเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าไปรู้ของจริงกิเลสมันก็จะไม่มีตัณหามันก็จะไม่มีเมื่อกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีเหตุที่จะเกิดคนมันก็ไม่มีเมื่อเหตุเกิดคนไม่มีความแก่ก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความเจ็บก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความตายก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีที่เกาะความโศกเศร้าก็หมดนั่นเขาเรียกว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดกันทีสำหรับความทุกข์เมื่อเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมเมื่อเห็นความจริงที่เป็นที่เสียสัจธรรมมันก็เบื่อนายไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นที่เราให้ฟังนี้ก็เป็นเพียงวิชาการทำให้เราได้พินิจพิจารณาว่าแนวทางของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นบวชเนกขัมมะหรือจะรักษาอุโบสถศีลหรืออะไรก็แล้วแต่ความมุ่งหมายเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญาเมื่อรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญาแล้วความเบื่อมันจะเกิดขึ้นทำไมถึงเบื่อเพราะมองดูปัญจขันธ์รูปนามแล้วที่เคยคิดว่าสวยว่างามไม่มีที่สวยที่งามคิดว่ารูปนามปัญจขันธ์มีสิ่งที่เป็นความสุขแบ่งปันให้ก็หาไม่เจอทิ้งไหมแต่มาเคยเปรียบเทียบให้โยมได้ฟังแล้วใช่ไหมว่าแม่ค้าผักต้องการจะขายผักให้มีได้กำไรมากแต่เขาไม่มีทุนมากที่จะซื้อรถเขาก็หาไปขายแต่มันขายดีมากพอวางก็หมดวางก็หมดความมุ่งมั่นก็อยากจะเอาไปได้มากๆแต่เงินจะซื้อรถบรรทุกไปมากๆไม่มีเขาก็มาบ่นว่าโอ้ถ้าเรามีรถมันคนนั้นคนนี้วันนึงเนี้ยจะขายได้เยอะไอ้คนบอกว่านิ้วหนูบ้านนู้นเขาขายรถคันนึงเขาบอกขายนะฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแต่แล้วไม่แพงหรอกราคาถูกมากเอ้าแต่ราคาถูกมากนะลองไปดูสิก็ไปดูถามเจ้าของก็บอกว่าใช่ขายมีแล้วอยู่ไหนอ่ะนู้นหลังบ้านอยู่ในสวนนู่นน่ะจอดอยู่นู่นเขาก็ไปดูพอไปดูเห็นปุ๊บโอ้ยในกระบะนั้นมีแต่ใบไม้เต็มไปหมดเลยมองดูตัวกระบะก็สีไม่มีแล้วมีแต่สนิมทั้งนั้นก็มองดูล้อก็แฝบแห้งหมดเลยมองดูช่วงล่างไม่ได้เรื่องหรือสักอย่างเดียวเปิดดูภายในสายไฟก็ขาดพวงมาลัยก็ลุดลุ่ยแต่มาอยากจะถามเหลือเกินว่าถ้าเป็นโยมไปเห็นยังไงโยมจะซื้อไหมรถขนาดน่ะซื้อไหมมีใครซื้อถ้าหากว่าจะมานึกเองว่าไม่มีใครหรอกที่จะรับตาซื้อรถคันนั้นน่ะมันยังไม่ร้ายเท่ากับรถคันนี้รถที่นั่งอยู่เนี่ยจอดอยู่เนี่ยร้ายกว่ารถคันนั้นไหมมองหน่อยเห็นไหมถ้าคนไหนซื้อคนนั้นก็บ้าใช่ไหมรถคันนั้นอ่ะแต่รถคันนี้ไม่บ้ากว่าเหรอ

0: แท้ถ้าไม่มองไม่คิดไม่พิจารณาด้วยสติปัญญาอันแจ่มแจ้งก็เอาทั้งนั้นแหละแต่เอาไปเป็นแล้วเป็นไงซ่อมไม่ไหวรถคันนี้คันไหนซ่อมไหวมั่งไม่มีคันไหนซ่อมไหวอ่ะซ่อมได้แต่ไม่ไหวหรอกเห็นไหมมีคันไหนซ่อมได้มั่งไหวมั่งเห็นมีแต่เข่าเตาเผาตรงนั้นเลยปุกนี้ก็เผาแล้วสามศพเห็นไหมซ่อมไหวไหมแรงกว่าไหมเพราะฉะนั้นการนึกการคิดการปฏิบัตินะโยมอย่าเข้าใจผิดนะนี่โยมมาว่าสังฆทานเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วมีกฎกติกามุ่งเน้นเรื่องปัญญานอกจากมุ่งเน้นเรื่องปัญญาแล้วยังเปิดโอกาสให้โยมอีกด้วยอย่างเต็มที่อยากอยู่ครึ่งวันก็ได้อยากอยู่เต็มวันก็ได้อยากอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เห็นไหมโยมจะไปหาที่ไหนได้ไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยนอกจากโยมจะศรัทธาสั่งบุญทางกุศลของโยมน้ำก็ฟรีที่นั่งที่นอนฟรีไฟฟ้าก็ไม่ต้องจ่ายฟรีอาหารฟรีอีกด้วยโยมจะไปหาที่ไหนเนี่ยเอื้ออำนวยประโยชน์ของการปฏิบัติมากมายถึงขนาดนี้อะโยมนี่มันดึกนะเนี่ยเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยพระก็ยังมาอยู่เป็นเพื่อนโยมอยู่ไงกลัวโยมจะเหงาแต่มาพูดตรงนี้คิดถึงโยมสงสารนะจะบอกให้พระนี่หยุดไปสองผลัดแล้วนะแต่โยมไม่ได้พักไม่มีผลัดเลยอ่ะดูยังอยู่อ่ะน่าสงสารไหมสู้สู้พระสองผลัดแล้วนะสององค์นั่นเนี่ยองค์นี้องค์ที่สองเดี๋ยวที่สามอีกอ่ะโยมก็ยังเป็นคนนี้อยู่คิดดูให้ดีว่าเขาเอื้ออำนวยประโยชน์ให้โยมขนาดไหนเพราะเขาคิดว่าโยมปรารถนาที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จริงจังคนที่มีความจริงจังก็เคยเปิดโอกาสอำนวยความสะดวกให้ทุกเรื่องเลยทุกสิ่งทุกประการเลยเพราะฉะนั้นเอาเหลืออีกเวลาอีกไม่ถึง30นาทีหยุดได้แล้วนะอาตมาจะหยุดพูดน้อยๆนะให้โยมยืนเอายืนหมดเลยเอาก็ไม่ได้หยุดก็ได้ยืนอย่างดีเอายืนปรับตัวเองให้สวยๆนะให้สวยคือสวยงามนะไม่ใช่อย่างอื่นนะยืนตรงถ้าจะให้ดีจริงก็ต้องแถวตรงด้วยถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ยืนตรงกันแล้วกันแต่หากก็แถวตรงด้วยสวยวิเศษเลยของอาตมาเรียบร้อยนะยืนปุ๊บเนี่ยซ้ายตรงขวาตรงหน้าตรงแถวตรงเปี๊ยบนิ่งเงียบมีแต่คนไม่มีเสียงคนเยอะแต่ไม่มีเสียงหรอกมีแต่การเดินก็ไม่มีเสียงเรียบร้อยเงียบเอายืนตรงท่าไหนก็ได้เอามือเก็บมือก็ได้มือไว้ข้างก็ได้ใช้ให้ยืนแต่ไม่ใช้ให้นั่งนะไม่บอกให้นั่งนะบอกแต่ให้ยืนอย่างเดียวแต่ถ้าจำเป็นจะต้องนั่งก็คือนั่งเองโดยที่ถูกเขาบังคับให้นั่งเขาบังคับให้นั่งคือใครไม่ใช่เรานะทุกปวดเมื่อยเน็บชาหมดแรงปรากฏขึ้นที่รูปยืนและก็คืนยืนต่อไปก็จ้องล้มหรือหงายหลัง เอายืนกันแค่สุดยืนสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะเข้าใจด้วยนะคนไหนถึงสุดทนก็นั่งถ้ายังไม่สุดทนก็ยืนต่อไปโยนยืนยืนจนถึงสุดที่จะทนทำไมถึงให้โยมยืนจนถึงสุดที่จะทนไม่ใช่ยืนเฉยๆเลื่อนลอยนะให้ยืนเนี้ยต้องยืนรู้ยืนอยู่กับรู้ความรู้สึกอยู่ที่ยืนถ้าหากไม่ใช้ความรู้สึกไปกำหนดนึกรู้ดูที่ยืนถือว่าผิดผิดหลักการผิดวิธีที่ให้ยืนเพราะยืนนี้คือยืนปฏิบัติธรรมไม่ใช่ยืนทรงใจเลื่อนลอยไปไล่จุดหมายไร้เหตุผลไม่ใช่แล้วให้ยืนดูรูปยืนประสงค์อะไรประสงค์ที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายทุกคนได้รู้ปัญจขันธ์รูปนามนี้ที่เป็นตัวสัจธรรมสัจธรรมของรูปนามคือทุกข์ทุกข์ในอริยสัจที่พุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้พุทธเจ้าเห็นความจริงตรงนี้ไงเราจะหลุดรอดไปจากกิเลสตัณหาทั้งหลายได้ต้องดูทุกข์ไม่ใช่ดูสุขเพราะสุขไม่มีจริงๆสุขเป็นแค่เพียงวิปลาสคลาดเคลื่อนมันวิปลาสคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงคือนิดเดียวมีความรู้สึกสบายเป็นสุขนิดเดียวแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอื่นพอความสุขตัวนี้เคลื่อนย้ายไปอะไรมาแทนที่ทุกข์เพราะฉะนั้นสุขจึงเป็นเรื่องของวิปลาสคลาดเคลื่อนไม่ใช่ของจริงแต่ทุกข์เกิดจากการกำหนดดูอิริยาบถยืนนี่มันจะเกิดปรากฏว่าทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเม็ดชาสารพัดสารเพแล้วทุกตัวนี้ไม่ใช่วิปลาสนะจริงถ้าไม่เปลี่ยนรับรองล้มหัวฟาดแน่นอนเลยดีไม่ดีตายเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกข์มันเป็นของจริงไงวันนี้ขอให้โยมดูทุกข์สักรูปแบบหนึ่งคือยืนแล้วกันนั่งก็นั่งมาแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ดูนะดูยืนนะยืนดูยืนกำลังยืนทำความรู้สึกตวงว่าดูรูปยืนดูรูปยืนดูยังไงหลับตาก็ได้ใช้ความรู้สึกกำหนดดูกิริยาท่าทางอิริยาบถของการยืนที่เขาเรียกว่ายืนมันอย่างไรแล้วที่กำลังปฏิบัติการยืนปัจจุบันอยู่เนี้ยใช่ยืนไหมถ้าหากวันนี้รู้แล้ววันนี้คือการยืนกิริยาบทยืนใช่ยืนก็กำหนดรู้ดูยืนเรื่อยๆติดต่อนะอย่าไปฟังอะไรอย่าไปคิดอะไรอย่าไปสร้างเป้าหมายว่ายืนสมาธิยืนปฏิบัติเพื่อจะได้มีความสุขเพื่อจะได้บุญกุศลไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาดูยืนเฉยๆเอาแต่ยืนเท่านั้นอื่นไม่เอาเลยแต่ความรู้สึกมันเอาแต่สติต้องเข้าไปคุมว่าไม่เอาเอาแต่ยืนดูแต่ยืนเฉยๆเฉยๆนิ่งๆโยมที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ก็ยืนสุดทนนะอย่าทนยืนนะอย่า อย่าแบบเรียกว่าเหลือทนนะเหลือทนไม่เอาเดี๋ยวมีปัญหาอาตมาไปที่จังหวัดสุราษฎร์ให้ยืนแบบนี้โยมก็อายุมากแล้วตั้ง60กว่าเกือบ70 2ชั่วโมงโยมไม่กระดิกเลยแกยืนได้2ชั่วโมงเก่งกว่าอาตมาอีกอาตมายืนไม่ได้เลย2ชั่วโมงทีนี้ให้โยมยืนดูเพื่อจะได้ให้รู้ชัดเจนว่ารูปยืนที่ยืนอยู่นี้มันปวดจริงหรือไม่ยืนดูทุกข์ไม่ใช่ยืนหาสุขนะทุกข์มันจะออกมากับรูปที่ยืนคือทุกขเวทนาถ้าหากว่ายืนแล้วปล่อยใจไปอื่นไม่ได้กำหนดไม่ได้ดูไม่ได้รู้ก็จะไม่เห็นแต่ถ้าหากยืนแล้วนึกกำหนดนึกรู้ดูภาพยืนอย่างถูกต้องชัดเจนต่อเนื่องตลอดเวลาโดยการมีความเพียรดูมีสติมีสัมปชัญญะจะเห็นจะรู้ว่ารูปยืนนี้อยู่ในความรู้สึกความรู้สึกคือจิตที่มีรูปยืนอยู่ตัวรูปยืนที่อยู่ในความรู้สึกที่เรากำหนดรู้ดูนั้นนั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาที่โยมต้องการนักหนารู้ทุกครั้งที่มีรูปยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือสมาธิที่โยมพยายามเรียนรู้เรื่องการทำสมาธิมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองได้สมาธิอย่างไรแบบไหนวันนี้ขอให้โยมได้เข้าใจความหมายของคำว่าสมาธิที่แท้จริงคือกำหนดนึกรู้ดูรูปยืนที่มีอยู่ในความรู้สึกถ้าเรากำหนดนึกรู้ดูภาพยืนเป็นมโนภาพอยู่ในความรู้สึกนั่นแหละสมาธิเพราะอะไรเพราะกายกับใจอยู่ด้วยกันกายยืนจิตรู้จิตรู้อยู่กับภาพยืนซึ่งเป็นตัวของอารมณ์ปัจจุบันที่หน่วงเหนี่ยวจิตให้ยึดมั่นอยู่กับภาพที่ยืนนั่นสมาธิแต่ต่างหากว่ายืนแล้วไม่ได้กำหนดไม่ได้นึกไม่ได้รู้ไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกเลื่อนลอยนะไม่ใช่จะใช่จะต้องรู้เหมือนอย่างกับดูภาพในกระจกเงาดูภาพเราเองในกระจกเงาอาตมาจะอยู่ใช้เสียงนะให้โยมใช้เสรีของโยมเองใช้สิทธิ์เต็มที่นะแล้วก็คนไหนยืนสุดทนก็อย่าไปฝืนทนจนถึงล้มนะเดี๋ยวไม่ได้แต่ขอเตือนไว้นิดหนึ่งว่ายืนจนทนไม่ไหวแล้วให้เข้าใจว่าอ๋อนี่ความทุกข์มันออกมาบังคับรูปยืนมันเป็นทุกข์ทุกข์บังคับรูปยืนให้ต้องเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนนั้นไม่ใช่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจของตัณหาที่จะพาไปให้เกิดสุขจากการนั่งหรืออิริยาบถอื่นเปลี่ยนไปเพราะความปวดเมื่อยมันบังคับต้องเอาถึงขนาดทนไม่ไหวให้ปวดมันบังคับนะไม่ใช่อยากนั่งนะอยากนั่งอย่านั่งนะเพราะตัวอยากนั่นคือตัณหาตัณหาเข้าไปอาศัยอยู่ในความรู้สึกสมาธิจะสูญเสียและทำยังไงเมื่อไรสมาธิก็ยากเพราะสมาธิที่ปนเปอยู่กับความอยากไม่สมบูรณ์แต่จะให้สมบูรณ์โยมกำหนดดูรู้เองว่ามีสมาธิไหมหรือว่ามีภาพไหมภาพ ยืนขณะนี้มันยืนก็ต้องรู้ว่าภาพยืนมีไหมในความรู้สึกเห็นรูปยืนของตัวเองยืนอยู่ไหมยืนอยู่ยังไงท่าไหนแบบไหนอิริยาบถนี้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจหน่อยว่ายืนนี้เป็นรูปไม่ใช่เรานะอย่าเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเราไม่มีแต่คนทั้งหลายส่วนมากนี่เราจะติดเราไงเรากินเรานอนเราเดินเรายืนเรานั่งตัดเราออกซะเพราะเราไม่มีโดยปรมัตถ์ไม่มีพระสวดเห็นไหมคนหาความจริงไม่มีในปรมัตถ์มีในสมมุติบัญญัติเนี่ยแต่ในปรมัตถ์ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลานี้การปฏิบัตินี้มุ่งไปสู่ความจริงคือปรมัตถ์จึงเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องมีแต่รูปยืนยืนหนอก็ได้นะแต่ต้องหนอรู้นะหนอเฉยๆเพลินๆไม่ได้เอาแหละสุดทนอย่าลืมสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะแล้วให้กำหนดรู้ว่าโอ้ยืนนี่ทุกแท้ยืนนี่ทุกแน่เหมื่อยแน่ปวดแน่เน็บชาแน่ทนไม่ไหวแน่นั่นแหละคือทุกอริยสัจเพียงแต่ยืนอย่างเดียวไม่พอนะยืนดูนั่งดูนอนดูเดินดูหาความสุขจริงๆจากการยืนการเดินการนั่งจะมีหรือไม่แต่ถ้าหากไม่ยืนกำหนดไม่ตั้งใจดูไม่ตั้งใจรู้เป็นภาพยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือผิดทางสมาธิมีไม่ได้สมาธิจะมีได้อยู่กับรูปถึงเป็นอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกก็ยอมอีกนานพอสมควรนั่นคือที่ตั้งของจิตที่เป็นสมาธิอารมณ์ปัจจุบันในความพยายามอดทนบากบั่นที่มีศรัทธาเป็นหลักถ้าไม่ยอมมุ่งมั่นในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนถูกต้องมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีความสวยงามของความสงบเงียบก็ขออนุโมทนาสาธุสุขใดปรารถนาใดประสงค์ใดที่โยมมีความมุ่งหมายเป็นเหตุให้โยมออกมาประพฤติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติธรรมขอความสุขความปรารถนาความประสงค์ที่ตั้งไว้ในใจของโยมนั้นทุกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิน
0: ั่งยังทำไมนั่งก็ไม่เป็นไรนะหมดเวลาพอดีเลยเห็นไหมตรงเวลาไม่ตามแล้วก็ทุกครั้งนะโยมเวลาโยมมาปฏิบัตินะโยมต้องแน่นตรงนี้ต้องแน่นรู้เท่านั้นจะรู้พุทโธหรือจะรู้ยุบหนอพองหนอหรือจะรู้ลมหายใจอะไรได้ทั้งนั้นแต่ต้องให้เป็นลักษณะแบบนี้รู้จริงอย่างเดียวไม่ใช่รู้นู่นนิดรู้นี่หน่อยเปลี่ยนแปลงแต่ตรงนี้จะง่ายเพราะกายมันหยาบหยาบมันนึกง่ายดูง่ายรู้ง่ายมันกระดุกกระดิกยังไงก็รู้ชัดแต่คอยตั้งใจดูตั้งใจรู้แล้วกำหนดว่าที่ยืนอยู่นี้ครึ่งชั่วโมงนะโยมยืนเนี่ยไม่ใช่น้อยนะ มันสุขหรือมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยหรือมันสบายสบายดี

ถ้าหากมันจะเริ่มปวดเมื่อยก็ต้องยืนไปอีกครึ่งชั่วโมงถ้ายืนอีกครึ่งชั่วโมงรูปทำปฏิบัติก็จะชัดขึ้นอะไรชัดทุกชัดไม่มีสุขชัดหรอกสุขหายสบายหายกลายเป็นทุกทรมานหมดเลยนั่นแหละคือของจริงปฏิบัติสมาธิไม่ได้ปฏิบัติไปหาสุขนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความสบายนะปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อรูปนี้ไม่ใช่สุขเลยผมไปถึงเวลานั่งนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งดูรู้นั่งโยมก็จะเข้าใจแล้วโอ้รูปนั่งนี้ไม่มีสุขเลยทุกทั้งนั้นเลยยืนก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันแต่นี่เวลามันน้อยโยมอาจจะรู้เพียงนิดหน่อยแต่ขอให้ฝึกบ่อยๆรู้มากๆแล้วโยมจะได้เข้าใจว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์จริงไม่มีสุขแล้วก็ทุกนี้โยมก็ได้อริยสัจที่พระพุทธเจ้าบอกให้ต้องการรู้ทุกมันอย่างนี้เองรู้แล้วเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปอีกสุดท้ายนี้ขอโยมดำเนินการไป

ต้นสังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้กำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำ

สติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นทำวิตกวิจารณ์ได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารณ์ธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารณ์เมื่อวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยและเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

แล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อย

เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

มันจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอัต

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยเขาพยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาฟันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมกลัวเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่รัง

มันเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสรุปสรุปกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตแล้วก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดำดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้กันไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

ล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆไม่ให้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายก็มาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตันอธิษฐานตามใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภควา
1: สัมมาสัมพุทโธภควา
0: พุทธา

เจมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ย่างพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ปิสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: เวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงันติตัสสมาสิรังนิโสต

0: ตามอัธยาศัยอยู่วัดป่าศรีพนมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมเสร็จพิธีเดินทางกลับวัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความสนใจจะร่วมเดินทางสำรองจองที่นั่งโดยด่วนรับจำนวนจำกัดเดินทางโดยรถบัสค่าเดินทางท่านละ 1,600 บาทสำรองที่นั่งได้ที่คุณจูน092-669-8821 092-669-8821 จึงขอเชิญญาติธรรมร่วมเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระราชมงคลวชิรธรรมวิลุงผู้บุญมาคัมภีรธรรมโมณวัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครระหว่างวันศุกร์ที่15พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี

0: 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การปฏิบัติเจริญธรรมะเจริญเมตตาเนี่ยให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเนี่ยเราก็จะใจดีเราก็จะระบายใจแต่ถ้าเราเจริญเมตตาไม่เกิดใจเราก็ไม่ดีใจเราก็ร้ายเมื่อใจเราไม่มีเมตตาโทษก็เกิดขึ้นกับใจเราเราก็ไปทำให้คนอื่นนั้นไม่มีความสุขไม่ได้คนอื่นก็เป็นทุกข์เพราะว่าอยู่กับคนที่ไม่มีเมตตาเหมือนกับคนที่อยู่กับคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ของตัวเองอ่ะคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ของตัวเองอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เมตตาเราเราอาศัยเขาอยู่ความรักความอบอุ่นเนี่ยจะมีน้อยกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราการที่อยู่กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยเราก็มีความสุขเพราะความถือสาหาความอะไรเนี่ยถือจะดุจะด่าจะว่าจะกล่าวจะทุบจะตีก็ยังดีกว่าคนอื่นมาดุด่าว่ากล่าวทุบตีเราเพราะรู้ว่าเขารักเรารู้ว่าเขาให้เราฉะนั้นจึงว่านั่นแหละเราอยู่ด้วยใจที่มีเมตตาต่อกันพ่อแม่นี่ถือว่ามีเมตตานะจะดุด่าว่ากล่าวทุบตีก็ถือว่ารักลูกไม่ฆ่าลูกแต่คนอื่นเนี่ยรักเราถ้าดุด่าว่ากล่าวไอ้ดุด่านี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าทุบตีเรานี่ถือว่าเขาไม่ใช่รักเราฉะนั้นจึงว่าการที่เรามาวัดเนี่ยเราต้องการมาทำใจให้เป็นบุญเราจะได้เป็นมิตรกับทุกคนจะได้เป็นคนที่ไม่อารมณ์ร้ายไม่อารมณ์ร้อนจะไม่เป็นคนเจ้าทิฏฐิตัวตนเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ทำให้ลดตัวตนลงไปให้ทิฏฐิมานะเราเบาบางลงเห็นใครก็เกิดความเมตตาที่จะให้ความสุขกับเขาได้ด้วยการไม่เบียดเบียนเขาบุญอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยบุญที่ ที่มีต้องมากมายบุญ38ประการบุญ100,000อย่างถ้าจะพูดกันแล้วก็ขึ้นชื่อว่าทำความดีเนี่ยเป็นบุญทั้งหมดเป็นคนที่ให้เขาเราก็เป็นบุญเรารับของเขาเราก็เป็นบุญสมมติว่าคนที่เขามาให้ทานเนี่ยเขาก็เป็นบุญคนที่รับก็พลอยได้เป็นบุญเรากลับไปบ้านแล้วเราเอาความดีในใจของเราเนี่ยไปบอกกับคนอื่นว่าเราไปทำบุญเนี่ยคนที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นบุญด้วยได้บุญด้วยที่เขารู้ว่าเราไปทำบุญไม่ต้องอะไรเราเพียงรู้ว่าเนี่ยลูกเราไปทำบุญแม่เราไปทำบุญพ่อเราไปทำบุญภรรยาสามีเราไปทำบุญแล้วเราก็ดีใจว่านี่เขาไปทำบุญนั่นเราก็ได้ด้วยเรียกว่าโมทนาทางใจว่าได้บุญด้วยดีกว่าที่เขาไปทำบาปเขากลับมาแล้วรู้ว่าคนนี้ไปทำบาปมาไปเบียดเบียนเข้ามาทำไม่ดีมาเนี่ยใจเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นบุญด้วยเพราะรู้ว่าเขาทำไม่ดีฉะนั้นที่ว่ามาทำบุญมาทำบุญก็คือมาทำใจนั่นเองมาฝึกใจมาปฏิบัติใจให้เย็นให้สงบให้ใจดีขึ้นให้ใจหายโลภโกรธหลงมาไปจากใจเราไม่ให้จิตแล้วก็คือทำใจเราให้เข้มแข็งมากขึ้นไม่อ่อนแอไม่หวั่นไหวไม่มีเรื่องกับคนอื่นไม่มีเรื่องไม่ทะเลาะกับคนอื่นนั่นแหละคือเรียกว่าถ้าเรามาเข้าวัดอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้สิ่งที่จิตใจที่ดีงามไปบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่นำพาถึงว่าวิมานเนี่ยไม่จริงแต่เรามองไม่เห็นวิมานเงินวิมานทองวิมานแก้วอันนี้มีจริงแต่เราไม่เห็นเราจะเห็นได้ยังไงในเมื่อเรายังเข้าไม่ถึงบุญละเอียดอ่อนยังไม่ถึงอัปปมัญญาฌานฉะนั้นถ้าคนเราทำไปจริงๆถึงทุกคนจะต้องไปเจอวิมานเนี่ยมันมีจริงทุกคนทำไปถ้าถึงตรงจุดนั้นเขาก็เจอวิมานของเขาแต่เขาก็มีจริงๆเขาก็เชื่อวิมานเขามีจริงแต่ที่เรายังสงสัยที่เราทำแล้วยังไม่เจอวิมานของเราเนี่ยไม่เจอวิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองที่เขาว่าไว้เนี่ยเขียนไว้ในตำราเขียนไว้ในกระดาษเขียนไว้ในข้างขวาโบสถ์เรายังไม่เจอเขาว่าอย่างนั้นพุทธเจ้าจะว่างั้นแต่คนที่เจอมีแล้วคนที่เจอมีแล้วเราก็มีมากมายพุทธเจ้ามากมายฮะไม่ใช่พุทธเจ้าองค์เดียวพุทธเจ้าที่สิ้นไปในโลกเนี่ยมากมายพระธรรมที่สิ้นไปมากมายคนที่ตายไปเป็นเทวดามากมายฉะนั้นคนที่เขาถึงวิมานเนี่ยเขาถึงกันมีแล้วมันมีจริงๆวิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองเนี่ยมีจริงๆแต่บุคคลนั้นจะต้องฝึกฝนอบรมใส่ใจเข้าไปถึงวิมานของตัวเองให้ได้เหมือนบาปเนี่ยมีจริงๆนรกเนี่ยมีจริงถ้าสมมติว่าเราเป็นคนขี้โกรธเนี่ยโกรธไปเถอะโกรธทุกวันด่าทุกวันพูดจาหยาบทุกวันหาเรื่องทะเลาะคนโน้นคนนี้มองคนยังไงเดี๋ยวเราก็เจอนรกนรกมีจริงๆแล้วก็มีหลายขุมด้วยเราทำบาปเนี่ยเราทำไปเถอะเราไม่หยุดทำเนี่ยเราก็ต้องเจอนรกเจอในใจเรานั่นแหละอยากจะตกนรกอยากจะเห็นนรกเดี๋ยวมันเปิดให้เราดูนรกที่ใจเราที่เราเร่าร้อนที่เราทำมากๆนะฮะนรกต้องเป็นฮะนรกในชาตินี้นั่นแหละบางว่าบาปมันแสดงออกให้คนแต่ว่าคนบางทีไม่มีปัญญาทั้งที่อยู่กับนรกอยู่กับสวรรค์อันนี้เรื่องบุญเรื่องทานเนี่ยเป็นเรื่องที่พาที่จะทำให้จิตใจของคนเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปคนเราถ้าให้ทานหมดทั้งโลกเนี่ยจะมีคนลักคนขโมยกันไหมจะมีคนโกงกันไหมจะมีคนเบียดเบียนกันไหมจะมีคนเอาเปรียบอะไรกันไหมจะไม่มีเลยถ้าทุกคนในโลกนี้รู้จักการให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยถ้าเกิดทุกคนเสียสละเป็นเนี่ยคนเบียดเบียนกันไม่มีคนโกงไม่มีคนลักขโมยไม่มีมันหมดไปเลยนะฮะเพราะสิ่งนี้มันเป็นคุณธรรมที่ทำให้โลกอยู่กันอย่างสงบแต่ทุกวันนี้คนเราที่เบียดเบียนกันเนี่ยเพราะไม่มีบารมีในการให้ทานให้ไม่เป็นมีแต่อยากได้ของคนโน้นอยากจะฉกฉวยคนนี้อยากจะลักอยากจะได้เอาเปรียบเขานั่นคือตรงนี้เนี่ยทำให้คนเราเกิดมาเบียดเบียนกันไม่มีความสุขกันแต่ถ้ามีอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยมันก็ไม่มีขโมยกับโจร ไม่มีใครเบียดเบียนกันมีแต่ผู้ให้เหมือนพ่อแม่เนี่ยเกิดมาให้พ่อแล้วให้ลูกซะจนให้จะจนลูกไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือพ่อไม่ให้นะฮะลูกไม่รู้หรอกเนี่ยคือเป็นหนี้บุญคุณของพ่อแม่ที่ให้เกิดให้กินให้อยู่ให้ที่หลับที่นอนให้ทุกอย่างเนี่ยจนลูกไม่รู้หรอกว่าเนี่ยเราติดหนี้บุญคุณของพ่อแม่ให้เรามาซะจนไม่รู้ตัวเลยว่าไม่มีใครให้เราเท่าพ่อแม่คนอื่นเขาให้เราเล็กน้อยเขาก็ทวงบุญคุณเราใครเอาเงินมาให้เราสักร้อยครึ่งร้อยเขาก็ทวงว่าเนี่ยฉันเคยให้เงินคนนี้เป็นร้อยเป็นพันอะไรเงี้ยเขาก็ติดหนี้เราหรือเขาคิดในใจของเขาว่าเขาได้ให้เราก็เป็นหนี้ในใจว่าเขาให้เราแต่ที่พ่อแม่ให้เราเนี่ยนับไม่ถ้วนเนี่ยแต่ไม่ติดในใจเราเลยว่าเราเคยเป็นถูกพ่อแม่ให้เราฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยเราจะต้องพัฒนาคนเราถ้าทำบุญแล้วมันก็จะมีความละเอียดอ่อนจะรู้คุณว่าเราควรจะตอบแทนเขายังไงเขามีแต่คนดีคนดีที่เราจะต้องบูชาที่เราต้องเกรงใจคนดีคือคนห่วงใยเราคนที่ให้เราเนี่ยคือคนดีคนที่เอามาให้เราคนที่ส่งเสริมเราคนที่หวังดีต่อเรานั่นน่ะคือคนดีคนที่หวังดีต่อเราก็คือคนที่อยู่ใกล้เราที่พยายามจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็สุดแต่นั่นน่ะคนดีเราคบได้คนที่มาเอาจากเราสินั่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอานั่นคนไม่ดีคนที่มาเบียดเบียนให้เราต้องเสียหายหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนั่นอย่างนั้นคนไม่ดีเราจะไปเข้าใกล้เพราะเขามาเอาเราคนที่ให้เรานี่คือคนดีใครละคนดีเราก็ต้องดูในตัวเรานะอยู่ใกล้ๆตัวเราคนดี ฉะนั้นอย่างวันเกิดเนี่ยอาตมาไม่นึกถึงใครหรอกคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือแม่เราพ่อเราคนที่น่าสงสารคนที่น่ารักคนที่มีบุญคุณต่อเราที่สุดในชีวิตก็คือพ่อแม่เราอ่ะเขาอุ้มท้องเรามา9เดือนแล้วก็น่าสงสารที่สุดคือแม่คือนึกสงสารนะลำบากแล้วก็ตายก็ไม่ได้อะไรเลี้ยงลูก8-9คนเสียสละทุกอย่างอดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเค็มอดทุกอย่างเพื่อจะให้ลูกไม่อาตมาว่าไม่รู้ล่ะแม่ใครเป็นแม่นี่ก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้ท่านมาลำบากเกิดมาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยลำบากเพราะลูกผู้ชายก็ลำบากเพราะมีครอบครัวไม่มีใครจะลำบากเท่ากับการมีครอบครัวการมีครอบครัวจะรู้ว่าลำบากมากเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวคนเดียวมันต้องทำให้คนอื่นเขากินน่ะคิดดูสิโยมตอนเป็นสาวเป็นหนุ่มเราก็ไม่ต้องทำให้ใครกินเที่ยวสนุกเพลิดเพลินแต่พอมีลูกปุ๊บเนี่ยเลือดที่เราเคยหล่อเลี้ยงเราก็ต้องเอาเลือดเราเนี่ยไปให้ลูกกินนะต้องกลั่นมาเป็นน้ำนมเอาเลือดให้ลูกกินกินเลือดเราแล้วร่างกายพ่อแม่ก็ทรุดโทรมมีลูกคนก็ทรุดโทรมพอลูกมาดูดเลือดตัวเองไปไอ้ลูกเนี่ยเหมือนไอ้ลูกเนี่ยเป็นตัวดูดเลือดพ่อแม่พ่อแม่ก็ยินดีให้ลูกดูดเลือดแต่ลูกก็ไม่รู้หรอกว่าเนี่ยเกิดมาเพราะเขาให้เกิดเขาเลี้ยงเราแค่ได้ดูดเลือดในอกของเขาเนี่ยแล้วไอ้เราก็สารพัดที่จะทำให้พ่อแม่เดือดร้อนให้เขาพ่อแม่เป็นห่วงไปกลับไม่ตรงเวลาบ้างทำอะไรให้อยู่หน้ากลัวจะเป็นอันตรายต่อตัวเองบ้างเพราะแม่ก็กลัวลูกจะพิการกลัวลูกจะตายกลัวลูกจะไม่โตสารพัดที่พ่อแม่จะทำลูกจะทำเพื่อความชอบใจของตัวเองไร้เดียงสาไร้ภาษาที่ไม่รู้ว่าคนที่ทุกข์น่ะคือแม่ทุกข์ที่คนที่ห่วงที่สุดคือพ่อแม่แล้วก็ทำซะจนทรมานนะพ่อแม่นี่ทรมานเจ็บปวดเพราะลูกไม่ใช่เบาแต่ก็เป็นความรักที่ยอมได้ทุกอย่างก็แปลกยอมได้ทุกอย่างยอมเพื่อลูกแต่ลูกที่จะคิดได้โยมต้องไปมีครอบครัวอีกโอ้โหมันนานจังเลยกรรมมันถึงจะให้ผลนานไหมโยมนานไอ้ตอนหนุ่มตอนสาวได้คิดไม่ได้ตอนวัยรุ่นเนี่ย แต่กรรมนี่จะคิดไปคิดได้ตอนเรามีลูกนะโยมแต่บางคนมันก็สันดานไม่ดีก็ไปรักลูกหลงลูกตัวเองมันก็ไม่คิดถึงพ่อแม่อีกก็กรรมอันนี้ก็ไปให้ตัวเองต้องทุ่มเทกับลูกตัวเองอีกกรรมตัวนี้ตัวเองต้องไปโดนลูกด่าลูกว่าลูกเถียงลูกอะไรที่ตัวเองเคยทำกับพ่อแม่ไงลูกมันก็ทำกับตัวเองงั้นตัวเองพ่อแม่เคยเอาอะไรมาให้เรามากเท่าไหร่เราก็ต้องไปให้ลูกมากเท่านั้นเคยเสียพ่อแม่เคยเสียสละให้เราเท่าไหร่เราก็ต้องไปเสียสละให้ลูกเท่านั้นเป็นตายก็ยอมถ้าคิดอย่างนี้แล้วจึงว่าคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เหมือนมีบุญอ่ะมีคนคอยเลี้ยงดูให้โตให้ดีพ่อแม่ที่ดีแต่เรามาสงสารพ่อแม่ฮะพูดกันง่ายๆว่าสงสารว่าท่านลำบากเพราะเราดีกว่าลำบากเสียสละเพื่อเราลำบากเพราะเราจนไม่คิดเสียดายอะไรเลยในชีวิตอันนี้ก็น่าคิดว่าทำไมพ่อแม่จึงเป็นอย่างนี้ทำไมพ่อแม่ทุกคนจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจะต้องรับกรรมอย่างนี้ก็แสดงว่ามันไม่ได้แก้กรรมเพราะไม่ได้ย้อนเอามาให้พ่อแม่ไม่ได้มากตัญญูรู้คุณพ่อแม่กรรมอันนี้มันจึงไม่หมดจึงต้องวนว่ายแต่เวียนว่ายแต่เกิดเข้ามาใช้กันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นจึงว่าที่เรามาเข้าวัดเนี่ยเราจะคิดได้บ้างคิดว่าย้อนกลับไปว่าพ่อแม่ให้เรามาได้ทำความดีในวันนี้ถือว่าเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่แล้วก็สงสารท่านลำบากพ่อแม่ไม่ลำบากเรื่องของใครพ่อแม่ในโลกนี้ที่ลำบากไปถามที่ลำบากเพราะใครลำบากเพราะลูกเป็นทุกข์เพราะลูกลำบากเพราะลูกดีใจเพราะลูกก็ดีใจเขาพอลูกแต่ว่าลูกเนี่ยจะทำให้พ่อแม่ดีใจได้วันละกี่ครั้งนั่นเองแต่เรื่องเสียใจเรื่องลำบากเรื่องเหนื่อยเหน็ดทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เหนื่อยเพราะใครเหนื่อยเพราะลูกถ้าไม่มีลูกก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่พอมีลูกแล้วทุกคนจะเหนื่อยทุกคนจะลำบากนะบอกแล้วทุกแม่บ้านทุกสมภารเจ้าวัดทุกมหากษัตริย์น่ะทุกพอกันทุกสมภารได้วัดก็เป็นห่วงวัดจะไม่เจริญวัดจะเป็นอย่างนั้นวัดจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องตุรณะซ่อมแซมเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบคนส่วนรวมร้อยพ่อพันแม่มาอยู่วัดเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบอยากให้ทุกคนดีกันมีความรักความสามัคคีกลัวเขาจะไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้มีทุกสมภารเป็นห่วงเขาทุกแม่บ้านก็ตั้งกระตือขึ้นมาก็ห่วงเลยจะกินอะไรจะใช้อะไรจะไปไหนเช้านี้ได้กินอะไรกลางวันจะกินอะไรไม่ใช่ห่วงใครห่วงคนรอบๆข้างว่าจะได้กินหรือเปล่ากินอะไรจะต้องหาให้เขากินกลางวันจะหาให้เขากินเย็นกินพอเย็นเสร็จแล้วพรุ่งนี้จะต้องหาอะไรเขากินอีกวันนี้จะหาให้เขากินพรุ่งนี้จะหาอะไรเขากินอีกลูกทุกคนเนี่ยปีหน้าจะหาอะไรเขาพออย่างนี้หรือเปล่าอีกวันหน้าจะหาอย่างมันเป็นทุกข์อย่างนั้นจึงว่าทุกข์ของแม่บ้านทุกพระมหากษัตริย์เนี่ยแน่นอนเลยไม่อยากให้ทุกคนเดือดร้อนยากจนทุกคนเจ็บไข้ได้ป่วยพระมหากษัตริย์เลยต้องห่วงประเทศตัวเองถ้าใครเป็นอะไรไปมากน้ำท่วมไฟไหม้หรือจนวาตภัยหรือจนต้นหรือมีอะไรเกิดโรคต่างๆเกิดความเดือดร้อนบ้านเมืองเสื่อมโทรมมหากษัตริย์ก็ต้องรับทุกหมดไปรู้ทุกเข็นหมดเป็นห่วงหมดเอาทุกแม่บ้านเนี่ยถือว่าทุกหนักนะโยมนะก็ไปเปรียบถึงทุกถึงมหากษัตริย์ทุกถึงผ่านเจ้าวัดเนี่ยฉะนั้นพวกเราต้องสร้างบุญบารมีโยมบุญบารมีนี่จะนำพาไปสู่ความสุขความเจริญทำให้เห็นวิมานในใจเราอะไรมันจะดีก็ดีที่ใจเนี่ยจะเสียก็เสียที่ใจอ่ะขอให้สร้างใจให้ดีให้เจริญให้มากขึ้นพอจิตใจของเราดีแล้วก็อะไรก็ดีเหมือนอย่างหลวงพ่อสนั่นนั่นน่ะที่ท่านมาเทศเมื่อวานเมื่อเช้าก็มารับน่ะท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งนะฮะหมอเขาบอกว่าไม่รอดแล้วผ่าไม่ได้แล้วยาก็ช่วยไม่ได้แล้วก็นิมนต์กลับไปสั่งญาติโยมซะเวลาซะว่าจะไม่มีทางรอดแล้วท่านก็ที่ไหนจะตายก็ขอไปตายวัดตัวเองก็กลับไปอุดรนั่นไงสมาก็ไม่เคยไปวัดท่านมาเทศที่นี่ทุกปีท่านก็สั่งลาไปกลับไปตายบัดตัวเอง ออกไปเขาบอกว่ามันเหมือนมีคนมาผ่าตัดกลางคืนเนี่ยท่านก็คงสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิท่านก็ถวายส

ทานนะท่านถวายสังฆทานบาตรจีวรแล้วก็ทำบุญกับพระใหญ่เลยพระปฏิบัติดีแล้วก็ทำบุญแล้วก็สวดมนต์ภาวนาแล้วก็เหมือนว่ามีนิมิตไปว่ามีคนมาผ่าตัดโรคของท่านหายแล้วสวกหายแล้วเขาผ่าตัดแล้วที่จริงไม่มีหรอกเขาคงจะเป็นธรรมะเนี่ยกรรมดีของท่านเนี่ยบุญที่ท่านทำนั่นน่ะนึกว่าตายก็ไปสั่งโยมแล้วก็ไม่รอดหมอก็ทิ้งแล้วอ่ะก็อยู่ได้ทุกวันเนี่ยไม่ตายหอมเหมือนกันนะหอมโซมเลยนะแต่ถ้าเขาอยู่ได้กลับไม่ตายไม่ได้กินเขาถือว่าไม่ได้บุญแท้แท้ไม่ต้องกินยาอะไรทุกวันนี่หายแล้วอย่ารับสายเทศมีกิจนิมนต์เรื่อยอย่างนี้เข้ากรุงเทพนี่ถือว่านี่ถือว่าบุญนะโยมถือว่าบุญบารมีบางคนไม่รอดหรอกโยมพระก็หลายองค์ที่เป็นมะเร็งแล้วก็ตายทั้งนั้นเลยญาติโยมก็เหมือนกันแต่นี่รอดนี่ถือว่าบุญปาฏิหาริย์ท่านบอกว่าจิตนี่มันอัศจรรย์จากคนที่ว่าจะตายแล้วก็กลับให้อยู่ต่อไปอันนี้ต้องทำบุญหนักโยมนะทำบุญจริงๆทำบุญเสียสละเอาชีวิตเข้าแลกอ่ะจึงจะพ้นโลกพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัย

อันนี้เราจะต้องมั่นคงนะต้องทำบุญเนี่ยปฏิบัติเนี่ยต้องมั่นคงพยายามทำจิตให้สงบให้ได้โยมเราจะช่วยตัวเองได้ถ้าจิตไม่สงบไปช่วยตัวเองไม่ได้นะทำอะไรก็ไปพึ่งคนอื่นไม่ต้องปฏิบัติให้จิตมีสมาธิมีสติจึงจะช่วยตัวเองได้เราจึงจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้โยมแต่ถ้าเรายังปฏิบัติทำจิตยังไม่สงบเนี่ยพอมีอะไรแล้วเราทำใจว่างไม่ได้ทำใจสงบไม่ได้ยังเป็นที่พึ่งของตัวเองไม่ได้พึ่งใครก็ไม่ได้โยมต้องพึ่งตัวเองตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงอัตหิอัตโนนาโตตนเป็นที่พึ่งของตนเราต้องรักษาใจตัวเองให้ดีก่อนแล้วเราจะดีแต่ถ้ารักษาใจเราให้ดีไม่ได้ให้สงบไม่ได้เย็นไม่ได้ก็พึ่งใครไม่ได้โยมเพราะใจเราไม่มีความสุขดังนั้นเราต้องพึ่งใจเราไอ้วิมานเนี่ยมีแน่นอนนะวิมานเงินวิมานทองวิมานแก้วมันมีเพราะคนคนนั้นเขาทำจนจิตเขาผ่องใสเบิกบานเขาทำบุญจนถึงบุญนะทำจนเสียสละจนจิตเขานั้นเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเขามันเป็นเรื่องที่ต้องทำทางใจมนุษย์เกิดมานี่เขาให้โอกาสชาติเดียวโยมให้โอกาสแก้ตัวชาติเดียวนะมนุษย์เนี่ยใครมาแก้ตัวทุกคนเนี่ยมาแก้ตัวโยมมาแก้ตัวให้มีศีล5ให้สมบูรณ์แก้ได้ก็ได้แก้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงโยมถ้าแก้ได้ก็ต้องแก้ต้องให้มาให้ทานขอให้มาบวชมาเรียนมาแก้ตัวทำอะไรได้ก็ทำไปเถอะขอให้มาแก้ตัวเขาเรารับปากว่าจะมาแก้ตัวนะโยมบาลเขาให้มาเกิดเนี่ยมนุษย์บางคนโยมบาลก็ให้มาเกิดเขาบอกว่าไอ้พวกนี้ก็พอลงนรกแล้วก็พวกกินเหล้าเนี่ยพวกกินเหล้าพวกขึ้นตรงยิวเนี่ยนรกเขาก็บอกว่ามึงเป็นมนุษย์ทำไมมึงหลงทำบาปหยาบช้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินเหล้าเมายาผิดผัวเขาเมียเขาก็เคี่ยนตีในนรกก็เคี่ยนตีทรมานเจ็บปวดมากไอ้พวกนี้ก็ร้องขอความทุกข์ว่าไปเปิดเป็นมนุษย์เราจะอยู่ในศีลในทานภาวนาเด็ดขาดจะไม่ทำบาปเด็ดขาดก็ร้องนะเวลาเขาตีร้องขอให้ยมบาลเนี่ยอย่าทำเขาเลยยมบาลเขาก็ตีให้จำให้เข็ดบอกเขาไปเกิดเป็นมนุษย์คนนี้จะเลิกทำบาปจะเข้าวัดถือศีลฟังธรรมบางคนบอกจะถือศีล8ยันตายก็มีเขาก็รับปากฮะรับปากมาทุกคนเลยฮะรับปากยมบาลก็ลงโทษอย่างพวกที่ผิดเขาไม่รู้เขาเมียเขาเนี่ยก็ขึ้นตรงยิวเขาก็ทำโทษแทงทะลุซ้ายทะลุขวาก็กลัวผู้หญิงทุกคนก็ร้องบักเข็ดแหละผู้ชายทุกคนก็เข็ดแต่ว่าพอกลับมาก็ไม่รู้ว่าเป็นไงก็ลืมมั้งฮะสงสัยจะลืมตอนนั้นลืมลึกไม่ออกสงสัยจะนึกไม่ออกก็เลยกลับมาก็เอาอีกฮะก็ไอ้คนเดิมแม่ยมไอ้คนผิดผัวเขาเมียเขาก็คนเดิมมันก็มาทำอีกไอ้กินเหล้ามายาไอ้คนเดิมไอ้ที่เขาตีในนรกก็ขึ้นมากินเหล้าอีกโยมตลกทำมากินเมาเหมือนเดิมอีกไม่แก้ตัวเองไอ้พวกฆ่าสัตว์ฆ่างัวฆ่าควายฆ่าปูปลาไปไก่ก็ไอ้คนเดิมเนี่ยกลับมาฆ่าอีกแต่พอลงนรกก็ร้องขอร้องกลับมาเป็นมนุษย์จะสร้างแต่ความดีฮะก็เมื่อไรจะเข็ดก็ไม่รู้สิฮะเพราะเขาไม่เชื่อฮะเขาไม่เชื่อว่านรกมีจริงทั้งที่เขาผ่านนรกมาทุกคนฮะไอ้พวกที่กินเหล้าเมายาพวกฆ่าใส่กัดตีไก่กัดตาพวกผิดลูกขาวไม่ขาวพวกนี้เขาก็ผ่านนรกมาทุกคนนะฮะแต่เขาลืมอ่ะเขาระลึกชาติไม่ได้เขาก็กลับมาทำบาปเขาก็กลับไปนรกต่อชาตินี้เขาทำแล้วเขาไปอีกฮะเขาก็ไปแล้วฮะพอตายเขาไปเลยไอ้พวกกินเหล้าเมายาพวกตีไก่กัดตาพวกทำบาปผิดลูกเขาเมียเขาพวกเขาก็ไปอีกเขาไปที่เดิมอีกฮะก็ไปร้องขอความช่วยเหลืออีกฮะโยมบาลเขาตีอีกฮะเขาตีหนักกว่าเก่าคนนี้เขาไม่เข็ดเนี่ยคนนี้ที่เลิกนี่แสดงว่าเข็ดมีสันดานโดนตีจนเข็ดไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคนเนี่ยไอ้ที่เลิกเนี่ยพวกเข็ดนะที่เลิกกินเหล้าเมายาเลิกตีไก่กับปลาไอ้ที่เลิกปิดลูกเขาเนี่ยนี่พวกนี้เข็ดโดนตีจนเข็ดไอ้ที่ไม่เลิกนี่ยังไม่เข็ดต้องโดนอีกยอมเข็ดกันได้ใช่ไหมที่มาวัดเนี่ยพวกเข็ดเพราะว่ากลัวจะโดนตีอีก
ไอ้พวกที่ยังเมาแอแอนหน้าหลังโดนตีอีกโดนกระทะทองแดงกรอกอีกไอ้พวกที่ยังเห็นเมียคนอื่นสวยโดนอีกเห็นผัวคนอื่นหล่อโดนอีกขาดความอบอุ่นเนี่ยพวกนี้ก็ต้องไปโดนตีอีกโดนต้นขึ้นไล่ให้ปีนขึ้นตังงิ้วอีกแล้วก็มีจริงๆนะไอ้นรกเนี่ยมีแล้วก็แปลกนะมันไปเห็นอีตอนตกแล้วอ่ะตอนเป็นๆมันไม่เห็นอ่ะที่ตอนตายแล้วมันจึงได้รู้ได้เห็นว่านรกมีจริงไปเชื่อไอ้ตอนดับจิตแล้วโยมพอเชื่อดับจิตแล้วจึงได้เห็นที่ตอนที่มีวิญญาณเกิดดับอยู่ตรงนี้มันไม่เห็นถ้าเห็นตรงนี้ตัวโยมรับรองโยมวัดไม่มีที่อยู่โยมเข้ากันเต็มวัดหมดอ่ะคนต้อง40ล้านเนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่เห็นโยมมันจะทำไงฮะถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็ถือว่าเขาก็พลาดโอกาสชาตินี้ไม่ได้แก้ตัวเขากลับไปที่เดิมโยมไม่ใช่เขาไม่เคยฮะเขาก็กลับไปนรกที่เดิมเขาทำยังไงก็ไปอย่างนั้นไอ้พวกที่ผิดผัวเขาเมียเขาเมื่อชาติก่อนเขาก็ทำมาก็โดนตีมาจากนรกแล้วก็กลับจะไปลงนรกอีกไอ้กินเหล้าเมายาตีไก่กัดปลาพวกผิดพวกนี้ก็เหมือนเดิมก็จะกลับไปลงให้เขาตีอีกเดิมแล้วก็ไปร้องขอว่าจะเป็นมนุษย์เท่านี้จะขอให้ยมมาบาลเนี่ยอภัยให้เถอะลดโทษให้เถอะให้เขาไปผุดไปเกิดเป็นมนุษย์เถอะเขาจะเลิกทำบาปอย่างเด็ดขาดจะถือศีลให้ทานเจริญภาวนาเข้าวัดเข้าวาจะบวชเรียนให้จะเป็นคนดีเข็ดแล้วมันร้อนมันทุกข์จริงๆทรมานเหมือนกับคนติดคุกนะโยมติดคุกก็เข็ดแล้วไม่ขอติดคุกแล้วแต่ออกมาแล้วก็สันดานในคุกมันติดมานะก็เอาอีกบางคนติดตั้ง 7-8 ครั้งก็ไม่เข็ดบางคนก็เข็ดเลยไม่ขอเข้าคุกอยู่แล้วมันชีวิตที่มันทุกข์อ่ะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็กลัวบาปเนี่ยก็คงไม่มีใครกลับไปหรอกฮะก็คงจะไปสวรรค์กันสวรรค์ก็เคยไปกันมาแล้วโยมเพราะไอ้มนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งล่อใจมันมีทั้งมนุษย์เนี่ยมันอยู่กลางมันมีทั้งบุญทั้งบาปนะไอ้แต่สวรรค์เนี่ยถ้าได้ไปแล้วก็ถือว่าโชคดีไปแต่มนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์ประเสริฐที่จะไปได้ทั้งสวรรค์ทั้งนรกถ้าคบคนดีก็ไปดีถ้าคบคนไม่ดีก็ไปไม่ดีเพราะนั้นต้องสังคมท่านอาจจะเป็นผู้กำหนดให้สังคมทุกวันเนี่ยเป็นผู้กำหนดให้ว่าจะไปทางไหนพ่อแม่ก็เป็นตัวสังคมพ่อแม่ดีไหมเพื่อนฝูงดีไหมครูบาอาจารย์สิ่งแวดล้อมเพื่อนดีไหมเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปดีหรือไม่ดีคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเลือกคบคนฉลาด

ฉลาดคนฉลาดไม่ใช่ฉลาดโกงเขานะฉลาดเป็นผู้ให้ฉลาดเป็นผู้เสียสละฉลาดมีคุณธรรมถ้าบอกว่ามันก็ไปได้แค่สังเขาโคอะตวงเนี่ยมันไปได้แค่สองเขานั่นเองคนทั้งโลกนะโยมก็คนเนี่ยไปได้แค่สองเขาโคไปสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นเทวดาในแค่สองเขาไอ้ขนทั้งตัวนั่นไปนรกหมดแล้วเมื่อไรเราเชื่อโน่นน่ะคนที่จะเชื่อเนี่ยเชื่อพุทธเจ้าโสดาบันนั่นน่ะมั่นคงเชื่อว่าที่พูดนี่จริงที่พุทธเจ้ากล่าวว่าคนทั้งคนเนี่ยเปรียบเหมือนขนโคที่ไปนรกเท่าขนโคที่ไปสวรรค์เท่าสองเขาโคคนที่เชื่อคือพระโสดาบันตะกิตะคาพระอนาคาพระหันแต่คนพุทธชนเนี่ยสงสัยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเนี่ยถึงมายากกับการที่จะสร้างความดียากที่จะสร้างความดีความดีสร้างยากนะไม่ใช่ง่ายนะต้องฝืนใจต้องฝืนใจมากเลยฮะสิ่งคนที่จะชวนเราไปถึงบ้านเนี่ยคนที่เขาชวนเราทำบุญไม่มีหรอกโยมถึงบ้านมีแต่คนเขาชวนไปอื่นไอ้ที่รอดมาได้เนี่ยหมายถึงว่าเราฝืนใจมาตั้งใจมาฝืนใจมาเอาตัวเองรอดมาจากการถึงวัดได้ซึ่งก็ต้องต่อต้านกับสังคมเหมือนกันเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันพาเราไปวุ่นวายพาเราไปไม่สนุกเขาบอกว่าสนุกแต่มันพาไปอย่างอื่นดังนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามเข้าถึงการปฏิบัติเข้าถึงธรรมะจิตใจเราต้องสร้างมาวัดเราก็ต้องสนใจไปบ้านก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระต้องปฏิบัติต้องศึกษาธรรมะให้มากๆเราไปนั่งคุยก็ต้องคืนนึงคุยได้นั่งคุยก็ต้องนานคุยได้นั่งสมาธิสัก15นาทีไม่ได้หรอนะหายใจทิ้งไปต้องเยอะเดินหายใจทิ้งนอนหายใจทิ้งกินหายใจทิ้งยืนเดินนั่งนอนหายใจทิ้งไปต้องเยอะแต่เอามาหายมาดูลมหายใจสัก5นาที10นาทีเนี่ยถือว่าเนี่ยได้บุญกุศลตรงมาดูลมหายใจเนี่ยไอ้ที่หายใจยืนเดินนั่งนอนนั้นเสียไปหมดแล้วไม่ได้อะไรหมดไปวันหนึ่งหายใจหายไปแต่ที่มากำหนดลมหายใจพุทลมเข้าโทรออกสัก5นาที10นาทีเนี่ยได้วันหนึ่งได้ตรงเนี้ยที่จะไม่เสียตรงที่มากำหนดลมหายใจเนี่ยได้ทำได้ก็ถือว่าได้ทำไม่ได้ก็ถือว่าเสียไป

สร้างบารมีบารมีที่เราจะได้ก็ต้องเป็นคนมีสติสมบูรณ์ขึ้นเราจะต้องเรียนรู้คำว่าสติสติแปลว่าระลึกได้สติแปลว่ารู้ตัวรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ขณะนี้เมื่อตอนเป็นเด็กเราก็มีสติแบบเด็กๆสติเราไม่ได้เรียนสติสติของมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติแต่เราไม่รู้ว่าตัวเองมีสติแต่มาบวชเนี่ยเรารู้ว่าเรามีสติสติโดยการระลึกรู้สติโดยการสร้างขึ้นมาจากการบวชเพราะบวชแล้วสติจะมากขึ้นกว่าคนไม่บวชกินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติยืนมีสติพูดคิดนึกมีสติสติตัวเนี้ยเมื่อเรามาบวชเลยจึงเรียกว่าเป็นบุญเป็นมหากุศลคนไม่มีสติบวชได้ไหมไม่ได้คนสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ท่องศีล8ไม่ได้ศีล10ไม่ได้บอกกล่าวคำบอกเอสาหังไม่ได้บอกอุปชายะสติไม่ดีบวชไม่ได้เป็นบ้า

็นใบ้พิการหรือคนสมองไม่ดีสมองไม่ครบไม่สมบูรณ์เป็นคนปัญญาอ่อนเนี่ยเขาเรียกคนสติไม่ดี นั่นถือว่าเขาไม่มีบุญบารมีจะได้บวชไม่มีวาสนาจะได้บวชฉะนั้นเราเนี่ยมีสติสมบูรณ์จึงได้บวชพระพุทธเจ้าเป็นมหาสติพระอรหันต์เป็นมหาสติโสดาบันสกิทาคาพระอรหันต์เนี่ยเป็นมหาสติเป็นสติที่สมบูรณ์จึงเรียกว่าไม่มีหมดสติสมบูรณ์ทุกอย่างก้าวอันนั้นถือว่าเมื่อเรามาบวชแล้วเนี่ยจะได้บุญมากก็ต้องมีสติมากได้บุญน้อยก็สติน้อยนะสตินี่ทำให้ได้ทุกอย่างเกิดพลังทุกอย่างเกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดความจำที่ดีเกิดพลังที่สมบูรณ์อันนั้นเราต้องเรียนรู้คำว่าสติสติแปลว่ารู้ว่าเราทำอะไรตอนเป็นเด็กเหมือนจับปูใส่กระด้งเพราะไม่มีสติพ่อแม่นี่บอกว่าไม่ไหวดื้อซนไปอยู่โรงเรียนครูก็บอกว่าดื้อซนลูกคือว่าก็ดื้อเถียงเรียกว่าเอาไม่อยู่จริงปิดเทอมเดือนนึงเนี่ยเอาไม่อยู่คอยจะวิ่งออกนอกบ้านอยู่ในบ้านก็ก่อกวนเขาบางคนทะเลาะกับเขาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติมันไม่ดีสติเราเป็นเด็กควบคุมสติไม่ได้คือสติควบคุมใจไม่อยู่คุมอารมณ์ไม่อยู่กลายเป็นคนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เรียกว่าสติไม่สมบูรณ์พ่อแม่ก็เลยทำไงเอามาบวชนี่สติสมบูรณ์พ่อแม่พูดกับพ่อแม่ดูเรื่องกลายไปว่าโอ้ลูกฉันเปลี่ยนนิสัยได้ตรงเยอะอยู่บ้านงองแงเอาแต่ใจตัวเองแต่พอมาบวชแล้วนี่ไปจากเราได้กินหนเดียวได้นอนตอนตื่นเช้ามืดได้ปฏิบัติข้อวัดต่างๆได้เดินจงกรมทำสมาธิซึ่งทำเหมือนพระเหมือนคนโตก็เรียกว่าเป็นสมณะแหละสมณเณรแปลว่าสมณะผู้สงบปูจับปูใส่กระด้งยากกว่าง่ายกว่าจับปูใส่กระด้งง่ายกว่าแต่พอมาบวชแล้วนี่คนละเรื่องกลายเป็นคนทำไมจึงเรียบร้อยขึ้นก็เพราะว่าไม่ใช่เด็กไม่ใช่สติเด็กๆเขาเป็นสัมมาเนรเขาสงบคนที่ไม่มีสติฟังรู้เรื่องไหมฟังธรรมะรู้เรื่องไหมไม่รู้ตอนเป็นเด็กพ่อแม่พูดไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าเราไม่มีสติครูบาอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่มีสติแต่พอมาบวชนี่เราฟังรู้เรื่องเด็ก7ขวบฟังธรรมะรู้เรื่อง10ขวบฟังธรรมะรู้เรื่องนั่นเรียกว่าสติสมบูรณ์ขึ้นเป็นบุญขึ้นเป็นกุศลขึ้นเป็นปัญญาขึ้นเป็นสมาธิขึ้นคนที่เดินไม่มีสติเขาเรียกคนมีสมาธิน้อยสมาธิสั้นเครื่องสติน้อยนั่นแหละแล้วทำอะไรเสียหายคอยเล่นโน่นเล่นนี่คอยก่อกวนคนเนื่อสมาธิสั้นสติสั้นสติสั้นจะไม่ถึงกับสติแตกนะสติแตกก็คือพวกประเภทที่โกรธขี้โกรธใครว่าอะไรไม่ได้เนี่ยสติแตกเวลาโกรธเป็นคนเพียงโน่นฟ้านี่เอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่สติไม่ดีสติแตกถ้าสติวิปลาสนี้หมายถึงว่าสติวิปลาสหมายถึงว่าเห็นผิดพวกนี้จะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะสติตัวเดียวทำให้คนดีคนชั่วทุกอย่างจะมาจากสติทั้งหมดต้องเข้าใจเรื่องสติจะมาจากสติจะอย่าดากอย่ายากดีมีจนจะสุขจะทุกข์จะสบายหรือลำบากพื้นฐานมาจากสติคือความรู้สึกตัวเองเพราะนั้นเรามาบวชเนี่ยเป็นคนสติสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมเช่นว่านั่งยังไงให้มีสติ
นั่งไงจะมีสตินั่งเกาโน่นเกานี่นั่งเหมือนลิงเงี้ยก็ไม่มีสตินะนั่งสงบเรียบร้อยพิจารณาลมหายใจเข้าออกพิจารณาดูตัวเองว่าตัวเองนั่งสงบหรือไม่นั่งแบบรู้จักตัวเองว่าตัวเองนี่นั่งหายใจหรือตัวเองนั่งสงบไม่สงบนั่งสงบนี่นี่เรียกว่ามีสติในการนั่งสติในการเดินเป็นเด็กจับปูใส่กระด้งง่ายกว่าเด็กก็เดินวิ่งไม่สํารวมจะวิ่งจะเล่นนั่นเรียกว่าไม่มีสติเราจึงเดินไม่สํารวมเดินแบบเด็กๆแต่พอมาเป็นเด็กเราก็เดินเป็นขวาพุทธซ้ายโทเดินยกขึ้นก้าวไปวางลงมีสติว่าเรากำลังเป็นสมณะเป็นสมณีเราก็เดินแบบมีสติสติตัวนี้ทำให้เราสำรวมแม่มาเห็นพ่อมาเห็นพี่น้องเห็นนี่นี่เนรเรามีสติดีเยอะสำรวมเวลาเดินเรียบร้อยแต่ว่าไปดูเด็กๆแล้วไม่เรียบร้อยเพราะอะไรเพราะเด็กไม่ได้ฝึกสติตัวสติตัวนี้เป็นตัวนำพาให้เกิดความน่ารักเกิดความเคารพเกิดความสำรวมเพราะว่าเรียบร้อยขึ้นเดินมีสตินั่งมีสตินั่งเรียบร้อยยืนมีสติรู้ตัวเองยืนกินมีสตินุ่งห่มมีสติถ้าคนนุ่งห่มไม่เป็นนะนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเขาเรียกว่านุ่งไม่มีสตินุ่งห่มก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายเราเนี่ยนะร่างกายเราเนี่ยผ้าจีวรเป็นของสะอาดถามที่จีวรสะอาดไหมทุกคนตอบว่าสะอาดจีวรที่ยังไม่เคยห่มเลยเนี่ยสะอาดพอซักมาแล้วสะอาดพอมาถูกกับกายเราวันสองวันสะอาดไหมทำไมจีวรไม่สะอาดเพราะร่างกายเราไม่สะอาดพอจีวรสะอาดมาถูกตัวกายเราจีวรก็กลายเป็นของสกปรกเพราะร่างกายเราสกปรกจีวรสะอาดก็กลายเป็นจีวรสกปรกให้พิจารณาปัจเจเวคขณะปฏิสังขโยนิโสจีวรังอัจฉมยาปัจเจเวคขณะคือพิจารณาว่าเมื่อนุ่งห่มก็ให้พิจารณาเมื่อนุ่งห่มแล้วก็อัจฉมยาอัจฉริยาพิจารณาว่าที่แล้วมาเนี่ยผ้าจีวรสะอาดแต่พอมาถูกกับกายเราไม่สะอาดพิจารณาว่านี่ไม่กายเราไม่สะอาดเพราะมีสติพิจารณาได้แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยนะเราไม่มีสติเนี่ยเราพิจารณาไม่เป็นเป็นเด็กพิจารณาไม่เป็นพอเรามีสติพิจารณาเป็นจริงเพราะจีวรที่ต้องซักต้องตากต้องอะไรอยู่เนี่ยร่างกายเราไม่สะอาดให้มีสติในการนุ่งห่มขณะนุ่งห่มก็พิจารณานุ่งห่มแล้วก็พิจารณาแบบมีสติพิจารณากินมีสติเช่นกำหนดรู้ยกขึ้นมารู้เหยียดรู้คู่รู้ตักก็รู้คู่เข้ามาก็รู้ถูกปากก็รู้อ้าก็รู้อมก็รู้เคี้ยวก็รู้พอเคี้ยวเข้าไปในกลืนเข้าไปถึงลำคอถึงกระเพาะก็รู้มีสติพิจารณาก่อนจะกินว่าอาหารเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอาหารเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยพอยังไม่ถูกคล้องกับกายในอาหารเนี่ยหอมสะอาดแต่พอเคี้ยวเข้าไปในปากแล้วคายไม่ได้แล้วสกปรกทำไมอาหารจะสกปรกเพราะอาหารนี่เป็นของสะอาดแต่มาโดนกายเราเข้าไปในปากคายออกมาก็คายก็น่าเกลียดตัวเองก็กินไม่ได้เพราะอาหารนี่สกปรกแต่ไม่ใช่อาหารสกปรกสกปรกเพราะเข้าไปในกายเรากายเราไม่สะอาดอาหารจึงทำให้อาหารสกปรกคนมีสติพิจารณารู้ไหมรู้ถ้าสามเณรคนไหนพิจารณาไม่รู้แสดงว่ายังไม่มีสติในการกินที่พูดงี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจว่าไงอาหารสะอาดไหมอาหารสะอาดไหมแล้วพอกินก็ไปแล้วสะอาดไหมทำไมเราจึงจะรู้ได้ฮะทำไมจึงรู้ว่าไม่สะอาดฮะเพราะเรามีสติพิจารณาก่อนกิน ก่อนกินเรามีสติพิจารณาว่าอาหารนี้สะอาดแล้วกินแล้วเราก็พิจารณาอีกขณะกินก็พิจารณาก่อนจะกินก็พิจารณาสามตอนเข้าใจไหม
ปฏิสังขาโยนะอัจฉมยาปัจเวกขณะพิจารณา3ตอนก่อนจะกินพิจารณาว่าอาหารนี้ไม่สะอาดแล้วขณะกินเข้าไปในปากนี่ก็พิจารณาทุกคำเคี้ยวว่าเมื่อเข้าอยู่ในปากเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยอาหารไม่สะอาดแล้วกินเข้าไปในท้องนี่ไม่สะอาดแล้วออกไปเป็นปัสสาวะอุจจาระสะอาดไหมนั่นมาจากอาหารใช่ไหมมาจากอาหารที่เรากินจึงกลายเป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นขี้หูขี้ตาขี้มูกมาจากอาหารอาหารแปรรูปแต่ที่อาหารไม่แปรรูปเป็นอาหารสะอาดทำไมจึงรู้เพราะเรามีสติพิจารณาก่อนกินและกินแล้วก็มีพิจารณาแล้วกินแล้วก็พิจารณาอาหารร่างกายเราเนี่ยเป็นธาตุของอาหารเกิดมาจากอาหารใช่ไหมถ้าไม่กินอยู่ไม่ได้เพราะกินข้าวกินน้ำเข้าไปพ่อแม่ให้เรามาก็คือให้ร่างกายเรามาก็พ่อแม่ก็กินข้าวกินน้ำจึงได้ร่างกายอันนี้มาเรานี่มาจากไหนนะรู้ไหมเรามาจากไหนเรามาจากไหนอ่ะอัศจรรย์ไหมมนุษย์เนี่ยมาจากไหนเออนั่นสิมาแค่สายเลือดหยดเดียวมาเป็นเราเนี่ยใครเป็นคนเจ้าของเจ้าของข้าวน้ำดังนั้นเราต้องพิจารณาแล้วเราจะระลึกชาติได้ระลึกภูมิหลังได้ว่าเรามาจากไหน เราจะระลึกชาติแต่ปางหลังว่าเรามาจากไหนเป็นไงจึงมาอยู่ตรงนี้กรรมอะไรบุญอะไรเป็นไงเราจึงมาอยู่ตรงนี้เราต้องพิจารณาด้วยสติตลอดเวลาเราจึงจะย้อนไปดูอดีตได้ปัจจุบันได้อนาคตได้นี่กินแบบมีสตินะเห็นนุ่งห่มเรารู้แล้วผ้าเนี่ยสะอาดพอมาถูกกายเราก็ไม่สะอาดเราจะไปโทษผ้าไม่สะอาดต้องโทษกายคนเนี่ยไม่สะอาดกายเรา ที่นอนเสนาสนะสะอาดแต่พอเราไปนอนทับแล้วไม่สะอาดใช่ไหมพอไปนอนทับนอนดีแล้วผ้านั้นสกปรกเลยที่นอนนั้นที่สกปรกนั้นเพราะเราไปนอนทับแต่ถ้าตราบใดเรายังไม่ลงไปนอนที่นอนนั้นก็สะอาดเมื่อไม่สะอาดก็คือกายเราไม่สะอาดเองพิจารณากินพิจารณาเดินพิจารณานั่งพิจารณานอนพิจารณาพูดก็ต้องมีสติคนไม่มีสติพูดรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องสามเณรพูดรู้เรื่องไหมรู้เรื่องบางครั้งก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีสติแต่รู้เรื่องเนี่ยคือมีสติที่พูดกันไอ้อีมึงกูเนี่ยไม่มีสตินะเห็นไหมไอ้มึงอย่างนั้นไอ้มึงอย่างนี้เนี่ยมันอย่างนั้นไม่มีสติเพราะเป็นเด็กเขาไอ้อีมึงกูด่าแม่กันแต่มาเป็นเณรเนี่ยครับผมมีสติพูดใช่ไหมใครเคยพูดบ้างมึงกูเต็มเลยไหมยังพูดอยู่ไหมมึงกูยังพูดอยู่ไหมยังพูดอยู่หรือเปล่าไม่ถ้าไม่แสดงว่ามีสติแต่ถ้ายังพูดอยู่ไม่มีสติพูดเป็นบุญคือมีสติถ้ามึงกูนี่มันไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่ฉลาดพูดมีสติก็ต้องคิดแล้วค่อยพูดแล้วคิดไม่มีสตินะไม่สมบูรณ์คิดแล้วจึงพูดคิดแล้วจึงทำนั่นคือคนสติดีจะทำอะไรคิดก่อนเอ๊ะเราจะทำอะไรเราจะอาบน้ำเราจะกินข้าวเราจะเดินเราจะนั่งเราจะไปไหนมาเราต้องคิดก่อนว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรคิดก่อนทำแล้วจะมีสติแต่ถ้าทำแล้วมาคิดเนี่ยบางทีก็ผิดพลาดไปแล้วเรามาคิดมันก็แก้อะไรไม่ได้พูดไปแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้ผิดแล้วก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าจะพูดเนี่ยคิดก่อนค่อยพูดเนี่ยจะถือว่านั่นแก้แล้วพูดแล้วไม่ผิดแล้วไม่ต้องเสียใจที่ตัวเองพูดไปไม่ต้องเสียใจที่ตัวเองทำไปกับดีใจที่ตัวเองพูดแล้วคิดแล้วพูดนั่นจะดีใจคิดแล้วทำจะดีใจแต่ถ้าทำแล้วมาคิดพูดแล้วมาคิดเนี่ยจะเสียใจว่าตัวเองพูดผิดทำผิดดังนั้นคนที่มีศีลเนี่ยก็คือคิดแล้วค่อยทำคิดแล้วค่อยพูดจึงมีเรียกว่าศีลส
มาธิอยู่ที่สติอยู่ที่สติตัวนี้ศีลก็อยู่ในสติสมาธิก็อยู่ในสติปัญญาก็อยู่ในสติสติตัวนี้คือเป็นพระพุทธเจ้าสตินี้คือพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นสตินี้คือพุทธเจ้าพระอรหันต์สตินี้เป็นตัวอัตโนมัติเป็นตัวที่มีพลังงานสูงสุดเป็นพลังงานสูงสุดที่จะบันดาลอะไรได้ทุกอย่างที่จะเอามาใช้เป็นพลังเร็วๆ power มากนะฉะนั้นคนที่ไม่มีสติเนี่ยก็เหมือนคนเอามาพึกเอามาพาดทางสมองทางความรู้สึกจะใช้อะไรไม่ได้ทำอะไรแบบขาดสติจะไม่สำเร็จเหมือนเอาคนปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยคนไม่มีสติปีนไปได้ไหมได้ไหมตกตายนะเนี่ยคนสติเขาทำได้คนไม่มีสติตกมาตายเนี่ยที่ไม่มีพลาดพังเนี่ยเพราะเขาเอาคนมีสติดีขึ้นไปทำนะฉะนั้นเป็นสามเณรเนี่ยเหมือนกับเรามาสร้างตัวเราเองด้วยการฝึกสติเราจะได้บุญมากจะสร้างบุญแบ่งให้เราให้พ่อแม่พี่น้องได้บุญมากเราต้องสำรวมเราต้องมีสติสติมันอยู่กับเราเท่าไหร่เราจะมีปัญญามากเท่านั้นมีสมาธิมากเท่านั้นได้บุญได้กุศลมากเท่านั้นเป็นพลังงานที่สูงสุดแล้วสมมติเราไปประชาถ้าเรามีสติเราจะกลัวผีไหมกลัวไหมถ้าสติแตกวิ่งหนีเลยใช่ไหมมีไหมเนี่ยสติแตกมีไหมต้องใช้สติไหมไปประชาจำเป็นต้องมีสติอะไรใบไม้ตกแกลกใบไม้กิ่งไม้หักแกลกกิ่งไม้มั่งไม่ใช่อะไรตกปุ๊บวิ่งผีไปแล้วกูเงี้ยนั่นคือคนไม่มีสติแสดงว่าสตินี้ใช้กันผีได้ใช่ไหมกันได้ไหมนั่นนะพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวสติถ้าคนไหนมีสติไม่ต้องกลัวเลยอะไรตกก็เป็นธรรมชาติของเขาเราศึกษาธรรมชาติว่าตรงนั้นคือธรรมชาติของเขาเป็นงั้นไม่ใช่เหมือนวัดสังฆทานวัดสังฆทานอะไรตกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นผีใช่ไหมพอไปถึงที่โน่นอ่ะไปตกอะไรก็เป็นผีหมดเพราะอะไรเพราะสัญญาเราไปจำว่าที่นั่นอ่ะมันเงียบมันสงบมันมีคนตายแล้วตัวสติเราก็ขาดสติพิจารณาพอไม่มีสติพิจารณาไอ้ความจิตที่มันวิปลาสจิตที่มันไม่เป็นบุญกุศลจิตที่มันหลอกหลอนอยู่ในภวังค์ของเราเนี่ยมันก็ปรากฏมันหลอกเราให้เรากลัวนอนไม่หลับบางคนกลัวจะเยี่ยวราดเลยเยี่ยวในกรดเลยเยี่ยวราดอยู่ในนั้นเนี่ยอย่าเยี่ยวนะจะบอกวิธีให้นะจะบอกวิธีไม่ต้องเยี่ยวราดจะทำไงรู้ไหมเนนเข้าไปป่าเนนเขาพระธุดงไปในป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่หัวแข้งไปนั่งไปนอนอยู่บนยอดบนไม้บนต้นไม้กันบนที่สูงกันแล้วสัตว์มันจะลงมากินโป่งถ้าไปมันกลางคืนมันปวดท้องเยี่ยวท้องเบาอ่ะถ้าเราไปปัสสาวะปุ๊บเนี่ยสัตว์มันจะได้กลิ่นปัสสาวะเราจะไม่เข้ามาให้เราดูเลยแล้วทำไงดีจะไม่ให้มีกลิ่นปัสสาวะเราก็ปัสสาวะใส่แก้วแล้วก็กินเข้าไปอย่างเก่ากินปัสสาวะตัวเองมันก็เลยไม่มีกลิ่นพอตกกลางคืนสัตว์มันก็เข้ามาให้ดูพวกตัวไอ้ผสมเสร็จเลยเนี่ยมีงวงเหมือนช้างมันต้องเข้ามาสองตัวเลยได้ดูสัตว์ได้กลางคืนมันมาเพราะมันไม่ได้กลิ่นปัสสาวะเนรพระถ้าวันนั้นปวดลงมาก็ไปเยี่ยวปุ๊บเดี๋ยวมันสัตว์ทั้งหลายไปหมดเลยกลิ่นมันแรงกลิ่นคนแรงปัสสาวะมันแต่ถ้ากินกับเป็นยารักษาด้วยนี่กลัวไปเยี่ยวราดกดเหม็นหมดเนี่ยใช่ไหมอันนี้นี่คือยาพุทธเจ้าการมีสติเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยป้องกันภัยอันตรายทั้งหมดไม่ต้องกลัวอะไรเลยฝึกสติเดียวเวลาไปก็ต้องสำรวมพุทโธไปด้วยพุทโธนี้กายสร้างสติหายใจเข้าพุทหายใจออกเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธกินอะไรคิดนึกแล้วก็พุทโธทำให้เรารู้ตัวว่าเรานั่งอยู่เดินอยู่กินอยู่
คิดนึกอะไรอยู่ทำสติให้อยู่